0: แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมมอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญอาทิเร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรโดยข้อสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้
2: นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเป็นโครงการเร่งด่วน5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาและโครงการ Slow Food Economy พร้อมเตรียมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินกว่า 35,000 ล้านบาทครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่
3: อยากให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับ
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ประชุมครม.สัญจรรวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการจำนวน6โครงการกว่า400ล้านบาทและข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
4: ทั้งหมดเนี่ย6โครงการใช้เงินของงบประมาณไปประมาณ404ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่นราธิวาสขอในครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนก็มีทั้งหมด8โครงการนะครับ
2: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงและนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ส่วนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่เรียบร้อยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
5: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.วันนี้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่พร้อมยืนยันว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทหลายหน่วยราชการได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการโดยขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้พร้อมย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5: กรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคมพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงสั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหลังกดยืนยันในระบบแล้วให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นณศูนย์ประสานงาน OSS ระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนเพื่อส่งเรื่องตรวจสอบโดยจะประกาศผลตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อน รเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานั้นได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ยังเตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งานทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนและเนปาลกลับมาเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องระงับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสัญญาณความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากระลอกใหม่หลังน้ำในทะเลสาบกั้นขวางที่เกิดจากเศษซากดินโคลนถล่มเริ่มเอ่อล้นแนวกั้นและไหลทะลักลงมาขณะที่ล่าสุดหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย579รายและสูญหายกว่า 1,900 รายจำนวนนี้517รายเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญจากอินเดียส่วนทางการจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนอยู่ที่7รายและยังคงสูญหาย554ราย
1: อิหร่านเรียกร้องประเทศต่างๆไม่ให้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทุกประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะต้องหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านและการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการบังคับใช้เจตจำนงอันมิชอบด้วยกฎหมายของรัฐหนึ่งต่อรัฐเอกราชอื่นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ เตือนประเทศต่างๆให้ลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านมิฉะนั้นจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านหรือวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจขณะที่ทางการอิหร่านประณามมาตรการดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนื่องจากจะทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของพลเรือนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง
5: นายทาราส วิซอสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของยูเครนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาทำลายระบบการจัดการและขนส่งอาหารของเครือข่ายค้าปลีกในยูเครนไปแล้วประมาณ90%ทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอีกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีคลังสินค้าของเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในยูเครนผู้ให้บริการไปรษณีย์รายใหญ่และร้านค้าจำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านส่วนยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลโดยมุ่งเป้าไปยังคลังสินค้าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของรัสเซียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำและทะเลอาซอฟ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยดาโตะอามาจิตซิงกิวประธาน ACC ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมรวมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทย์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉลิมชนะซาเวียร์แบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิ่งส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th งานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่20รอบที่3ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมวางเป้าหมายโดยกรีธาลุ้นเหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนมีลุ้นล่าเหรียญทองวิ่งระยะสั้น100เมตรและ200เมตรอย่างน้อย1เหรียญทองแบดมินตันมั่นใจมี 1-2 เหรียญแม้ว่าวิลกุลวุฒิวิทิสารมีอาการบาดเจ็บหลังเล็กน้อยรวมถึงรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัวรานุเคราะห์จะเชื่อว่าจะสมบูรณ์ทันแข่งพร้อมได้กำลังใจจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026มั่นใจมีเหรียญติดมือ 1-2 เหรียญแน่นอนเทนนิสการันตีมีเหรียญแน่นำทัพโดยมือท็อปของโลกอย่างรัตนาธาราได้ดีมนัญชยาสว่างแก้วและปรัชญาอิสโรส่วนซอฟต์เทนนิสหวังคว้าเหรียญแรกในเอเชียนเกมให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิด Rising the Game ยกระดับฟุตบอลไทยเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30สำหรับฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลนี้มีทีมสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนณสนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชิงชัยในประเภทปืนสั้น7ดิวิชั่นรวม14รางวัลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
11: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุกๆ500ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถ รถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสูกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเนบิวล่าเนบิวล่าเป็นแก๊สและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาวฤกษ์เป็นต้นกำเนิดของดาวฤกษ์บางแห่งเป็นซากที่เหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์เนบิวล่ามี2ลักษณะคือเนบิวล่าสว่างและเนบิวล่ามืดเช่นเนบิวล่านายพรานเป็นเนบิวล่าสว่างเพราะการเรืองแสงอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีความกว้าง24ปีแสงอยู่ห่างจากโลก 1,344 ปีแสงเนบิวล่าหัวม้าเป็นเนบิวล่ามืดเพราะเป็นฝุ่นที่บังแสงดาวฤกษ์อยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีรัศมี 3.5 ปีแสงและอยู่ห่างจากโลก 1,375 ปีแสงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
17: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนและการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่เช้านี้ติดตามรายละเอียดจากนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าบุญช่วยค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ท่านผู้ว่าคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ค่ะโครงการสำคัญของจังหวัดนราธิวาสที่จะนำเสนอของงบประมาณต่อที่ประชุมคืออะไรแล้วก็มีเป้าหมายรวมถึงวิธีดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
0: ครับโครงการที่เราจะเสนอพลมาสัญจรที่สงขลานะครับก็มีหลักๆคือ2ประการด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับในจังหวัดนราธิวาสซึ่งทุกปีเนี่ยนราธิวาสก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมประมาณเดือนธันวานี้จะโดนประมาณ2รอบ
20: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เดือนมกราหรือกุมภาต้นกุมภาเนี่ยจะโดนอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีความจำเป็นที่ต้องทำการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับ
20: ค่ะ
0: อาจจะทำเป็นการลอกคลองแล้วก็ที่สำคัญคือทำแก้มลิงครับซึ่งเราก็เสนอโครงการในครั้งนี้ไปด้วยครับและอีกโครงการหนึ่งครับที่เราคือรายได้หลักของนราธิวาสเนี่ยเรามี GPP อยู่ 49,000 ล้านบาทนะครับ
20: ค่ะ
0: เป็นภาคบริการนะครับหรือการท่องเที่ยวเนี่ย 60% ภาคเกษตร 30% และอุตสาหกรรม 10% ซึ่งเราก็จะมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเสนอครม.สัญจรครั้งนี้ด้วยซึ่งโครงการที่เราเสนอในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด6โครงการครับ
20: ค่ะ
0: ก็ประมาณก็ประมาณ404ล้านบาทเศษครับคือ6โครงการก็มีโครงการนะครับก่อสร้างแก้มลิงนะครับรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสนะครับอันนี้ก็ประมาณ30ล้านบาทนะครับโครงการที่2โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดนราทัศน์ซึ่งเป็นหาดที่สวยงามที่สุดนะครับที่ในนราธิวาสก็ของงบประมาณไป20ล้านบาทนะครับต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงไปที่สนามบินนราธิวาสนี้ก็ใช้งบประมาณ251ล้านบาทครับ
20: ค่ะ
0: โครงการที่4ครับเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำนะครับถนนในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสคือถนนสถิตยาลานะครับใช้งบประมาณ26ล้านบาทเศษครับ
20: ค่ะ
0: ต่อไปเป็นโครงการที่5ครับโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับที่เดิมมันเป็นเรือนจำเก่านะครับพอเขาย้ายไปแห่งใหม่แล้วก็ที่ก็ว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วก็จะเสนอทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนราธิวาสด้วยครับ
20: ค่ะ
0: ต่อไปโครงการที่6ครับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับถนนพิชิตบำรุงถึงถนนพดุงอารามนะครับงบประมาณก็27ล้านบาทนะครับรวม6โครงการ404ล้านบาทเศษครับ
20: ค่ะประชาชนในพื้นที่ค่ะจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
0: ผมว่าประชาชนอยากได้มากครับประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเฉพาะถนนที่จะเชื่อมไปสนามบินตอนนี้มันก็ได้ชำรุดนะครับสร้างมานานแล้วนะครับอันนี้ก็จำเป็นและโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดนราทัศน์อันนี้ก็จะเป็นที่สุดเลยครับพี่น้องต้องการอย่างมากและที่เฉพาะสำคัญคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงรองรับการระบายน้ำนะครับในเขตเมืองเพราะว่าในเมืองนราธิวาสจะติดทะเลน้ำก็จะมาจากอำเภอสูงอำเภอที่มีภูเขาใช่ไหมครับอำเภอสุขีรินมาศรีสาครมาจันแนะมาแว้งนะครับแล้วก็มาละแงะละแงะก็เข้าสู่เขตเมืองนะครับเข้าสู่เมืองเข้าสู่อำเภอยี่งอบาเจาะนะครับอันนี้ก็จะลงทะเลนะครับถ้าเราไม่ได้ขุดลอกหรือเราไม่ทำแก้มลิงเนี่ยน้ำก็จะท่วมแล้วก็ท่วมนานถ้าน้ำทะเลหนุนอีกก็จะนานอีกนะครับพี่น้องได้รับความเดือดร้อนครับอันนี้เราก็ประชุมนะครับผ่านการประชุมหลายรอบแล้วก็ผ่านกรอของจังหวัดแล้วครับ
20: ค่ะท่านคะนอกจากโครงการต่างๆแล้วจังหวัดนราธิวาสยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องใดที่อยากให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าเป็นพิเศษคะ
0: ครับเราก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับให้รัฐบาลได้สนับสนุนนะครับทั้งหมดรวม8โครงการนะครับงบประมาณก็ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับทั้ง8โครงการนี้ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับโครงการแรกก็คือโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข4056นะครับตอนเขาคงสู่สุไหร่โคลกก็คือตอนนี้เรายังไม่4เลนเราไม่ยังไม่ถึงสุไหร่โคลกนะครับแค่
20: ค่ะ
0: เราก็จะเชื่อมไปถึงสุไหร่โคลกเลยนะครับ
20: ค่ะ
0: 2โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโคลกนะครับที่อำเภอตากใบคือข้ามแม่น้ําไปประเทศมาเลเซียที่ตากใบนะครับก็จะประหยัดการขนส่งสินค้านะครับไปที่รัฐกลันตันนะครับอันนี้เราก็เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนนะครับโครงการที่3คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนต่อเชื่อมนะครับเป็นการเชื่อมหาดนราทัศน์ซึ่งสวยงามกับอ่าวมะนาวอันนี้พี่น้องประชาชนอยากได้มากครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนราธิวาสครับเชื่อม2หาดนะครับคือหาดนราทัศน์แล้วก็อ่าวมะนาวครับ โครงการที่4ครับโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองจอ1นะครับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาสนะครับเชื่อมส่วนต่อขยายทางหลวงแผ่นดินที่42นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มการสัญจรไปมาขนถ่ายทางการเกษตรอันนี้ก็สำคัญครับต่อไปโครงการที่5ครับโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำยะกังนะครับโครงการที่6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเก็บน้ำนะครับโครงการพุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาสเรามีป่าพุ2ป่าพุครับพุบาเจาะกับพุเส้าแดงอันนี้ก็เป็นการบริหารเป็นบริหารจัดการป่าพุอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยครับสำหรับโครงการที่7โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างนะครับโครงการที่8โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนารานะครับทางหลวงหมายเลขที่4084นะครับอันนี้เป็นโครงการสร้างสะพานซึ่งสะพานนี้สร้างมา50ปีแล้วก็ชำรุดแล้วต้องจำเป็นต้องก่อสร้างใหม่ครับก็นำเรียนครับ
20: ค่ะท่านคะเมื่อโครงการต่างๆเดินหน้าแล้วค่ะจะทำอย่างไรให้ประโยชน์ถึงประชาชนแล้วก็เกิดรายได้ในพื้นที่จริงๆค่ะ
0: ที่ผมนำเรียนนะครับเศรษฐกิจของเราก็3ขาด้วยกันก็คือภาคบริการภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เราทำมาเนี่ยเราก็เสนอไปเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสำคัญนะครับเพราะเรามีสนามบินนะครับมีรถไฟแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับทางทะเลนะครับมีหลากความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วมีนะครับมีน้ำตกนะครับมีป่าฮาราบาราที่สมบูรณ์นะครับมีนกเงือกนะครับแล้วก็มีเหมืองทองนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวของเรานี่มีทั้งทางภูเขาทางทะเลและมีด่านนะครับชายแดน3ด่านคือด่านสุไหโกลกด่านสุเกตาและด่านตากใบนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าเราได้โครงการนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่สำคัญก็คือว่าเมื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเสร็จนะประชาชนก็จะมีรายได้นะครับมีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับความเป็นอยู่พี่น้องก็จะดีขึ้นครับก็อีกอันนึงก็คือแก้ปัญหาความเดือดร้อนคือแก้ปัญหาน้ำท่วมในนราธิวาสได้ถ้าเราได้โครงการทั้งหมดนี้เราก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนราธิวาสอย่างยิ่งครับ
20: ท่านคะถ้าเลือกได้หนึ่งเรื่องที่อยากให้ครม.ช่วยค่ะมากที่สุดอยากให้เป็นเรื่องอะไรคะ
0: ถ้าอยากจะให้ครม.ช่วยนะครับเราก็จะทำเวิร์กช็อปกันครับก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาฟังเรื่องเวิร์กช็อปเราทั้ง4ด้านนะครับก็มีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านภัยพิบัตินะครับเราก็มาทำเวิร์กช็อปกันในพื้นที่นะครับผมก็คิดว่าในปัญหาด้านความมั่นคงของนราธิวาสเราเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับเรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียเนี่ย185กิโลเมตรนะครับสิ่งที่เราสำคัญเราต้องการอย่างแรกคือสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนนะครับซึ่งเราตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติไปแล้วนะครับ12.4 กิโลเมตรนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก90กว่ากิโลเมตรนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลถ้าเป็นไปได้ก็อนุมัติการสร้างรั้วความมั่นคงครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ว่ามีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
0: กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสครับครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราธิวาสเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิ่งชุบพ
19: โอพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
17: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนวงเงินกว่า432ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อเร่งพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
21: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าและว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
3: โดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทเศษที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 25.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบารอยและร่องน้ำเกาะลิดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งรินและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคต
21: ถ้าเกิดเราดูยอดนักท่องเที่ยวปี2568เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ2ล้าน3นะครับเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 13,400 กว่าล้านเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราก็มาจากการท่องเที่ยวเลยเสนอโครงการบิ๊กโปรเจกต์เรียกว่าโครงการขนาดใหญ่เราต้องการที่จะให้มีหอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราให้ได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการทางบริษัทต่างๆมาจัดประชุมสัมมนาก็สามารถใช้ห้องประชุมขนาดใหญ่ได้เพราะว่าขณะนี้พื้นที่ของเราไม่มีห้องประชุมขนาดใหญ่การส่งเสริมเหล่านี้จะทำให้จังหวัดสตูลของเรามีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
3: นอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รัฐบาลเปิดตัว THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass ให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรฟรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับทักษะคนไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
22: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายชัยชนกทิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนในต่างจังหวัดสามารถใช้งานโมเดล AI ระดับโปรได้ฟรีเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันมาตรฐานโลก
2: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรหากท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนที่สองครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติแน่นอน
22: นอกจากนี้โครงการยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ร่วมจัดทำหลักสูตรพิเศษมากกว่า96หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ด้าน AI ไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน5ล้านคนและมุ่งหวังให้ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิพื้นฐานที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตพร้อมสร้างกรณีศึกษา

0: ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดตราดเตรียมเปิดหอศิลป์เมืองตราดพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่ในชุมชนคลองบางพระเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงงานศิลปะพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: หอศิลป์เมืองตราดพื้นที่แห่งศิลปะจังหวัดตราดกำลังจะมีพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่หอศิลป์เมืองตราดในชุมชนคลองบางพระที่เกิดจากความตั้งใจของนายชุติพงศ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและครอบครัวเพื่อให้เป็นที่รวบรวมผลงานศิลปะและเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนได้เข้าถึงงานศิลปะอย่างใกล้ชิดโดยหอศิลป์แห่งนี้เกิดจากการปรับปรุงบ้านเก่า2หลังโดย1หลังจัดเป็นหอศิลป์สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะส่วนอีกหลังเตรียมไว้สำหรับจัดกิจกรรมด้านดนตรีไทยและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง
3: ๆงานศิลปะเป็นวัฒนธรรมลูกหลานเราเนี่ยไอ้ที่อยากมีโอกาสเรียนด้านศิลปะหรือชื่นชอบด้านศิลปะนี่ก็มีเยอะนะแล้วก็หาสถานที่เป็นเวทีให้คนที่เขาเก่งเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับได้มาสร้างแรงบันดาลใจเด็กและเยาวชนหรือคนในจังหวัดตราดเนี่ยหรือบ้านเก่าชุมชนคลองบางพระเนี่ยเอาทำหอศิลป์อีกหลังหนึ่งก็ทำเป็นเอาไว้เรื่องของดนตรีไทย
2: หอศิลป์เมืองตราดจึงอาจไม่ใช่เพียงสถานที่จัดแสดงงานศิลป์แต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจสร้างโอกาสและจุดประกายความฝันให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราด
4: สุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดไทยเตรียมรับความท้าทายครั้งใหม่หลังเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจยุติเส้นทางทีมชาติพร้อมเผชิญการปรับกติกาและรุ่นน้ำหนักขณะที่นักกีฬารุ่นใหม่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: หากพูดถึงกีฬาความหวังในมหกรรมกีฬาต่างๆทั้งซีเกมเอเชียนเกมหรือแม้แต่โอลิมปิกเกมเทควันโดคงเป็นหนึ่งในนั้นจากผลงานของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจอดีตนักเทควันโดทีมชาติไทยที่ทิ้งผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้มากมายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงทั้งเหรียญทองซีเกม4สมัยซ้อนในปี2017 2019 2021และ2023เหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยในปี2018และ2022รวมไปถึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญโอลิมปิก3สมัยติดต่อกันได้แก่เหรียญทองแดงในปี2016เหรียญทองในปี2020และ2024แต่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะไม่มีเธอที่ถือเป็นความหวังในการลุ้นเหรียญทองของทีมชาติไทยอีกแล้วรวมไปถึงในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งขันอาทิผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ขอดูภาพช้าหรือ IVR สำหรับการเตะศีรษะอีกต่อไปสิทธิ์การเรียกดู IVR เรื่องการเตะศีรษะจะเป็นของผู้ตัดสินเท่านั้นและการปรับเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกมในเรื่องนี้นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไป
6: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคตเกอรี่ของโอลิมปิกมาใช้นักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยเพราะฉะนั้นโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด
5: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประเภทต่อสู้กล่าวว่ายอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุดโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทอง
7: ก็หนักใจครับเพราะว่าตัวเทนนิสก็เหมือนการันตีได้แน่ๆ 90% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับครั้งนี้ก็ใครได้ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
5: ด้านพัชรกันต์ภูลเกิดนักเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น49กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าการขยับขึ้นมาจากรุ่น46กิโลกรัมต้องปรับตัวทั้งในเรื่องพละกำลัง ส่วนความพร้อมในเอเชียนเกมครั้งนี้สภาพร่างกายยังอยู่ที่ประมาณ70%และสภาพจิตใจพร้อมมากที่จะลงทำการแข่งขันซึ่งต้องมาสานต่อตำแหน่งของรุ่นพี่อย่างเทนนิสรู

0: สึกกดดันนิดหน่อยแต่จะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่
1: เรื่องสี่สิบเก้าหนูต้องพัฒนาแรงเพิ่มขึ้นอีกสภาพจิตใจหนูก็ปกติค่ะแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ 70-80%
0: ทั้งหมดนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของทีมเทควันโดไทยในเอเชียนเกม2026หลังขาดกำลังสำคัญอย่างเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจพร้อมการปรับเปลี่ยนกติกาและรุ่นน้ำหนักแต่ทัพจอมเตะไทยยังพร้อมเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อสานต่อความสำเร็จและรักษาความหวังเหรียญทองของไทยต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
4: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับหน้าฝนปีนี้มีหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายสูญเสียทรัพย์สินไปกับน้ำกับโคลนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตการทำมาหากินอย่างล่าสุดก็เหตุการณ์ที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวรัฐบาลมีแนวทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: คือในเรื่องของพื้นที่วันนี้เราก็เข้าสู่โหมดฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาแล้วนะคะ
1: ครับ
2: เรื่องของการเข้าไปปรับพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับมาสู่การดำเนินชีวิตตามปกติเป็นสิ่งที่เร่งดำเนินการอยู
1: ่ครับ
2: อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการเยียวยาดร.สุรพงษ์ก็คงจะนึกออกนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะจ่ายเงินมันช่างเนิ่นนานเหลือเกิน
1: กฎระเบียบก็ยุบยับไปหมด
2: กฎระเบียบราชการก็ต้องอธิบายเข้าใจนิดนึงว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการเอกสารสำรวจประชาคมนะคะจากที่มันเกิดอุทกภัยที่สงขลามาเนี่ยท่านนายกก็สั่งว่ามันต้องปรับให้รวดเร็วครั้งนั้นที่มีเรื่องของการต้องทำประชาคมมารวมตัวเนี่ยก็ได้ให้ยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามันไปหมดทั้งพื้นที่เนี่ยมันไม่ต้องมาถามใครแล้วว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ
1: ครับ
2: ในครั้งนี้ที่หน้าเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
2: ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่ามันมาโคร่มแล้วมันเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาท
1: ครับ
2: หรือกรณีที่ท่วมขังอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ภาคกลางแต่ณปัจจุบันนี้หน้าฝนมันไปที่เกิดที่น่านแล้วเนี่ยกรณีเคสอย่างนี้ที่ท่วมติดต่อกันเกินกว่า7วันก็จะช่วยเหลือในครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนกันนะคะ
1: มีหลายครัวเรือนไหมครับในกลุ่มนี้
2: ภาพรวมคือ 60,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดในทุกพื้นที่เป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารในอดีตเนี่ย
1: เอกสารอาจจะสูญหายไปจากน้ำบ้าง
2: วันนี้เนี่ยระบบราชการมันพัฒนาขึ้นมันมีการเชื่อมโยงท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนคุณมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเอาออกมาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทก็จะเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ดูแลในพื้นที่หาดใหญ่
1: ครับก็เชื่อว่าการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีประสิทธิภาพทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วทันกับความจำเป็นยิ่งขึ้นนะครับจากปีนี้ไปจนถึงปีหน้าครับท่านโฆษกมีนักวิชาการบอกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญอากาศก็จะร้อนจัดนะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเกิดฝนถล่มก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยแต่ว่าบางพื้นที่ก็เหมือนกันครับอาจจะประสบภัยแล้งได้แล้วก็ปัญหามันก็คงไม่ได้เกิดเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ในจุดที่เกิดซ้ำๆนะครับแม้แต่ในเขตภาคกลางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีชุมชนหนาแน่นทั้งเป็นชุมชนเมืองมีเขตอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังมานานแล้วนะครับเรื่องผลกระทบของซูเปอร์เอลนีโญอยากจะทราบว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ยังไงโดยเฉพาะภาคกลางที่คนก็วิตกกังวลกันเยอะเนี่ยครับ
2: ใช่ค่ะหลังจากที่น้ำเหนือมันมาเยอะก็หลายคนก็คงมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไหลมาสู่ภาคกลางมากขึ้นเข้าฤดูฝนแล้วกันยานี้เนี่ยมันเข้าสู่ช่วงพีคที่น้ำจะเยอะมากแล้วจะไปไหวไหมรัฐบาลตระหนัก ถึงความเสี่ยงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ได้มีการวางแผนการล่วงหน้ามาณช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือสิ่งที่มันยกระดับมากกว่าครั้งก่อนๆก็คือเราได้มีการจัดทำพื้นที่ความเสี่ยง หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า risk map นะคะ risk ก็คือความเสี่ยงแผนที่ความเสี่ยงก็คือไปดูว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการน้ำท่วมรวมไปถึงน้ำแล้งด้วย
1: คือจะรู้ล่วงหน้าเลย
2: รู้ล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเรามีการพยากรณ์อากาศแล้วก็ข้อมูลเรื่องระดับน้ำจากหลายหน่วยงานมากประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเรื่องน้ำอย่างน้อยเนี่ย11หน่วยงานนะคะ
1: oh.
2: แต่ที่ผ่านมาต่างคนต่างก็มีข้อมูลแต่ไม่ได้เอามาเชื่อมต่อกันไม่ได้เอามาวางแผนร่วมกัน
1: ครับ
2: จึงเกิดปัญหาว่ารู้ว่าจะมีน้ำแต่ไม่ได้ทำอะไร
1: ครับผม
2: แต่ปีนี้เนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดก็คือมีการบูรณาการข้อมูลเรื่องน้ำแล้วก็มาจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงนะคะว่าจุดไหนมันมีเขื่อนที่ยังเป็นปัญหาก็ต้องไปรีบซ่อมแซม
1: ครับ
2: พื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้อยู่ตรงไหนน้ำถ้ามันไหลมาจากอย่างภาคกลางเนี่ยมันก็จะมาจากแม่น้ำปิงวังยมนาถระดับน้ำตรงไหนที่จะเสี่ยงก็ต้องมาวางแผนเรื่องการระบายน้ำ
1: ครับ
2: แล้วก็ดูแลให้ครบทุกมิตินะคะเมื่อเราบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างดีแล้วเนี่ยการแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพการตั้งศูนย์พักพิงเรื่องของอาหารมันก็จะตามมาเป็นทอดๆและจะทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอาจารย
1: ์ครับแล้วกลไกในการรับมือเดิมเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมอุทกภัยทีนึงก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการมีอะไรต่างๆอันนี้มีอยู่ในแผนด้วยไหมครับ
2: วันนี้เนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้มีการซ้อมอพยพกันไปหลายครั้งแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นประเด็นว่าท่วมทุกปีโดนทุกปีแบบนี้ค่ะมีการซ้อมกันอยู่แล้วก็มีการเตรียมพร้อมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นเทศบาลในระดับจังหวัดกำหนดจุดว่าถ้าน้ำมาแล้วประชาชนอยู่บ้านไม่ได้จะย้ายเข้าไปพักพิงที่ไหนครัวจะจัดตรงไหนบ้างแบบนี้ค่ะเรามีแผนรองรับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่อยากให้เกิดแต่ถ้ามันต้องเกิดการดูแลที่จะทำให้เกิดความลำบากหรือเกิดความสูญเสียเนี่ยจะต้องให้น้อยที่สุดนะคะ
1: คร
2: ับ ขอเพิ่มนิดนึงค่ะว่าอย่างข้อกังวลว่าเอ๊ะภาคกลางเรานั้นน้ำจะมาเยอะแค่ไหนจากที่ท่านรองนายกเอกนิติได้เป็นประธานคณะทำงานติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลมาว่ากันยานี้เฝ้าระวังแต่ว่าการระบายน้ำเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่ต้องกังวลมากเพราะว่ามันจะมีการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มันสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าอยู่ในจุดที่เราบริหารจัดการได้แต่ก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มันลุ่มต่ำบางแห่งอะค่ะก็ไม่หนักเท่าปีก่อนแล้วก็การบริหารจัดการดูแลประชาชนเรื่องอื่นก็จะตามมาทำให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับโดยสรุปนะครับแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยและก็ภัยแล้งนะครับจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ตรงจุดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกกับคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้านี้เราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนรวมไปถึงแผนการรองรับสถานการณ์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากน้ำท่วมน้ำแล้งบางพื้นที่นะครับในปัจจุบันเนี้ยก็มีปัญหาวาตภัยลมพายุหอบบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือแม้แต่เรื่องของแผ่นดินไหวเราก็ประมาทไม่ได้อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนโจทย์ใหญ่อยู่ตรงนี้ครับท่านโฆษกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบทำยังไงรัฐบาลจะเข้าไปดูแลแก้ไขเยียวยาได้ทั่วถึงแล้วก็ทันการไม่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณที่เคยมีกฎระเบียบอะไรต่างๆรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับในเรื่อง
2: ก็เป็นนโยบายหลักที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภานะคะว่าเราตั้งใจจะตั้งกองทุนภัยพิบัติขึ้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจ่ายเงินดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นเพราะว่าด้วยระบบราชการนะคะมันมีเกณฑ์แล้วก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงไม่ได้ทุกกรณีตามสมควรที่ควรจะให้ประชาชนถ้าเรามีกองทุนมันน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูแลได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็เคยมีมติครม.ไปในเดือนเมษาว่าต้องไปตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยแต่ว่าเมื่อพอไปศึกษาแล้วเนี่ยมันช้า
1: ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะครับ
2: มันก็ยังเกิดไม่ได้สักทีนึงเพราะฉะนั้นนายกก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วปล่อยให้เป็นแบบนี้เพราะฝนกำลังมาน้ำมาเดี๋ยวแล้งบางพื้นที่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีภัยธรรมชาติอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับค่ะ วิธีการปรับก็คือสั่งให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็สำนักงานคปภ.ชื่อเต็มก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
1: ครับ
2: และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประกันภัยเนี่ยไปยกร่างโมเดลขึ้นมาว่าถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชน
1: อ๋อจะมีประกันความเสี่ยง
2: ใช่เราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1: ประชาชนไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันเองนะครับ
2: ไม่ต้องค่ะแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลาเป็นครม.สัญจรนัดแรกของรัฐบาลอนุทินเลยค่ะ
1: ครับถ้ามีระบบประกันเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าสามารถที่จะให้บริษัทรับประกันเนี่ยจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแทนเราแล้วก็อาจจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสงครามอิสราเอลและก็อิหร่านนะครับอาจมีแผนมาจอดแวะพักที่เมืองไทยหลายคนก็กลัวว่าถ้าให้เขามาแวะเนี่ยทางอิหร่านจะมองว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าหรือถ้าไม่ให้จอดเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับมหาอำนาจอย่างสหรัฐจะเป็นยังไงเป็นสถานการณ์ที่ยากนะครับท่านโฆษก
2: คือต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจในจุดยืนของรัฐบาลเลยนะคะว่าประเทศไทยเราไม่เลือกข้างแต่เราเลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นสิ่งดีๆกับประชาชนคนไทยของเราเพราะฉะนั้นการที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภาวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเราคุยบนกฎกติกาสากลโฟกัสที่ผลประโยชน์ของประเทศเราจะไม่อยู่ภายใต้ความกดดันให้ใครมาชี้นิ้วว่าเราต้องคบกับคนนู้นคนนี้ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเรามีจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ท่านนายกไปเยือนต่างประเทศในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งไปเยือนเพื่อนในอาเซียนกลุ่มประเทศมหาอำนาจทั้งจีนทั้งรัสเซียและกลุ่มโลกตะวันตกฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นการผสมผสานผสมให้เห็นว่าเราเป็นเพื่อนกับทุกฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ว่าจุดยืนการต่างประเทศของเราไม่เลือกข้างและก็ไม่มีใครมาบังคับเราค่ะ
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้รวมไปถึงเรื่องที่ทางสหรัฐมีข่าวว่าจะกดดันให้เลือกข้างในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง AI ว่าไทยควรจะใช้ค่ายสหรัฐหรือว่าค่ายจีนอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ที่สำคัญไปกว่าเรื่องใครจะกดดันเรานะคะอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปลงทะเบียนในโครงการ AI Passport นะคะเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็จะเริ่มแล้วมันมี30โมเดลที่เป็นโมเดลที่ทันสมัยมากแล้วก็เป็นประโยชน์สนใจตรงนั้นไปหาความรู้ดีกว่าครับมันจะติดตัวเราแล้วก็จะสนุกแล้วที่สำคัญนะอาจารย์ประหยัดตังค์ด้วย
1: ครับ
2: ดิฉันเนี่ยหมดเงินไปกับค่าซื้อแอปพลิเคชันโมเดลต่างๆเนี่ยเดือนนึงหลายพันนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าวันนี้เราจะมีโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์จากภาครัฐมาให้ก็เชิญชวนทุกท่านไปลงทะเบียนใช้โครงการ AI Passport ค่ะ
1: เราไม่เลือกข้างนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เราเลือกเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติสูงสุดครับอีกสักเรื่องเป็นการปิดท้ายนะครับท่านโฆษกครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศนะครับก็มีกระแสเสียงหลายฝ่ายว่าแหมรู้สึกจำใจที่จะต้องยอมลงมติก็ผ่านไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วจะยังไงต่อ
2: ก็ต้องขอบคุณทุกเสียงนะคะในสภาที่ทั้งโหวตให้แล้วก็ที่คอมเมนต์เพราะว่าในกระบวนการประชาธิปไตยต้องรับฟังทุกฝ่ายแต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้าน 200,000 ล้านแรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทย 60-40 นะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน 200,000 ล้านที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการ เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าสิ่งที่จะทำกรอบการลงทุน3ด้านก็คือ1ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มพลังงานทดแทนนะคะรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานอันที่2ค่ะอันนี้สำหรับประชาชนเลยส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการใช้ EV นะคะมีใช้รถ EV แล้วก็ต้องมีสถานีชาร์จด้วยอันนี้ก็จะปูพรมให้เกิดความพร้อมทั้งประเทศค่ะและเรื่องที่3ก็คือสร้างคนสร้างงานรองรับเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ๆเพราะฉะนั้น 200,000 ล้านตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนและเราก็มีการกำหนด negative list ก็คือว่าไอ้โครงการที่ขอไม่ได้เนี่ยไม่ให้เนี่ยจะเป็นพวกขอไปดูงานขอไปทำการศึกษาไม่ต้องแล้วค่ะเราเอาโครงการที่ทำได้จริงทำได้เลยนะคะแล้วก็โครงการที่ไปจัดซื้อวัสดุคลุพันแจกจ่ายให้กับประชาชนไม่ให้ค่ะ
1: ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าเงินกู้นี้ก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาพูดคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับมีการให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือ1เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการยื่นคำร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาของผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรมนะครับหรือว่าการร้องขอให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญต่างๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับและนอกจากนั้นนะครับบางท่านนะครับนอกจากมาขอความช่วยเหลือในการขอคำปรึกษาแล้วนะครับก็อาจจะขอให้ทางสำนักงานอัยการครับช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทให้ในส่วนตรงนี้สำนักงานอัยการก็ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยนะครับทนายอาสานะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อทางสำนักงานอัยการมีพนักงานอัยการที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วทำไมต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนำเหตุที่ต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นก็เพราะบางครั้งนะครับบุคคลที่ไปขอความช่วยเหลือนะครับบางท่านก็ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจนะครับหน้าที่ของพนักงานอัยการคือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการที่จะยื่นคำร้องให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่คู่กรณีนะครับมีข้อพิพาทกันนะครับอาจจะมีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลว่าจะเป็นการฟ้องร้องในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนะครับเรื่องการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าเรื่องการผิดสัญญากู้ยืมต่างๆเหล่านี้นะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่การมีการต้องการขอให้มีการยื่นคำร้องในบางเรื่องบางกรณีที่กฎหมายไม่ได้อำนาจพนักงานอัยการในการยื่นคำร้องนะครับเช่นในกรณีที่ชายหญิงอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายและต่อมามีบุตรด้วยกันแน่นอนครับการที่ชายหญิงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตรด้วยกันบุตรนะครับจะไม่บุตรใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะขอให้บุตรนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายบางครั้งนะครับถ้าหากว่าทุกฝ่ายนะครับคือบิดามารดาและบุตรอยู่ครบก็อาจจะไปดำเนินการทางฝ่ายทะเบียนได้เลยแล้วก็ขอทนายอาสานะครับก็ถ้าหากว่าจะขอนะครับต้องมีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับในส่วนตรงนี้ครับ

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธิ์นะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เลยจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณสารามันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านโสภณถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
0: ้
1: ผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
0: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที
0: ่
1: วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
0: ครับ
1: ผมก็ได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกัน
0: ครับ
1: ป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ำบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปราม
0: ครับ
1: สุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเริ่มทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ได้พิสูจน
0: ์
1: ได้พิสูจน์จากข้อจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่1ก็คือประเพณีดีจิตภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
2: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
3: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
4: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

คนชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาล1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ประเด็นที่นำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับเวลามีประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องของการรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาเช่าซื้อนะครับเรื่องมีอยู่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อรถนะครับได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาโดยตลอดและพออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่อนงวดค่างวดได้ไหวนะครับก็เลยมีการขอเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยนำรถคันดังกล่าวนะครับไปคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อนะครับทีนี้ต่อมาปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยได้มีการฟ้องคดีผู้เช่าซื้อให้รับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนื่องจากว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้รับรถจากผู้เช่าซื้อแล้วเนี่ยก็มีการนำรถคันดังกล่าวไปขายท่อตลาดนะครับพอขายท่อตลาดแล้วเนี่ยได้เงินน้อยกว่าตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับผู้ให้เช่าซื้อก็เลยนำเงินค่าส่วนต่างที่ได้ที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยมาฟ้องผู้เช่าซื้อให้รับผิดตามสัญญานะครับปัญหามันก็ยังมีอยู่ว่าผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดในค่าส่วนต่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับคือตรงนี้เนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกากำหนดไว้นะครับว่ากรณีผู้เช่าซื้อเนี่ยนำรถมาคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการเลิกสัญญาตามกฎหมายนะครับแต่กรณีที่จะต้องรับผิดค่าส่วนต่างหรือไม่เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าหากมีการคืนรถแล้วเนี่ยนะครับผู้เช่าซื้อไม่ได้มีค่างวดรถที่ค้างชำระก็คือไม่มีหนี้ค้างชำระกับผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับจะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถคันดังกล่าวนะครับและถ้าเกิดว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับมีการให้ผู้เช่าซื้อเซ็นสัญญานะครับเซ็นสัญญาว่าให้รับผิดในค่าส่วนต่างดังกล่าวเนี่ยครับข้อสัญญาดังกล่าวก็ไม่มีผลบังคับให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยต้องรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าหากต้องการจะเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยที่ไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระให้กับผู้ให้เช่าซื้อในขณะคืนรถนะครับก็จะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างที่ยังคงค้างตามสัญญาอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ

0: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
1: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
3: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษเพื่อให้มันเหมาะสมกับการจะทำความผิดค่ะ
4: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษามันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษาอาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มคำนิยามว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
5: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
0: การจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
1: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติคือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
6: มาม
1: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
0: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดนู่นนี่นั่น
1: ใช่ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดงบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
6: มา
1: ช
6: ่
1: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
0: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
1: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
0: เราทำได้แน่นอนครับ
1: ทำได้ครับ
6: โอเคครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดี ล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สำหรับปัญหาในครอบครัวนะครับโดยปกติแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเรานะครับและปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวที่เข้ามาสู่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในลำดับต้นๆ นั่นก็คือสิทธิของบุตรนอกสมรสก็คือมีคนมาถามว่าบุตรนอกสมรสนั้นจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายยังไงบ้างเพราะว่าเวลาพ่อตายแม่ตายก็จะมานั่งเถียงกันว่าใครมีสิทธิ์จะได้รับมรดกบ้างมาทำความเข้าใจกันนะครับบุตรนอกสมรสก็คือบุตรที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแม้จะอยู่กินแบบผัวเดียวเมียเดียวนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าลูกที่เกิดขึ้นนั้นจะกลายเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของทั้งพ่อและแม่เพราะตามกฎหมายแล้วลูกที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงนะครับก็จะถือเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เพียงฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของพ่อนั้นโดยปกติเราก็ยังเรียกว่าลูกนอกสมรสอยู่สิทธิที่จะเกิดขึ้นที่จะเกี่ยวพันกับพ่อนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ่อมีการรับรองนะครับอาจจะเป็นการรับรองโดยพิธีนัยไปจดทะเบียนรับรองบุตรอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เกิดสิทธิในการรับมรดกทำความเข้าใจกันให้ดีนะครับสิทธิอย่างเดียวที่ได้จากความเป็นพ่อเมื่อมีการรับรองบุตรไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือเป็นการรับรองโดยพฤตินัยนะครับโดยพฤตินัยก็หมายความว่ารับรองต่อบุคคลทั่วไปหรือวิธีการซึ่งกฎหมายรับรองว่าผู้เป็นพ่อรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรนะครับก็จะทำให้ได้รับสิทธิ์ในการสืบทอดมรดกของผู้เป็นพ่อนะครับส่วนการจะทำให้ลูกนอกสมรสกลายเป็นลูกในสมรสหรือจะทำให้ลูกกลายเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นพ่อนั้นนะครับจะมีวิธีการยังไงเราก็จะหาเวลามาพูดคุยและทำความเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ท่านจะควรจำไว้นะครับในเรื่องของลูกนอกสมรสคือลูกมีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกหรือสิทธิต่างๆเกี่ยวกับผู้เป็นแม่แบบ 100% แต่การที่จะมีสิทธิ์ในส่วนของพ่อนั้นจะต้องได้ความว่ามีการรับรองบุตรและมีการรับต่อบุคคลทั่วไปว่าลูกคนนี้เป็นลูกของผู้ชายนั่นเองนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดก็ขออนุญาตแนะนำผู้ชายนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นพ่อนั้นนะครับการจดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายคือทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหาลูกนอกสมรสหรือปัญหาในครอบครัวอีกหลายๆประการที่ว่าจะเกิดขึ้นนอกจากนั้นก็ยังทำให้สถาบันครอบครัวเราเข้มแข็งด้วยครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเข้าใจผิดนั่นแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมัน

0: ในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
1: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ4ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
4: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
5: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
4: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
5: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
1: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดพร้อมจัดเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาน
7: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองแต่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสำหรับรายละเอียดของโมเดลนี้คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาส ครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาสส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว 12.4 กิโลเมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักควบคู่การสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานและทดสอบระบบหอเตือนภัย
9: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85 เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ฉลามกระทิงมฤตยู2น้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมส่งหญิงสาวแล้วสินก็กลับขึ้นมาเฝ้าอาจารย์ในห้องผู้ป่วยอีกครั้งและในจังหวะเดียวกับที่ชายหนุ่มหย่อนก้นลงนั่งผู้สูงวัยก็เอ่ยขึ้นว่า
2: สิน
3: ครับอาจารย์
2: จากที่คุณมิลินพูดมาข้าคิดว่าการจะรับมือกับฉลามนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยข้ามีเรื่องจะขอร้องให้เอ็งทำเอ็งจะมีอะไรขัดข้องไหม
3: อาจารย์จะให้ผมทำอะไรก็บอกมาเถอะครับผมพร้อมทุกอย่าง
1: ชายหนุ่มตอบด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยประกายแห่งความภักดีชายชราจึงพยักหน้าให้สิทธิ์หนุ่มของตนเข้าไปหาใกล้ๆเพื่อจะบอกถึงเรื่องที่จะให้เขาไปกระทำหลังจากที่สั่งอาหารเสร็จแล้วนิโรบลก็ถามเอกภพถึงเรื่องคดีใหม่ด้วยความสนใจซึ่งเอกภพได้เล่าให้หญิงสาวฟังว่าม
3: ีพ่อค้าปลาหมึกถูกมันจับกินไปอีกคนครับซึ่งจากสภาพที่ผมเห็นในที่เกิดเหตุคาดว่าเขาคงทำแผงปลาหมึกตกลงไปในน้ำจึงตามไปเก็บขึ้นมาด้วยความเสียดายเพราะคิดว่าคงจะไม่มีอันตรายอะไรก็เลยถูกมันเล่นงานเข้า
4: ตอนที่บนยังอยู่ที่บ้านก็ได้ยินพี่เนตรบอกอยู่เหมือนกันว่าจะจ้างหมอจระเข้มาจัดการกับมันแต่บนยังสงสัยอยู่ว่ามันใช่จระเข้แน่หรือเปล่า
1: หญิงสาวปรารภขึ้นเบาๆพลางยกแก้วน้ำขึ้นจิบสารวัตรหนุ่มตัดสินใจถามอีกฝ่ายด้วยเสียงกึ่งกระซิบ
2: ถ้าผมจะบอกว่ามันไม่ใช่จระเข้คุณบนจะเชื่อไหมล่ะครับ
4: ดูจากรอยกัดและความเสียหายของเรือในคราวคดีตะพร้องบนคงบอกสารวัตรได้แค่ว่ามันจะต้องเป็นสัตว์ที่มีทั้งกรามและขากรรไกรที่แข็งแรงมากๆแต่อีกสิ่งหนึ่งที่บนสังเกตได้ก็คือสภาพความเสียหายของเรือตะพร้องเกิดจากการกัดเพียงอย่างเดียวไม่ปรากฏร่องรอยของการใช้หางฟาดซึ่งมันดูค่อนข้างผิดวิสัยของจระเข้ค่ะ
2: งั้นคุณบนคิดว่ามันคือตัวอะไรล่ะครับ
1: ชายหนุ่มลองหยอดคำถามแบบมิลินดูบ้างและคำถามของเขาก็ส่งผลให้หญิงสาวต้องหยิบแก้วน้ำขึ้นมาจิบอีกครั้งด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
4: บนคิดว่ามันน่าจะเป็นไอ้ตัวเดียวกับที่บนเคยเห็นจากข้อมูลพันสัตว์น้ำที่ทางเอเย่นส่งเมลมาให้คุณพ
1: ่อคำตอบของนิโรบนเกือบทำให้เอกภพหลุดปากถามไปว่า
2: หมายความว่าเสียสนเป็นคนสั่งมันเข้ามาเหรอครับ
1: แต่สติและความใจเย็นทำให้นายตำรวจหนุ่มสามารถสะกดอารมณ์และท่าทีของตนเองให้สงบนิ่งลงได้เขาจึงนั่งฟังคำบอกเล่าของนิโรบลต่อไปได้อย่างนิ่งสงบซึ่งพอหญิงสาวเห็นคู่สนทนาของตนกำลังตั้งใจฟังเธอจึงเล่าต่อไปว่า
4: ก่อนที่ดีมไลท์จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างทุกวันนี้คุณพ่อได้ติดต่อเอเย่นไว้หลายๆที่ค่ะเพราะงานอดิเรกอย่างนึงของคุณพ่อก็คือการเลี้ยงสัตว์แปลกๆแต่หน้าที่เช็คเมลส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่บนเป็นหลักเพราะคุณพ่องานยุ่งมากๆนานๆทีท่านถึงจะมาเช็คเมลเองสักครั้ง
2: งั้นคุณบนพอจะบอกให้ผมทราบได้ไหมครับว่าไอ้ตัวที่คุณบนคาดว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยคดีสะเทือนขวัญที่เกิดอย่างต่อเนื่องมา2ครั้งแล้วเนี่ยคือตัวอะไร
1: นายตำรวจหนุ่มถามอีกครั้ง
4: มันเป็นฉลามสองน้ำที่เรียกกันว่าบูชาร์ฟ หรือฉลามกระทิงค่ะแต่ข้อมูลทั้งหมดของมันถูกบนลบทิ้งไปพร้อมๆกับข้อมูลสัตว์พิสดารอื่นๆที่บนเห็นว่าถ้าปล่อยให้คุณพ่อรู้และสั่งซื้อเข้ามาอาจจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นบนจึงสงสัยว่าทำไมถึงมีฉลามกระทิงมาอาละวาดในอัมพวาได้ในเวลาไล่เลี่ยกับการเปิดตัวของดีมไล
3: ท์เท่าที่ผมสังเกตดูคุณเนตรดาวเธอก็ไม่น่าจะรู้จักฉลามที่คุณว่าเพราะเธอยังปักใจเชื่อว่ามันเป็นจระเข้ด้วยซ้ำ
1: ชายหนุ่มออกความเห็นอย่างเป็นกลางก่อนที่หญิงสาวจะเสริมขึ้นว่า
4: คุณพ่อเองก็เชื่อตามพี่เนตรว่าเป็นจระเข้เหมือนกันค่ะ
3: คุณพ่อของคุณมีคู่แข่งหรือศัตรูบ้างไหมล่ะครับ
1: เอกภพเอ่ยถามด้วยสมมุติฐานซึ่งง่ายที่สุดและคำตอบเรียบๆจากปากของนิโลบนก็คือ
4: นักธุรกิจอย่างคุณพ่อถ้าจะไม่ให้มีศัตรูหรือคู่แข่งเลยคงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพียงแต่บนยังไม่อยากปักใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่เป็นฝีมือของฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการจะกลั่นแกล้งหรือขัดขวางเส้นทางธุรกิจของคุณพ่อจริง
1: ๆคำตอบดังกล่าวของหญิงสาวทำให้เอกภพซ่อนยิ้มอย่างพอใจในความคิดและอัธยาศัยที่เริ่มเปิดกว้างของเธอเพราะเขามั่นใจว่าถ้าเป็นเนตรดาวหล่อนคงจะต้องโยนความผิดให้คู่กรณีคนใดคนหนึ่งของบิดาอย่างแน่นอนแต่นิโลบนกลับให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันซึ่งสำหรับเขาแล้วนี่เป็นคุณสมบัติของบุคคลที่น่าคบหาสมาคมด้วยอย่างมากสารวัตรหนุ่มจึงตัดสินใจเอ่ยปากกับหญิงสาวด้วยน้ำเสียงเอาจริงเอาจัง
3: อย่างไรก็ตามจากที่คุณพูดมาก็สรุปได้ว่าคุณพ่อของคุณมีคู่แข่งจริงๆและถึงแม้เราจะยังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่เป็นฝีมือของพวกเขาหรือเปล่าแต่พวกเขาก็อยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยที่เราควรจะระวังไว้และผมอยากขอความร่วมมือจากคุณบนในเรื่องข้อมูลของฉลามนั่นและถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณบนช่วยอธิบายให้พวกชาวบ้านเข้าใจอีกแรงนึงพอพวกเขาคงเชื่อคนของอควาเรียมอย่างคุณบนมากกว่าตำรวจอย่างผมครับ
4: เรื่องข้อมูลกับการเตือนภัยไม่มีปัญหาหรอกค่ะบนยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่แต่คงต้องให้เวลาบนค้นหาข้อมูลและหลักฐานจากอินเทอร์เน็ตก่อนเพราะของเดิมในเมลของคุณพ่อถูกบนลบทิ้งไปหมดแล้วและบนก็คงจะหาข้อมูลให้สารวัตรได้ในเฉพาะช่วงที่แน่ใจว่าคุณพ่อกับพี่เนตรจะไม่ผ่านมาเห็นเท่านั้นด้วยค่ะ
1: หญิงสาวให้เหตุผลตามความเป็นจริงและนั่นก็ทำให้เอกภพตัดสินใจยื่นข้อเสนอกับเธอว่า
3: ถ้าอย่างนั้นหากคุณบนไม่รังเกียจผมอยากจะขอเชิญคุณบนไปพักที่เซฟเฮาส์ของผมสักระยะจนกว่าจะจัดการกับฉลามตัวนั้นได้คุณบนจะขัดข้องอะไรไหมครับ
1: นายตำรวจหนุ่มคาดเดาว่าหญิงสาวอาจจะปฏิเสธในขั้นต้นด้วยเหตุผลว่าการที่เธอหายไปจากบ้านอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการงานของบิดาเธอแต่เขาก็คะเนผิดเพราะคำตอบของนิโลบนคือ
4: ก็ดีเหมือนกันค่ะพระบนจะได้หาข้อมูลได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นกอง
3: แล้วจะไม่ส่งผลกระทบกับงานทางบ้านคุณใช่ไหมครับ
1: ชายหนุ่มหลุดปากถามขึ้นซะเองก่อนที่หญิงสาวจะตอบเรียบๆว่า
4: ไม่หรอกค่ะจะไปกันวันนี้เลยก็ได้เพราะถึงบนจะอยู่ที่บ้านหรือไม่มันก็มีค่าเท่ากันเพราะงานที่บนทำให้ดีมไลท์มาจนถึงทุกวันนี้มีแต่เรื่องบัญชีกับการสั่งซื้อของเป็นหลักซึ่งงานแบบนั้นมีแค่คอมพิวเตอร์ตัวเดียวก็เกินพอแล้วล่ะค่ะพระบนสามารถเข้าอีเมลของทั้งคุณพ่อและพี่เนตรได้หมดส่วนเรื่องเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นสารวัตรก็ไม่ต้องห่วงนะคะบนยังพอมีเงินเก็บอยู่ในธนาคารมากพอจะหาซื้อมาใช้เองไ
3: จากคำตอบของนิโรบลทำให้เอกภพเริ่มจะนึกรู้ได้เหล่าๆว่าความสัมพันธ์แท้จริงภายในครอบครัวของเสียสนเป็นอย่างไรและนิโรบลน่าจะอยู่ในฐานะอะไรซึ่งนั่นก็ทำให้สารวัตรหนุ่มรู้สึกสงสารหญิงสาวขึ้นมาทันทีแต่เขาก็ยังไม่อยู่ในฐานะจะพูดอะไรได้เพราะเขาอาจจะเข้าใจผิดไปเองประการหนึ่งและอาจเป็นการละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมากไปอีกประการหนึ่งสารวัตรหนุ่มจึงได้แต่พยักหน้ารับและปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินผ่านไปตามที่ควรจะเป็นจนกระทั่งบริกรนำอาหารที่เขาและเธอสั่งไว้มาเสิร์ฟหลังจากกลับมาถึงบ้านสวนริมน้ำและคืนรถให้เกษมเรียบร้อยแล้วมิลินก็กลับเข้าที่พักของเธอเพื่อตรวจสัมภาระอันจำเป็นสำหรับภารกิจที่เธอขอร้องให้สินช่วยทำก่อนจะไปเปิดคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อค้นหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเตือนภัยแก่ชาวบ้านแล้วหญิงสาวก็เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆจนเวลาล่วงเลยไปถึงยามบ่ายกระทั่งโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นพอมิลินเห็นว่าผู้ที่โทรเข้ามาคือนายตำรวจผู้เป็นองครักษ์ส่วนตัวเธอจึงกดรับสายทันทีฮัลโหลค่ะคุยได้ค่ะตอนนี้ผมอยู่กับคุณนิโรบลน้องสาวคุณเนตรดาวที่อู่ซ่อมรถนะครับเผอิญรถเธอเสียตั้งแต่เมื่อวานผมเลยให้หมวดคมเอามาฝากซ่อมไว้ตอนนี้เธอกำลังไปดูรถอยู่ผมเลยโทรมาบอกคุณว่าคุณบลเองก็พอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับฉลามกระทิงอยู่เหมือนกันและเธอก็ยินดีจะช่วยเราในการให้ข้อมูลที่เธอมีแก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวด้วยครับ
4: เป็นข่าวดีจริงๆค่ะช่วยให้ฉันเบาแรงไปได้เยอะเลย
3: มิลินตอบรับด้วยความยินดีก่อนที่เอกภพจะกล่าวต่อว่าแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมได้รับรู้เพิ่มเติมมาก็คือคุณพ่อของคุณเนตรดาวกับคุณนิโรบลท่านมีคู่แข่งทางธุรกิจอยู่พอสมควรและอาจเป็นไปได้ว่าบุคคลเหล่านั้นอาจจะอยู่เบื้องหลังคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนี่ก็ได้ครับ
4: ค่ะก็อาจเป็นได้พอเรื่องราวของฉลามกระทิงมีอยู่ในเว็บไซต์เกี่ยวกับปลาฉลามมากมายจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีบุคคลอื่นซึ่งสนใจในเรื่องของสัตว์น้ำหรือท้องทะเลเหมือนกันได้รับรู้ถึงข้อมูลอันน่ามหัศจรรย์ของมันแต่สำหรับฉันแล้วการกล่าวหาคนง่ายๆโดยไม่มีหลักฐานแน่ชัดถือเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งความเป็นธรรมอย่างมากฉันจึงอยากจะตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าฉลามตัวนี้เข้ามาด้วยผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแน่หรือเปล่าซึ่งหากผลสรุปออกมาว่ามันไม่ได้เข้ามาเพราะผลจากภาวะโลกร้อนจริงๆเราถึงจะเริ่มมุ่งไปที่สมมติฐานอื่นๆค่ะ
3: แล้วเราจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไปดีครับ
1: สารวัตรหนุ่มเอ่ยถามมาตามสายด้วยความสนใจเพราะยิ่งเงื่อนงำของคดีถูกคลี่คลายไปได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์แก่การทำงานของเขามากขึ้นเช่นกัน
4: ตอนนี้ฉันตั้งใจจะไปสำรวจชายฝั่งและผืนทะเลแถบนี้ว่าได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากน้อยแค่ไหนก่อนเพราะนั่นคือข้อมูลที่จะสามารถบ่งชี้ได้ว่าไอ้ทิงตัวนี้เข้ามาในเขตน้ำจืดด้วยสาเหตุใดกันแน่
3: เมื่อกี้คุณวิลินเรียกฉลามนั้นว่าอะไรนะครับ
1: นายตำรวจหนุ่มเอ่ยถามมาตามสายทันทีขณะที่มิลินซึ่งรู้ตัวว่าเผลอหลุดปากออกไปแล้วก็ตอบไปด้วยน้ำเสียงเรียบ
4: ๆไอ้ทิงค่ะเพราะชื่อเต็มๆของมันคือฉลามกระทิง
3: ก็ดีครับเรียกง่ายดีแต่ผมอยากให้คุณมิลินพักเรื่องการสำรวจพื้นที่เอาไว้ก่อนเพราะผมอยากเตือนชาวบ้านเรื่องไอ้ทิงให้พวกเขาได้รู้ตัวและระวังตัวกันก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นอีก
1: นายตำรวจหนุ่มออกความเห็นอย่างเป็นกลางและมีเหตุผลก่อนที่มิลินจะให้คำตอบว่า
4: ก็ดีเหมือนกันค่ะ
3: งั้นก็เป็นว่าถ้าคุณพบพร้อมจะให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านเมื่อไหร่ก็โทรบอกฉันได้ทุกเมื่อเลยนะคะเพราะตอนนี้ทางฉันเองก็เก็บข้อมูลที่จำเป็นมาได้พอสมควรแล้ว
2: งั้นเราพบกันที่บ้านสวนริมน้ำตอนค่ำๆเหมือนเดิมก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวผมจะพาคุณบนไปเข้าที่พักก่อนแล้วพอทุกอย่างเรียบร้อยผมจะเข้าไปพบคุณที่เดิมนะครับ
3: ชายหนุ่มใช้คำว่าที่พักหากไม่ได้บอกว่าเป็นที่ไหนทว่ามิลินก็พอจะเดาได้ว่าที่พักที่เขาพูดถึงจะต้องไม่ใช่บ้านเสียสนแน่ๆแต่เธอก็ไม่ได้สนใจที่จะถามถึงเพราะถือว่านั่นคือเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายหญิงสาวจึงตอบรับไปเพียงว่า
4: ค่ะแล้วพบกันนะคะ
3: ก่อนที่สารวัตรหนุ่มจะวางสายไป
5: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
3: เดิมพันสยองหลังจากจบการสนทนาทางโทรศัพท์กับเอกภพแล้วมิลินก็กลับมาง่วนอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อจนกระทั่งได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการเธอจึงปิดเครื่องก่อนจะหันไปมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาแล้วปรารภกับตัวเองว่ายังมีเวลาอีกนานกว่าคุณภพจะเข้ามาระหว่างนี้เราน่าจะออกไปสำรวจสักหน่อยว่าผู้คนแถบนี้เริ่มปฏิบัติตามคำเตือนที่ประกาศไปแล้วหรือยังเมื่อสารวัตรเอกภพพานิโลบนเข้าเซฟเฮาส์และช่วยหญิงสาวจัดหาสิ่งของที่จำเป็นต่างๆจนเรียบร้อยดีแล้วจึงขอตัวไปปฏิบัติภารกิจข้างนอกในขณะที่เอกภพกำลังต่อสายหาหมวดคมเพื่อจะขอให้ลูกน้องของตนมาช่วยดูแลและให้ความสะดวกแก่นิโลบนอยู่นั่นเองนิโลบนก็พลันนึกเรื่องสำคัญที่เคยได้ยินจากปากพ่อกับพี่สาวก่อนจะออกจากบ้านขึ้นมาได้โดยฉับพลันเธอจึงรีบเอ่ยปากกับนายตำรวจหนุ่มที่กำลังยืนถือโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆว่า
4: สารวัตรคะ
2: สักครู่ครับ
3: พบตอบสั้นๆหากสุภาพพร้อมกับรีบสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาของตนซึ่งเพิ่งจะรับสายจนเสร็จแล้วจึงหันกลับไปทางหญิงสาวและกล่าวกับเธอว่า
2: ผมพร้อมแล้วครับคุณบนมีอะไรก็ว่ามาได้เลย
4: บนอยากถามสารวัตรก่อนว่าผู้หญิงที่ชื่อมิลินเป็นใครกันคะ
2: เธอเป็น
3: นายตำรวจหนุ่มพยายามควบคุมท่าทีและคำพูดของตนเองให้เป็นปกติที่สุดก่อนจะกล่าวต่อไปว่า
2: เจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งถูกส่งมาเพื่อตรวจสอบพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดครับ
3: เมื่อตอบแล้วเอกภพก็ย้อนถามอีกฝ่ายว่า
2: ทำไมเหรอครับ
3: อาการอึกอักลำบากใจของนิโลบนจึงปรากฏให้เห็น
4: ตอนนี้บนบอกสารวัตรได้แค่ว่าเธอกำลังมีอันตรายดังนั้นสารวัตรคุณจะดูแลเธอให้ดีๆค่ะ
3: คำบอกเล่าจากปากนิโลบนทำให้เอกภพถึงกับหน้าเครียดขึ้นมาทันทีเพราะเพียงแค่นั้นก็ทำให้เขาสามารถเดาได้แล้วว่านิโลบนต้องการจะบอกอะไรกับเขาและสิ่งที่เธอเตือนมาด้วยความหวังดีนั้นน่าจะมีต้นเหตุมาจากใครหลังจากบึงรถออกจากเซฟเฮาส์มาได้ไม่นานเอกภพก็ตัดสินใจโทรศัพท์หามิลินทันที ด้วยความร้อนรนทว่าการติดต่อของเขาก็ปราศจากการตอบรับเพราะมิลินลืมโทรศัพท์ไว้ที่หน้าเครื่องคอมทำให้สารวัตรหนุ่มรีบต่อสายหาเกษมแทนและในทันทีที่เด็กหนุ่มรับสายเอกภพก็เอ่ยถามไปด้วยน้ำเสียงร้อนรนเสมคุณมิลินอยู่ไหมพี่เขาออกไปข้างนอกเมื่อตอนบ่ายแก่ๆนะครับบอกว่าจะไปตรวจดูความเป็นไปของชาวบ้านแถบนี้สักหน่อยผมจะให้ยืมรถไปพี่เขาก็บอกว่าเกรงใจคำตอบที่ได้ยินทำให้สารวัตรหนุ่มขมวดคิ้วมุ่นเข้าหากันมากกว่าเดิมทันทีดวงอาทิตย์เพิ่งจะลับขอบฟ้าไปได้ไม่นานนักร่างอันเพรียวบางและสูงสง่าในชุดลำลองแบบโปร่งบางสีขาวของมิลินกำลังเดินสำรวจความเป็นไปของสภาพแวดล้อมโดยรอบอยู่ท่ามกลางดงต้นจากและลำพูซึ่งยืนต้นอยู่เต็มแนวตะลิ่งพร้อมกับกล้องถ่ายรูปในมือเธอเพิ่งจะลงจากเรือโดยสารซึ่งอาศัยมาจากตลาดน้ำอัมพวาเมื่อครู่ใหญ่ๆนี้เองส่วนสาเหตุที่ทำให้เธอนั่งเรือมาที่นี่ก็เพราะต้องการจะสำรวจสภาพดินเกิดและดินตายตามแนวตลิ่งของพื้นที่แถบนี้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างและในขณะที่หญิงสาวกำลังปฏิบัติงานของเธออยู่นั้นเองเสียงห้าวใหญ่อันบ่งบอกถึงความกักขระของบุรุษเพศก็ดังมากระทบโสตประสาทของเธอโดยฉับพลัน
6: หุ่นดีจังนะน้องสาว
3: คำพูดดังกล่าวทำให้มิลินหันไปทางต้นเสียงทันทีด้วยสัญชาตญาณระวังภัยและสิ่งที่เห็นณเบื้องหน้าก็ส่งผลให้หญิงสาวที่เยือกเย็นอย่างเธออย่างต้องตะลึงไปวูบหนึ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชายชะกันร่างใหญ่สามคนกำลังยืนจ้องมองมายังเธอด้วยสายตาที่ฉายชัดถึงเจตนาอันไม่บริสุทธิ
7: ์ขาวเนียนพอๆกับพวกดารานางแบบเลยนะเนี่ย
3: ชายร่างใหญ่ที่ยืนทางซ้ายสุดพูดพลางใช้สายตาไล่สำรวจไปตามเรือนร่างของหญิงสาวขณะที่ชายผิวดำผมหยิกซึ่งยืนอยู่ทางขวาก็ส่งสายตาของมันไปยังทรวงอกที่ทั้งขาวและอวบอั่นหน้ามองของมิลินก่อนที่ชายร่างบึกหนวดเฟิร์มซึ่งยืนอยู่ตรงกลางก็กล่าวขึ้นพร้อมกับยิ้มแสแยะอย่างกักขระและหน้าขยะแขยง
8: ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็น่ากินไปหมดเลยนะจ๊ะ
3: จากนั้นมันทั้งสามคนก็เดินย่างสามขุมเข้าหาหญิงสาวพร้อมๆกันดุดฝูงหมาป่ารุมไล่ต้อนลูกแกะขณะที่มิลินรู้สึกได้ถึงความเย็นวาบที่กระจายไปทั่วร่างซึ่งกำลังสั่นเทาไปด้วยความตื่นตระหนกหัวใจของเธอเต้นรัวขณะที่ขาทั้งสองข้างก็ก้าวถอยหนีไปเรื่อยๆโดยอัตโนมัติด้วยสัญชาตญาณเอาตัวรอด
8: จะหนีพวกพี่ๆไปไหนหรอจ๊ะคนสวย
3: ชายผิวดำผมหยิกแซงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงยานคางตามฤทธิ์แห่งดำกฤษณาในขณะที่มิลินได้ใช้สติที่ยังพอหลงเหลืออยู่ของเธอคิดไตร่ตรองว่าควรจะรับมือคนพวกนี้อย่างไรดีก่อนจะรีบโยนกล้องถ่ายรูปคู่มือลงไปบนกอวัชพืชที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดพร้อมกับกลับหลังหันแล้วออกวิ่งไปข้างหน้าทันที
9: อยากเล่นไล่จับเหรอได้เลย
3: ชายหนวดเฟิร์มผู้เป็นหัวโจกตะโกนไล่หลังก ก่อนที่พวกมันทั้งสามคนจะวิ่งไล่ตามหญิงสาวไปในทันทีณบ้านหลังใหญ่ดุจคฤหาสน์ของเสียสนเนตรดาวกับเสียใหญ่ผู้เป็นเจ้าของบ้านกำลังชนแก้วแชมเปญกันด้วยสีหน้าชื่นบานให้กับแผนการชั่วร้ายของพวกตนที่คาดว่าคงจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามในไม่ช้า
4: ป่านนี้นางมิลินคงโดนถึงจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วแน่ๆจริงไหมคะคุณพ
3: ่อเนตรดาวเอ่ยกลัวหัวเราะอย่างลำพองก่อนที่เสียสนจะสำทับว่า
7: พ่อกำชับไอ้พวกนั้นด้วยแล้วว่าหลังจากหาความสุขกันเสร็จแล้วก็ให้เชือดนางนั่นทิ้งแล้วโยนให้ไอ้เข้ที่อยู่ในน้ำกิน
4: แม่คุณพ่อคะเน้นรักคุณพ่อที่สุดเลย
3: บุตรสาวตอบพลางหัวเราะอย่างสมใจด้วยอาการลิงโลดขณะที่เสียสนพูดต่อไปว่า
7: ตอนนี้ก็มีคนถูกไอ้เข้เขมือบไปสองคนแล้วจะมีเพิ่มอีกสักคนก็คงไม่แปลกเพราะสุดท้ายวีรสตรีในสายตาชาวบ้านก็ต้องเป็นลูกเนตรของพ่ออยู่ดี
4: ค่ะแล้วสารวัตรก็ต้องตกเป็นของเนตรอย่างแน่นอน
3: เนตรดาวเอ่ยเข้าข้างตัวเองก่อนจะหัวเราะเสียงดังพลางยื่นแก้วแชมเปญมาชนกับบิดาของตนเองอีกครั้ง
5: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
3: ฝ่ายมิลินซึ่งยังคงวิ่งหนีเดนมนุษย์ทั้งสามที่เสียสนส่งมาก็ได้ทำในสิ่งที่พวกเดนคนทั้งสามที่กำลังไล่ตามหลังมาคาดไม่ถึงด้วยการปลดเปลื้องเสื้อผ้าและเครื่องประดับของเธอออกทิ้งเรี่ยราดไปตามทางที่เธอวิ่งผ่านไปเรื่อยๆทีละชิ้นทีละชิ้นจนในที่สุดร่างอันขาวนวลยวนใจบุรุษเพศของเธอก็ไม่เหลืออะไรปกปิดอีกนอกจากรองเท้าส้นสูงแบบไร้สายรัดสีขาวที่ยังสวมติดอยู่กับเท้าทั้งสองข้างเท่านั้น
7: มันทำบ้าอะไรของมันวะ
3: ชายร่างยักษ์สบถพลางก้มลงหยิบกระโปรงบางสีขาวที่อีกฝ่ายฉีกทอดทิ้งไว้ขึ้นมาดูด้วยความสงสัยขณะที่ชายผิวดำผมหยิกก็ออกความเห็นว่า
7: พวกฝรั่งแม่งก็อย่างนี้แหละไม่มีอย่างอายเหมือนคนไทยหรอกก็ถ้ามันไม่อายมันจะหนีทำไมวะ
3: ชายร่างยักษ์ยังไม่หายสงสัย
9: มันก็ทำเล่นตัวให้ดูน่าสนใจไงแล้วไอ้โง
3: ่ชายหนวดเฟิร์มหัวโจกพูดขึ้นบ้างก่อนที่ชายผิวดำผมหยิกจะสนองรับด้วยรอยยิ้มแสแยะว่า
7: แต่น่าเสียดายนะที่ไม่ว่ามันจะเล่นกับเรายังไงมันก็ต้องตายอยู่ดี
3: หลังคำพูดของไอ้ดำไอ้หนวดหัวโจกก็พยักหน้าให้พวกพ้องทั้งสองรีบไล่ตามหญิงสาวต่อไปส่วนมิลินซึ่งวิ่งฝ่าดงแมกไม้อันเต็มไปด้วยฝูงหิ่งห้อยเลียบแนวตะลิ่งมาโดยตลอดก็ยังคงกวาดสายตามองพื้นข้างๆตัวอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งสายตาอันว่องไวของเธอได้แลไปเห็นร่องน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำเซาะเข้ามาตลอดเวลาจนสังเกตเห็นร่องน้ำเซาะได้อย่างชัดเจนหญิงสาวก็เบี่ยงตัวและกระโจนพุ่งกายลงไปในผืนน้ำจุดนั้นทันทีเสียงตูมที่ดังขึ้นโดยฉับพลันบอกให้ชายทั้งสามรู้ว่าเหยื่อของพวกมันหนีลงน้ำไปแล้ว ชายหนวดเฟิร์มแสแยะยิ้มอำมหิตออกมาก่อนจะบอกลูกน้องทั้งสองว่า
7: สงสัยอยากเล่นไล่จับในน้ำว่ะงั้นเอาไงดีล่ะพี่ในน้ำมันมีไอ้เคอยู่นะจะตามลงไปไหม
3: ชายผิวดำผมหยิกถามอย่างไม่แน่ใจก่อนที่ชายหนวดเฟิร์มจะตอบว่า
7: ก็ต้องตามสิวะไอ้โง่หรือมึงจะปล่อยให้ของดีแบบนั้นกับเงินค่าจ้างหลุดมือไปพร้อมๆกันฮะ
6: แต่ไอ้เค
3: ไอ้ดำซึ่งยังคงลังเลหวาดหวั่นเอ่ยเสียงอ่อยพลางชี้ลงไปในสายน้ำที่ดำสนิทขณะที่ไอ้ยักษ์เองก็ตกอยู่ในความรู้สึกเฉกเดียวกัน
7: พวกมึงน่ะโง่ไม่รู้อะไรจระเข้มันกินแต่ของเน่าๆโว้ยเนื้อสดๆใหม่ๆมันไม่เอาหรอกมันจะคอยล่าเหยื่อเอาไปเก็บไว้ที่รังแล้วรอจนเน่าได้ที่ถึงค่อยกลับไปกินป่านนี้มันคงซ้อยไอ้สองศพก่อนหน้านั่นจนพุงกลางแล้วมันไม่มาเสียเวลากับพวกเราหรอก
3: ไอ้คนหัวโจกให้เหตุผลอย่างหัวเสียก่อนจะชักมีดเล่มใหญ่ที่เหน็บติดเอวออกมาแล้วกล่าวต่อไปด้วยความลำพองอันเกิดจากฤทธิ์สุราว่า
7: แล้วถึงมันจะกล้าเสนอหน้าโผล่มาเราก็กระซวกมันด้วยนี่ซะก็หมดเรื่องไอ้สองคนที่ตายไปน่ะคงตัวคนเดียวแถมเอาแต่หนีสิถึงได้เสร็จมันแต่พวกเรามีกันตั้งสามคนยุ่งยากมากก็เอามีดเสียบเพดานปากมันก่อนก็ได
3: ้ผู้เป็นหัวโจกกล่าวราวกับเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากเย็นอะไรภายในสายน้ำที่เย็นเยือกและดำมืดของลำน้ำแม่กลองยามค่ำคืนร่างอันขาวงามและได้สัดส่วนของมิลินกำลังแหวกว่ายไปข้างหน้าอย่างไม่คิดเหลียวหลังเธอกำลังเดิมพันสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตซึ่งหากการคำนวณของเธอไม่ผิดพลาดเธอจะรอดไปได้โดยปลอดภัยทุกประการแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นจุดจบของเธอก็คือความตายเพียงอย่างเดียวชั่วแต่ว่าจะตายด้วยฝีมือใครก็แค่นั้นรองเท้าส้นสูงสีขาวแบบไร้สายรัดซึ่งช่วยปกป้องเท้าทั้งสองข้างของเธอไม่ให้เหยียบโดนหนามมาตลอดเส้นทางเรียบริมตลิ่งได้ถูกสลัดทิ้งไปตั้งแต่ตอนลงน้ำมาแล้วหญิงสาวออกแรงดึงขาพาตนเองว่ายออกห่างจากฝั่งให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้และพยายามกระทุ่มน้ำแรงๆให้เกิดเสียงให้มากที่สุดจนกระทั่งแน่ใจว่าตนออกห่างจากฝั่งและผู้ไล่ล่ามาไกลพอควรแล้วมิลินจึงเปลี่ยนท่วงทีการว่ายของตนมาเป็นแบบเรื่อยเฉื่อยราวกับไม่ได้กลัวเกรงต่อภัยร้ายที่กำลังไล่ตามมาจากข้างหลังเลยสักนิดบรรดาชายชั่วทั้งสามก็โดดตามลงน้ำมาแล้วเช่นกันพวกมันพากันแหวกว่ายฝ่าผืนน้ำยามค่ำคืนเพื่อตามล่าเหยื่อสาวด้วยความกระเหี้ยนกระหือรือสุดฤทธิ์โดยไม่ได้คิดเลยว่าการกระทำของพวกตนได้เข้าสู่แผนของหญิงสาวอย่างจังด้วยว่าธรรมชาติของฉลามยามที่มันต้องล่าเหยื่อในที่มืดๆหรือตอนกลางคืนพวกมันจะจ้องเล่นงานเป้าหมายที่มีสีฉูดฉาดชัดเจนเป็นหลักซึ่งชายโฉดทั้งสามต่างก็ใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันฉูดฉาดกันทุกคนและที่สำคัญคือความรีบเร่งและความโลภกลัวจะไม่ได้ของพวกมันจึงทำให้พวกมันไม่คิดที่จะถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้บนฝั่งอย่างที่มิลินทำภายใต้ผืนน้ำแม่กลองอีกด้านหนึ่งเงาดำใหญ่อันมีสันฐานเรียวยาวคล้ายจรวดหรือตอร์ปิโดขนาดราว3 เมตรครีบหลังใหญ่รูปทรงสามเหลี่ยม
1: ตั้งตรงเห็นได้อย่างชัดเจนกำลังให้ความสนใจกับคลื่นเสียงความถี่ต่ำๆซึ่งมันสัมผัสได้เมื่อครู่อย่างใจจดใจจ่อคลื่นเสียงแรกที่มันรับรู้คือเสียงกระทุ่มน้ำพาตนเองหนีห่างออกจากฝั่งของมิลินทว่าคลื่นดังกล่าวก็ค่อยๆเงียบหายไปแต่นั่นก็ยิ่งทำให้เจ้าฉลามใหญ่ซึ่งกำลังหิวจัดเพราะหาอาหารไม่ได้มาทั้งวันยิ่งมุ่งมั่นที่จะค้นหาแหล่งที่มาของคลื่นเสียงความถี่ต่ำนั้นให้ได้และเมื่อมันสามารถรับรู้ได้ถึงคลื่นเสียงลักษณะเดียวกันที่มีความชัดเจนกว่าเดิมเข้าให้แล้วเจ้าฉลามก็มุ่งหน้าไปยังที่มาของคลื่นเสียงความถี่นั้นทันทีแม้มิลินจะรู้สึกอุปทานว่ามีเงาดำขนาดมหึมาว่ายเข้ามาหาอย่างประสงค์ร้ายหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่เธอก็ข่มสติตัวเองอย่างสุดฤทธิ์และแข็งใจว่ายน้ำต่อไปด้วยจังหวะเอื่อยๆเช่นเดิมทั้งที่หัวใจของเธอยามนี้เต้นระรัวจนรู้สึกได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตามขณะเดียวกันเมื่อมัจจุราชจากแดนน้ำเค็มสามารถจับที่มาของคลื่นเสียงความถี่ต่ำเมื่อครู่ได้แล้วมันก็ว่ายเข้าหาตำแหน่งดังกล่าวไปเรื่อยๆจนได้ระยะที่เหมาะสมและเริ่มใช้เส้นสัมผัสข้างลำตัวรับแรงสั่นสะเทือนเพื่อคำนวณขนาดและรูปร่างคร่าวๆของวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นเสียงความถี่ต่ำดังกล่าวและเมื่อเจ้าฉลามรับรู้ได้ว่าสิ่งที่มันกำลังมุ่งหน้าเข้าไปหานั้นมีขนาดและรูปร่างไม่ต่างอะไรจากเหยื่อสองตัวที่มันเคยจับกินไปแล้วแถมยังมีด้วยกันถึงสามตัวมันจึงพุ่งเป้าที่จะเล่นงานเหยื่อชุดใหม่นั้นทันทีโดยไม่สนใจต่อแรงสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยที่สัมผัสได้ในระยะที่ไม่ห่างกันนักเลยสักนิด
9: ใครจะได้ตัวแล้วโว้ย
1: เจ้าหนวดเฟิร์มหัวโจกตะโกนบอกพวกพ้องอย่างลิงโลดเมื่อรับรู้ได้ถึงเสียงแหวกว่ายเบาๆของมิลินซึ่งอยู่ทางเบื้องหน้าไม่ห่างออกไปนัก
7: อยากเล่นตัวพี่เลนดีนักเดี๋ยวจะเอาคืนซะให้จังหนับเลย
1: เจ้าดำผมหยิกหันไปพูดกับพรรคพวกด้วยสีหน้ากระหยิ่มยิ้มย่องก่อนจะบ่ายหน้าหันกลับมาทางเดิมด้วยหมายใจจะไล่ตามเหยื่อสาวให้ทันดังใจหมายแต่ทว่าเพียงชั่วพริบตาต่อมาในขณะเดียวกับที่มันกำลังจะทะยานตัวไปข้างหน้าอีกครั้งนั่นเองพื้นน้ำสีดำในเบื้องหลังของมันก็พลันแตกกระจายออกจากกันดังซ่าขณะที่ส่วนหัวขนาดมหึมาของจอมเพชฌฆาตจากท้องทะเลได้โผล่พรวดขึ้นมาอ้าปากอวดขากรรไกรอันทรงพลังซึ่งเต็มไปด้วยแถวฟันเขี้ยวทรงสามเหลี่ยมสีขาวที่คมกริบและในขณะที่ชายโฉดทั้งสามกำลังตกตะลึงตาค้างกันอยู่ที่กลางลำน้ำนั่นเองเจ้าฉลามใหญ่ผู้หิวโหยก็พุ่งตัวเข้างับลงไปที่ศีรษะและร่างกายท่อนบนของเหยื่อรายที่อยู่ใกล้มันที่สุดเสียงดังกร่วมและแรงกัดอันทรงพลังของมันก็ฉีกร่างของเจ้าดำผมหยิกจนขาดครึ่งท่อนก่อนที่เจ้าตัวจะได้ส่งเสียงร้องใดๆออกมาซะอีก

ยักษ์ซึ่งอยู่ใกล้ๆถึงกับตกตะลึงพรึงเพรศจนร้องออกมาไม่เป็นภาษาเมื่อได้เห็นวาระสุดท้ายของเพื่อนร่วมแก๊งต่อหน้าต่อตาเช่นนั้นไม่ผิดกับไอ้หนวดหัวโจกซึ่งลอยคออยู่ใกล้ๆด้วยสีหน้าซีดเผือดและร่างที่สั่นเทิมไปด้วยความกลัวสุดขีดมันตัดสินใจว่ายน้ำหนีไปอีกทางด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่เหลืออยู่โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่ตนเองทำลงไปนั้นกลับเป็นการกระตุ้นให้ฉลามยักษ์หันไปเล่นงานตัวเองเร็วขึ้นเพียงไม่กี่อึดใจต่อมาร่างมหึมาของเพชฌฆาตแห่งผืนน้ำซึ่งถูกกระตุ้นด้วยเสียงกระทุ่มน้ำสุดแรงของเหยื่อผู้พยายามหนีเอาตัวรอดก็พุ่งปราดตามหลังเหยื่อคนดังกล่าวไปติดๆด้วยความเร็วดุจธนูซึ่งหลุดจากแหล่งก่อนที่คมเขี้ยวพิฆาตของมันจะฝังลงไปยังลำตัวส่วนล่างของไอ้หนวดอย่างไร้ความปราณีจนเหยื่อของมันแผดเสียงร้องลั่นผืนน้ำจากนั้นไม่นานนักเสียงร้องที่บ่งบอกถึงความหวาดกลัวและตื่นตระหนกสุดขีดอีกเสียงหนึ่งก็หวีดร้องดังตามมาติดๆทว่าแม้สรรพสำเนียงต่างๆที่ได้ยินมาจากเบื้องหลังนั้นจะฟังดูน่าสยดสยองเพียงใดแต่มิลินก็ยังคงแข็งใจข่มสติของตนเองให้ว่ายน้ำต่อไปด้วยท่าทีอันเรียบเฉยแช่มช้าราวกับไม่ได้หวาดกลัวต่อคมเขี้ยวมหาประไลของมัจจุราชแห่งท้องน้ำที่กำลังสาละวนอยู่กับอาหารมื้อค่ำของมันอยู่ณเบื้องหลังเลยสักนิด

0: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมนางนวลขาวแห่งลำน้ำแม่กลองเมื่อแน่ใจว่าตนเองได้รอดพ้นจากมือมารของพวกเดนมนุษย์มาได้แล้วมิลินก็ตั้งใจจะมุ่งหน้าไปยังที่พักพิงของอาจารย์ปริกซึ่งจำได้ว่าเป็นสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดก่อนแต่แล้วหญิงสาวก็พลันต้องเปลี่ยนความตั้งใจลงในบัดดลเมื่อนึกขึ้นได้ว่าหากคิดจะไปบ้านอาจารย์ปริกเธอก็ต้องว่ายย้อนกลับไปทางเดิมซึ่งฉลามกระทิงน่าจะยังคงวนเวียนอยู่แถบนั้นโดยที่เธอไม่อาจแน่ใจได้ว่ามันอิ่มแล้วหรือยังครั้นจะขึ้นจากน้ำไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนแถบนั้นในสภาพเปลือยเปล่าอย่างที่เป็นอยู่ณเวลานี้ก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าจะถูกเข้าใจผิดหรือถูกฉวยโอกาสทำอนาจารแบบที่เหล่าชายชั่วซึ่งกลายเป็นอาหารของฉลามไปแล้วเมื่อครู่คิดจะทำหรือเปล่าหากในขณะที่มิลินกำลังลอยตัวอยู่ในน้ำด้วยความลังเลนั่นเองสายตาอันฉับไวของเธอก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างกำลังลอยเรื่อยอยู่กลางลำน้ำในระยะที่ห่างไกลออกไปพอประมาณเพียงแค่ได้เห็นรูปลักษณ์ของมันหญิงสาวก็จำได้ทันทีว่ามันคือเรือนแพของอาจารย์ปริกนั่นเองเธอยิ้มออกมาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งก่อนจะมุ่งหน้าเข้าไปหาเรือนแพหลังใหญ่นั้นเสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นในยามดึกเรียกให้สินซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งของผู้เป็นอาจารย์อยู่บนเรือนแพต้องหยุดงานที่ทำอยู่ลงชั่วคราวและหยิบตะเกียงซึ่งวางอยู่ใกล้ๆตัวขึ้นมาใช้ส่องนำทางก่อนจะพาร่างสูงกำยำซึ่งกำลังอยู่ในสภาพเปลือยท่อนบนของตนมาที่ประตูด้วยความฉงนใจว่ากลางค่ำกลางคืนแบบนี้ใครที่ไหนยังจะพายเรือมาเทียบแพของตนอีกและเมื่อชายหนุ่มเปิดประตูออกเพื่อรับแขกยามวิกาลเขาก็พลันต้องร้องเฮ้ยออกมาดังลั่นเมื่อได้เห็นร่างขาวโพลนอวบอิ่มที่เปลือยเปล่าของมิลินยืนอยู่ต่อหน้าต่อตาในระยะใกล
1: ้นี่คุณเล่นบ้าอะไรแบบนี้เนี่ย
0: ชายหนุ่มพูดเสียงดังด้วยอาการตกตะลึงจนตะเกียงแทบหลุดจากมือพร้อมกับรีบหันหลังกลับไปอีกทางทันที
2: เล่นบ้าของคุณนะสิฉันถูกพวกจิตสามไล่ข่มขืนมาตั้งหากล่ะ
0: มิลินรีบให้เหตุผลเสียงอ่อนเบาจากคำบอกเล่าของเธอจึงทำให้สินซึ่งยังยืนขวางหน้าประตูอยู่ถึงกับอุทานเสียงดังอีกครั้งพร้อมหันกลับมาด้วยความลืมตัว
1: แล้วพวกมันทำอะไรคุณหรือเปล่า
0: เขาถามพลางรีบหันหลังกลับไปอีกครั้งพร้อมกับขยับตัวหลบเพื่อเปิดทางให้อีกฝ่ายเข้ามาภายในเรือนแพได้ใบหน้าของเขายามนี้แดงเรื่อไปด้วยโลหิตที่สูบฉีดขึ้นมาจากการได้เห็นในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นถึงสองครั้งสองคราเต็มๆจากท่าทางของเขาที่นอกจากจะหันหน้าหนีไปอีกทางแล้วยังพยายามหลบไม่ให้ตัวเขาสัมผัสกับร่างของเธอจนกายแนบชิดติดกำแพงก็ทำให้มิลินอดนึกชื่นชมไม่ได้ในความเป็นสุภาพบุรุษของเขา
2: ไม่ทันได้ทำอะไรหรอกค่ะเพราะฉันรีบหนีลงน้ำมาซะก่อนแล้วที่ฉันอยู่ในสายรูปแบบนี้ก็เพื่อจะทำให้หนีได้สะดวกขึ้นโดยไม่ถูกไอ้ทิงจับกินไปด้วยน่ะ

0: หญิงสาวตอบด้วยน้ำเสียงปกติซึ่งก็ช่วยให้ชายหนุ่มอุ่นใจขึ้นมาได้ว่าเธอยังปลอดภัยดีทุกประการจริงๆแล้วตอนนี้พวกมันอยู่ที่ไหนครับชายหนุ่มเอ่ยถามต่อไปทั้งที่ตัวเองยังคงยืนหันหลังให้หญิงสาวอยู่พวกนั้นเหรอป่านนี้คงไปเฝ้าพญายมกันหมดแล้วล่ะค่ะมิลินตอบหน้าตาเฉยคำตอบดังกล่าวถึงกับทำให้สินเผลอตัวหันกลับมาถามเธออีกครั้งด้วยความตกใจ
1: ฮะนี่คุณฆ่าพวกมันตายหมดแล้วเหรอ
2: จะบ้าเหรออย่ามาปรักปรำฉันนะไอ้ทิ้งของคุณต่างหากล่ะที่เป็นคนทำ
0: หญิงสาวชี้แจงด้วยน้ำเสียงตัดพ้อนิดๆขณะที่สินรีบหันหลังกลับไปอีกครั้งพร้อมกับถามต่อไปว่า
1: แสดงว่าคุณจงใจล่อไอ้ทิงให้มากินไอ้พวกนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่เพราะฉันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆถ้าฉันไม่ทำแบบนั้นฉันก็คงไม่รอดมาเจอคุณแบบนี้หรอก
0: มิลินตอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงอย่างคนที่รู้สึกผิดในสิ่งที่ตนกระทำซึ่งสินเองก็รับรู้ถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายได้เขาจึงพยายามแก้สถานการณ์ด้วยการป้อนถามเปลี่ยนประเด็นว่า
1: แล้วนี่เราจะทำยังไงกันต่อดีครับคุณมิลิน
2: ฉันมาหาคุณก็แค่จะขอยืมเสื้อผ้ากับขอค้างด้วย1 คืนเท่านั้นแหละ
1: ฮะคุณจะค้างกับผมเนี่ยนะ
0: สินย้อนถามเสียงดังด้วยในตาเบิกกว้างพร้อมกับเผลอตัวหันหน้ามาอีกครั้ง
2: ใช่คุณก็รู้นี่นาว่าตอนกลางคืนเป็นเวลาที่ฉลามตื่นตัวที่สุดและถึงไอ้ทิงจะได้อาหารไปแล้วมันก็อาจจะยังไม่อิ่มพอเพราะฉลามกระทิงเป็นกราวชาร์กที่ขึ้นชื่อในเรื่องความตะกระอยู่พอสมควรและฉันก็ไม่อยากจะลงไปอยู่ในท้องมันร่วมกับพวกนั้น
0: สินพยักหน้ารับพร้อมกับรีบหันหลังให้อีกฝ่ายอีกรอบก่อนจะบอกว่า
1: เงินคุณรออยู่ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาชุดมาให้ใส
3: ่ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรม
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มเบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บ10รายและร้านค้าได้รับผลกระทบกว่า300แผง
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปดับไฟด้านในได้เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารเหล็กที่โดนความร้อนสูงอาจเสียกำลังและยุบตัวลงมาได้ง่ายจึงต้องรอประเมินความมั่นคงก่อนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางเพื่อฉีดน้ำดับเชื้อเพลิงที่ยังคุกรุ่นอยู่ด้านล่างขณะนี้ทำได้เพียงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้สำหรับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่ามีร้านค้าได้รับผลกระทบ300แผงจากผู้ประกอบการราว100รายขณะที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บมี10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครมีอาการสำลักควันและบาดเจ็บเล็กน้อยโดยมีผู้บาดเจ็บอาการวิกฤต1รายเป็นอาสาสมัครที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทางนี้กรุงเทพมหานครเตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาโดยเฉพาะผู้พักอาศัยในหอพักที่อาจจำเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่นอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องมีผู้เข้าไปในตัวอาคารเพื่อขโมยสิ่งของจึงได้ประสานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรึงกำลังรอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์สินของผู้ค้าในเขตอัคคีภัยโดยย้ำเตือนว่าผู้ที่เข้ามาก่อเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและได้รับโทษหนักอย่างแน่นอนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร
8: ์สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยมีกำหนดการเปิดรับยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น. ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนและตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทั้งนี้หลังจากยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งชนัญชิดาสันคลองรายงาน
1: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสหลังพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทได้รับความเห็นชอบพร้อมกำหนดแนวทางห้ามนำเงินไปใช้ศึกษาดูงานหรือแจกจ่ายครุภัณฑ์เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทนั้นรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน200,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจส่วน200,000 บาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ศักยภาพยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่พร้อมกันนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือเนกาทีฟลิสต์ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอีกด้วยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

ช่างรู้ผู้บ้านแล้วล่ะครับหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไข

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับวันนี้ครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานนะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราจะส่งเสียงมาพูดคุยกันนะครับก็ปกติก็รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็จะเป็นรายการจัดสดนะครับมี2วันนะครับก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันเสาร์นั้น วันเสาร์นั้นเราจะพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังนะครับฟังกันได้นะครับในช่องทางวิทยุนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับแล้วก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์นะครับที่ www.97qfmนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับอันนี้คือฟังนะครับฟังกันสดๆนะครับทางวิทยุก็คือคลื่น FM 97แล้วก็ทางเว็บไซต์ก็จะเป็น www.97qfm.com นะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านฟังทางวิทยุเนี่ยส่วนใหญ่จะฟังกันตอนอยู่ในรถนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฟังกันทางเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นในช่วงของทุกรายการนะครับก็สามารถที่จะฟังได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ได้เพียงแต่ท่านนะครับเข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถที่จะฟังทางเว็บไซต์ได้นะครับอันนั้นคือฟังเสียงอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะรายการอะไรนะครับก็สามารถฟังได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดว่าเป็นฟังในรถนะครับก็จะน่าจะเป็นวิทยุแต่ถ้าเกิดฟังอยู่ข้างนอกนะครับใส่หูฟังก็สามารถที่จะฟังทางเว็บไซต์ได้ฟังได้ทั่วโลกนะครับถ้าเป็น www.97qfm.com นั้นคือฟังได้ทั่วโลกนะครับขณะเดียวกันนะครับวันที่เราจัดรายการสดนะครับเวลาผมจัดรายการสดนะครับก็จะเป็นจัดในห้องเนี่ยนะครับก็จะเป็นผ่านระบบซูมอันนั้นเนี่ยนอกจากท่านที่จะฟังทางวิทยุได้แล้วนะครับหรือเว็บไซต์ได้แล้วนะครับก็จะก็เรียกว่าผมก็จะมีภาพพร้อมเสียงนะครับก็เลยจะนอกจากวิทยุก็สามารถที่จะฟังแล้วก็ชมได้ทาง Facebook นะครับFacebook ก็จะเป็นช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับแล้วก็ YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานรวมทั้งทาง Facebook หรือเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับก็เลยสามารถที่จะติดตามกันได้ในทุกช่องทางนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังแล้วก็ชมกันนะครับก็ถ้าวันไหนที่เป็นส่งเสียงตามสายนะครับอย่างวันนี้นะครับผมส่งเสียงตามสายก็จะฟังได้เฉพาะทางวิทยุแล้วก็เว็บไซต์นะครับ97qfm.com นะครับแต่ถ้าวันไหนที่เป็นการจัดในห้องนะครับผ่านระบบซูมก็จะฟังได้ทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางเพจนะครับเพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วก็เพจQFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับก็ช่องทางนะครับในการติดตามฟังนะครับก็สามารถติดตามฟังกันได้นะครับไม่ว่าจะสะดวกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านก็จะเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์10ถึง11นาฬิกาวันอาทิตย์ก็จะ13ถึง14นาฬิกานะครับก็จะเป็น2ช่องทางนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านที่เจอปัญหาเรื่องบ้านนะครับสุดร้าวรั่วร้อนนะครับหรือจะใช้วัสดุอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับผมก็จะหาข้อมูลนะครับมาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นการส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็จะได้ยินแต่เสียงกันอย่างเดียวนะครับก็จะขออนุญาตนะครับพูดถึงวัสดุกันแล้วกันนะครับเพราะว่าในไม่ว่าในช่วงของการจัดรายการสดหรือในช่วงของการจัดแบบนี้นะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับก็จะมีแฟนๆรายการหรือสมาชิกที่ติดตามผมทาง LINE นะครับติดตามทาง LINE แต่ถามว่าติดตามทาง LINE ได้อย่างไรนะครับบางท่านก็ฟังวิทยุแล้วก็จะมีคำปรึกษานะครับบางทีใน1อาทิตย์นะครับเราจัดอยู่แค่2วันคือเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันละ1ชั่วโมงแต่บางครั้งนะครับท่านก็อาจจะมีคำถามอย่างอื่นนะครับในช่วงเวลาอื่นนะครับอยากจะถามก็สามารถที่จะแอด LINE ผมไว้ได้นะครับ LINE ผมจะเป็น ID LINE @สัญชัยนะครับ @ไซสัญชัยนะครับ @ไซแล้วก็ SUNCHAI นะครับ @สัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAIแอดสัญชัยนะครับก็สามารถติดตามกัน ติดตามกันได้นะครับก็สามารถติดตามกันได้ที่แอดไซสัญชัยนะครับแอดแล้วก็ SUNCHAI อันนี้ท่านสามารถส่งรูปภาพส่งคลิปส่งคำถามมาได้นะครับอ่ะแล้วก็ไหนๆก็บอกช่องทางแล้วนะครับก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสามารถจดไว้แล้วก็สอบถามกันเป็นเบื้องต้นได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็จะเป็น0917893563นะครับ0917893563หรือจะไปดูคลิปต่างๆที่ผมทำแล้วก็โพสต์ไว้นะครับก็คือทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนั่นเองนะครับก็สามารถติดตามกันนะครับส่วนวันนี้นะครับที่ผมพูดถึงแล้วก็ที่อยากจะบอกกล่าวนะครับที่อยากจะบอกกล่าวหรืออยากจะแชร์กันนะครับก็คือ เรื่องของวัสดุนะครับเรื่องของวัสดุเรื่องของการใช้นะครับการใช้งานหรือตัวอย่างต่างๆนะครับก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของวัสดุนะครับเป็นการเชื่อมโยงให้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าหลายครั้งเวลาท่านเจอปัญหานะครับก็จะถามมานะครับซึ่งช่วงแต่ละช่วงนะครับทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ทุกเดือนจะมีคำถามที่ซ้ำๆแล้วก็เพิ่มเติมนะครับหลักๆเลยนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะแชร์วัสดุเป็นรายละเอียดนะครับว่าในกระบวนของการซ่อมนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณสุวิชานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสติดตามหลายๆท่านที่อยู่ในวงการการซ่อมนะครับแล้วก็อยู่ในวงการของการทำงานนะครับก็จะมีเห็นรายละเอียดอยู่พอสมควรนะครับสิ่งหนึ่งหรือวัสดุชุดหนึ่งนะครับที่จะใช้แล้วก็บางครั้งนะครับอาจจะมีความเข้าใจผิดนะครับเพราะนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปเจอกับพนักงานที่ขายแต่การสื่อสารเราอาจจะไม่ตรงกันอะนะครับผมขออนุญาตพูดถึงวัสดุที่จะใช้ในการซ่อมนะครับวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแล้วก็ควรจะซ่อมอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับคือซ่อมในกรณีที่เหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดซึ่งอาการแบบนี้นะครับถ้าเราขับรถไปไหนมาไหนท่านลองสังเกตดูนะครับขับรถบนถนนเนี่ยนะครับท่านลองมองซ้ายขวาอาคารพาณิชย์ที่มีการก่อสร้างมานานๆ10ปี20ปี30ปี40ปีนะครับท่านลองสังเกตดูนะครับระเบียงนะครับระเบียงหน้าบ้านที่เรามองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีสภาพที่ค่อนข้างเสื่อมโทรมมีคราบนะครับคราบสกปรกคราบดำนะครับแล้วก็จะเห็นรอยร้าวรอยปูนแตกหรือหนักหนาสาหัสกว่านั้นก็ปูนแตกร่วงลงมาจนเห็นเหล็กเป็นสนิมเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะมองเห็นแล้วก็พบเจอกันนะครับว่านั่นคือ ปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นปัญหาที่เราพบกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านสังเกตดูนะครับว่า อาคารพาณิชย์นะครับถ้าไม่มีฝ้าหรือไม่มีอะไรปิดนะครับเราจะเห็นความเสื่อมโทรมและความเสียหายอาคารหลายอาคารนะครับที่เรามองเห็นเราเห็นปูนแตกนะครับท้องพื้นใต้ดาดฟ้าท้องพื้นใต้ห้องน้ำเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับในการก่อสร้างเสาคานท้องพื้นที่เป็นการเทคอนกรีตเสริมเหล็กเสาก็คือการเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นนะครับก็เป็นการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออาจจะเป็นพื้นสำเร็จก็เป็นคอนกรีตที่มีเหล็กอยู่ข้างในนะครับคานนะครับก็จะเป็นการเทคอนกรีตเสริมเหล็กยกเว้นว่าบ้านที่เป็น2ชั้นชั้น1คอนกรีตชั้น2เป็นไม้คานนะครับหรือตรงอาจจะเป็นไม้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นคอนกรีตนะครับแล้วคอนกรีตนะครับก็จะมีองค์ประกอบสำคัญคือการเทคอนกรีตนั้นนะครับจะต้องมีการหนุนลูกปูนระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กต้องเป็นไปตามมาตรฐานแต่หลายครั้งที่เราเห็นเราจะเห็นว่าพอปูนแตกออกมาปั๊บเราเห็นเหล็กเลยนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับและปัจจัยหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกก็คือนะครับปัจจัยเรื่องของการจี้คอนกรีตนะครับสมัยก่อนเวลาจี้คอนกรีตไม่มีเครื่องมือแต่เขาก็จะมีวิธีการจี้นะครับมีการจี้กระทุ้งให้คอนกรีตนั้นนะครับมันเต็มการจี้คอนกรีตอาจจะเกิดจากอะไรครับเช่นเวลาเราเทคอนกรีตนะครับมันจะมีส่วนผสมของหินนะครับเวลาเทลงไปบางครั้งเนี่ยครับหินนะครับมันลงไปขวางอยู่มันก็ทำให้เกิดเป็นโพรงได้หินก้อนเล็กหินก้อนใหญ่นะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดแต่ถ้าเรามีการจี้คอนกรีตดีๆนะครับโพรงคอนกรีตพวกนี้มันก็จะลดลงหรือคอนกรีตสำเร็จที่เราสั่งมาเทนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคอนกรีตสำเร็จขนาดหินจะมีสัดส่วนที่เท่าๆกันนะครับแต่การจี้คอนกรีตก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะให้คอนกรีตนั้นนะครับเต็มสมบูรณ์แน่นนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับเวลาที่เราใช้วัสดุหรือทำงานเนี่ยนะครับมันจะเป็นองค์ประกอบในระยะยาวการเทคอนกรีตบางครั้งทำไมบางที่เทแล้วแตกบางที่เทแล้วไม่แตกเทคานก็เช่นเดียวกันนะครับบางที่ทำไมมีความชื้นอยู่เยอะแยะทำไมคอนกรีตไม่แตกเหล็กไม่เป็นสนิมทีนี้เรามาดูอย่างนี้ครับว่าระยะหุ้มคอนกรีตมันจะเป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วนะครับทีนี้เหล็กที่มันจะเป็นสนิมได้นะครับมันก็จะมีองค์ประกอบเรื่องของความชื้นนะครับเรื่องของความชื้นเรื่องของอากาศนะครับมันจะส่งผลต่อการเกิดสนิมนะครับของเหล็กนะครับเหล็กที่เป็นสนิมนั้นนะครับเหล็กเป็นสนิมมันจะเกิดเป็นสนิมได้อย่างไรนะครับอันนี้แล้วก็คือสิ่งสำคัญนะครับหลายคนที่มีข้อสงสัยนะครับก็ถามว่าแล้วเหล็กมันจะเป็นสนิมนะครับการที่เหล็กมันจะเป็นสนิมได้นะครับมันจะหมายถ้าเอาแบบวิชาการเลยนะครับก็เรียกว่ามันจะเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีนะครับที่เหล็กสัมผัสกับออกซิเจนและความชื้นหรือน้ำในอากาศอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผมอนุญาตเอาวิชาการแต่ถ้าผมพูดภาษาบ้านๆอยู่ด้วยคือเมื่อไหร่ที่เหล็กมันเจอกับความชื้นและอากาศเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการสึกกร่อนนะครับเกิดเป็นสภาพของเกิดเป็นเขาเรียกว่ามีลักษณะเป็นความเสียหายจากสนิมแดงๆเป็นคราบแดงๆหรือเป็นน้ำตาลนะครับเป็นสีน้ำตาลแต่ถ้าเหล็กมันเจอกับความชื้นอย่างเดียวแต่ไม่มีอากาศไม่มีอากาศมาหรือไม่มีออกซิเจนมาให้ทำปฏิกิริยานะครับมันก็จะไม่เป็นสนิมนะครับหรือเหล็กที่โดนอากาศแต่ถ้าไม่มีความชื้นมันก็ยังไม่เป็นสนิมนะครับแต่ถ้าเราสังเกตว่าเหล็กทำไมเรามาวางไว้นะครับทำไมเป็นเหล็กมันเจออากาศก็จริงนะครับแต่พอตกกลางค่ำกลางคืนนะครับมันมีความชื้นจากในอากาศมันก็ส่งผลแต่ถ้าว่าอะไรที่มันไปอยู่ในเสาในคานในท้องพื้นแล้วเสานั้นเป็นโคนเสาที่มันมีความชื้นแล้วการจี้คอนกรีตเป็นโพรงเยอะเพลียจี้คอนกรีตไม่ดีเป็นโพรงเยอะเพราะอากาศเข้าไปความชื้นเข้าไปมันก็จะส่งผลต่อการเกิดสนิมได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝนน้ำนะครับหรือในอากาศที่มีความชื้นสูงมันก็จะส่งผลได้นะครับหรือเหล็กที่เราไปอยู่ใกล้ทะเลนะครับก็จะมีความชื้นจากไอทะเลไอน้ำเค็มนะครับหรือถ้าเราวางเหล็กตากแดดตากฝนนะครับมันก็จะมีทั้งความชื้นและอากาศที่มาสัมผัสได้โดยง่ายนะครับทีเนี้ย นะครับถ้าเรามาเจาะว่าแล้วเหล็กที่มันเป็นสนิมที่มันอยู่ในเสาในคานในท้องพื้นเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแก้ไขได้และควรแก้ไขตั้งแต่แรกนะครับย้ำนะครับว่าเราควรแก้ไขตั้งแต่แรกการแก้ไขตั้งแต่แรกนะครับก็เช่นนะครับถ้าเราเห็นมันเป็นเล็กน้อยตั้งแต่แรกนะครับเราก็สกัดปูนออกนะครับแล้วเราก็ขัดสนิมถ้ามันเป็นเล็กน้อยเราขัดสนิมออกหมดนะครับท่านก็ไม่ต้องใช้น้ำยาแปรงสนิมได้ท่านก็จะใช้วิธีการซ่อมนะครับแต่ถ้ามันเป็นสนิมเยอะนะครับเมื่อท่านสกัดออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเหล็กที่เป็นสนิมนะครับท่านสามารถใช้แปรงลวดนะครับใช้แปรงลวดในการขัดทำความสะอาดนะครับขัดทำความสะอาดเพื่อให้สนิมที่มันจะหลุดนะครับหลุดออกไปก่อนนะครับพอสนิมมันหลุดออกไปแล้วนะครับเราสามารถใช้น้ำยาแปรงสนิมครับถ้าเราจะมีการฉาบซ่อมย้ำนะครับว่าถ้าเราจะมีการซ่อมเสาคานท้องพื้นบริเวณนั้นและเหล็กเป็นสนิมนะครับอย่าหรือห้ามอย่าใช้สีรองพื้นกันสนิมหรือแค่เรียกว่าห้ามใช้สีรองพื้นกันสนิมเพราะสีรองพื้นกับสนิมมันจะเป็นไปชั้นเคลือบเวลาเราทาเราเทคอนกรีตนะครับมันจะกลายเป็นคนละชั้นกันนะครับแนะนำว่าถ้าเหล็กเป็นสนิมนะครับท่านสามารถทำได้เช่นขัดหรือพ่นทรายจนถึงเนื้อเหล็กนะครับวิธีที่2คือนะครับเราสามารถที่จะทำความสะอาดสนิมเหล็กแต่มันยังคงเหลืออยู่ใช้น้ำยาแปรงสนิมทาเพื่อแปรงสนิมให้เป็นสารไวนิลที่มันจะเปลี่ยนเป็นสีดำเพื่อหยุดยับยั้งการขยายตัวของสนิมหรือใช้น้ำยาลอกสนิมอ่ะอย่างใดอย่างหนึ่งขัดพ่นทรายจนถึงเนื้อเหล็กนะครับหรือจะใช้น้ำยาลอกเพื่อเอาสนิมออกแล้วก็ทำความสะอาดล้างด้วยทินเนอร์หรือใช้น้ำยาแปรงสนิมเพื่อทาไปบนสนิมเหล็กแล้วให้แปรงสนิมเป็นสารสีดำแล้วรอยมันแห้งสนิทอ่ะอันนี้ตัวแรกที่ต้องทำนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงซึ่งในการใช้น้ำยาแปรงสนิมก็จะมีแค่น้ำยาแปรงสนิมถ้วยแล้วก็แปรงทาแล้วถ้าเกิดว่านะครับเราจะใช้นะครับการทำงานต่อก็ต้องดูว่าถ้าเหล็กมันเป็นสนิมเล็กน้อยท่านก็สามารถซ่อมได้เลยแต่ถ้าเหล็กมันเป็นสนิมเกิน 10-15% ขึ้นไปนะครับความเสียหายของเหล็กนะครับที่มันกัดกร่อนโดยสนิมที่ผิวนะครับ10หรือ 15% ขึ้นไปนะครับอันเนี้ยเราก็แนะนำเสริมเหล็กชดเชยการเสริมนะครับเราสามารถเสริมด้วยเหล็กนะครับเท่ากับขนาดเหล็กเดิมประกบกับเหล็กที่เราแปรงสนิมแล้วเลยไม่ต้องตัดทิ้งหรือนะครับเราจะใช้ GFRP rebar fiber แทนเหล็กได้นะครับแต่การใช้ GFRP rebar fiber นะครับในมาตรฐานของมยผ.เนี่ยครับเขาจะแนะนำให้ใช้ในการกับเหล็กในแนวนอนนะครับใช้กับเหล็กแนวนอนหรือแนวราบเช่นใช้กับคานใช้กับท้องพื้นนะครับยังไม่ได้แนะนำกำหนดให้ใช้กับในแนวตั้งนะครับก็คือการใช้กับเสาเพราะถ้าเกิดกับเสานะครับท่านก็สามารถเสริมด้วยเหล็กในขนาดเท่าเดิมได้นะครับแต่บางครั้งหรือผมเองก็มีโอกาสใช้เพราะบางครั้งเราซ่อมแล้วก็เป็นการเสริมเพราะเรามีเหล็กเดิมอยู่แล้วเราเสริมรีบาร์ไฟเบอร์ประกบกับเหล็กเดิมเราไม่ได้ตัดออกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นทางเลือกและการตัดสินใจการเสริมที่ถูกต้องก็คือการเสริมด้วยเหล็กขนาดเท่าเดิมแต่การเสริมที่เป็นทางเลือกก็คือการเสริมด้วยรีบาร์ไฟเบอร์ส่วนการยึดถ้าเป็นเหล็กนะครับหลายครั้งหลายท่านก็จะนิยมใช้เหล็กใช้วิธีการเชื่อมแต่ถ้าโดยรวมเวลาที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะไม่ใช้การเชื่อมแต่ผมจะใช้อีพ็อกซี่เป็นตัวยึดซึ่งอันนี้เราเรียกว่าใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับเป็นตัวยึดอีพ็อกซี่เสียบเหล็กมันก็จะมีหลายรุ่นทั่วไปคือผสมเอง A กับ B นะครับเอาผสมตามสัดส่วนโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น2:1อันนั้นคือกรณีที่เราใช้อีพ็อกซี่ผสมเองแต่มันมีอีพ็อกซี่สำเร็จรูปที่มาเป็นหลอดที่ปลายหลอดนั้นมันจะมีเกลียวเราสามารถใช้ปืนยิงอีพ็อกซี่ชนิดหลอดแบบนี้นะครับออกมาแล้วมันจะผสมกันเรายิงทิ้งสักประมาณ10เซนแล้วที่เราใช้นะครับมันจะออกมาผสมในตัวของมันเองเราสามารถใช้ยิงไปรอบเหล็กที่เรารัดไว้ นะครับยิงให้รอบเหมือนกับการเชื่อมเช่นเดียวกันแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับอันนั้นคือเราเรียกว่าใช้ในส่วนของอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับในการยึดแทนการเชื่อมจะเป็นเหล็กหรือรีบาร์ไฟเบอร์นะครับสามารถใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กในการยึดได้หลังจากที่เราเสริมในส่วนของรีบาร์ไฟเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถทำการซ่อมได้ทีนี้ในการซ่อมเนี่ยนะครับมันก็จะมีวัสดุในการซ่อมอยู่หลายชนิดนะครับและการซ่อมนั้นก็จะมีในส่วนหนึ่งเราเรียกว่าในส่วนของการประสานการประสานในงานซ่อมนะครับส่วนใหญ่นะครับเวลาท่านไปตามร้านหรือไปซื้อวัสดุนะครับส่วนใหญ่เขาจะแนะนำเป็นน้ำยาประสานคอนกรีตน้ำยาประสานคอนกรีตจะเป็นน้ำยาที่เป็นสีขาวๆเหมือนน้ำนมนะครับใช้ในการทาไปเพื่อประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่นะครับใช้ประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่นะครับสามารถที่จะใช้นะครับประสานได้นะครับสามารถใช้ประสานได้นะครับแต่ทีเนี้ยต้องย้ำว่าการใช้น้ำยาประสานคอนกรีตนะครับมันจะเน้นการทาเพื่อประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่นะครับเน้นนะครับว่าเป็นการทาเพื่อประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่นะครับแต่มันจะไม่ได้ทำหน้าที่ประสานระหว่างเหล็กกับคอนกรีตหรือ GFRP รีบาร์กับคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ประสานนะครับผมก็เลยแนะนำว่าเมื่อเป็นงานซ่อมแบบนี้นะครับมันจะใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตแทนการใช้น้ำยาประสานคอนกรีตเน้นว่าเป็นอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนะครับอีพ็อกซี่เสียบเหล็กอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตคนละตัวกันนะครับย้ำว่าเป็นคนละตัวกันนะครับหลายครั้งที่แต่ละท่านปรึกษาผมเสร็จปั๊บแล้วก็ไปเดินไปซื้อของมาจากที่นั่นที่นี่นะครับปรากฏว่าแทนที่จะได้เป็นอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนะครับได้เป็นอีพ็อกซี่เสียบเหล็กเพราะคนขายบอกว่าใช้แทนกันได้ไม่ได้นะครับอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตกับอีพ็อกซี่เสียบเหล็กใช้แทนกันไม่ได้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตก็คืออีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตอีพ็อกซี่เสียบเหล็กก็คืออีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับเราจะเลือกใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตทาไปได้ทั้งบนคอนกรีตเก่าที่เราทำความสะอาดแล้วบนเหล็กที่เรามีการแปรงสนิมแล้วหรือบนเหล็กใหม่ที่เราเสริมเข้าไปหรือบน GFRP รีบาร์ที่เราเสริมเข้าไปนะครับสามารถที่จะทำได้นะครับสามารถประสานได้และประสานได้ดีด้วยนะครับอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นจะทำหน้าที่2หน้าที่หน้าที่แรกคือทำหน้าที่ประสานระหว่างคอนกรีตเก่าเหล็กเก่าที่เราแปลงสนิมแล้วเหล็กใหม่ที่เราเสริมเข้าไป GFRP รีบาร์ที่เราใช้เสริมแทนเหล็กกับนะครับใช้กับพวกนี้นะครับเป็นการประสานกับคอนกรีตเก่าเหล็กเก่าที่แปลงสนิมเหล็กใหม่ที่เสริมหรือ GFRP รีบาร์ที่เสริมกับคอนกรีตที่เราเทซ่อมปูนซ่อมโครงสร้างที่เราฉาบซ่อมหรือปูนนอนชิงเกลาที่เราเทซ่อมนะครับนั่นคือการทำหน้าที่ของมันนะครับในการประสานนะครับทีเนี้ยในการประสานส่วนนี้นะครับก็จะทำหน้าที่ในการประสานคอนกรีตได้เป็นอย่างดีนะครับอันนั้นตัวประสานนะครับส่วนการซ่อมนะครับมันก็จะมีวัสดุที่ใช้ในการซ่อมหลายรูปแบบหลายวัสดุนะครับเราจะเลือกวัสดุในการซ่อมแบบไหนเราจะเลือกวิธีการซ่อมอย่างไรนะครับมันขึ้นอยู่กับความเสียหายของเสาต้นนั้นเสาบางต้นใช้วิธีการฉาบซ่อมได้เสาบางต้นใช้วิธีการฉาบซ่อมไม่ได้ต้องใช้วิธีการเข้าแบบแล้วก็เทเสาบางต้นต้องตัดแล้วก็ทำไมนะครับเพราะแต่ละต้นแต่ละความเสียหายจะใช้วิธีการซ่อมที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนวัสดุที่จะใช้ในการซ่อมต้องใช้อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับมาคุยกันต่อนะครับแต่วันนี้ผมเจาะลึกในแต่ละตัวในแต่ละส่วนให้ท่านได้ติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ท่านติดตามฟัง รายการเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับเป็นไกด์ไลน์ในการซ่อมนะครับวัสดุหลักๆที่เราจะใช้ก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการหรือวัสดุที่เราจะซ่อมนั้นเราจะเลือกซ่อมแบบไหนอย่างไรนะครับจะใช้วิธีการฉาบซ่อมเทไมตัดเสาทิ้งอันนั้นขึ้นอยู่กับความเสียหายนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นทางเลือกในการที่จะตัดสินใจว่าแบบนี้เราควรจะใช้วัสดุแบบไหนในการเลือกในการซ่อมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานหรือคุณสุวิชาภารักษานะครับเราก็จะสลับสับเปลี่ยนส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับแต่ละวันนั้นเราจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยกันจะเป็นส่งเสียงตามสายหรือจะเป็นการจัดรายการสดภาพพร้อมเสียงนั้นก็แล้วแต่อาทิตย์นะครับแต่วันนี้ช่วงนี้เวลานี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่สองกับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา
2: ห่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา
0: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพูดคุยกันนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับก็ติดตามฟังรายการนะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับผมก็จะย้ำทุกครั้งนะครับที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็จัดรายการกันนะครับย้ำกันทุกครั้งนะครับว่าเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนั้นนะครับพบกันเป็นประจำทางวิทยุคลื่นFM 97นะครับแล้วก็ติดตามกันได้เป็นประจำนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็นำประสบการณ์จากหน้างานมาแชร์กันนะครับรวมทั้งท่านที่ถามกันมาก็จะนำคำถามของท่านมาแชร์มาตอบมาอธิบายเพิ่มเติมกันผ่านทางรายการวิทยุนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับรายการช่างรู้คู่บ้านนั้นเราจัดรายการกันนะครับวันละ1ชั่วโมงวันเสาร์1ชั่วโมง 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับวันอาทิตย์อีก1ชั่วโมงนะครับเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับติดตามฟังสดๆทางวิทยุแล้วก็ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับนั่นคือช่องทางที่ฟังเสียงแต่ถ้าเกิดท่านที่ติดตามแล้วอยากเห็นภาพรายละเอียดนะครับท่านก็สามารถที่ติดตามได้ถ้าวันไหนที่เป็นการจัดรายการสดผ่านระบบซูมนะครับท่านก็สามารถชมภาพพร้อมเสียงผ่านทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนั้นท่านสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับติดตามย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมโพสต์ไว้นะครับหรือเป็นคลิปสั้นที่โพสต์แชร์ไว้นะครับรวมทั้งรายการสดนะครับถ้าท่านจะฟังวิทยุเนี่ยท่านต้องเข้าไปเลือกในหัวข้อที่เป็นรายการสดนะครับเพราะว่ารายการสดมันจะถูกเก็บอยู่ในเรื่องราวของรายการสดนะครับเพราะว่าผมก็จะมีทำรายการสดทางวิทยุนะครับทั้ง2คลื่นที่ทำอยู่นะครับแล้วก็ถ้าวันไหนที่เป็นการจัดผ่านระบบ Zoom นะครับผมก็จะเข้าสู่โปรแกรมซึ่งในโปรแกรมเนี่ยมันสามารถที่จะออกอากาศพร้อมกันนะครับเนื่องจากว่าเสียเงินในส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เสียเงินมันจะออกอากาศเขาเรียกว่าปลายทางอ่ะไปที่เดียวแต่ถ้าเสียเงินเนี่ยเสียเงินเดือนหนึ่งก็พันกว่าบาทนะครับปลายทางจะไปได้2หรือ3จุด
3: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียเงินเยอะขึ้นปลายทางก็จะเยอะขึ้นแต่ว่าจริงๆนะครับปลายทางที่ไปเนี่ย 2-3 จุดเนี่ยก็พอแล้วเช่นคำว่า 2-3 จุดหมายถึงว่าปลายทางก็จะเป็นทางเพจทาง YouTube นะครับแล้วก็ทาง Facebook Facebook นะครับหรือ อีกทางจำไม่ได้นะครับผมจำไม่ได้ว่าตอนนี้ปลายทางมันจะไปออกทาง TikTok ได้แล้วหรือยังนะครับแต่ถ้าได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าการสื่อสารที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตอนนี้แน่ๆเนี่ยนะครับปลายทางผมก็จะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทางเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับนี่คือช่องทางของการที่ตอนที่เราจัดรายการสดนะครับที่ท่านสามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ปลายทางที่เป็นทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนั้นนะครับก็จะลิงก์กันอยู่นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวที่พูดคุยกันเพราะว่าเป็นการจัดแบบส่งเสียงตามสายโดยผมสัญชัยขนานที่เราพูดคุยกันนั้นนะครับก็ขออนุญาตว่าเป็นการส่งเสียงตามสายที่จะนะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ต้องเขาเรียกว่านำสิ่งที่ท่านถามมานะครับแล้วก็มาแชร์กันนะครับวันนี้หลายท่านที่ถามผมเข้ามาแล้วก็ดูจากการที่โพสต์ไปนะครับคือเรื่องของการซ่อมแล้วก็การใช้วัสดุในการซ่อมและการใช้วัสดุที่ผ่านมานะครับเวลาซ่อมหรือการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะมีวัสดุในการซ่อมในการแก้ไขแล้วก็หลายครั้งที่ท่านถามนะครับว่าไอ้ตัวนี้แล้วใช้ตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ไม่ใช้ได้ไหมนะครับจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะใช้แทนกันได้ไหมบางวัสดุผมก็จะตอบว่ามันใช้แทนกันได้แต่คุณสมบัติของวัสดุแต่ละตัวที่เรามาแทนกันนั้นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันใช้ได้ไหมใช้ได้ดีไหมตอบไม่ได้นะครับเพราะบางตัวนะครับผมเองก็ไม่เคยใช้แต่รู้ว่าเป็นวัสดุที่สามารถเป็นทางเลือกในการใช้ได้เหมือนกับตอนที่เวลาผมพูดคุยนะครับว่าถ้าเราจะทำผนังบ้านวัสดุทางเลือกเรามีตั้งแต่อิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาแล้วก็ EPD มวลเบานะครับคุณสมบัติแต่ละตัวมันก็จะมีความแตกต่างกันอิฐบล็อกอิฐมอนอิฐมวลเบา EPD มวลเบาคุณสมบัติแต่ละตัวมันมีความแตกต่างกันขั้นตอนในการใช้งานมันมีองค์ประกอบในการทำงานอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ผลรวมสุดท้ายเรื่องนี้มีความแข็งแรงพอๆกันนะครับผมใช้คำว่าพอๆกันแต่ไม่เท่ากันคำว่าไม่เท่ากันหมายถึงว่าวัสดุบางอย่างอาจจะมีความแข็งกว่าวัสดุบางอย่างอาจมีความเปราะกว่าวัสดุบางอย่างอาจอยู่กลางๆวัสดุบางอย่างกันร้อนได้ดีกว่าวัสดุบางอย่างดูดความร้อนได้มากกว่าอย่างเงี้ยครับมันมีความแตกต่างแต่ใช้เป็นผนังแบ่งกั้นอาณาเขตเพื่อความปลอดภัยของโจรขโมยนะครับการเก็บของความปลอดภัยในการอยู่อาศัยได้นะครับเช่นเดียวกันครับวัสดุที่เราใช้ในการซ่อมนะครับมันก็จะมีวัสดุที่มีความหลากหลายอันแรกคือหลากหลายยี่ห้ออันที่สองคือในหนึ่งยี่ห้ออาจจะมีความหลากหลายรุ่นแต่ละรุ่นก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับปัญหาหน้างานที่แตกต่างกันอันนี้คือความแตกต่างเช่นวันนี้เช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับผมก็ขออนุญาตเช่นหลายท่านถามว่าเวลาซ่อมเนี่ยนะครับซ่อมโครงสร้างซ่อมคานเนี่ยใช้ปูนธรรมดาได้ไหมจริงๆถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ความแข็งแรงอาจจะสู้ปูนเฉพาะไม่ได้ใช้ปูนโครงสร้างปูนโครงสร้างหมายถึงว่าใช้ปูนแดงผสมเองซ่อมได้ไหมก็จะตอบว่าได้ครับแต่จะแข็งแรงเท่ากับการเลือกใช้วัสดุทางเคมีก่อสร้างซ่อมไหมนะครับอันเนี้ยมันก็จะมีองค์ประกอบหรือในบางงานซ่อมท่านก็ถามว่าแล้วแบบนี้ผมแนะนำการใช้ปูนฉาบซ่อมแต่ใช้เป็นปูนเกลาได้ไหมผมบอกว่าก็ได้นะครับใช้ได้นะครับปูนเกลาบางครั้งเนี่ยนะครับในการใช้งานเนี่ยแข็งแรงกว่าปูนที่ผมแนะนำด้วยซ้ำไปแต่องค์ประกอบในการซ่อมในการทำงานมันจะมีความแตกต่างกันนะครับความแตกต่างขององค์ประกอบในการทำงานพื้นที่จุดตำแหน่งที่ต้องทำนั้นมันจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะท่านจะเลือกใช้แบบไหนนะครับมันมีคำว่าใช้ได้แต่เราต้องไปดูต่อท้ายว่าไอ้งานที่เราจะใช้เนี่ยคำว่าได้เนี่ยนะครับมันเหมาะไหมมันสมควรไหมมันติดอะไรไหมอ่ะอันนี้แหละครับอันนี้คือข้อจำกัดและข้อควรระวังนะครับสำหรับเรื่องของการใช้งานหรือการใช้วัสดุนะครับทีนี้ ในการซ่อมแบบนี้นะครับก็หลายครั้งนะครับผมก็จะบอกว่าเวลาซ่อมนะครับวัสดุหลักเนี่ยเรามีแน่ๆ3ตัวคือน้ำยาแปรงสนิมอีพ็อกซี่ประสานและปูนซ่อมโครงสร้างแต่ในบางงานมันก็จะกลายเป็นน้ำยาแปรงสนิมอีพ็อกซี่ประสานและปูนนอนชิงเกลาแต่ละจุดตำแหน่งของการซ่อมมันเลือกใช้ตัวสุดท้ายที่มีความแตกต่างกันนะครับอันนั้นถามว่าเป็นตัวไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ในระหว่างนั้นแล้วมันมีวัสดุเสริมอะไรไหมมีครับวัสดุเสริมที่ต้องใช้เช่นแล้วก็เป็นหลักด้วยนะครับถ้าเสาคานทองพื้นที่มันเกิดความเสียหายนะครับที่มันเกิดความเสียหายเนี่ยครับเหล็กเป็นสนิมขาดไม่ขาดเป็นสนิมมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องเสริมไหมอันนี้แหละครับคือปัจจัยสำคัญที่รูปภาพการพูดคุยอาจจะไม่สามารถตอบได้ละเอียดว่าต้องหรือไม่ต้องเพราะอะไรครับเพราะองค์ประกอบพวกนี้มันต้องเห็นสภาพหน้างานนะครับและคนดูต้องตัดสินใจเองได้ว่าเสริมไม่เสริมนะครับแต่ถ้าต้องการตัดสินใจในเชิงหลักวิศวกรรมก็ต้องไปเชิญท่านวิศวกรมาเพื่อมาตรวจสอบแล้วก็มาคำนวณเมื่อเชิญวิศวกรมานะครับมาตรวจสอบและมาคำนวณก็ต้องคิดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะตามมาเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเตรียมและทำความใจทีนี้ที่ผมคุยมาถึงตรงนี้นะครับมาเท้าความจนละเอียดแล้วก็เยอะนะครับก็สืบเนื่องมาจากมีการพูดคุยกันแล้วก็แชร์เป็นประสบการณ์กันนะครับซึ่งท่านเนี้ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะอยู่ต่างจังหวัดวัสดุบางอย่างนะครับท่านมีความรู้แต่อาจจะไม่เคยใช้เพราะในบางพื้นที่มันมีวัสดุที่ใช้ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเราต้องมีการซ่อมหรือแก้ไขในส่วนของโครงสร้างเสาหรือคานส่วนนี้แหละนะครับแล้วเหล็กมันเป็นสนิมสิ่งที่เพิ่มเติมจากนอกจาก3ตัวที่ผมพูดถึงคือการที่เราต้องเสริมเหล็กเพื่อชดเชยเหล็กที่เสียหายทีนี้ผมก็จะอธิบายเสมอว่าถ้ามีการซ่อมชดเชยนะครับท่านสามารถใช้เหล็กเส้นขนาดเท่าเดิมเพื่อชดเชยกับเหล็กที่มันเป็นสนิมหรือใช้ GFRP หรือบางทีเรียกสั้นๆว่า rebar fiber ใช้ GFRP หรือ rebar fiber แทนเหล็กเส้นแทนนะครับปกติเราเคยใช้เหล็กเส้น9มิลเราสามารถใช้ rebar fiber ที่9มิลไปเสริมได้ความแตกต่างว่าทำไมถึงใช้ rebar fiber เพราะอะไรครับเพราะการทำงานมันจะสะดวกขึ้นแต่ข้อดีข้อเสียความแตกต่างท่านต้องศึกษาและทำความเข้าใจว่ารีบาร์ไฟเบอร์เหมาะกับการใช้งานประเภทไหนตำแหน่งไหนอย่างไรต้องผ่านการออกแบบและการคำนวณไหมอันเนี้ยครับเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นปัจจัยครับทีนี้พอพูดถึงรีบาร์ไฟเบอร์นะครับท่านก็บอกเอ๊ะมันคืออะไรนะครับเห็นไหมครับนี่แสดงว่าท่านพอรู้เคยได้ยินคำว่า GFRPแต่พอผมพูดคำว่ารีบาร์ไฟเบอร์อาจจะไม่คุ้นเคยเพราะบางครั้งเวลาพูด GFRP จริงๆมันจะมีคำว่า FRP แล้วก็จะมี CFRP แล้วก็ GFRP นะครับแต่บางทีผมเรียกว่ารีบาร์ไฟเบอร์นะครับทีนี้ก็เลยผมก็เลยอธิบายความว่าคำว่ารีบาร์ไฟเบอร์หรือ GFRP นะครับรีบาร์ไฟเบอร์หรือ GFRP คืออะไรนะครับ GFRP นะครับมันคือการนำวัสดุที่มาใช้เทียบแทนกับเหล็กเส้นนะครับ GFRP คือตัวย่อตัวเต็มของ GFRP นะครับมันก็คือคำว่า Grass Fiber Grass Fiber ไม่ใช่ Fiber เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วนะครับ Grass Fiber Reinforced Polymer นะครับนั่นคือวัสดุที่เราเรียกว่า GFRP Grass Fiber Reinforced Polymerนะครับซึ่ง GFRP คืออะไรนะครับ GFRP หรือ Grass Fiber Reinforced Polymer นะครับมันคือวัสดุเสริมแรงที่ทำจากเส้นใยแก้วแล้วก็ฝังอยู่ในเรซินไฟเบอร์หรือที่เราเรียกว่าอีพ็อกซี่นะครับหรือไวนิลเอสเตอร์นะครับซึ่งใช้แทนเหล็กเส้นในงานคอนกรีตเสริมแรงนะครับโดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าคำอธิบายนะครับที่เป็นวิชาการนะครับอันเนี้ย นะครับหลักๆของ GMRP นะครับก็คือ Glass Fiber Reinforced Polymer นะครับคือวัสดุเสริมแรงที่ทำจากเส้นใยแก้วนะครับมีใยแก้วแล้วก็มีResin Polymer นะครับถ้าท่านเห็นเส้นนะครับมันก็จะเป็นแท่งเหมือนกับเขาเรียกว่าแท่งแก้วแล้วในแท่งแก้วนะครับมันก็จะมีเส้น

ใช้เป็นไปตามการโอเมตนะครับอันนั้นคือความหมายของคำว่า GFRP แต่ในความหมายของ GFRP นั้นนะครับท่านถามว่าอ่ะแล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียในการใช้งานยังไงนะครับเห็นไหมอันนี้ผมนำที่ท่านอธิบายและท่านถามมานะครับผมก็อธิบายไปนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราก็พอที่จะทำความเข้าใจและนำมาใช้ประสบการณ์จากหน้างานเช่นเคยครับที่จะนำมาสู่การตอบหรือการให้คำแนะนำนะครับเพราะข้อดีของGFRP นะครับข้อดีของมันก็คือ1ทนการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมนะครับการกัดกร่อนของเช่นการกัดกร่อนของความเค็มไอน้ำความชื้นนะครับที่จะทำให้เกิดปัญหานะครับอันเนี้ยตัว GFRP นะครับมันมีคุณสมบัติที่ดีคือทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ไม่นำไฟฟ้าและแม่เหล็กอ่ะอันนี้สำคัญมีหน้างานบางหน้างานการใช้งานนะครับที่ต้องป้องกันหรือว่าลดการนำไฟฟ้าหรือของแล้วก็แม่เหล็กนะครับเพราะการเลือกใช้ GFRP นะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะมันไม่นำไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กนะครับอายุการใช้งานก็ยาวนานเพราะมันไม่เป็นสนิมอยู่กับความชื้นได้นะครับแล้วก็อยู่กับชื้นได้อยู่กับไอทะเลไอน้ำเค็มพวกนี้ได้นะครับมันเลยทำอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานนะครับเพราะมันไม่เป็นสนิมซึ่งต่อให้มันมีความชื้นเข้าน้ำเข้ามันก็ไม่เป็นสนิมเพราะมันเป็นกลาสไฟเบอร์เรนฟอร์สโพลิเมอร์นะครับที่มันเป็นแท่งแก้วนะครับและที่สำคัญครับน้ำหนักเบานะครับการขนส่งก็จะสะดวกคำว่าน้ำหนักเบาแล้วก็การขนส่งสะดวกเนี่ยนะครับเช่นรีบาร์ไฟเบอร์ขนาด4มิล6มิล9มิล12มิลเนี่ยนะครับมันสามารถนำมาม้วนเป็นวงกลมถ้า4มิล6มิล9มิลนะครับเวลาม้วนเนี่ยครับโดยเฉพาะ4มิล6มิลมันสามารถม้วนเป็นวงกลมเล็กๆเส้นผ่าศูนย์กลางอาจจะประมาณเม็ดเมื่อ20ได้แต่ถ้าพอเป็น9มิล12มิลนะครับวงรอบรูปของมันก็จะใหญ่หน่อยนึงนะครับด้วยความที่มันใหญ่แล้วมันมีความแข็งอันนั้นคือมันเลยทำให้การขนส่งหรือว่าน้ำหนักที่มันทำงานเนี่ยเบานะครับและที่สำคัญครับอย่างที่ผมบอกว่าพออายุการใช้งานคงทนเพราะว่ามันทนต่อสารเคมีสภาวะอากาศได้ดีนะครับอยู่ชายทะเลไม่ต้องกลัวน้ำเค็มอยู่กับความชื้นก็ไม่ต้องกลัวความชื้นอยู่กับในทะเลครึ่งบกครึ่งน้ำก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของความชื้นและอากาศนะครับและที่สำคัญครับความแข็งแรงก็เรียกว่าความแข็งแรงหรือแรงดึงนะครับดีกว่าสูงกว่าเหล็กประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อดีแต่ในข้อดีก็ต้องมีข้อเสียหรือข้อจำกัดหรือจุดด้อยนะครับของ GFRP rebar วันนี้บางคนก็บอกว่า GFRP rebar ถูกกว่าเหล็กบางคนก็บอกว่า GFRP rebar สูงกว่าเหล็กนะครับซึ่งอันนี้ตอบยากเพราะเรื่องของการเปรียบเทียบราคาเนี่ยครับบางครั้งผมไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบให้ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่มันมีความต่างกันอย่างนี้ครับว่าเราซื้อเหล็กเส้น1เส้นถ้าเราใช้แค่1เม็ดนะครับไอ้ที่เหลือถ้าท่านเก็บไม่ดีนะครับมันจะเป็นสนิมและพื้นที่การเก็บท่านก็ต้องเป็นแนวยาวไปสอดไว้ท่านจะห่อแล้วไปเก็บนะครับมันก็เป็นความยากอันเนี้ยนะครับการซื้อ1เม็ดของรีบาร์ไฟเบอร์วันเนี้ยนะครับมันสามารถมีตัดแบ่งขายได้แต่เหล็กจะซื้อมาแค่เม็ดเดียวไม่ได้ท่านต้องไปซื้อรับสารรับซื้อของเก่าก็คือเป็นเหล็กเก่าๆเพราะราคาอาจจะสูงกว่านะครับโดยเฉพาะพอเราตัดขาย1เม็ด2เม็ดยังไงก็แพงกว่าซื้อยกม้วนแน่นอนนะครับแล้วก็ก็เรียกว่าข้อเสียของมันนะครับค่าอีลาสติกไอโมดูลต่ำนะครับอันนี้ค่านี้ผมอาจจะไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่นะครับแล้วก็การทนความร้อนเนี่ยนะครับมันมีขีดจำกัดอย่างเหล็กเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติอาคารไฟไหม้นะครับอาคารไฟไหม้เนี่ยเหล็กมันจะมีแรงยืดหรือแรงยืดหรือแรงดึงที่มันไม่ขาดทันทีแต่ GFRP ไรบาร์ไฟเบอร์เนี่ยครับถ้าเกิดมันเจอความร้อนมากๆเข้านะครับเวลาขาดมันจะขาดเลยอันนี้คือเป็นข้อเสียแต่ทีเนี้ยพอข้อเสียแบบนี้นะผมถามว่าแล้วเราสร้างอาคารไว้รองรับไฟไหม้ไหมซึ่งจริงๆแล้วไม่แต่มันก็ต้องเผื่อพูดไปท่านก็จะตีหัวผมเอาได้นะครับว่าเราไม่ได้สร้างอาคารมาเพื่อรองรับไฟไหม้แต่มันก็ต้องมีโอกาสเผื่อว่าแล้วถ้าไฟไหม้ขึ้นมานะครับถ้าไฟไหม้ขึ้นมานะครับเหล็กก็จะดีกว่ารีบาร์ไฟเบอร์
นะครับแต่ถ้าไม่เจอภาวะแบบนั้นนะครับหรือไม่เสี่ยงแบบนั้นนะครับก็รีบาร์ไฟเบอร์ก็อาจจะดีกว่าเหล็กนะครับแล้วก็

0: การคำนวณหรือการใช้งานนะครับควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีวิศวกรนะครับที่คำนวณให้นะครับแล้วอีกที่สำคัญคือในเรื่องของมาตรฐานและก็วิศวกรรมนะครับยังคงต้องพัฒนาวันนี้ถ้าผมมีข้อมูลล่าสุดคือปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปีนี้การออกแบบในการนำ GFRP หรือ Rebar Fiber ไปใช้นะครับเน้นในแนวราบเช่นเอาไปสำหรับงานเทพื้นเอาไปสำหรับงานเทคานนะครับในมาตรฐานของมยผ.นะครับผมไม่แน่ใจว่าปีเนี้ยปี69เนี่ยนะครับมีการกำหนดอยู่ในงานที่เป็นแนวตั้งใช้กับเสาแล้วหรือยังนะครับแต่แนวราบนะครับงานพื้นนะครับงานเทพื้นงานเทคานโดยเฉพาะงานซ่อมที่ผมนำไปใช้เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในมาตรฐานมยผ.หรอกครับแต่เราก็นำไปใช้นะครับแต่ว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับท่านลองไปศึกษาดูนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปดูในมาตรฐานของมยผ.นะครับที่กำหนดไว้นะครับในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบรีบาร์ไฟเบอร์กับเหล็กนะครับรีบาร์ไฟเบอร์มันจะสามารถรับแรงดึงนะครับได้ดีกว่าเหล็กไม่เป็นสนิมนะครับแต่ว่าการรับแรงอัดนะครับยังไงก็ยังสู้เหล็กไม่ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการกัดกร่อนเนี่ยนะครับรีบาร์ไฟเบอร์ก็จะทนการกัดกร่อนและอายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนะครับดีกว่าเหล็กนะครับเรื่องของความแกร่งนะครับเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปลงเปรียบเทียบดูนะครับส่วนในเรื่องของงานที่นำไปใช้นะครับพวกงานที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับหรืองานพวกงานท่าเรือหรือพวกงานห้องแลบห้อง MRI นะครับงานตายตายนะครับหรือการงานที่ต้องมีการซ่อมแล้วก็การบำรุงยากๆนะครับก็สามารถที่จะใช้รีบาร์ไฟเบอร์หรือ GFRP ได้ดีกว่าเหล็กนะครับเหมือนกับที่ผมบอกว่าพูดการซ่อมนะครับเวลางานซ่อมนะครับถ้าเราจะต้องสอดเหล็กสัก1เส้นเข้าไปในเหล็กปลอกในคานที่เราสกัดเนี่ยเวลาท่านสอดเหล็กเนี่ยมันจะสอดยากเพราะถ้าเกิดท่านดัดเหล็กงอเนี่ยนะครับมันจะงอเลยมันจะไม่เด้งกลับแต่รีบาร์ไฟเบอร์นะครับท่านสามารถโยกไปโยกมานะครับเหมือนกับสะบัดมันนะครับให้มันดึงแล้วมันค่อยๆดันเข้าหรือท่านจับให้มันโค้งโกงนะครับพอปล่อยมือมันก็จะเด้งกลับไปอยู่เป็นเส้นเหมือนเดิมอ่ะอันนี้คือความได้เปรียบหรือความแตกต่างในบางส่วนนะครับเราดูความแตกต่างในบางส่วนและดูคุณสมบัติรวมก่อนที่จะตัดสินใจในการนำไปใช้อ่ะนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือหลักๆของ GFRP นะครับทีนี้นะครับขั้นตอนในการที่เราจะนำ GFRP ไปใช้นะครับที่สำคัญคือ1ทั้งงานที่เป็นมาตรฐานนะครับต้องผ่านการออกแบบนะครับผ่านการออกแบบและการคำนวณนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเลือกขนาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับหรือนะครับการเตรียมการตัดการจัดวางพวกนี้นะครับหรือการมัดยึดเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ถ้าเป็นงานซ่อมเช่นท่านกำลังซ่อมคานยาว4เมตรเหล็กมันเป็นสนิมอยู่แค่ประมาณเมตร50 2เมตรอันเนี้ยผมเชื่อว่าไม่ต้องไปถึงขั้นออกแบบเรานะครับศึกษาข้อมูลแล้วจริงๆในข้อมูลนะเขาก็จะบอกว่ารีบาร์ไฟเบอร์นะครับถ้าเทียบกับเหล็กเนี่ยครับมันก็จะต่างกันอยู่เช่นใช้รีบาร์ไฟเบอร์ใช้เหล็ก12มิลเราสามารถใช้รีบาร์ไฟเบอร์9มิลแทนเหล็ก12มิลได้แต่ผมจะบอกว่าเอาจริงๆนะครับถ้าใช้เหล็ก9เราก็เอารีบาร์ไฟเบอร์9มิลถ้าใช้เหล็ก12เราก็เอารีบาร์ไฟเบอร์12มิลอันนี้เป็นการเปรียบเทียบในขนาดเท่ากันเวลาไปใช้งานนะครับมันจะทำงานสะดวกแล้วไม่ต้องคำนึงถึงมากนักนะครับส่วนการยึดในวิธีผมเวลาเราไปยึดซ่อมคานซ่อมโครงสร้างซ่อมท้องพื้นซ่อมเสาเนี่ยครับอันแรกผมยึดด้วยสายรัดอันที่สองผมยึดความแข็งแรงด้วยอีพ็อกซี่เสียบเหล็กอันนี้สำคัญตามวิธีผมนะครับผมยึดด้วยรีบาร์ไฟเบอร์และอีพ็อกซี่เสียบเหล็กอีพ็อกซี่เปรียบเทียบเหมือนการเชื่อมรีบาร์ไฟเบอร์สายรัดเปรียบเทียบแค่การยึดไว้ให้มันอยู่กับที่อ่ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
1: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
1: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่10จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ตรวจวัดการไหลของน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าขณะนี้น้ำจากแม่น้ำมูลยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
2: ประเทศญี่ปุ่นมีเด็กเกิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ11ปีกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงเด็กที่เกิดจากชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 342,068 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 หรือ 2,788 คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่จำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นช่วง6เดือนแรกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ตัวเลขการแต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในปี2567และ2568ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนเด็กเกิดขณะที่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จำนวนคู่แต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 238,979 คู่อย่างไรก็ตามจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นเมื่อปี2568ลดลงมาอยู่ที่ 750,000 คนนับเป็นสถิติต่ำสุดเป็นปีที่10ติดต่อกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
7: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
8: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
7: เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่29สิงหาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ในสัปดาห์นี้นะคะก็มีข้อมูลมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับความเคลื่อนไหวของประเทศไทยก็มีเรื่องราวร้อนๆอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ในส่วนของอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศที่ยังไม่แผ่วเลยนั่นก็คือการท่องเที่ยวเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและช่วงนี้นะรัฐบาลเองก็มีพระราชบัญญัติใหม่ๆออกมาประกาศใช้นะคะอย่างที่กำลังจับตาดูกันคือการเตรียมร่างพระราชบัญญัติในประเทศต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพแล้วทำผิดโดยในจำนวนนี้มีนักท่องมีกลุ่มที่เป็นเดินเข้ามาโดยอาศัยความเป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะคะนี่ลองก็ต้องมาดูกันว่าจะทำได้ในระดับมากน้อยขนาดไหนและใครที่เดินทางเที่ยวต่างประเทศสำหรับ1กันยายนนี้การบินไทยเขาประกาศข่าวดีคือจะลดเรื่องของภาษีน้ำมันลงในเส้นทางที่จะไปญี่ปุ่นนะคะใครเป็นแฟนคลับชอบไปญี่ปุ่นก็อาจจะได้ตั๋วราคาที่ถูกลงแล้วในวันนี้เดี๋ยวในรายการของเรานะคะหลังจากที่มีการประชุมแผนการตลาดประจำปี2570ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสร็จสิ้นไปแล้วที่สนามมวยราชดำเนินก็เราจะมาเจาะเบื้องหลังกันว่าที่มาของแผน4แม่ไม้เด็ดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นมีที่มาอย่างไรและจะนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จในปี2570ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณชูวิทย์สิริเวชกุลรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมาถอดรหัสทุกรายละเอียดให้ได้ฟังกันนะคะใครที่จะกำลังทำธุรกิจท่องเที่ยวอยู่สามารถที่จะฟังได้แล้วก็ติดตามได้เลยนะคะมีความข้อมูลอย่างละเอียดมานำเสนอกันส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงเราก็ยังคงมีความคึกคักของกลุ่มบริษัท King Power ที่ตอนนี้กำลังเปิดโหมดช็อปก่อนขึ้นเครื่องลดยาวไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนะคะลด 35% ด้วยกันในสนามบินต่างๆจะมีสนามบินไหนที่จะเปิดโหมดนี้ให้ช็อปก่อนขึ้นเครื่องแล้วลด 35%รอฟังได้ช่วงต้นชั่วโมงตามมาด้วยข่าวที่ King Power Online เขามีการจัดเป็นโปรโฮม Delivery นะคะแจกส่วนลด 20% ด้วยกันและก็มีอีกแคมเปญนึงเป็นเรื่องของการเปิดบริการในส่วนของที่เรียกว่า Thai and Buy ของ King Power ที่เปิดมาได้สักประมาณ2เดือนเศษนะคะก็ให้ลองเช่าอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังๆของโลกนะคะในระหว่างเดินทางเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็มีของโซนี่มานำเสนอนะคะว่าจะเช่ายังไงในราคาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและก็สามารถที่จะซื้ออย่างได้ส่วนลดด้วยถ้าเช่าเสร็จชอบการใช้งานก็สามารถที่จะมาซื้อได้ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมามีกิจกรรมที่เข้าไปสนับสนุนบีดักนะคะก็นำสองมาสคอตของการท่องเที่ยวไปโปรโมทการเที่ยวกลางกรุงกับบีดักเพลย์ฟลอร์นะคะวันนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนบริเวณโซนหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ใจกลางกรุงเทพนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับสัญลักษณ์ของบีดักที่มีผู้คนล้นหลามเข้าไปถ่ายรูปไปเช็คอินกันมากมายใครที่ชื่นชอบงานนี้เขาจัดเป็นถึงวันที่20กันยายนรายละเอียดเดี๋ยวเราจะนำเสนอด้วยเช่นกันและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเขาได้เปิดแผน5ปีที่จะก้าวไปเป็นกลุ่มผู้นำพลังงานระดับโลกในอนาคตอันใกล้นี้ทางด้านของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนก็มาเปิดในเรื่องของเคล็ดลับของ T10 ที่จะนำอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยลุกตลาดจีนรับโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยใช้9เรื่องเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในยุคที่จีนก้าวสู่การตลาดยุคใหม่นะคะสำหรับในช่วงนี้เราไปเจาะเบื้องหลังแผนการตลาดททท.ปี2570ที่จะยกเครื่องครั้งใหญ่เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวประเทศไทยหรือ Year of Transformation พลิกเกมใหม่4ด้านด้านแรกคือการแข่งขันด้วยคุณค่าด้านที่2คือขายประสบการณ์แทนการขายสถานที่ด้านที่3เป็นการเปิดโหมดเศรษฐกิจชีวิตหรือไลฟ์เอคอนอมีและด้านที่4ก็คือปรับตัวสู่ยั่งยืนเพื่อที่จะรักษาอันดับไทยในเวทีโลกและก็พร้อมที่จะรับมือกับบิ๊กเกม3ปัจจัยเขย่าโลกอย่างเช่นการเดินทางรายปีพฤติกรรมของลูกค้าโครงสร้างของตลาดขาดสมดุลและก็ยังเลิกย้อนเข้าไปติดกับดักการตัดราคาแล้วด้วยวิธีโหมภาพลักษณ์เชิงบวกเลือกขายสินค้าคุณภาพสูงทำตลาดพุ่งเป้าชัดเจนตั้งเป้าท้าทายกระจายรายได้นักท่องเที่ยวไปสู่เมืองหลัก 60% เมืองรอง 40% ขานรับนโยบายควิกบิ๊กวินของรัฐบาลด้วยอีก2โครงการนั่นก็คือดึงคนเที่ยวเพิ่มอีก15จังหวัดและบวก55ชุมชนกลับโครงการที่2ก็คือปฏิบัติการขายสินค้าเชิงมูลค่า Wellness Wellbeing เต็มรูปแบบรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณชูวิทย์สิริเวชกุลรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
7: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
9: สวัสดีค่ะท่านรองชูวิทย์คะ
10: ครับสวัสดีครับพี่กู่ครับ
9: ค่ะหลังจากที่มีการแถลงแผนการตลาดประจำปี2570ไปแล้วของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคราวนี้อยากจะมาให้รองชูได้นำเสนอให้ฟังอะค่ะว่าที่มาหรือว่าเบื้องหลังของการกว่าจะมาเป็นแผนการตลาดอันเนี้ยเรามีมิติไหนบ้างที่เป็นเป้าหมายแห่งความสำเร็จบ้างอะค่ะ
10: ขอบคุณครับสำหรับคำถามนะครับพี่กู่ก็ก่อนอื่นนี้อยากจะให้เรามองภาพสถานการณ์ท่องเที่ยวก่อนว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรแล้วก็เรามีความท้าทายหรือมีโอกาสอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่แผนนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะครับเราก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจากทั่วโลกเนี่ยประมาณ 20.5 ล้านคนนะครับก็แน่นอนตอนนี้นำโดยตลาดจีนนะครับแล้วก็ตลาดมาเลเซียนะครับแล้วก็ตลาดอินเดียรัสเซียเกาหลีที่มีความต่างไปนะฮะช่วงนี้ตัวเลขค่อนข้างดีนะครับเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมาเที่ยวรวมทุกตลาดเนาะนะครับวันหนึ่งประมาณเกือบจะ 100,000 คนนะครับเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่นะฮะของเป็นซัมเมอร์เบรกอะของทางฝั่งเอเชียและฝั่งอาเซียนนะครับก็แล้วก็สถานที่ประเทศไทยก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่อยู่ในใจนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะผ่านสถานการณ์ต่างๆมาก็เรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปีกว่าเนี่ยนะครับก็เราค่อนข้างจะเจอความสมบูรณ์สมบันหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยสงครามความไม่สงบนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นที่นักท่องเที่ยวมีแต่ประเทศไทยเนี่ยมุมมองบางส่วนอาจจะมีภาพที่เป็นลบนิดนึงนะฮะอย่างเช่นการลักพาตัวที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนี่ก็ดีนะครับเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆการกระดยิงรวมทั้งที่สำคัญที่สุดคือพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มันเปลี่ยนไปนะครับสถานการณ์ที่น้ำมันขาดแคลนบ้างในบางช่วงน้ำมันมีราคาสูงขึ้นบ้างเหล่านี้มีผลต่อต้นทุนของการเดินทางท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวในระยะใกล้ใกล้บ้านนะฮะไม่เดินทางไกลเที่ยวให้สั้นลงหรือว่ามีการปรับเปลี่ยน นตัวเองทรานส์ฟอร์มตัวเองจากการเป็นนักท่องเที่ยวที่ค้างคืนนะครับกลายเป็นนักทัศนจรแบบว่าไม่ค้างคืนเป็นวันเดย์ทริปอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นได้มีผลต่อลักษณะการขายของททททั้งสิ้นเลยนะฮะทางผู้ประกอบการก็ต้องมีการปรับตัวอย่างเรื่องนี้ค่อนข้างมากที่สำคัญที่เราเจอก็คือในเรื่องของกับดักราคาเนื่องจากว่าการแข่งขันเนี่ยรุนแรงขึ้นนะครับมิสหายของเราที่เคยเป็นคู่ค้าเป็นลูกค้าเนี่ยก็มาเปลี่ยนตอนนี้มาเป็นคู่แข่งของเราเยอะนะครับมีการห้ามผันราคาเยอะถ้าสามารถเอ่ยชื่อได้เอ่ยนามได้ก็อย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นจีนนะครับหรือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีการค่อนข้างจะต้นทุนการเดินทางเนี่ยไปเที่ยวเดสติเนชันเหล่านั้นน่ะต่ำกว่าเรานะครับบางคนเนี่ยผมได้คุยกันมาเนี่ยผู้ประกอบการสายการบินบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยนะครับสองครั้งมาเที่ยวเมืองไทยได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองเนื่องจากเราแพงกว่าอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ต่างๆกันไปนะครับแล้วก็เราเจอประเด็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างตลาดที่มันไม่สมดุลเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นลักษณะที่เป็นเรเชอร์ค่อนข้างแมสนะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์แบบโดยเฉพาะเนี่ยจะค่อนข้างน้อยซึ่งกลุ่มนี้จะมีการที่จ่ายค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้นะครับหลังที่จะเจอภาพปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเยอะเพราะฉะนั้นแผนตลาดปีนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ท่านผู้ว่าให้ชื่อว่าเป็น Years of Transformation คือปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูโอกาสนะฮะที่ว่าเรายังมีอยู่แล้วก็เราสามารถแข่งขันได้สูงอยู่นะฮะข้อแรกเลยเนี่ยภาพลักษณ์ประเทศไทยเนี่ยในระดับโลกยังอยู่ในระดับที่ดีนะครับจากข้อมูลสถิติเนี่ยแบรนด์ Royalty Index เนี่ยในเอเชียอยู่อันดับที่2รองจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บางปีก็จะมีออสเตรเลียเข้ามาแข่งขันกับเราก็นับว่าอยู่ในใจนักท่องเที่ยวในระดับที่ค่อนข้างสูงนอกจากนี้เนี่ยนะครับเรามีของดีสินค้าดีๆที่ยังไม่อยู่ไม่ถูกหยิบยกไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังอย่างเช่นความเป็นสังคมที่อบอุ่นของคนไทยความใกล้ชิดอารมณ์ดีสนุกสนานคือนักท่องเที่ยวมาบ้านเราเขารู้สึกว่าเขาผ่อนคลายนะครับแล้วก็เห็นรอยยิ้มคนไทยเสียงโหเราะต่างๆซึ่งถ้าเราไปที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเราไปเที่ยวอาจจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนอาจจะเป็นที่เดียวก็ได้ครับที่ประเทศไทยของเรานะนอกจากนี้เนี่ยมีสินค้าหลักๆอย่างเช่นเรื่องของ wellness นะฮะเรื่องของ medical ซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าสินค้า wellness ไทยเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากที่อื่นเยอะนอกจากว่าเรามีศาสตร์ทางด้านพุทธศาสนาศาสตร์ความเชื่อนะครับต่างๆเนี่ยนะครับผสมผสานนะครับหล่อๆไปออกให้ wellness สินค้าประเภทนี้ของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับจากข้อมูลเนี่ยเราพบว่าตัวเศรษฐกิจ wellness ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเติบโตสูงที่สุดในโลกนะครับเติบโตถึง 28.4% นะครับซึ่งมาดูตีกรอบแคบลงมาดูในมุมมองของท่องเที่ยวที่เป็น wellness นะเป็น wellness tourism เนี่ยของเราเติบโตถึง 36% นะครับเป็นอันดับ3ของโลกนอกจากนี้เนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มจริงๆนะครับมีการกลุ่ม niche market เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีจับจ่ายกำลังซื้อสูงเนี่ยก็เกิดใหม่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็น digital nomad ก็ดีกลุ่มคนกลุ่มสูงอายุก็ดีแล้วก็เป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นขึ้นหลังจากที่มีการสงครามอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มตรงนี้อยู่นิดนึงนะครับนอกจากนี้ประเทศไทยแล้วก็มีกลุ่มเรียกว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว segment ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาต้องยอมรับว่าบางกลุ่มก็มีการสางหายไปบางกลุ่มก็เกิดขึ้นใหม่อย่างเช่นกลุ่ม baby boomer นะครับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีรายได้สูงมีการเรียกว่าเป็นเงินออมเก็บเขาสูงนะครับแล้วก็พยายามจับจ่ายใช้สอยเยอะเนื่องจากว่าเวลาเขาคิดว่าเวลาที่เหลือในชีวิตเนี่ยน้อยแล้วก็อยากจะใช้เงินที่เก็บเนี่ยนะครับไปกับการท่องเที่ยวนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการฟื้นตัวของสายการบินใหม่เกิดขึ้นนะครับเราอาจจะได้ข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีการลดตัวของสายการบินแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางฝั่งยุโรปตะวันออกนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตัดราคาเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะกระโดดไปแข่งขันในลักษณะที่ว่าตัดราคากันเองไม่ฉะนั้นแล้วประเทศไทยก็จะตกอยู่เป็นสภาพของแหล่งท่องเที่ยวราคาถูกเหมือนในสิบปีที่ผ่านมานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆตามแผนการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เรากำหนดให้เป็น Year of Transformation โดยที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆนี้ออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็น4ด้านนะครับโดยว่าตัวเองเป็น Meaningful and High Value Tourism นะครับภายใต้ Year of Transformation การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับที่อยากจะเอ่ยถึงมีทั้งหมดเนี่ย4ด้านด้านแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันที่จะผ่านมาด้วยเชิงปริมาณเนี่ยมาสู่การแข่งขันด้วยคุณค่านะครับเป็นมุมมองใหม่ๆไม่เน้นจำนวนนะครับไม่ได้เน้นจำนวนแต่ไม่ได้บอกว่าจำนวนนักเที่ยวที่เราต้องการเอาเข้านี่จะลดลงไม่ใช่แต่ที่กำลังจะบอกก็คือว่าเราเพิ่มมูลค่าหัวของนักท่องเที่ยวในการจับจ่ายใช้สอยต่อหัวเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยสินค้าที่เราจะนำเสนอขายนะครับมุมมองที่สองที่อยากจะเปลี่ยนก็คือเรื่องของการเปลี่ยนการขายจากเปลี่ยนการขายสถานที่มาสู่การขายเชิงประสบการณ์ตอนนี้นะต้องเรียนพี่กูว่าตอนนี้โลกเราเนี่ยนะทางด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยการตลาดเนี่ยมันมาสู่ในยุคมาร์เก็ตติ้ง 7.0 ละ 7.0 นี่หมายถึงอะไร 7.0 มันหมายถึงเรื่องของ mind centric คือเข้าถึงจิตใจของนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมีการวิจัยออกมาแล้วว่าเขาจะไปท่องเที่ยวซ้ำๆเนี่ยนะครับเกิดจากความทรงจำจากความประทับใจจากประสบการณ์ที่ส่งออกมาจากแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ขายตัวแหล่งท่องเที่ยวแบบเดิมต่อไปแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวแบบเดิมเนี่ยเราจะต้องไปดูว่าอัตลักษณ์ที่เขานำส่งของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆน่ะนำส่งอัตลักษณ์อะไรนะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์อะไรส่งอารมณ์แบบไหนเป็นอีโมชั่นให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเก็บอยู่ในความทรงจำของเขาในการเดินทางนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ประเด็นที่3เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของเปลี่ยนจากเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคือทัวริซึมอีโคโนมีมาเป็นไลฟ์อีโคโนมีนะครับก็คือเศรษฐกิจวิถีชีวิตเราพยายามจะเปลี่ยนมุมมองของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศเราก็คือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาบ้านเราแล้วเนี่ยจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้จะมีจุดขายหลายๆจุดเรียกว่าเป็นนิวโกรทเอนจินของคนไทยซึ่งยังมีสินค้าใหม่ๆที่เราเนี่ยต้องการนำมาขายอย่างเช่นตะกี้ได้นำพูดถึงไปแล้วในเรื่องของสินค้าเวลเนสนะฮะสินค้าเวลเนสเรื่องของเวลบีอิ่งนะครับเรื่องของสุขภาวะเวลเนสเนี่ยไม่ได้เฉพาะเรื่องของการรักษาพยาบาลอย่างเดียวแต่ว่าเวลเนสจริงๆก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยเรื่องของการดีท็อกซ์เรื่องของการอาบน้ำว่านต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายทีละปิสอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเวลเนสชนิดนึงเหมือนกันหรือการเรียกว่ารีดน้ำเหลืองนะครับการนวดต่างๆซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะมีลักษณะที่ยูนิคไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องนำส่งสินค้าที่เป็น high value destination ให้ได้อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของ sustainable นะฮะพี่กูเพราะว่าตอนนี้ sustainable เป็นสิ่งสำคัญนะครับได้เน้นย้ำหลายครั้งแล้วว่าตอนนี้มันเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วล่ะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปและอเมริกาในยุโรปเนี่ยจะมีกฎหมายตัวนึงคือ CSRD นะครับซึ่งเขากำหนดอย่างชัดเจนเลยว่าการจะทำสัญญาคู่ค้าธุรกิจกันเนี่ยนะครับผู้สัญญาเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบเรื่องของการทำงานสิ่งแวดล้อมหรือการรักษาสิ่งแวดล้อมของคู่สัญญาหรือว่าเรียกว่าคู่ค้าได้นะครับเขามีสิทธิ์ที่จะเข้ามาดูและมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะครับหากเราเนี่ยไม่ได้ทำเรียกว่า practice อยู่บนเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างดีพอนะครับฉะนั้นตรงนี้ททเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CF Hotel นะครับ Carbon Free Hotel นะครับซึ่งตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า700โรงแรมทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Trusted Thailand นะครับก็มีโรงแรมมีห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยที่ได้รับการยอมรับว่ามีความปลอดภัยนะครับก็เข้ามาลงทะเบียนกับเรานะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับในการที่จะมาเที่ยวประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยสุดขายสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับเป็น New Growth Engine ที่สำคัญด้วยก็คือเรื่องของ Event Marketing นะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาบ้านเราเป็นสำคัญก็คือเรื่องของติดตามดาราติดตามซีรีส์วายนะครับแล้วก็มางานคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับซึ่งถ้าเอ่ยได้นะครับเดี๋ยวสิ้นปีนี้เราก็จะมีหลายงานเรียงกันมาเลยไล่เรียงกันมาไม่ว่าจะเป็น Wonder Fruit ก็ดีนะครับเรื่องของTomorrowland ก็ดีนะครับEDC ก็ดีนะครับมาติดตามมาด้วยต้นปีก็จะมีไว้ปาร์ตี้เซอร์กิตปาร์ตี้ต่างๆนะครับงาน World Pride ต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นกิจกรรมหลักๆนะครับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วทุกๆเดือนหรือก็ทุกๆ2สัปดาห์ดีกว่านะก็จะมีกิจกรรมแฟนมีตนะครับของศิลปินจากจีนบ้างจากเกาหลีซึ่งมาจัดคอนเสิร์ตหรือจัดแฟนมีตอีเวนต์ในเมืองไทยนะครับปีหน้าเนี้ยนะครับทางททเราได้กำหนดซิกเนเจอร์ Thailand Event เนี้ยออกมา3กิจกรรมใหญ่ซึ่งเราต้องการที่จะยกระดับนะครับไปสู่ระดับ global คือระดับสากลให้ทัดเทียมกับกิจกรรมอีเวนต์เช่นสงกรานต์หรือลอยกระทงนะครับหรือวิจิตรศิลปยา3กิจกรรมที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นกิจกรรมทางด้านการเทศกาลประเพณีนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมไหลเรือไฟนะครับที่นครพนมนะครับ2ก็คือการแห่เทียนกิจกรรมแห่เทียนนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานี3ก็คือกิจกรรมเทศกาลแห่ดาวนะครับที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นจัดในคืนคริสต์มาสนะครับ25ธันวาคมนะครับปีที่แล้วก็ไปมาก็สวยงามหรูหรานะครับคือปีนี้เนี่ยการทำงานของททเราต้องการที่จะเน้นมุ่งประเด็นแล้วก็จุดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนคือมีการแถลงกันหลายๆครั้งอะทำไมประเทศต่างๆหลังโควิดแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเขาฟื้นได้เร็วกว่าประเทศไทยประเทศไทยค่อนข้างจะฟื้นช้ากว่าอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าสิ่งสำคัญนะฮะที่เราฟื้นช้ากว่าเขาเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ย 80% เป็นนักท่องเที่ยวเลเชอร์ก็คือเป็นกลุ่มแมสนะครับที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพื่อเที่ยวจริงๆนะเพื่อเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจสัปดาห์ที่แล้วอาจจะเป็น weekend destination แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพบว่าประเทศที่มีการฟื้นตัวเร็วกว่าเราอย่างเช่นประเทศสิง คโปร์นะครับยกตัวอย่างนะครับเขามีการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นจุดประสงค์การเดินทางชัดเจนเรียกว่าเป็น travel with purpose อย่างเช่นกลุ่มการศึกษานะครับกลุ่มครูซกลุ่มมาประชุมสัมมนาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็มีสินค้าโปรดักต์เราเนี่ยเยอะมากซึ่งก็ค่อนข้างจะโดดเด่นของเขาด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปีถัดไปเนี่ยนะครับของทททเราต้องการที่จะเรียนเรื่องของ travel with purpose มากขึ้นโดยเฉพาะที่นำเรียนไปคือเรื่องของ wellness นะครับเรื่องของ mice เรื่องของ cruiseเรื่องของมาเที่ยวเพื่อทานอาหารเนี่ยเช่นเป็น gastronomy tourism เป็นต้นหรือการรักษาพยาบาลนะฮะรวมทั้งการศึกษาด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้นะจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงนะครับแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเยอะนะครับจริงๆแล้วสมัยก่อนเรามองว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่รายได้ดีๆอย่างเงี้ยจะจับจ่ายใช้สอยเยอะแต่จริงๆแล้วไม่เสมอไปนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รายได้ไม่สูงหรือว่าปานกลางเนี่ยมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเบิกบานใจเขาใช้เต็มที่ถ้าเขามีความสุขนะครับตรงนี้สำคัญที่สุดอันนี้คือพิลาที่สามนะครับการเปลี่ยนแปลงที่สามการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็คือเรื่องของการมุมมองการทำตลาดนะฮะก็อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการนะครับว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเปลี่ยนลักษณะการขายจากการที่เราเคยขายเดสติเนชันที่เป็นสินค้าเป็นตัวเนี่ยมาสู่การขายเชิงอารมณ์เชิงประสบการณ์นะครับแล้วก็เน้นเรื่องของความประทับใจเน้นเรื่องความทรงจำให้เขาเนี่ยกลับมาเที่ยวบ้านเรานะครับเราต้องตอนนี้ทอเรากำลังทำตัวแดชบอร์ดอัจฉริยะนะครับโดยลิงก์ข้อมูลนะครับจากภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็ภายนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับองค์กรนะครับหน่วยงานบริษัททั้งรัฐเอกชนแล้วก็รัฐบาลต่างๆเนี่ยนะครับมาเป็นศูนย์รวมของตัวแดชบอร์ดใหญ่เป็นคลังข้อมูลที่สำคัญที่จะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ในการวิจัยแกะออกมาให้เห็นเลยว่ากลุ่มเซกเมนต์ใดนะครับเป็นกลุ่มที่เราควรจะบุ้งตลาดและมีความสอดคล้องกับสินค้าที่เรามีอยู่ต้องติดขัดตรงไหนต้องไปดูที่คัสเตอร์เจอร์นี่ในการเดินทางของเขานะครับไปดูประเด็นต่างๆที่เราจะต้องไปปลดล็อกของเขาให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมีการพัฒนายกระดับขึ้นมาสูงขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นตัวที่เราเคยขายแบบเป็นเลเชอร์หรือเป็นแมสแบบเดิมแต่ต้องการเน้นความเป็น high value destination ของประเทศไทยนะครับนอกจากนี้มีประเด็นแบบอื่นๆนะครับสำหรับการท่องเที่ยวอย่างเช่นเรื่องของเพนพอยต์นะครับที่กูเรื่องของการกระจุกตัวการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวซึ่งเดิมทีเนี่ยจะเห็นดูว่ากระจุกตัวอยู่ประมาณทั้ง 4-5 จังหวัดเท่านั้นเองอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะครับชลบุรีคือพัทยานะครับเชียงใหม่นะครับหรือเชียงรายแล้วก็เกียรตินะครับกระบี่สมุยตอนนี้เรานะครับขยายพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปเที่ยวมากขึ้นอีก19จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับรวมทั้งเราจะขายอีก55ชุมชนอันนี้ก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับเรื่องของไอ้ 10 plus นะครับ policy ภายใต้ตัวเรื่องของcommunity plus ก็คือชุมชน plus นะครับทอเราจะทำงานร่วมกับกรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อปท.นะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็นำไปสู่การขาย55ชุมชนสิ่งเหล่านี้มันทำให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวได้อย่างสะดวกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของ accessibility นะครับเรื่องของรถรับส่งที่เข้าไปถึงพื้นที่ได้ดีแล้วก็การพัฒนาในเรื่องของโรงแรมที่พักนะครับเรื่องของการโทรคมนาคมต่างๆนะฮะก็นักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ชุมชนมากขึ้นนะครับเมืองรองมากขึ้นอันนี้ก็เป็นนโยบายรัฐบาลเช่นกันนะครับก็จะทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนนะครับไปสู่ประชาชนทั่วถึงได้อย่างมากขึ้นนะครับพี่กู
11: ครับอย่างนี้ส่วนของการกระจายนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งบอกว่าสัดส่วนเมืองหลักจะ60สัดส่วนเมืองรองจะ40ตรงเนี้ยเราจะมีเครื่องมืออะไรเข้าไปให้มันสามารถกระจายได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมคะ
10: มีครับตรงนี้เนี่ยนะฮะจุดขายที่เราเจอเรียกว่าเป็นปัญหาของการขายของเราเนี่ยสำหรับพื้นที่ที่เป็น destination รายจังหวัดพวกนี้นะครับก็คือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยแยกไม่ออกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีจุดขายอะไรยกตัวอย่างเช่นพี่กูลองมองว่าทะเลของพังงานะครับกับทะเลของตรังเนี่ยต่างกันยังไงอันนี้ว่าอาจจะมองยากเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ทอเราเนี่ยนะฮะให้ทางสำนักงานของเราซึ่งมีทั้งหมด45สำนักงานในประเทศแล้วก็2สูตรที่พยาวในอุตรดิตถ์เนี่ยนะครับทำการบ้านหนักมากในการแกะอัตลักษณ์ของป่าให้เห็นชัดๆว่าเชียงใหม่กับเชียงรายต่างกันยังไงแล้วก็ส่งอารมณ์แบบไหนจะเห็นได้ว่าส่งอารมณ์ต่างกันนะครับส่งอารมณ์ต่างกันเยอะอย่างทะเลของภูเก็ตอย่างกับทะเลของพังงาเนี่ยส่งอารมณ์ต่างกันละนะครับเรื่องของทะเลที่มีเอนเตอร์เทนเมนต์มีไนท์ไลฟ์นะครับมีทุกอย่างครบสนุกสนานไม่เคยหลับแต่ทะเลของพังงาก็จะมีความสงบเงียบเหมาะกับอีกกลุ่มนึงซึ่งอาจจะใช้สายที่สูงกว่าไหมอะไรแบบอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้การทำ differentiating marketing สำคัญมากสำหรับ destination พวกนี้ในการส่งอารมณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยก็จะมีการทำสโลแกนอย่างเช่นเติมเหนือให้ใจได้ฮีลนะครับเติมกลาง ให้ใจได้ฮีลอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างภาคเหนือเนี่ยจะมีส่งอารมณ์เรื่องของ wellness นะครับเรื่องของความผ่อนคลายนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของวัฒนธรรมเป็น3ตัวหลักตัวนี้นะครับจะทำให้การทำตลาดเนี่ยก็จะมีโครงการย่อยๆนะครับไล่เรียงกันมาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เห็นความแตกต่างแล้วก็อยากที่จะไปท่องเที่ยวในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยได้ไปสัมผัสเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเกิดการกระจายตัวนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองและไปสู่ชุมชนได้อย่างชัดเจนครับ
11: คราวนี้มีเรื่องเร่งด่วนเห็นที่รัฐบาลกำลังจะขับเคลื่อนแล้วก็ตั้งคณะกรรมการคณะทำงานขึ้นมาค่อนข้างหลายชุดก็คือเรื่องของ Quick Big Win นะคะในมิติของการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี2570เราจะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของ Quick Big Win ของรัฐบาลที่เป็นนโยบายได้ยังไงบ้างด้วยไหมคะ
10: มีแน่นอนครับพี่กู2เรื่องก็อย่างที่ตะกี้เรียนไปให้ทราบเรื่องของเมืองรองและชุมชนนะฮะอันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลเลยจริงแล้วประสงค์หลักจริงก็คือเรื่องของการกระจายรายได้นะไปสู่ชุมชนแล้วก็ไปสู่เมืองรองนะครับความเจริญต่างๆที่มันเท่าเทียมกันนะครับซึ่งได้นำเรียนไปแล้วว่าเรามีโครงการหลักๆอย่างเช่นโครงการ365วันนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ย365วันเรียกว่าเข้าไปได้ในทุกๆพื้นที่ตรงครับตอนนี้เราก็ไปจัดกิจกรรมในเมืองรองกิจกรรมต่างๆที่เราจะไปจัดอย่างเช่นเทศกาลอาหารก็ดีเทศกาลของดีต่างๆนะครับแล้วก็งานเรื่องของงานอีเวนต์ในพื้นที่เมืองรองเนี่ยมากขึ้นนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นควิกบิ๊กวินเหมือนกันนะครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของ wellness well-being มากขึ้นอย่างที่เรียนว่าเราไม่ต้องการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยแค่นั้นแล้วกลับไปแต่ว่าต้องการเขาเกิดความประทับใจต้องให้เกิดความแตกต่างว่ามาบ้านเราแล้วเนี่ยดีกว่าที่อื่นอย่างไรซึ่งแน่นอนอ่ะเราต้องการให้เขารู้สึกว่าเขามาเที่ยวประเทศไทยแล้วอ่ะชีวิตเขาดีขึ้นเขาดีขึ้นยังไงเขาอาจจะดีขึ้นจากการผ่อนคลายจากการเดินทางที่เหนื่อยเขาอาจจะผ่อนคลายจากการทำงานที่เหนื่อยหรือการผ่อนคลายจากความกดดันทางครอบครัวนะครับเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เขาว่ามาถึงเมืองไทยแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็มีการเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูต่างๆเรื่องของ wellness เนี่ยก็ไปสมทบด้วยอันนี้เป็นจุดขาดสำคัญเลยซึ่ง wellness ต้องเรียนให้ทราบว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ wellness ของไทยเนี่ยอยู่อันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นเรียกว่าพัฒนาเป็น global wellness hub ของโลกได้ครับอันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์quick big win ของรัฐบาลเช่นกัน
11: ค่ะในส่วนสุดท้ายรองคิวอยากฝากอะไรไว้สำหรับผู้ประกอบการภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคีพันธมิตรที่สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอะค่ะ
10: วันนี้สำคัญที่สุดเลยพี่กูครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าแผนของททเราเนี่ยเราก็เป็นทำหน้าที่เป็นเรียกว่าเป็นออเคสตราเตอร์เนาะแผนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ผู้เอาไปขายจริงๆก็คือผู้ประกอบการแล้วก็เรียกว่าคนไทยทุกคนแหละที่จะต้องดูแลนักท่องเที่ยวนะครับประเด็นแรกเลยก็คือผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าเราปรับตัวเนี่ยนะฮะต้องเร็วขึ้นนะครับจากที่เคยเปลี่ยนแปลงมาหลังโควิดนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเยอะมากเลยอย่างเช่นตอนนี้อย่างทุกคนต้องตระหนักรู้ว่าเราเข้าสู่ยุคมาร์เก็ตติ้ง 7.0 แล้วนะครับเป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าของนักท่องเที่ยวอย่างเช่นที่เคยนำเรียนไปก่อนนั่นนี่คือ visitor economy นะครับการนำส่งอารมณ์นำส่งประสบการณ์ไปสู่นักท่องเที่ยวอย่างที่เน้นย้ำว่าเราไม่ต้องการที่จะลดจำนวนนักท่องเที่ยวนะนะครับถึงแม้จะเน้นเรื่องของ value over volume ก็ตามแต่ทุก value และทุก volume นั้นเติบโตไปด้วยกันนะครับโดยทุก volume ก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนจะต้องมีการสร้างมูลค่าในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นด้วยสินค้าที่เรานำส่งไปนะครับอันนี้เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนมุมมองในการทำตลาดของผู้ประกอบการเนี่ยครับของอุตสาหกรรมของเราต้องจับมือไปด้วยกันต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยกันเพราะว่าหลายท่านที่ประสบที่เจอมานะครับก็ยังมีการขายเรียกว่ายังมีการปรับตัวที่ยังอาจจะไม่ทันต่อโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเรื่องของ AI แล้วก็โซเชียลตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเลยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของสวัสดิภาพต่างๆความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันกว้างมากครับพี่กูไม่ได้จำกัดอยู่กับทางผู้ประกอบการโรงแรมสายการบินหรือรถเช่านะครับหรือททหรอกนะครับหรือกระทรวงท่องเที่ยวทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมีส่วนร่วมต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งนั้นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของการท่องเที่ยวของไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากในเรื่องของสวัสดิภาพนะครับความปลอดภัยรวมทั้งความเชื่อมั่นนะครับในการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยนะครับกับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ
11: ค่ะแล้วค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองชีวิตมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
10: ดีมากครับพี่กูครับสวัสดีครับ
11: คุณชูวิทย์สิริเวชกุลนะคะรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราเห็นภาพชัดเจนมากเลยสำหรับในปี2570ที่ททจะนำพาไทยไปสู่ Year of Transformation ด้วยการพลิกเกมใหม่ถึง4ด้านและเป็นแต่ละด้านก็ต้องให้ผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยตื่นตัวที่จะปรับรับกับให้ทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะมีรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า2ล้านล้านจากตลาดต่างประเทศทั่วโลกนะคะ ่วนในประเทศเราก็ยังหวังว่าจะได้1เกิน1ล้านล้านต่อปีนะคะสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะว่าคนไทยเที่ยวในประเทศก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะคนชอบการพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นก็ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลในเรื่องของเรื่องความปลอดภัยเรื่องของการอัธยาศัยไมตรีเรื่องของความมีน้ำใจที่ให้ต่อกันเพื่อที่จะทำให้การท่องเที่ยวของเราเป็นเครื่องจักรผลิตรายได้ต่อไปนะคะสำหรับข่าวในช่วงต้นชั่วโมงมาฟังข่าวแรกเป็นข่าวที่ King Power ได้คัดไอเทมแบรนด์ดังน้ำหอมเครื่องสำอางสกินแคร์แฟชั่นมาให้นักเดินทางช็อปเต็มพิกัดที่เรียกว่าช็อปก่อนขึ้นเครื่องนะคะในช่วง4เดือนนี้ก็คือกันยายนไปจนถึงธันวาคม2569สำหรับช็อปก่อนขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิเขาหันราคาน้ำหอมกับสกินแคร์ลดสูงสุดถึง 35% มีแบรนด์ดังเข้ามาร่วมรายการจำนวนมากและถ้าซื้อสินค้าในที่อยู่ในผลิตหมวดบิวตี้ก็จะลด 25% บวกออนท็อปอีก 5% และช็อปให้ครบต่อใบเสร็จนะคะช็อปครบ 4,000 บาทก็จะได้ลด 10% ช็อปครบ 6,000 บาทก็จะได้ลด 15% ช็อปครบ 8,000 บาทก็จะได้ลด 20% ช็อปครบ 10,000 บาทก็จะได้ลด 25% ส่วนท่าอากาศยานดอนเมืองก็ลดเต็มเหนี่ยวเหมือนกันสำหรับผลิตภัณฑ์ไฮไลท์คือบิวตี้ลด 30% บวกออนท็อป 5% เมื่อช็อปครบตามยอดไล่ตามขั้นบันไดเลยนะคะคือ 3,000 บาทก็จะได้ลด 20% ช็อปครบ 5,000 บาทจะได้ลด 25% ช็อปครบ 8,000 บาทจะได้ลดสูงสุด 30% ส่วนที่สนามบินภูเก็ตเครื่องสำอางกับน้ำหอมเขาก็ให้ช็อปครบ 4,000 บาทจะลด 800 บาทแบรนด์แฟชั่นนาฬิกาแว่นตาก็ลด 10% บวกออนท็อป 15% และสนามบินเชียงใหม่เขาก็ลดน้ำหอมเครื่องสำอางช็อปครบ 5,000 บาทลดทันที 500 บาทช็อปครบ8,000 บาทลดทันที 1,000 บาทนั่นเองค่ะต่อด้วย King Power Online ได้เปิดมหกรรมช็อป Home Delivery วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมยังมีเวลาอีกไม่ต่ำกว่า90ชั่วโมงนะคะสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์คุณภาพแบรนด์ดังที่พร้อมบริการส่งตรงถึงบ้านสะดวกครบจบในทุกออเดอร์ไม่ต้องมีเที่ยวบินต่างประเทศก็ช็อปได้กับ2โปรโมชั่นโปรโมชั่นแรกเป็นช็อป Home Delivery โดยการนำสินค้ามาให้เลือกช็อปคุ้มกับส่วนลด 15-20% คลิกเข้าไปนะคะก็คือลด 15% เมื่อมีโดยไม่ต้องมียอดช็อปขั้นต่ำโดยใส่รหัสส่วนลดก็คือ 15HMAUG หรือจะช็อปให้ครบ 3,000 บาทเพื่อรับส่วนลด 20% ด้วยรหัสส่วนลด 20HMAUG นะคะโปรโมชั่นที่2จัดใหญ่ให้ฟรีสำหรับคูปองส่วนลด500บาทช็อปง่ายๆที่ King Power Online เพียงมียอดช็อปแค่ 2,000 บาทก็ใส่รหัสส่วนลดก็คือ TOLAUG 500ก็จะได้คนละ1สิทธิ์ต่อ1รายการสั่งซื้อสินค้านี่เขาเรียกว่ากระหน่ำแจกอย่างจุใจจริงๆนะคะและสินค้าก็เป็นสินค้าคุณภาพแบรนด์ระดับสากลทั้งนั้นเลยนะคะรวมไปถึงสินค้าแบรนด์ไทยก็เป็นระดับพรีเมียมด้วยต่อด้วยอีกข่าวนึงเป็น Try and Buy ลองใช้ก่อนช็อปบริการใหม่ของ King Power ที่นำมาให้ทดลองใช้สินค้าก่อนตัดสินใจซื้อล่าสุดเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำเป็น Sony WS-1000XM6 นะคะเป็นตัวท็อปนอยส์แคนเซเลชชิ่งนะคะก็คือเป็นลูกหูฟังที่ครอบศีรษะนั่นเองเขาบอกว่าเหมาะกับการเดินทางทุกทริปจะทำให้มีโซนส่วนตัวของตัวเองหรือ private zone ในราคาหลักร้อยโดยไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นราคาเช่าไปเดินทางไปในแต่ทริปก็อยู่ที่ประมาณวันละ399บาทหรือถ้าสนใจหลังจากเช่าเสร็จแล้วใช้แล้วชอบนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้ในราคาปกติที่ช็อปของ King Power อยู่ที่ 11,390 บาทก็จะมีส่วนลดให้ด้วย 5% สำหรับผู้ที่จองเช่าแล้วก็มาตัดสินใจซื้อนะคะมาต่อที่นางสาวพัทรนงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าททได้ร่วมมือกับ B-Duck นะคะปลุกการท่องเที่ยวให้สนุกกับกิจกรรม Creative Event B-Duck Playful 20 Grow in the Duck นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยวันนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครโดยได้นำมาสคอตคือน้องสุขใจและน้องรักยิ้มซึ่งเป็นมาสคอตยอดนิยมของททเนี่ยไปร่วมสร้างสีสันในงาน B-Duck Playful ด้วยนะคะก็เป็นการเติมเต็มประสบการณ์ความสนุกสนานเป็นแลนด์มาร์คสร้างความบันเทิงเชิญชวนครอบครัวไปร่วมนะคะก็จัดขึ้นโดยมีบัตรเข้าชมประเภททั่วไปอยู่ในราคา250บาทหรือจะเป็นแพ็กเกจบัตร B-Duck ราคาอยู่ที่888บาทก็สามารถซื้อได้ที่หน้างานของ B-Duck Playful ทั้งที่20นะคะวันนี้ไปจนถึงที่20กันยายนก็จะเปิดให้เข้าไปร่วมสนุกเช็คอินเล่นและก็ถ่ายรูปสวยๆได้ตั้งแต่บ่าย 2:00 นไปจนถึง 4:00 นในปี2568 B-Duck ได้จัด Anniversary City Fun Carnival แล้วก็ประสบความ ความสำเร็จคือมีคนมาเข้าร่วมถึง 110,000 คนและปีนี้ก็เลยกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Be Playful ที่จะชวนทุกคนไปปลดปล่อยความสนุกจุดที่เป็นไฮไลท์ก็จะมี1 Air Dome Grand Inflatable Playland นะเป็นสวนสนุกเป่าลมขนาดใหญ่ในโดมยักษ์แล้วก็ส่วนที่2เป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งหรือ Square B กับ Square C เขาได้เนรมิตให้ B Duck Carnival เต็มไปด้วยสีสันมีเกม Carnival สุดคลาสสิกมี Official Pop Up Store มีที่ขนคอลเลกชันพิเศษ Limited มาให้แฟนๆได้เลือกถ่ายรูปแล้วก็สนุกสนานด้วยและไฮไลท์ที่3เป็น B Duck Inflatable นะคะขนาดยักษ์ทำหน้าที่เป็นแลนด์มาร์คและจุดเช็คอินที่ได้รับความสนใจดึงเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนเข้าไปร่วมงานได้เป็นอย่างดีก็ลองไปกันนะคะอยู่หน้า Central World ตอนนี้ก็ไปได้เลยเพราะเขาเปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปจบวันที่22กันยายนนี้มาที่คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบางจากได้จะทำแผนยุทธศาสตร์5ปีโดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการที่จะรับมือกับความผันผวนโดยจะใช้ความแข็งแกร่งด้วยวิธีผนึกธุรกิจครบวงจรเชื่อมตั้งแต่ต้นน้ำปลายถึงปลายน้ำเพื่อที่จะรักษาความต่อเนื่องและบริหารความสมดุลด้านพลังงานเมื่อเกิดวิกฤตหรือห่วงโซ่อุปทานชะงักตั้งเป้าว่าภายในปี2573บางจากกลุ่มบริษัทบางจากจะทำ EBITDA เติบโตเป็น2เท่าพร้อมกับก้าวเป็นกลุ่มผู้นำธุรกิจพลังงานระดับโลกนำองค์กรไปติดอันดับเครดิตสากลระดับ Investment Grade และภายในปี2574ก็จะสร้างรายได้ให้ไปถึง1ล้านล้านบาทด้วยกันเพราะขณะนี้บางจากมีฐานธุรกิจพลังงานครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมการกลั่นการตลาดการค้าและโลจิสติกต่อเนื่องไปจนถึงธุรกิจไฟฟ้ากับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งความแข็งแกร่งดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้การดำเนินงานในครึ่งปี2569กลุ่มบริษัทบางจากสามารถทำได้สูงสุดเป็นประวัติการนั่นก็คือมี EBITDA สูงถึง 43,763 ล้านบาทแล้วยังสามารถทำกำไรสุทธิได้ถึง 18,383 ล้านบาทโดยได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพหรือ SAF นะคะ Sustainable Aviation Fuelมีธุรกิจการค้าธุรกิจต้นน้ำธุรกิจไฟฟ้าธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและก็ยังมีบางจากฮ่องกงหรือ BSK เป็นฐานสำคัญในการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนี่ก็ยังมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานภายในปี2578เนี่ยโลกน่าจะต้องการพลังงานน้ำมันจากแหล่งผลิตใหม่อย่างน้อย20ล้านบาร์เรลต่อวันการมีโรงกลั่นก็จะมีบทบาทในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์พลังงานที่ตลาดต้องการอย่างเพียงพอและสร้างความมั่นใจโดยเฉพาะในภาวะที่กำลังการกลั่นเริ่มตึงตัวนะคะนี่ก็เป็นธุรกิจที่เห็นฉายภาพได้ชัดว่าแผน5ปีของบางจากจะนำพาไปสู่การเป็นผู้นำพลังงานระดับโลกเป็นตัวแทนของไทยไปยืนอยู่ในเวทีโลกได้อย่างสง่างามในอนาคตอีก5ปีข้างหน้ามาที่ดร.สุภวรรณตรีละลัดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟเปิดเผยว่าทีเซฟได้นำสัญญาณที่ดีจากเวทีของซัมเมอร์Davos 2026นะคะก็สะท้อนให้เห็นเรื่องของ China Opportunity 2.0 เมื่อจีนเปลี่ยนเกมเศรษฐกิจจาก Made in China สู่ Innovate in China หรือทุนจีนยุคใหม่ไม่ได้กำลังมองหาพันธมิตรและจิ๊กซอสำคัญมาต่อระบบนิเวศและนวัตกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสทองของอุตสาหกรรมไม้ของไทยที่จะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ได้สอดรับกับการนำทีมที่ TCEP จะนำทีมไปจัดงาน Meet Thai Plus 2026ที่เซินเจิ้นก็เป็นการเปิดเวที Thailand Meet for More นะคะเป็นมิติใหม่งานไม้เจาะตลาดใหญ่ในช่วงวันที่9ถึงวันที่10กันยายนนี้ที่มหานครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนและตัวที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ตลาดไม้จีนมาเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นก็จะมีด้วยกัน9เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ไทยมีโอกาสเป็นประตูสู่นวัตกรรมของภูมิภาคเพราะมีฐานการผลิตที่แข็งแรงในเรื่องของอุตสาหกรรมซึ่งต่อยอดเป็นการผลิตอัจฉริยะโดยใช้ AI เข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นไมค์มีโอกาสที่จะเป็นประตูสู่นวัตกรรมเชื่อมโยงเทคโนโลยีการลงทุนและพันธมิตรจากจีนกับทั่วโลกเข้ามายังไทยเรื่องที่2ก็คือมี AI ที่กำลังสร้างโอกาสใหม่ที่จะทำให้ไทยเนี่ยใช้ไมค์เป็นเวทีเชื่อมโยงความรู้การลงทุนและพันธมิตรของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเข้ามาจัดงานในไทยเรื่องที่3ไมค์ต้องสร้างประสบการณ์ในการนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจโดยการเดินหน้าประสบการณ์ที่มีคุณค่าทางธุรกิจผ่านกิจกรรมอย่างเช่นการเยี่ยมชมบริษัทหรือโรงงานการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยนผู้เข้าร่วมจากผู้มาเยือนเป็น พันธมิตรทางธุรกิจเรื่องที่4ก็คือไทยมีโอกาสที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อห่วงโซ่ธุรกิจของจีนอาเซียนเข้ากับไทยซึ่งมีฐานการผลิตและโลจิสติกที่แข็งแรงและไม้ก็เป็นห่วงโซ่ที่ดีในเรื่องนี้เรื่องที่5ก็คือพลังงานสะอาดและ AI ก็จะเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งเมื่อจีนและทั่วโลกเข้าไปเร่งลงทุนศูนย์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานเขาเรียกว่า AI Green Energy กับ AI Infrastructure เพราะฉะนั้นเมื่อดึงงานเหล่านี้มาจัดไม้ในเมืองไทยมาแสดงสินค้าก็จะได้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเช่นงาน Gas Tech 2026เรื่องที่6ก็คือ Green ไม้จากมาตรฐานสู่ข้อได้เปรียบในเรื่องของการลดคาร์บอนและแนวคิด ESG ซึ่งกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุนและเลือกคู่ค้าของธุรกิจทั่วโลกดังนั้น Green ไม้ก็จึงสามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับไทยได้เรื่องที่7ก็คือ Healthcare กับ Wellness ก็จะเป็นโอกาสสำคัญจากตลาดจีนที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยความต้องการใหม่ทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงวัยและสุขภาพหรือที่เรียกว่า Silver Economy and Healthcare Economy ซึ่งไทยก็มีจุดแข็งในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และเชิงสุขภาพก็สามารถใช้ไม้ในการเชื่อมโยงความร่วมมือไทยจีนผ่านการประชุมการแสดงสินค้าและเวทีการแพทย์กับสุขภาพได้เรื่องที่8ก็คือไทยสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงจีนอาเซียนโดยใช้ยุทธศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและก็ความร่วมมือในเรื่องดิจิทัลของอาเซียนก็เชื่อมโยงได้อีกเช่นกันและปิดท้ายเรื่องที่9ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นจะเป็นหัวใจสำคัญของไม้ยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนและกลายเป็นมาตรฐานของการจัดงานที่มีความพร้อมในการปรับตัวรอบด้านนั่นเองสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องขอพักสักครู่แล้วอย่าลืมช่วงที่2จะเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนนะคะเราจะชวนไปเช็คอินใกล้กรุงเทพในวันเสาร์อาทิตย์นี้มีชวนไปกับททเขาเรียกว่าไปกันปราการนะคะสำหรับการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกยก9จังหวัดมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือจังหวัดสมุทรปราการนั่งรถ BTS ไปได้เลยแต่ในช่วงนี้เราขอพักสักครู่ค่ะ
7: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได้
5: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได้
5: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ

0: King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช้อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็เสาร์อาทิตย์นี้ 29-30 นะคะสิงหาคมช่วงบ่าย 3 โมงถึง 3 ทุ่มเราสามารถที่จะไปเที่ยวเปิดประสบการณ์เที่ยวงานทรทชวนเที่ยวไปกันประการหรือ Eastern Flavor ไป 2026 นะคะที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือจังหวัดสมุทรปราการนี่เราสามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS ไปลงได้เลยนะคะงานเขามีช่วงบ่ายถึงค่ำก็เรียกได้ว่าสะดวกกับสีสันการเที่ยวภาคตะวันออกในช่วง Green Season และลานตากับสินค้าท่องเที่ยว5 Must Do in Thailand ด้วยและมีทั้งกินเที่ยวชอบชมดนตรีเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะภายในงานเราจะชี้พิกัดให้สีพิกัดที่สามารถตรงเข้าไปเช็คอินได้เลยพิกัดที่1ก็เป็นยุทธนาวีภาคตะวันออกของไทยเป็นการสร้างความอลังการย้อนให้ชมความยิ่งใหญ่ของสายน้ำที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าภูมิใจและพาดำดิ่งสู่ห้วงเวลาแห่งมรดกความล้ำค่าผ่านเทคนิคแสงสีเสียงหรือ Light and Sound ในการจำลองขบวนยุพยุหยาตราทางชลพระราชพิธีและศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในโลกพิกัดที่2เป็นการไปชมประติมากรรมแสงทรงหยดน้ำชมความงามทางทัศนศิลป์ผลงานของคนไทยที่ได้เฉิดฉายอยู่ในเทศกาลแสงระดับโลกหรือวีวิทวิทซิดนีย์2025ที่ออสเตรเลียพิกัดที่3ไปสนุกกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานตั้งแต่วันนี้นะคะวันเสาร์ที่29สิงหาคมก็จะมีศิลปินทัศน์กิตติทัศน์แก้วอุทัยจากเพลงเอกซีซั่น1แล้วก็วันที่30วันอาทิตย์นะคะก็แฟนคลับลีโออาทิตย์จากรายการไมหมุดนี่ก็มีนัดมาพบกันแล้วก็ยังมีการแสดงของกองดุยางฐานเรือทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยผสมผสานอยู่ด้วยพิกัดสุดท้ายพิกัดที่4ไปช็อปดีลท่องเที่ยวราคาพิเศษจากผู้ประกอบการในภาคตะวันออกที่ยกทับทั้งเรื่องของแพ็กเกจห้องพักและก็เรื่องของความอร่อยของดีของเด็ดภาคตะวันออกทั้ง9จังหวัดมาไว้ในงานนี้ก็อย่าลืมเมนูแนะนำอย่างเช่นไปรองรับประทานของอร่อยของสวนแก้วคูณนครนายกไอติมมะระว้าหอมสมุทรปราการแจงร้อนแม่นิพาหรือสินค้าจากอ่างศิลาชลบุรีและก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายในงานนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนรับปองแทนส่วนลด100บาทก็สามารถที่จะได้สิทธิ์นี้แล้วนะคะหรือจะลองเข้าไปบอกว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวไปลงสถานีโรงเรียนในเรือแล้วก็ออกหมายเลข1นะคะหรือจะใครไปแล้วไม่หลงก็โทร11672ถามได้นะคะต่อจากเรื่องการเช็คอินพักกายพักใจที่ปรักสมุทรปราการมาต่อกันด้วย4วิธีพักกายพักใจพักให้เป็นแล้วร่างกายจะสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีเริ่มที่พักให้เป็นวันหยุดไม่จำเป็นต้องไปเดินทำกิจกรรมเสมอไปเพราะการได้หยุดพักไม่ได้แปลว่าขี้เกียจแต่แปลว่าการวางงานวางมือถือแล้วก็ให้เวลากับตัวเองก็จะมี4วิธีมาแนะนำหนึ่งก็คืออนุญาตให้ตัวเองได้พักนั่นก็คือหยุดความกังวลใจและให้เวลาร่างกายกับสมองได้พักผ่อนอย่างแท้จริง2ออกไปเปลี่ยนบรรยากาศคือพาตัวเองไปพบสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเพื่อลดความเครียดกับที่สะสมอยู่3ก็คือเติมความสุขกับคนรอบข้างโดยใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเพื่อสร้างพลังใจที่ดี4ก็คือให้เวลากับสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเช่นการทำงานอดิเรกการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบเพื่อหาความสุขส่วนตัวเพราะทุกการพักไม่ได้แปลว่าขี้เกียจแต่เป็นการเติมพลังกายเติมพลังใจหรือชาร์จพลังให้พร้อมกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่อยากมีแล้วก็ทำให้สุขภาพดีได้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ง่ายแต่ก็ต้องรีบทำกันนะคะมาต่อที่ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เขาได้เดินหน้าจัดโครงการส่งเสริมการตลาดพร้อมแจกโชคสุดฟินลุ้นบินลัดฟ้าให้ผู้โดยสารเพียงใช้จ่ายหรือซื้อสินค้าภายในสนามบิน5แห่งของ AOT ก็จะมีดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่นะคะซื้อครบ500บาทเขาจะมีให้ได้ลุ้นรับรางวัลจัดเป็นธีมที่เรียกว่าเสน่ห์ไทยหรือ Charm of Thailand ช้อปบินฟินลุ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายและก็สร้างสีสันการเดินทางรวมไปถึงการสร้างระบบนิเวศเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสนามบินและจะได้นำพาสนามบินของไทยก้าวไปสู่ World Class Aviation Hub ด้วยหรือการเป็นศูนย์กลางการบินของโลกระดับ World Class สำหรับแคมเปญเสน่ห์ไทยที่จัดช้อปบินฟินลุ้นเมื่อผู้โดยสารใช้จ่ายหรือซื้อสินค้าในสนามบินทั้ง5

0: แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้นะคะซื้อครบ500 บาทขึ้นไปเขาจะมีร้านค้าต่างๆภายในสนามบินแต่ละแห่งกับสายการบินเนี่ยมอบสิทธิ์ให้ก็คือพอซื้อครบ500 บาทก็จะได้ลุ้นรับรางวัลเป็นคูปองเงินสดทันทีแล้วก็ยังมีคูปองลุ้นตั๋วรางวัลบินไปกลับฟรีในเส้นทางบินในประเทศนะคะเมื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าภายในท่าอากาศยานครบ3,500 บาทด้วยกันโครงการนี้เป็นการต่อยอดเชิงยุทธศาสตร์เรื่องพฤติกรรมของผู้โดยสารที่จะนำมาสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยสำหรับกิจกรรมเขาได้จัด2 รอบรอบที่1ก็คือจัดวันนี้ไปจนถึงวันที่10 กันยายนรอบที่2เขาจะเริ่มจัดวันที่28 กันยายนถึง12 ตุลาคมรอบละประมาณ15 วันก็ทำให้บรรยากาศการค้าขายภายในสนามบินคึกคักมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่เปิดกว้างมากขึ้นสำหรับท่าอากาศยานไทยของประเทศเรานะคะหลังจากที่ผ่านมาก็มีเรื่องคอมเพนต่อว่ากันถึงเรื่องพวกการเช็คอินเข้าเมืองที่แออัดนะคะตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขในหลายส่วนด้วยมาที่อีกข่าวนึงเป็นข่าวที่คุณชนินโทนวนิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนก็เปิดเผยว่าได้นำแบรนด์อาศัยชื่อแบรนด์นะคะอาศัยโฮเทลไปเปิดตัวโรงแรมใหม่แห่งแรกในชื่ออาศัยกามูด้าโคฟที่รัฐเซรางโงนะคะมาเลเซียก็เป็นโรงแรมไทยขนาด280 ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบและจะเปิดให้บริการตั้งแต่15 กันยายน 2569เป็นต้นไปมีความพิเศษเป็นลักษณะของที่พักไลฟ์สไตล์ราคาคุ้มค่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่าไลฟ์โลคอลทางดุสิตนี่เขาจะเน้นเรื่องของการเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นประสานเข้ากับธรรมชาติกิจกรรมการพักผ่อนวิถีชีวิตชุมชนและก็ออกแบบให้เป็นที่อยู่ที่มีประสบการณ์ให้ผู้เข้าพักได้รับรู้ถึงความหมายการเชื่อมโยงกับผู้คนและก็มีจุดขายที่โดดเด่นก็คืออยู่ติดกับปายาอินดาดิสคัฟเวอรี่เวทแลนด์นะคะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าขนาดใหญ่ถึง 1,111 เอเคอร์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พื้นถิ่นในระบบนิเวศน้ำจืดก็จะทำให้ได้สัมผัสเสน่ห์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและก็ยังมีสวนสนุกเป็นเวทแลนด์อาร์บอเรตัมเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาด90เอเคอร์มีสแปดมาเนียวอเตอร์พาร์คนะคะเป็นสวนน้ำขนาดใหญ่มีดิสคัฟเวอรี่พาร์คศูนย์รวมกิจกรรมกลางแจ้งและความบันเทิงของคนทุกวัยก็เรียกได้ว่าไทยไปปักธงในมาเลเซียก็จะสร้างความยิ่งใหญ่ได้อีกในระดับหนึ่งที่จะให้รายได้จากต่างประเทศกับการทำธุรกิจโรงแรมหรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามายังประเทศเราได้จากการไปลงทุนลักษณะดังกล่าวนี้สำหรับใครที่ไปเที่ยวมาเลเซียจะลองไปพักผ่อนและเช็คอินพักโรงแรมนี้ก็ได้นะคะก็คืออาศัยกามูด้าโคฟรัสเลงออยู่ในเขตไม่ไกลจากกัวลาลัมเปอร์นะคะสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือเข้าไปฟังออนไลน์ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือจะเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 และเข้าไปติดตามอ่านข่าวทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ Blogger Guru ทัวซ่าและในเพจ Facebook เพนรุ่งใหญ่3 เสนแล้วทุกคนในรายการพร้อมที่จะนำข้อมูลดีๆมาอัปเดตให้กับท่านผู้ฟังอย่างสม่ำเสมอสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพนรุ่งใหญ่3เสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24 ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365 วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วคาดว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้หน่วยกู้ภัยของจีนสามารถเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบญี่ปุ่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศเย็นนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาคาดเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วพร้อมเร่งประเมินโครงสร้างเพื่อดับเพลิงด้านใน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 2:00 นถึง 5:00 นที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นทางเจ้าของโครงการคาดการว่าอาจเกิดจากแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในร้านค้าแม้ทางอาคารจะมีระบบตัดกระแสไฟฟ้าในเวลา 20:00 นแล้วก็ตามส่วนกรณีปรากฏภาพระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในอาคารไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็นต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบความชัดเจนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กอายุราว20ปีเนื้อที่ประมาณ4ไร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความร้อนสูงจนเกิดการยุบตัวลงมาด้านในอาคารขณะนี้ยังคงเหลือจุดที่คุกรุ่นอยู่ภายในอีกประมาณ2จุดแต่การเข้าถึงต้นเพลิงเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและโครงสร้างที่ไม่มั่นคงกรุงเทพมหานครจึงเน้นย้ำนโยบายสูงสุดคือต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยโดยใช้วิธีฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อควบคุมอุณหภูมิจากด้านนอกขณะเดียวกันนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้ามาวิเคราะห์สารเคมีในพื้นที่เกิดเหตุ
2: แต่ตอนนี้ก็ยังมีจุดที่ยังมีความร้อนอยู่ด้านในสักสองจุดมั้งที่ยังมีการคุแล้วก็ยังมีควันออกมาอยู่แต่ตอนนี้ก็คือต้องหาทางที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปดับที่จุดต้นเหตุถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการคุแล้วก็มีควันแต่ว่าคงต้องไปด้วยความระมัดระวังเพราะเรายังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเสถียรภาพของโครงสร้างอยู่ตรงไหนแต่เข้าที่ดูเนี่ยเข้าใจว่ามันลามค่อนข้างเร็วแล้ววัสดุอุปกรณ์ข้างในเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกไอ้แบตเตอรี่ต่างๆอุปกรณ์มือถือเนี่ยซึ่งมันก็ลุกลามเร็วแล้วก็มีก๊าซความพิษด้วยอีกอย่างนึงที่กังวลเช้านี้คือเรื่องควันที่ยังมีคลุกรุ่นอยู่ก็บริเวณที่ได้รับผลกระทบนี่ก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ใต้ลมตอนนี้ลมไปทางทิศเหนือก็คือมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองมันประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็คงต้องใส่หน้ากากแล้วก็คนที่ไม่จำเป็นก็ขออย่าให้เข้ามาในพื้นที่นะ
1: สำหรับยอดผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีทั้งสิ้น10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครดับเพลิงและมีประชาชน1รายซึ่งล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4รายโดยมีอาสาสมัคร1รายที่มีอาการหนักจากการสูดดมควันพิษจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่อาจมีบางจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาควันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้จึงฝากเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพื้นที่พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังป้องกันการลักลอบขโมยสิ่งของภายในอาคารนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงจนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนพร้อมกันนี้ยังแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการ
3: คือตอนนี้เราควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ก็ยังมีมันเป็นจุดๆที่เป็นย่อมๆซึ่งมันยังเข้าไปไม่ได้เราถึงต้องเอาแบ็คโฮมาเคลียร์ทางเพื่อที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปฉีดน้ำให้ เพลิงดับโดยสงบได้แต่ยังไงก็ตามก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าห่วงว่ามันจะปะทุขึ้นไปพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนิดนึงเราก็คงจะต้องเร่งระดมฉีดน้ำให้มากที่สุดตอนนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้นะครับ
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยในวันนี้สามารถยื่นคำร้องได้ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเวลา 8:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้หลังยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหมายเลขโทรศัพท์022816117ในวันและเวลาราชการส่วนความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาออก1ช่องจราจรช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่แล้วหลังตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัย
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งความคืบหน้ากรณีเหตุดังกล่าวบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมดีขึ้นโดยรฟม.ร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระด้านวิศวกรรมโยธาได้ตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยด้านโครงสร้างผิวจราจรและอาคารใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวหรือเอียงตัวเพิ่มเติมมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการสัญจรจึงได้เริ่มทดลองเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกเพิ่มเติม1ช่องจราจรช่วงจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสภาพการจราจรก่อนพิจารณาเปิดเพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับงานแก้ไขน้ำรั่วซึมผู้รับจ้างยังคงปรับปรุงคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องโดยไม่พบการรั่วซึมของน้ำเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติโดยโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองซึ่งบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้
5: ถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชนเราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลา
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยซึ่งแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาส
7: ครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่านราธิวาสเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
6: นอกจากนี้ยังได้เตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว8โครงการงบประมาณรวม 15,000 ล้านบาทเป็นแผนพัฒนาระบบโลจิสติกการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบอาทิโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4056ช่วงเขากงสู่สุไหงโกลกเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจชายแดนให้สมบูรณ์โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดสุดโทรมหลังใช้งานมานานกว่า50ปีส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว12กิโลเมตร400เมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดยะลาเสนอแผนพัฒนาสนามกีฬาจารูโดยเสนอปรับปรุงสนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาในอนาคต
8: ที่สนามฟุตบอลจารูพัฒนาตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและผู้ใช้บริการหลังนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเตรียมที่จะเสนอของงบประมาณจำนวน50ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครยะลาโดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อนุมัติงบประมาณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสนามกีฬาและคนในพื้นที่อย่างมากนายมูนาดาหามิผู้ดูแลสถานที่กล่าวว่าสนามกีฬาแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า12ปีปัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและที่ผ่านมาเคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับงบประมาณปรับปรุงจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากมีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้ามาใช้บริการฝึกซ้อมเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำทางด้านผู้ใช้บริการกล่าวว่าสนามกีฬาจารูเป็นพื้นที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนหากได้รับการปรับปรุงจะช่วยเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยรวมถึงทำให้พื้นที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมและออกกำลังกายมากขึ้นทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสนามกีฬาผู้ใช้บริการเชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สำหรับฝึกซ้อมและทำกิจกรรมด้านกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกก้าวในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาหรือยะลาสปอร์ตซิตี้ในอนาคตอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน200,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วกว่า100,000,000 บาทและในส่วน200,000,000 บาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ negative list ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
5: แต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพรก.กู้เงิน400,000,000 200,000,000แรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน200,000,000ที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้น200,000,000ตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงฟื้นฟูอนุรักษ์พันปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย
11: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดชัยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศเป็นอันมากในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆกรมประมงได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการประมงหลายโครงการได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาที่นำเข้าพันธุ์ปลาจากต่างประเทศเช่นปลาจีนปลายี่สกปลาหมอเทศปลากระโฮดเทศและปลานวลจันทร์เทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดียทำให้ทรงตระหนักว่าอีกไม่นานพันปลาของไทยอาจสูญพันธุ์ได้จึงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูและอนุรักษ์ปลาหายากของไทยไว้กรมประมงได้สนองพระราชดำริจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยโดยเฉพาะปลาที่มีในกาบเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศเช่นปลานวลจันทร์ปลาคางเบือนปลาแก้มช้ำปลาหางไก่ปลาสร้อยปลาเสือปลาแมลงผู้โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงแล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อคืนความหลากหลายของชนิดปลาและรักษาสภาพความสมดุลทางธรรมชาติของแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและยังเพิ่มรายได้แก่ราษฎรอีกด้วยนอกจากการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยตามโครงการแล้ว รมประมงยังขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดอื่นๆเช่นกบเขียดอึ่งอ่างและกุ้งกล้ามกรามรวมกว่า57ชนิดเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำทั่วประเทศในโอกาสมหามงคลต่างๆเพื่อให้แพร่พันธุ์ขยายได้มากขึ้นนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในแหล่งน้ำของไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอาหารชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพแก่ประสบกนิกรไทยทั่วหน้าให้อยู่ดีกินดีมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมปรับลดขั้นตอนทางราชการเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน558ล้านบาทเพื่อนำไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โดยเร่งด่วนพร้อมได้ปรับปรุงเกณฑ์การเยียวยาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยฉับพลันดินโคลนถล่มหรือน้ำล้นตลิ่งแม้จะท่วมขังเป็นระยะเวลาไม่นานหรือไม่เกิน7วันแต่หากเกิดความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือหัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งครอบคลุมผู้ประสบภัยในภาพรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนกรณีมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลเห็นชอบมอบเงินช่วยเหลืออัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน5รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ปรับลดขั้นตอนระบบราชการเพื่อความรวดเร็วโดยยกเลิกขั้นตอนการทำประชาคมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั่วทั้งบริเวณและใช้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ทำเอกสารชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ให้เป็นภาระ
5: สิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่าเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทภาพรวมคือ 60,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดเป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท
13: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่ารัฐบาลได้ยกระดับรับมืออุทกภัยและมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ที่จะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงสุดโดยจัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ Risk Map ที่บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย11หน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถคาดการระบุจุดเสี่ยงภัยแล้งหรือน้ำท่วมซ่อมแซมเขื่อนที่ชำรุดและบริหารระบายน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยให้การแจ้งเตือนภัยการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงแก่ประชาชนเป็นไปอย่างเป็นระบบซึ่งจากการติดตามของคณะทำงานติดตามการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำในเดือนกันยายนนี้ว่าปริมาณการระบายน้ำจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่มีการระบายน้ำสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าสถานการณ์ในปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้แต่อาจมีน้ำขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งเท่านั้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากการที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คาดการในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟี้ยบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยังบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
14: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ตรวจวัดการไหลของแม่น้ำมูลโดยยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
15: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนยกระดับที่ดินทำกินและแก้ปัญหาหนี้สินมุ่งสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรไทย
16: นายสมคิดเชื้อคงกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ดินทำกินและข้อร้องเรียนของเกษตรกรอยู่ระหว่างการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอย่างเป็นระบบทั้งการปรับเปลี่ยนเอกสารสปก. 4/01 ไปสู่โฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นตลอดจนการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงสิทธิการเช่าที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเร่งรัดเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รังวัดด้วยการร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและนำเทคโนโลยีดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมาใช้เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิในที่ดินของตนเองอย่างรวดเร็วชัดเจนและเป็นธรรมนอกจากนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนากฎหมายปฏิรูปที่ดินฉบับใหม่เพื่อจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในเขตเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนโดยเสนอแนวทางการจัดทำพื้นที่ผ่อนปรนเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางมาตรการที่เข้มข้นในการคัดกรองเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนและช่วยเหลืออย่างตรงจุดตลอดจนประสานความร่วมมือข้ามกระทรวงในการส่งต่อและแก้ไขปัญหาอย่างตรงเป้าหมายเพื่อเร่งผลักดันนโยบายเชิงรุกให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่ดินทำกินที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
18: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
17: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
18: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: 12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยกู้ภัยของจีนเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยพบว่าสิ่งปลูกสร้างที่ด่านชายแดนแห่งนี้ถูกทำลายเกือบทั้งหมดและเหลือแต่เพียงซากปรักหักพังส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเกี่ยวกับการปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตเมื่อวานนี้ซึ่งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังทะเลสาบทานน้ำแข็งและความเสี่ยงดินถล่มรวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านภัยพิบัติพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินภารกิจกู้ภัยอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาและช่วยเหลือชาวจีนและชาวต่างชาติที่สูญหายทั้งหมดขณะที่ล่าสุดยอดผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งจีนและเนปาลรวมอยู่ที่เกือบ 2,500 รายในจำนวนนี้ราว540รายเป็นชาวต่างชาติและมียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเกือบ600รายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาสั่งการให้นายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีกลาโหมทำงานอย่างใกล้ชิดกับนางเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาและผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเข้าควบคุมน้ำมันสำรองในเวเนซุเอลาปริมาณกว่า 65,000 ล้านบาเรลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับผู้เสียภาษีชาวอเมริกันทั้งนี้สหรัฐและเวเนซุเอลาเจรจากันเป็นเวลาหลายสัปดาห์เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะให้บริษัทสัญชาติอเมริกันสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาในระยะยาวและรับประกันปริมาณน้ำมันดิบที่จะส่งไปยังสหรัฐขณะเดียวกันข้อตกลงดังกล่าวยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขยายบทบาทของสหรัฐในอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกกองทัพฟินแลนด์ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพสวีเดนจะเข้าร่วมการขออภัยค่ะจะเข้าร่วมภารกิจเฝ้าระวังและปกป้องดินแดนของฟินแลนด์ด้วยเครื่องบินขับไล่กริปเพนหรือและเรือรบคอร์เวตไปจนถึงอย่างน้อยช่วงสิ้นปีนี้พร้อมย้ำว่ายุทโธปกรณ์ของกองทัพสวีเดนจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเฝ้าระวังทางอากาศเป็นหลักซึ่งจะทำให้กองทัพฟินแลนด์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อรับมือการรุกล้ำดินแดนและเหตุการณ์ต่างๆด้านนายพอลจอห์นสันรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนกล่าวว่าสวีเดนตอบรับคำขอจากฟินแลนด์ที่ให้เสริมการป้องกันทางอากาศเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงที่เลวร้ายลงทั้งนี้ฟินแลนด์และอีกหลายประเทศต้องรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารที่รุกล้ำน่านฟ้าหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่าสงครามในยูเครนอาจลุกลามมาถึงพรมแดนของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ทางตอนเหนือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยว่าคดีหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 18,391 คดีลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 22,397 คดีซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเป็นคดีหลอกลวงถึงร้อยละ 91.5 ของจำนวนคดีทั้งหมดขณะเดียวกันมูลค่าความเสียหายคดีหลอกลวงในสิงคโปร์ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าการปราบปรามคดีหลอกลวงยังเป็นวาระสำคัญระดับชาติเนื่องจากถึงแม้สถานการณ์ภาพรวมจะดีขึ้นแต่จำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายที่พุ่งสูงยังคงน่ากังวลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืน Friday Night เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลซขาดลอย4-1เก็บชนะ2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จส่วนคืนนี้ยังมีลงสนามอีก4คู่ลิเวอร์พูลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บอร์นมัธพบเอเวอร์ตันโคเวนทรีพบฮัลซิตี้และท็อตแนมฮอตสเปอร์พบนิวคาสเซิลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิดศักราชใหม่ไทยลีก Rising the Game ยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานและยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าไทยลีกฤดูกาลนี้ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจเนื่องจากก่อตั้งมาครบ30ปีจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่มีผู้ชมในสนามไม่มีการถ่ายทอดสดและไม่มีผู้สนับสนุนจนพัฒนาไปสู่ลีกอาชีพที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงซึ่งปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกฟุตบอลที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดในอาเซียนและมีค่าสัมประสิทธิ์จาก AFC อยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับ3ของเอเชียตะวันออกรองเพียงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งอยู่ในอันดับ47ของโลก
19: แน่นอนเข้มข้นขึ้นแน่ปีนี้เนี่ยเราเปิดโควต้าต่างชาตินะนั่งคนเป็น10คนลงทะเบียน10คนเล่นอยู่ในสนาม7คนแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ลืมนักฟุตบอลไทยนะต้องบอกว่านักฟุตบอลไทยก็สำคัญเพราะว่าหลายคนอาจจะสู้กับนักฟุตบอลต่างชาติได้เลยเห็นได้ชัดในหลายๆทีมนะคะแล้วก็เรายังสร้างลีกอยู่ญี่ปุ่นขึ้นมาล้อให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้นักกีฬาที่เล่นในลีกเนี่ยไปต่อยอดสู่ทีมชาติได้แล้วก็แน่นอนสัมประสิทธิ์ของไทยลีกเองณวันนี้เนี่ยมูลค่าของไทยลีกเนี่ยน่าจะสูงสุดในอาเซียนแล้วก็สัมประสิทธิ์ของเราเนี่ยส่งผลให้เราเป็นที่3ในเอเชียตะวันออกรองจากที่1ก็คือญี่ปุ่นที่2เกาหลีใต้และที่3ไทย
16: สำหรับในฤดูกาลนี้มีสโมสรอาชีพเข้าร่วม103ทีมประกอบด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับญี่ปุ่นในวันนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเน้นไปที่การบล็อกการเซิร์ฟและการป้องกันซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬามีความพร้อมที่จะลงสนามพบกับญี่ปุ่น
20: นะตอนนี้ก็เรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ส่วนใหญ่พร้อมร่างกายของทดาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องให้รีคอเวอรี่ตามแผนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในการฝึกซ้อมวันนี้ก็นำเอาสิ่งที่คุยกันในที่ประชุมเนี่ยเพราะมันเป็นเกมแพลนนะครับเราเอามาใช้เพราะว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความเข้าใจในการเล่นบอลนะเวลาทามมิ่งนะแล้วก็แอคชั่นรีแอคชั่นของการเล่นในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้ก็โฟกัสไปว่าเราจะเล่นยังไงเราจะเสิร์ฟยังไงเราจะบล็อกยังไงเราจะดีเฟนซ์ยังไงเราจะเล่นแผนเกมการทั้งรับทั้งลุกเราจะเล่นยังไงแล้วก็ความเข้าใจด้วย
16: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:15 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันโดยนายดาโตะอามาจิตซิงกิว
2: ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยนายดาโตะอมจิตซิงกิวชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉือนชนะซาเวียแบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิงส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิง .or.th การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Olomouc 2026ณโอเมก้าสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองโอโลมอสสาธารณรัฐเช็กหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสุธาชินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคู่มือ17ของโลกแพ้ให้กับคู่ของรินเมนเดะกับมิซูสุทาเคยะคู่มือ97ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ3เกม7-11 11-7 51และ11-13คว้าตำแหน่งรองแชมป์มาครองงานแถลงข่าว Meet the Place Asian Game 2026ครั้งที่20รอบที่3นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่ร่วมวางเป้าหมายโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่งระยะสั้นทั้ง100และ200เมตรโดยบิวภูริพลบุญสอนมีลุ้นคว้าเหรียญทองในครั้งนี้โดยบิวภูริพลได้เปิดเผยถึงเป้าหมายของตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าตั้งเป้าทำเวลา100เมตรให้ได้ 9.8 วินาทีแต่จะไม่สร้างความกดดันให้ตัวเอง
21: ก็หลักก็มีเป็น100 200 110 100เมตรใช่ครับผมเพราะว่าแล้วก็ภาษาเมตรก็คือว่าหนักตั้งแต่100เมตร200เมตรก็ต้องลงอย่างละ3เดียวถือว่าแข็งมากก็ต้องเพราะงั้นก็ต้องดูสภาพร่างกายนะว่าพร้อมกับอีเวนท์ที่4หรือเปล่าครับแต่ก็หวังไว้ว่าอยากจะลงให้ครบอีเวนท์ครับก็หวังไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนเราก็คิดว่าคู่แข่งเราก็น่าจะแข็งพอสมควรน่าจะผ่านดันเราให้ไปอาจจะ98ได้ก็หวังไว้เหมือนกันแต่ก็จะไม่กดดันเองครับ
2: ส่วนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยมั่นใจคว้า 1-2 เหรียญแม้นักกีฬาหลักอย่างวิวกุลวุฒิวิทิศสารรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัวรานุเคราะห์มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เชื่อว่าจะฟิตสมบูรณ์ทันการแข่งขันพร้อมได้แรงหนุนจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงจากศึกชิงแชมป์โลก2026ด้านเทนนิสตั้งเป้าการันตีเหรียญรางวัลนำโดยนักกีฬามือท็อป100ของโลกได้แก่ลัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วและปัตยาอิสโรขณะที่ซอฟเทนนิสตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส่วนเบสบอลตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายและซอฟต์บอลตั้งเป้าจบอันดับ6จากทั้งหมด8ทีมปริมพัฒน์สอนการรายงาน
22: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
23: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
22: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
25: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
24: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
26: เอ๊ะ
1: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิ ต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรและเวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรและเวลา 3:07 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที

0: ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจเป็นเรื่องสำคัญการวางแผนและใช้เวลาว่างอย่างมีสติไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนแต่ยังสามารถเติมพลังใจและสร้างความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของเราเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับดังนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรต้องใช้ทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในสถานการณ์สภาพสังคมในปัจจุบันหลายครั้งเรามักใช้เวลาว่างโดยไม่ได้วางแผนเช่นนั่งเล่นโทรศัพท์เช็คโซเชียลมีเดียหรือทำงานบางอย่างแบบเร่งรีบซึ่งอาจไม่ช่วยให้จิตใจได้พักอย่างแท้จริงการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจช่วยให้สมองและอารมณ์ได้รีเซ็ตลดความเครียดและสร้างความสุขจากกิจกรรมที่ให้คุณค่าต่อชีวิตสำหรับช่วงเวลาชีวิตที่เปลี่ยนไปหากเรารู้จักใช้เวลาเหลือเฟือที่มีประโยชน์จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเติมพลังให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงแถมชีวิตมีความหมายไม่เสียเปล่าหลายคนว่างแล้วเครียดเพราะกลัวการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรารู้จักบริหารจัดสรรเวลาให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะรู้รอบและเป็นโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เป็นคนที่มีคุณค่าให้เราได้ทำยามว่างทั้งสนุกและมีประโยชน์อีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับการวางแผนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้นเราควรเริ่มจากสิ่งที่เราอยากทำต้องรู้แน่ชัดว่าจะทำอะไรตอนไหนถึงจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดสิ่งแรกที่ต้องคิดคือเราต้องลงมือทำอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่ารอคอยแรงบันดาลใจหรือรอใครมาแนะนำต้องคิดและวางแผนเองว่าอยากทำอะไรเมื่อไหร่ต่อมาให้ตัดสินใจว่าสิ่งไหนที่มีคุณค่าสำหรับเราจริงๆแล้วการพักผ่อนหย่อนใจนั่งนอนเพื่อชาร์จแบตหรือคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ถ้าทำแล้วชีวิตเราดีขึ้นและสามารถทำให้เรามีความสุขสบายใจขึ้นอย่าจำกัดความมีคุณค่ามีประโยชน์ไว้แค่กรอบเดิมๆจงจดสิ่งที่อยากทำยามว่างออกมาจะเรียงลำดับยังไงก็ตามใจชอบนะครับหรือมองว่าทุกกิจกรรมสำคัญเท่ากันก็ได้แล้วแต่เราเลยครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถจดไดอารี่เล่าชีวิตที่เป็นอยู่รวมถึงชีวิตที่อยากเป็นเขียนไปด้วยว่ายามว่างทำอะไรบ้างเป็นเหมือนการสำรวจตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ทำไปยังอยากทำสิ่งนั้นต่อไปหรือเปล่าทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าอยากทำอะไรในยามว่างก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วครับ ท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกวิธีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อจะค้นพบด้านแปลกใหม่และน่าสนใจของตัวเองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วออกเดินทางค้นหาตัวเองให้ได้เติบโตเราจะไม่รู้สึกเบื่อ

0: ายอย่างแน่นอนเพราะมีอะไรใหม่ๆให้ท้าทายสมองและเสริมสร้างความรู้กิจกรรมก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนที่น่าลองก็เช่นลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่อยากทำมาตั้งแต่นานแต่ผัดวันมาตลอดโดยเฉพาะด้วยข้ออ้างที่ว่าไม่มีเวลาทำกิจกรรมสุดที่รักที่เคยทำตลอดเมื่อ10ปีก่อนแต่ห่างไปเพราะภาระหน้าที่คราวนี้ถึงเวลาปัดฝุ่นออกเดินค้นหาตัวเองอีกครั้งแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินแต่ขอให้เริ่มทำอย่างมีความสุขสนุกสนานเหมือนกับทำความรู้จักกันอีกครั้งท่านผู้ฟังครับการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นการลงทุนในสุขภาพจิตและสุขภาพในชีวิตประจำวันการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมปิดสิ่งรบกวนและเชื่อมต่อกับตัวเองและคนรอบข้างช่วยให้ชีวิตมีสมดุลและคุณค่ามากขึ้นครับจบบทความประจำวันเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
2: คาร์ฟอร์ไลฟ
1: ์โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life ครับทุกวันเสาร์ครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็เป็นประจำทุกวันเสาร์ครับมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์กันก็อยู่กับผมอุเทนพรหมบรรจัยพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชอาจารย์ปุ๊กแว่นชายสุวรรณสวัสดีทั้งสองท่านครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๊กสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
5: ครับสวัสดีครับ
3: ก็ช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในงานบรรยากาศของบิ๊กมอเตอร์เซลอยู่นะครับพี่ต้น
4: ครับผมซื้อแลกแจกแถมกันอยู่ที่ใบแขกบางนาครับแล้วสองวันวันนี้วันเสาร์แล้วก็พรุ่งนี้ปิดท้ายกันอีกวันนึงนะครับ
3: เดี๋ยวมาอัปเดตกันในช่วงหลังนะครับแล้วแต่ก็เมื่อวานเนี่ยอาจารย์ปุ๊กให้ข้อมูลเรื่องรถแข่งเมื่อวานแล้วก็ไปลื้อ Car for Life เบอร์145นะอาจารย์
5: ใช่คร
3: ับ ก็ได้เห็นผู้สนับสนุนหลายท่านที่เข้ามาอธิบายโอ้โหไปเห็นโรงงานโชคเบื้องหลังทำโชคด้วยครับอาจารย
4: ์ครับ
3: ก็ถือว่าก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะบางอย่างก็เราก็พูดในรายการไม่ได้แต่พี่ๆก็ให้คำแนะนำดีเหมือนกันอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นมาตรฐานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาว่ากันแต่ที่สิ่งที่พี่ต้นไปทดสอบมาก็คืออีซู 2.2 ครับพี่ต้น
4: ครับ 2.2 ครับ
3: 2.2 ที่ไปทดสอบมากับพี่อะไรนะพี่นั่งไปใครนะครับพี
4: ่อ๋อผมนั่งอยู่กับพี่มะปางคู่แข่งมอเตอร์ลิง32ปีในวงการสื่อรถยนต์ถือว่าเป็นรายการวิทยุที่เรียกว่าเก่าสุดแล้ว
3: คู่แข่งมอเตอร์ลิงเนี่ยเคยจัดที่97เลยนะตอนกลางคืน
4: ครับครับ
3: คู่แข่งมอเตอร์ลิงเนี่ยแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างพี่ต้นแล้วมีบรรยากาศที่นั่งเป็นยังไงบ้างแล้วไปทดสอบพี่ต้นทดสอบรุ่นไหนตัวไหน
4: คืออย่างนี้ครับ G test เนี่ยจัดการทดสอบของน้ำมันดีเซลนะ B20 B มาจากไบโอเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ก็มี2ครั้งครั้งแรกเลยนะฮะไปจังหวัดราชบุรีนะครับแต่จังหวัดตอนนั้นน่ะผมติดไปไหนกับพี่ก๊อตนะมีสัมภาษณ์ไทยพัฒนาประกันภัยจังหวัดอยุธยา
3: อยุธยาครับ
4: ใช่ผมก็เลยขอขึ้นมาอีกทริปนึงนะฮะทริปนี้ก็จังหวัดได้ก็โอเคก็ขับรถจากกรีเพชรวิภาวดีนะติดกับเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยนะครับก็ขับไปที่จังหวัดจันทบุรีแต่จันทบุรีเนี่ยไม่ได้เห็นตัวเมืองเลยนะไปที่หาดเจ้าหลาวนะครับหาดเจ้าหลาวก็เป็นเพิ่งจะรู้ครับว่าหาดเจ้าหลาวจันทบุรีเนี่ยเดี๋ยวนี้มีรีสอร์ทเล็กน้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับเวลาเราพักผ่อนเนี่ยเราสมัยลูกสาวตัวเล็กๆเนี่ยก็จะมาบางแสนล่ะแต่พัทยาเนี่ยมีแต่ฝรั่งเขาจะไปนาจอมเทียนนะครับตอนหลังก็จะไประยองกันนะครับนั้นระยองพื้นที่ของทหารเรือเนี่ยมีหาดนางรำบ้างมีอะไรบ้างก็จะอยู่แถวระยองค่อนข้างเยอะนะครับแบบไม่พิมพ์แต่จันทบุรีถ้ามาก็อาจจะมาในตัวเมืองทะเลจันเนี่ยน้อยครั้งที่จะได้ผ่านนะครับวันนี้เนี่ยไปอัปเดตสถานที่โอ้โหปรากฏว่าเส้นทางของจันทบุรีเนี่ยนอกจากอาหารทะเลซีฟู้ดอร่อยแล้วนะก็ยังมีทะเลที่สวยงามแล้วก็นักท่องเที่ยวที่คนเป็นคนในพื้นที่อ่ะน้ำใจคำนี้คนในพื้นที่อ่ะที่เขาเที่ยวกันก็ไม่น้อยทีเดียวถือว่าเยอะเลยผมก็ไปอัปเดตหาเจ้าหลาว่าโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยความทันสมัยถนนเลียบทะเลหรือว่ารีสอร์ทโรงแรมถูกก็มีแพงก็เยอะนะครับแล้วก็ป้ายติดว่าห้องว่าง399ก็มี500ก็มี400ก็มีจนถึงเป็นพันก็เยอะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการท่องเที่ยวในพื้นถิ่นนะครับแล้วก็ของสีเพชรเองเนี่ยขับรถมาเนี่ยเขาก็อธิบายว่าน้ำมันที่เติมเนี่ยเป็น B20 อยู่แล้วนะครับขับมาแล้วก็ขับกลับลุกขึ้นก็กลับมาแล้วก็มาเติมน้ำมันอยู่ใกล้ๆกับไทย PBS นะครับเติมน้ำมันปั๊มปตท.ตรงก่อนถึงโซนสอนตำรวจนะครับวิ่งรามอินทราผ่านหน้าบ้านผมมานี่แหละนะครับพอถึงแยกวงเวียนก็วงเวียนบางเขนก็ข้ามไปถึงแยกหลักสี่ก็เลี้ยวซ้ายปั๊มปตท.ตัวแรกเลย นะครับก็มีค่าอัตราการสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ของ GPS เองเนี่ยนะฮะก็มีเครื่องมือนะฮะที่จะเสียบปลั๊กที่จะรายงานบอกว่าตลอดการขับมา550 กิโลเมตรเนี่ยนะฮะเครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้างก็ถือว่าทำงานได้ละเอียดนะครับ
2: ครับครับ
4: แล้วก็วันนี้
2: คร
4: ต้
2: ั
4: อ
2: บ
4: งยอมรับว่าน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ย B20เนี่ยจะเอาคำพูดปีที่แล้วมาพูดก็ไม่ได้จะเอาคำพูดมา3 ปีที่แล้วมาพูดก็ไม่ได้เนื่องจาก B20 วันนี้มันเป็นน้ำมันยูโร5แล้วนะครับแล้วก็ B20 ที่เห็นเยอะๆนะฮะเข้าเทคก็เริ่มเห็นแล้วนะครับแต่ของบางจากกับปตท.เยอะ PT ก็เยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนต่างของน้ำมันเนี่ยส่วนต่างลิตรละ5 บาทวันนี้เราเติมดีเซลลิตรหนึ่ง38 บาทนะครับของตัวไบโอเองก็32 บาทความจริงแล้วน้ำมันไบโอดีเซลอ่ะต้นทุนแพงกว่าน้ำมันดีเซลปกตินะที่เราเรียกว่าเป็นฟอสซิลดีเซลเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตัวไบโอนะครับราคาน้ำมันพืชถ้าเราเป็นผู้ชายก็ไปจ่ายตลาดเองนะซื้อน้ำมันพืชมาทอดไข่ผัดอะไรเนี่ยนะฮะลิตรหนึ่งนะ60-70 บาทเลยนะเดี๋ยวนี้นะฮะก็เลยทำให้ต้นทุนเนี่ยมันสูงขึ้นแพงขึ้นแต่รัฐบาลเองเนี่ยผมก็ต้องใช้คำนี้ว่าก็ให้ความสำคัญตั้งแต่พระราชดำริของสมัยรัชกาลที่ 9ที่จะเอาทางผลิตผลการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สโซฮอลที่มาจากมันสำปะหลังมาจากอ้อยโมลาดนะฮะที่ทําน้ําตาลทําเหล้านี่แหละนะฮะออกมาเป็นตัวแก๊สโซฮอลก็ผสมไปแล้วเราก็ได้ใช้เป็นอีก็คือตัวเอทานอลเติมเข้าไปในเบนซินผสมมา20%เรียกว่าแก๊สโซฮอลแล้วก็เรียกแก๊สโซฮอล95บ้างE20 บ้างอะไรบ้างและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะแน่นอนครับต้องเป็นเรื่องของน้ำมันปาล์มปัตตานีเราเนี่ยก็ไปอุดหนุนน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันที่อยู่ในการปรุงอาหารเรานี่แหละฮะเอามาผสมอยู่กับน้ำมันดีเซลในสัดส่วน20%ก็ยังเป็นดีเซลฟอสซิลอีก80%แล้วก็บริษัทรถยนต์เองเนี่ยนะฮะเมื่อทำการผสมแล้วก็ผ่านการวิจัย1-2-3-4-5ผ่านการทดลองใช้1-2-3-4-5นะครับแล้วก็สารที่เพิ่มคุณภาพของตัวน้ำมันดีเซลอยู่เนี่ยก็ยังคงเป็นปกติเช่นสมมติปตท.เขาใช้ชื่อว่าสาร friction modifier เขาก็ยังผสมสารตัวนั้นอยู
3: ่
4: ผมก็บอกว่าแล้วทีเนี้ยไอ้ตัวเนื้อน้ำมันเนี่ยเราในก่อนขับเนี่ยก็จะมีการพูดคุยสอบถามนะครับแล้วก็ถามวิศวกรเชิงลึกเลยว่าไอ้ตัวสารซีเทนเนี่ยที่อยู่ในน้ำมันดีเซลเนี่ยมันก็มีปัญหาไหมในการที่สันดาปเพราะว่ามีไบโอไป20%เขาก็บอกเนี่ยไม่มีปัญหาซีเทนก็ยังซีเทนปกติอันนี้ยังไม่ได้ทดสอบเลยถามตั้งแต่ห้องคิวเอเอะนะฮะเจอข่าวอะไรครับอะไรก็เชิงลึกอยู่แล้วนะถามแทนท่านผู้ฟังอยู่แล้วนะครับถามว่าในกองโซล่านะฮะบ้านเราในกองโซล่าเนี่ยกองโซล่าเนี่ยต้องเผื่อมันมีน้ำอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไบโอเนี่ยเติมในเซลล์แล้วมันจะไปควบรวมกับน้ำไหมเขาก็ตอบว่าไม่ควบครับยังไงน้ำก็ยังหนักกว่าน้ำมันดีเซลเอามาชั่งเลยฮะชั่งตวงวัดใน1 กิโลกรัมน้ำก็เยอะกว่าเพราะน้ำจะอยู่ข้างล่างนะครับดีเซลจะลอยอยู่ข้างบนนะครับนั้นไอตัวปั๊มแยกอ่ะในการกดน้ำก็ยังเป็นน้ำปกติมันควบรวมไม่ได้มันไม่รวมกันนะฮะยังไงน้ำมันก็เป็นเนื้อน้ำมันอ่ะเราก็โล่งใจเพราะว่าในการเติมเนี่ยมันก็เดินการสันดาปด้วยดีเซลปกตินะถัดมาผมก็บอกว่าทีเนี้ยเวลาเราเติมน้ำมันไม่เต็มถังจอดอยู่นานเดือนสตาร์ทสักครั้งหนึ่งไอ้เนื้อน้ำมันเนี่ยที่อยู่ในถังน้ำมันเนี่ยกับมีอากาศที่อยู่ในความชื้นเนี่ยมันจะควบรวมกันได้ไหมเขาตอบอันนี้สำคัญที่สุดเมื่อเราใช้รถทุกวันนะฮะวันเว้นวันสตาร์ทต้องเติมไบโอถึงจะคุ้มสุดนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เลยนานๆจอดทิ้งอันเนี้ยต้องหลีกเลี่ยงไบโอแล้วเพราะว่าอากาศที่อยู่ในถังน้ำมันเนี่ยที่อยู่เหนือน้ำมันอันเนี้ยมันจะมีความชื้นเยอะแล้วความชื้นเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งอะไรที่มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยกับความชื้นเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันอ๋อโอเคเราก็ได้บทสรุปละนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องให้อาจารย์ปุ๊กอธิบายต่อว่าที่ผ่านมาอาจารย์ปุ๊กได้ซ่อมหัวฉีดนะครับได้ดูว่าระบบเทอร์โบระบบสันดาปนะครับถ้าเป็นไบโอเนี่ยน้ำมันจะเป็นสีแดงถ้าเป็นดีเซลเพียวเนี่ยน้ำมันจะเป็นสีเหลืองอัมพันนะครับสีเหลืองอ่ะสีแม่โขงอ่ะ
3: กำลังจะถามอาจารย์อย่างนี้ครับพี่ต้นว่าคือยุคก่อนเนาะตอนอันนี้ย้อนไปยุคก่อนคนไม่มั่นใจในเรื่องตัวB20 เพราะว่ากลัวว่าจะทำให้ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในรถยนต์พังบ้างแต่อาจารย์ปุ๊กเนี่ยต้องถามอาจารย์ปุ๊กอย่างนี้ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนดูแลรถรุ่นปีใหม่ๆนะครับรุ่นปีใหม่แล้วอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเอาออกมารองรับในตัว B20 อย่างครับอาจารย์ที่อาจารย์เคยรื้อเคยถอดที่เห็นทั้งหมดครับอาจารย์แล้วสามารถใช้ได้ยังไง
5: ก็ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็เรื่องของชิงระบบเชื้อเพลิงได้มีการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้นะครับแต่อย่าไปผสมเองนะครับน้ำมันเห็นตามข่าวที่ชอบไปผสมเองเติมดีเซลเท่านี้น้ำมันเติมเท่านี้คืออันนี้เป็นความเสี่ยงสำหรับเรื่องของรถรุ่นใหม่ๆที่มีระยะเคลียร์แลนซ์ของเรื่องหัวฉีด
3: ครับ
5: ชิดมากอย่างเช่นในกรณีที่เคยเจอก็คือการเติมน้ำมันแล้วรถมีปัญหานะครับก็คืออันนั้นก็คือเป็นเรื่องของการผสมของน้ำเข้าไปอันนี้จะเกิดปัญหาซึ่งก็ไม่ได้เป็นทุกปั๊มคือก่อนหน้านั้นก็อาจจะยังรองรับบ้างไม่รองรับบ้างแต่โดยปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีของรถยนต์แล้วก็เรื่องของน้ำมันที่มีการพัฒนาขึ้นมาก็ทำให้สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าก่อนหน้านั้นใช่มีโอกาสที่บางรุ่นเติมได้บางรุ่นเติมไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันกับตระกูล E85 หรือ E20 ต่างๆที่ออกมาทุกคนก็กังวลว่าเติมได้ไหมใช้ได้ไหมเหตุผลก็คือว่าพวกท่อน้ำมันต่างๆจะทนได้ไหมส่วนเรื่องของเครื่องน้ำมัน B20 ท่อทางจะไม่เกิดปัญหานะครับแต่เพียงแต่ว่าระบบหัวฉีดปั๊มคอมมานด์เร็วอะไรต่างๆนี่ไม่เกิดปัญหาก็เรียกว่าใช้งานได้ดีครับ
3: ค่ะต้องถามอาจารย์อย่างนี้ว่ารถที่เหมาะที่สำหรับจะเติม B20 เนี่ยเมื่อกี้พี่ต้นก็บอกแล้วรถใช้งานทุกวันคราวนี้ปัญหาถ้าไม่ได้ใช้งานทุกวันแล้วจอดนานๆเนี่ยผลกระทบจาก B20 มันจะมีผลกับเรื่องน้ำมันบูดน้ำมันเน่ายังไงบ้างครับอาจารย
5: ์ครับก็มีโอกาสครับก็เรียกว่าถ้าใช้ทุกวันจะดีกว่านะครับว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ทุกวันแล้วก็เติมสลับได้นะครับเรียกว่าจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับก็แต่ว่าอย่าพยายามเติมไว้เยอะแล้วก็ทิ้งเราแบบไม่ได้ขับเป็นปีเลยบางคันเนี่ยก็ทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งขับครั้งหนึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับ
3: บอกสำหรับรถที่ใช้งานทุกวันนะครับอาจารย์
5: ใช่ครับ
3: แนะนำหน่อยรถที่จะเติม B20 ได้ต้องย้อนกลับไปปีไหนบ้างครับอาจารย์ต้องตั้งแต่ปีไหนขึ้นมาถึงอุปกรณ์จะรองรับที่อาจารย์จับรถรุ่นใหม่ๆต่างๆไอ้รุ่นใหม่ๆที่มาที่อาจารย์เนี่ยครับแนะนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหน่อยควรจะเป็นตั้งแต่ปีไหนขึ้นมาอุปกรณ์ถึงจะรองรับ
5: ก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันได้รองรับหมดแล้วนะครับค
3: ิ
5: ดว
3: ่
5: ารถที่เป็นคอมมอนเรลรวมถึงผมเรื่องของรถยนต์ที่ปรับปรุงนะครับแล้วก็น้ำมันต่างหากที่ปรับปรุงลงมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารถยนต์จะปรับปรุงว่าให้รองรับB20แต่ว่าส่วนผสมของน้ำมันที่มีการปรุงแต่งแล้วก็พัฒนาขึ้นมาทำให้ปัญหาไม่เกิดนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราอาจจะเคยเจอบ้างว่ามีปัญหาแต่ปัจจุบันนี้น้อยครับหรือแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะครับนอกจากว่าเติมผิดเท่านั้นเองดีเซลเติมเบนซินเติมอันนี้มีปัญหาแน่นอนครับ
3: ก็นี่แหละครับเป็นคำแนะนำจากอาจารย์และพี่ต้นนะครับที่ไปทดสอบมาด้วยตัวเองครับก
4: ็มีคู่มือครับพี่กร
3: ครับ
4: ผมมีคู่มือของรุ่นนะฮะของอีลูซูเองเนี่ยเขามีคู่มือให้กับผู้สื่อข่าวเลยนะครับถ้าไล่จากปัจจุบันเนี่ยรถที่เป็นยูโร5ยูโรไฟทั้งหมดอ่ะอันเนี้ยเติมได้เลยเนื่องจากหัวฉีดเนี่ยเป็นแรงดันที่250เมกะพาสคาลถือว่าสูงมากฉะนั้นเมื่อไหร่ที่อีซูลงสนามเนี่ยกินหมดแหละทุกแชมป์อ่ะเพราะแรงดันหัวฉีดอื่นไม่เท่าอีซูซูไงอีซูเนี่ยโอ้โหทั้งลงทางเรียบอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเรื่องของหัวฉีดนะครับหัวฉีดอีซูซูเองเนี่ยเขาไม่ได้มีแอดบูนะครับไม่ได้มีหัวฉีดที่5เหมือนโตโยต้าและวันนี้อีซูซูถึงแม้ว่าขายไทยยูโร5เขาก็ผลิตส่งออกออสเตรเลียเป็นยูโร6นะในการยกองศาฉีดเพิ่มเนี่ยนะฮะทุกๆ 4-500 กิโลเนี่ยเมื่อเริ่มมีขมเหลามาอยู่หน้าแคทาลิติกหน้า DPF อ่ะอีซูเขาจะมีโปรแกรมในการชะล้างโดยการฉีดองศาเพิ่มอ่ะอาจารย์ปุ๊กอธิบายเรื่องของความสำคัญของหน้าที่200เมกะพาสคาลของหัวฉีดอีซูอะไรอาจารย
3: ์เดี๋ยวนิดนึงพี่ต้นพอย้อนกลับไปผมนึกขึ้นได้เราเคยไปคุยกับผู้บริหารอีซูที่ตีเพชรเนาะผู้บริหารท่านก็ยืนยันว่าทุกรุ่นของอีซูเนี่ยใช้ B20 ได้มาตั้งนานแล้วนะครับพี่ต้น
4: คำว่าทุกรุ่นเนี่ยคือขายทุกรุ่นตั้งแต่รถใหญ่รถเล็กเลยแต่เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะตอบเนี่ยก่อนรุ่นปี2012ปีนี้ปี26
3: ปี
4: 12ก็รถ10ปีที่แล้วอะครับ
3: ครับ
4: 10ปีที่แล้วเนี่ยอีซูแนะนำบอกว่า มาตรฐานของรุ่นเก่าที่เป็นยูโร1ถึง3เนี่ยเปิดฝาถังนะสติ๊กเกอร์เบลดีเซลไม่มีเนี่ยเขาก็บอกว่าในการที่ไม่รองรับ B10 ถามเติมได้ไหมเนี่ยเติมได้แต่ต้องดูว่าท่อไหลกลับที่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเมื่อมัน25ปีไปแล้วเนี่ยสภาพมันยังดีอยู่ไหมกรองโซล่าเนี่ยยังดีอยู่ไหมท่อยางน้ำมันเนี่ยตั้งแต่ท่อมาเนี่ยปั๊มติ๊กมาเนี่ยยังดีอยู่ไหมเขาใช้คำนี้นะครับแล้วก็ใช้คำว่ามิลเซเว่นเนี่ยที่เป็นสเปคยูโร3เนี่ยนะครับอันเนี้ยที่บอกไม่รองรับ B20 เนี่ยคือเติมเนี่ยไม่แนะนำถ้าถามเติมได้ไหมก็เติมได้เมื่อสมัยนู้นแรงดันโลหิตอาจจะ150เมกะพาสคาล180อันนี้ก็แปลว่ารถเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยก็คือไม่แนะนำที่บอกว่าเติมได้ทุกรุ่นเนี่ยก็คือรุ่นที่ขายอยู่ในปัจจุบันว่าเติมได้เลยตั้งแต่รถเล็กรถใหญ่อธิบายคำนี้ทีนี้ไอ้หัวฉีดที่มันแดงดันสูงที่มันทำให้พลังของอีสูดได้มาเยอะแยะโดยที่ขมเหลน้อยอ่ะสแตนดาร์ดนะไม่ได้เป็นโมกล่องไม่ได้ไปรีแมปนะอาจารย์พูดถึงความสำคัญของตรงนี้หน่อยอาจารย
5: ์การปรับแรงดันที่สูงขึ้นก็หนึ่งทำให้น้ำมันฉีดเป็นฝอยมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะได้คือส่วนเสียเชื้อเพลิงได้น้อยก็เรียกว่าใช้ทุกอนุได้เต็มที่แล้วก็การเผาไหม้ได้ง่ายขึ้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยรถมันมีแรงม้าแรงบิดมากขึ้นโดยที่อันนี้คือถ้ามองในลักษณะคือการปรับจูนส่วนใหญ่ที่การปรับจูนในไฟต่างๆก็จะมีหนึ่งการยกหัวฉีดคือเพิ่มปริมาณการเชื้อเพลิงสองการจูนแรงดันก็เรียกว่าดันรางนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นก่อนวิศวกรของบริษัทได้กำหนดมาการปรับจูนในลักษณะนี้จะมีความเหมาะสมมากกว่าทุกย่านความถี่เรียกว่าถ้าเพรสเชอร์แรงดันสูงโอกาสที่การจะจ่ายเชื้อเพลิงก็มีสูงแล้วก็มีความแม่นยำได้สูงกำหนดได้แน่นอนเรียกว่าต่อให้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่มีความเรียกว่าไม่เหลวมากเนี่ยโอกาสที่พอเจอแรงดันสูงก็จะฉีดเป็นฝอยและจุดได้ง่ายนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าๆคิดว่าก่อนจะสตาร์ทต้องบอมเครื่องอะไรถึงจะขับออกไปได้แต่ปัจจุบันเนี่ยสตาร์ทตึ้งวิ่งไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอเรียกว่าการชดเชยการจ่ายเชื้อเพลิงของเทคโนโลยีปัจจุบันทำงานได้ดีกว่านะครับยิ่งหัวฉีดรุ่นใหม่ๆมีการปรับปรุงค่อนข้างดีนะครับการจ่ายเชื้อเพลิงก็มีความแม่นยำสูงนะครับด้วยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าปลายหัวฉีดมี5รูมี6รูแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราขึ้นเครื่องเทสเราจะเห็นว่าการฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอยเป็นละอองนะครับไม่เป็นเส้นเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็องศาการฉีดสำคัญคือองศาการฉีดกับหัวลูกสูบแล้วห้องของไหม้ได้มีการพัฒนาเพื่อที่จะให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แล้วก็ได้เกิดพลังการจุดระเบิดอีกอย่างหนึ่งคือการที่เครื่องยนต์จะวิ่งได้เราไม่ได้ใช้เอาความร้อนนะครับมาเพื่อให้เกิดพลังงานเรียกว่าเราเอาปฏิกิริยาความร้อนของเครื่องยนต์สันดาปมาทำมาแปลให้เป็นพลังงานกลนะครับเพื่อที่จะผลักดันลูกสูบให้ลงไปดังนั้นองศาการฉีดรวมถึงแรงดันเชื้อเพลิงก็จะมีผลในเรื่องการจุดระเบิดที่รุนแรงแล้วก็เหมาะสมการน็อกจะน้อยลงนะครับการน็อกการเขกเสียงเครื่องอ่ะถ้าเราจะได้ยินในกรณีถ้าเป็นรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆเนี่ยถ้าเกิดเราจูนแรงดันขึ้นมาเยอะจะได้ยินเสียงแกร๊กนะครับเสียงแกร๊กขึ้นมาแต่ว่าในลักษณะคือการจูนแบบเนี้ยของบริษัทการจ่ายเชื้อเพลิงที่แม่นยำแล้วก็เป็นฝอยเป็นละอองจะไม่มีเสียงแกร๊กนะครับก็เรียกว่าได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ทำให้รถสามารถใช้เชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็นต้องใส่มากแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของน้ำมันก็ทำให้จุดนี้ตอบสนองได้ดีกว่านะครับโอกาสที่จะสร้างแรงม้าแรงบิดก็แรงดันสูงอยู่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าพร้อมในการต่อยอดในการทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้นมาได้นะครับ
3: ครับก็เมื่อวานนี้ได้คุยกับพี่ต้นกับอาจารย์เนี่ยต้องต่อเนื่องไปกับในช่อง TikTok ของเรานะครับที่อาจารย์มาให้แนะนำเรื่องให้ความรู้แล้วก็พาดหัวไว้อย่าใช้คำแรงหน่อยแต่ปรึกษาทั้งสองท่านแล้วว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์เรียกลูกค้าแต่มาแชร์ประสบการณ์กันแต่เนี้ยแนะนำก่อนว่าของเรามีช่อง TikTok Car for Life เนี่ยครับคำแนะนำต่างๆของอาจารย์ปุ๊กหรือพี่ต้นเองเนี่ยต่อไปก็จะไปลงในช่อง TikTok นะครับแต่แม้กระทั่งตัว B20 เองเดี๋ยวก็จะทำ TikTok ที่พี่ต้นทำกราฟิกไว้แล้วก็จะไปทำลง TikTok ในช่อง Car for Life เพื่อเผยแพร่ความรู้ คืออย่างพี่ต้นก็บอกถูกแล้วไงคํานี้ที่ใช้มานานแล้วตั้งแต่ยุคไหนนะพี่ต้นที่คํานี้ที่
4: โอ
3: ใช
4: ้
3: ้มาย
4: ุคอาจารย์เล็กบุญมานาวาทองเลย
3: อืม
4: ครับอาจารย์เล็กก็พูดอยู่สามคำหนึ่งเนี่ยจัดรายการวิทยุเนี่ยไม่ได้เอาลูกค้าเข้าอูนะครับสองเนี่ยก็จะไม่เปิดเผยเบอร์โทรกับสถานที่อูอยู่ที่ไหนถามมาก็ไม่ตอบนะฮะสามเนี่ยเป็นวิทยาทานความรู้ที่จะแนะนำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรู้จักว่าการดูแลรักษารถยนต์การแก้ไขเบื้องต้นแนะนำให้กับช่างอย่าไปสุ่มสี่สุ่มห้าสมัยนั้นอาจารย์เล็กเนี่ยมีเสียบ OBD นะไม่ใช
3: ค
4: ่
3: รับ
4: ว่าเห็นอาการนี้จะรื้อตรงนั้นรื้อตรงนี้ไม่มีอาจารย์เล็กนี่จุดต่อจุดเลยนะครับอันนั้นก็เป็นยุคของสมัยเราฟังวิทยุยุคสมัยส่งจดหมายถามยุคสมัยส่งแฟกอะประมาณนั้นเลยนะจดหมายเดี๋ยวนี้เซิร์ช AI ได้เจอหมดทุกอย่างแล้วมันต่างกันไปต่างกัน
3: ค
4: ไป
3: รับแล้วเมื่อวานได้คุยอาจารย์ปุ๊กว่าคุยกับอาจารย์ปุ๊กว่าอาจารย์ทําไมไม่แนะนํารถรุ่นที่ตลาดทั่วไปอาจารย์ผมว่ารถตลาดคนหนึ่งก็ทําหมดแล้วเอาแบบนี้แหละ Porsche เบนรุ่นเบนใหม่ที่ไม่คือคือ
4: คร ร
3: ุ
4: ั
3: ่
4: บ
3: นเดินไปต้องแต่ว่านี่คือการให้ความรู้ได้แล้วก็แนะนําท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสื่อช่องทางออนไลน์ของเรา Car for Life ทั้ง YouTube
4: ค
3: แล
4: ร
3: ้ว
4: ัก บ
3: ็ F197 ของเราตบ5ของเราเนี่ยก็จะมีความรู้มีประสบการณ์ของอาจารย์ทั้งสองท่านกับพี่ต้นเองก็เป็นอาจารย์นะครับไปเดินข้
4: ค
3: ารง
4: ัน บ
3: อกนี่เขาเรียกอาจารย์กันหมดนะครับ
4: ครับ
3: พี่ต้นเราก็อาจ
4: ค
3: าร รย
4: ั
3: ์
4: บ
3: พวกก็เรียกหลายๆท่านก็เรียกอาจารย์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ที่เราไปรื้อไม่ใช่รื้อไปดูสมรรถนะของอุปกรณ์ที่อยู่ในรถรถแข่งเนี่ยก็
4: ครับ
3: หลายๆท่านก็มีความชื่นชมมานะครับ
4: ครับ
3: ก็อุปกรณ์ถือว่าดีเลยนะอาจารย์พี่ต้นเ
4: ค
3: ป็
4: ร
3: น
4: ับ
3: อุปกรณ์ในบ้านเราด้วยอุปกรณ์ในบ้านเราแต่ส่วนควบเนี่ยก็สั่งมาจากต่างประเทศของดีเลยแหละแต่ก่อนจะไป
4: คร
3: ถ
4: ั
3: ึ
4: บ
3: งจุดนั้นตามพี่ต้นอัปเดตบิ๊กมอเตอร์เซลหน่อยแบบแข่งขัน
4: คร รา ับ
3: คากันดูเดือดมากเลยพี่ต้นในตลาด
4: ค
3: ข
4: ร
3: อ
4: ัง บ
3: บิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ย
4: เดี๋ยวผมสรุปปิดท้ายไบโอก่อน
3: ได้คร
4: เ
3: ั
4: มื
3: บ
4: ่อ
3: เช
4: กี
3: ิ
4: ้
3: ญ
4: ค
3: คร
4: ุ
3: ั
4: ย
3: บ
4: กันยังไม่ได้ขับไปไหนเลยครับสรุปว่าเราขับไปกับ550 กิโลเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นได้สัมผัสมาเนี่ยคาร์ฟอร์ไลท์จะสรุปอะไรให้กับท่านท่านผู้ฟังบ้างนะครับผมก็เรียงเป็นก็ข้อไปเลยนะฮะหนึ่งเนี่ยประหยัดค่าน้ำมันทันทีไม่ว่าไบโอต้นทุนจะสูงกว่าแต่รัฐบาลเนี่ยใช้กลไกของกองทุนน้ำมันใช้กลไกในเรื่องของภาษีเข้ามาซับให้มีความต่าง5 บาทแต่สิ่งที่5 บาทผมก็ระบงเล็บว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้จริงใจอ่ะผมคํานี้เลยนะใครเอาคำนี้ไปใช้ก็ได้เพราะอะไร
5: ครับ
4: ถ้าเป็นโซฮอเนี่ยเขาบังคับทุกปั๊ม
3: อืม
4: แต่วันนี้เราถามว่า B20 จะไปเติมไหนจานต้นก็ยังหาไม่เจอเลยเอาง่ายๆเซิร์ชเข้าไปใน Google B20 ก็จะมองเห็นแค่แบงปั๊มเท่านั้นฉะนั้นรัฐบาลเองก็อยากขายดีเซล38 บาทอยู่ไม่ได้อยากขายลิตร32 บาทอย่างบ้านผมวชรพลเนี่ยตรงติดกับเขตสายไหมเนี่ยผมต้องถ่อไปเติมที่นั่นคําว่าถ่อไปคือมันถ้าขับไปมันง่ายเนาะถ้าเราอยู่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยการที่ถ่อไปมันต้องผ่านทุ่งสโหน่ทุ่งปักบุ้งกว่าจะถึงเนี่ยมันใช้เวลาไงเห็นไหมแล้วก็ถ้าไปทางกิโลเก้าเนี่ยนะฮะก่อนถึงแยกสวนสยามเนี่ยมีปั๊มบางจากตัวหนึ่งตรงนั้นผมก็จะไปเติมอยู่ตัวนั้นนะครับแล้วอย่างวิภาผมก็เพิ่งรู้ว่าตรงติดกับสโมสรตำรวจมีไบโอนะมี B20นะแต่ถ้ารอบชานเมืองเนี่ยมีทุกปั๊มแต่ถ้าไปในต่างจังหวัดแล้วก็แทบไม่มีคือนโยบายเหมือนให้ทดลองใช้อ่ะพี่กอดกับอาจารย์
5: ครับ
3: ค่ะ
4: ใช่ไหมที่ผมบอกเนี่ยถ้าเจ๋งจริงเดี๋ยวประกาศจะให้ทุกคนจ่ายไปเลยดิไม่ได้หมายทุกปั๊มมีนะที่พูดเนี่ยต้องเลือกบางปั๊มด้วยนะนี่คืออันดับแรกเลยนะฮะนี่เวลาเราขับไปจันทบุรีไหนเนาะไบโอเจอบ้างไม่เจอบ้างส่วนใหญ่จะไม่เจออาคำนี้เลยนะครับอันที่สองเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยฮะยูโร4หรือยูโร5เนี่ยรองรับได้ทั้งหมดเลยนะฮะทันทีอันที่สามเนี่ยระบบเชื้อเพลิงเนี่ยยังคงมีความแม่นยําสูงนะครับก็เรียกว่า250 เมกะพาสคาลถ้าเรียกเป็นบาร์ก็2,500 บาร์นะครับดังนั้นการควบคุมเนี่ยหัวฉีดไม่มีปัญหาอันที่สามเนี่ยเทอร์โบทำงานเนี่ยต่อมากับเครื่องยนต์เมื่อหัวฉีดที่ผสมแล้วน้ำมันเนี่ยผ่านถังน้ำมันมาผ่านปั๊มติ๊กมาผ่านกล่องโซล่ามาผ่านรางหัวฉีดแรงอัดสูงเข้าหัวฉีดจนไปถึงห้องสันดาปผ่านเทอร์โบเนี่ยนะครับอันเนี้ยถือว่ายังคงให้ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากน้ำมันดีเซลปกติอันนี้เชิงลึกเลยนะนะครับเมื่อการใช้งานจริงเนี่ยผมวิ่งไปกับ550 กิโลเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยถือว่าไม่ต่างจากเดิมผมขับได้13.8 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ด้วยคันอื่นเนี่ยรวมทั้งหมด10 คันเนี่ยก็พอกันต้องใช้คำนี้13-14 กิโลเมตรต่อลิตรคันไหนเร็วหน่อยก็12ปลายๆนั้นต่างกันนิดหน่อย นั่นแปลว่าในการเติมไบโอเนี่ยนะฮะถ้ามีใครบอกว่าเฮ้ยเติมแล้วมันจะเปลืองไม่จริงครับขึ้นอยู่กับเท้าคนขับนะครับถ้าขับเปลืองก็ถอดรองเท้าขับบ้างก็ดีนะครับเพราะคนเราเนี่ยขับอะไรที่มันแรงๆที่มันพังก็พังทุกคันแหละนะฮะขี่บัฟเฟโลก็ตายถ้าเท้าหนักขนาดนั้นนะฮะอ่ะถัดมาการใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของทางอ้อมอย่างที่บอกว่าไบโอเนี่ยเอา20%ส่วนต่างเนี่ยไปสนับสนุนในเรื่องของปาล์มนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกลไกของส่วนปาล์มก็ถือว่าช่วยได้โดยทางอ้อมอยู่แล้วเรื่องของ CO2 เนี่ยฮะอันนี้สําคัญมากค่าการสันดาปเนี่ยนะฮะองศาในการที่ฉีดเพิ่มเข้าเมาเนี่ยปกติดีเซลเนี่ยจะมีการยกองศาฉีดเพิ่มทุกๆ400-500กิโลเมตรแต่เมื่อใช้ไบโอแล้วเนี่ยเขาจะยืดเป็น600-700เมื่อ600-700นี่แปลว่าอะไรเขม่าฝุ่นอ่ะค่าโมเลกุลของมันเนี่ยเล็กกว่าทำให้แคทาลิติกเนี่ยตันช้ากว่าและค่าควันพิษที่ออกมาเนี่ยสะอาดนะฮะควันเนี่ยฝุ่นเนี่ย 2PM เนี่ยถือว่าเป็นอณูที่เล็กแล้วก็น้อยกว่ามากเห็นไหมเรื่องของปลายทางเนี่ยมันเหมือนว่าต้นทางประหยัดกว่า5 บาทแต่ปลายทางควันดำไม่จริงปลายทางเนี่ยสะอาดกว่าเดิม100%นะครับแล้วอันนี้จะส่งผลเรื่องของระบบไอเสียเรื่องของ DPF นะครับเรื่องของการจัดการไอเสียเนี่ยนะครับการควบคุมมลพิษต่างๆอันนี้ถือว่าจะสะอาดขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็การตรวจสอบระบบการทำงานด้วย GIDSS เนี่ยเครื่องอีซูซูนะฮะไม่ว่าจะเป็นเช็คแรงดันเข้ามาเร็วรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิเทอร์โบระบบลำบัดไอเสียต่างๆเนี่ยอันนี้ยังคงทำงานได้เป็น100%ไม่มีฟ้องแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในความคุ้มค่าในระยะยาวเมื่อเราใช้เนี่ยถังละ400 บาทอ่ะ10 ถังก็4,000แล้วนะขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานถ้าเราขับรถส่งไข่กับรถส่งผักนะครับอันนี้ถ้าเดือนหนึ่งเราเติม10 ถังก็4,000 บาท4,000 บาทเนี่ยโอ้โหทานข้าวได้เยอะเลยนะนะครับนะส่วนต่างนี้ละ5 บาทก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอาชีพอะไรถ้าเป็นขนส่งโลจิสติกเนี่ยก็เติมเลยแล้วปั๊มที่ผมไปเติมเนี่ยรถ6 ล้อ 10 ล้อเนี่ยก็เติมมันเยอะเพราะว่าถังหนึ่งเขา400 ลิตรอ่ะก็คูณ5 บาทเข้าไปดีใช่ไหมอันนั้นแหละเห็นหน้าเห็นหลังเลยครับเรื่องของไบโอดีเซลอันนี้ก็สรุปการทดสอบการทดลองขับของตีเพชรว่าอีซูซูเองอ่ะมั่นใจใช้ได้เลยและถ้าเป็นรถกระบะยี่ห้ออื่นเปิดฝาถังมาเขามีสติกเกอร์ติดเลยนะโดยสมาคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับบังคับอยู่แล้วรถดีเซลที่ผลิตขายในบ้านเราอ่ะโดนบังคับว่าจะต้องเติมน้ำมันไบโอ20ได้สติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดเป็นโตโยต้าเป็นนิสสันอีซูซูอ่ะโดนบังคับอยู่แล้วแต่ในการสื่อสารแบบที่อีซูซูทำเนี่ยอันนี้ค่ายอื่นยังไม่มีใครทำนั้นอีซูซูก็ชิงความที่เอาสื่อมวลชนเนี่ย2 รอบ 2 เส้นทางเนี่ย40 กว่าสำนักข่าวนะครับก็ถือว่าทำที่จะยืนยันผ่านผู้บริโภคผ่านสื่อนะฮะว่าอันนี้สามารถเติมได้จริงแล้วก็ประหยัดจริงครับ
2: ค่ะก็หลายๆค่ายอย่างเช่นพี่ต้นทาวเวอร์นี่ได้ใช่ไหมอาจารย์ได้ไหมพี่ต้น
4: ได้ปกติครับรัฐบาลบังคับอยู่แล้วครับ
2: พี่ต้นจะเอาของโตโยต้าตัวไหนทาวเวอร์ใช่ไหมครับที่จะไปที่นั่นพี่ต้นเห็นพี่ต้นล้อเมื่อวานเนี่ยก็จะใช้
4: ใช่ใช่ใช่ครับว่าจะไปลุยอยู่เนี่ยครับผม
2: ก็อัปเดตหน่อยพี่ต้นบิ๊กบอลเซลอย่างที่บอกดูในสื่อต่างๆก็บอกว่าราคานี่ก็แข่งขันกันพอสมควรในช่วงบิ๊กบอลเซลก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นตลาดในช่วงกลางปีเนาะเรียกว่าช่วงกลางปีได้ในงานบิ๊กบอลเซลที่เราไปเดินมาแล้วแหละครับแล้วก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับเชิญครับพี่ต้นว่าอัปเดตหน่อยว่าราคาตลาดมันแข่งขันกันขนาดไหน
4: ในภาพรวมอ่ะนะในตารางที่ส่งมาเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อที่บอกว่าจะขอแจ้งวันสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น BMW เป็น BYD BYD เนี่ยใช้คำว่าไม่ประสงค์แจ้งยอดขายตลอดงานนะของเชอร์รี่เนี่ยบอกว่าแจ้งวันสุดท้ายถ้าไม่ประสงค์ตลอดงานเลยก็มีจีลี่มีฮอนด้ามีแม็กซัสนี่คือ MG ที่เป็นกระบะนะแม็กซัสนะ
2: ครับ
4: นะครับของมิตซูบิชิเนี่ยไม่แจ้งของนิสสันเนี่ยไม่แจ้งของเทสลาโตโยต้าเนี่ยไม่แจ้งเลยนะฮะของไทยฮอนด้าคือมอเตอร์ไซค์กับยามาฮ่าเนี่ยไม่แจ้งเลยฉะนั้นวันนี้ผมเห็นลายเซ็นทั้งสามท่านทั้งสามฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในนาม NTC ก็คือฝั่งบางไบเทคนะครับผู้ที่ดูแลบูธในนามของ Assembly ของเขาก็มีลายเซ็นมาแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในงานเจ้าภาพผู้จัดยานยนต์สแควร์กรุ๊ปเนี่ยเขามีเซ็นรับรองมาด้วยนะว่าตัวเลขเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าก็บังคับบริษัทรถยนต์ไม่ได้ เนื่องจากว่าเดี๋ยว
2: คร
4: น
2: ั
4: ี
2: บ
4: ้เนี่ยในการบังคับเอายอดจองว่าจะจริงจะเท็จยังไงเนี่ยประสบการณ์สื่อก็ผ่านมาเยอะโดนเขาหลอกมาเยอะโดนเขาหลอกมาเยอะคุยกันเรื่องยอดขายถึงเวลาก็ส่งมอบไม่มียอดจดทะเบียนกับยอดจองมันไม่สัมพันธ์กันพอโดนหลอกหนึ่งโดนหลอกสองโดนหลอกสามผู้จัดก็พยายามจะสื่อสารว่าเอ้ยฉันจัดงานยี่ห้อนี้ขายดีแต่พอหน้างานแล้วตัวเลขมาก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าไปเอาสำเนาบัตรใครก็ไม่รู้ให้ยืมตังค์เท่าไหร่ให้ยืม1,000แล้วจองกลับมา500แล้วก็เสียค่าเสียเอาเงินเนี่ยเอาบัตรเข้ามา500อย่างเงี้ยมันก็เคยมีแต่ถ้ารายงานตามที่เขาว่านะจริงเท็จไม่รู้นะฮะยอดที่ตัวเลขตัวเนี้ยเป็นของโอมาดาเจคู่เนี่ยโอ้โหขายเยอะสุดนะถ้าดูตัวเลขนะผมยังไม่ได้ซ้ำตัวเลขไม่ได้บวกมาแต่แต่ละวันเนี่ย160 คัน560 คัน600 200ก็รวมมาเนี่ยเป็น1,000 คันถ้าอันนี้ก็คือเจคู่อ่ะเจคู่คันนี้ขาย500,000 กว่า500,000 ปลายอ่ะกับรุ่นแม็กของเขา600,000 ต้นๆเนี่ยนะครับนั้นตัวเจคู่เนี่ยถือว่ามียอดจองสูงสุดถ้าโดยตัวเลขที่เขาพอจะมีบางเจ้ารายงานนะนะครับแล้วก็ของตัวลิดดารากระบะลิดดาราเนี่ยโอ้โหวันหนึ่ง20-50 คัน100 คันกระบะรถไฟฟ้าเขาในงานก็ทำเป็นรถพุ่มพวงทำเป็นครอบหลังคาอลูมิเนียมครับนะครับก็นะแต่รถต้นแบบจะเห็นนะครับแต่ถ้ารถออกมาขายจริงจังเนี่ยก็คงจะมีบ้างแหละแต่ก็ยังไม่เห็นมีรูปธรรมนะครับอย่าง GAC เนี่ยหน้าตาเป็นไงก็ต้องไปดาวนะเพราะว่าดาววิทยุนึกภาพไม่ออกอันนี้ก็ขายได้วันละเป็น100 คันเหมือนกันนะครับเอายี่ห้อเป็นหลักๆนี่ครับหรืออย่างดีพอเนี่ยวันละ20-30 คันน่ะมีวันละ60 คันก็มีอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับอวตารเนี่ยคันนึงเนี่ยโอ้โหหลายล้าน8-9 คัน16 คันก็มี5 คันก็มี3 คันก็มีมันเป็นสงครามการขายรถจีนอ่ะ
2: ครับแต่ถ้าใครสนใจในงานก็ยังมีเวลานะครับพี่ต้นถึงพรุ่งนี้ครับวันที่30
4: นะครับครับวันนี้ครับพรุ่งนี้เสียตังค์นะไม่ได้ดูฟรีนะไปซื้อบัตรหน้างาน
2: ซื้อบัตรหน้างานครับแต่พื้นที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับก็เข้าไปชมในงานได้อย่างที่บอกครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นตลาดกลางปีกลับมาที่เรื่องเมื่อวานที่เราไปกันหน่อยพี่ต้นอาจารย
4: ์
2: ก็เมื่อวานนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เราไปตรงนั้นเรียกว่าอู่อะไรนะครับพี่ต้นเตรียมไปสูตรเลยนะ
4: power train ครับ
2: power train นะครับ
4: power train เนี่ยเจ้าของเนี่ยชื่อจริงก็ไม่เคยเรียกเลยก็เรียกแต่ภาษากันเองอย่าเรียกเฮียเป้งเฮียเป้งเนี่ยมาหันหน้าเข้าไปเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเป็นเซอร์วิสรถยุโรปทั้งหมดนะไม่ได้พูดรถฟอร์ดนะยุโรปทั้งหมดนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นโรงงานผลิตยางนะฮะผลิตยางมีผลิตยางแบบหล่อดอกรถ10 ล้อรถเทเลอร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็หล่อดอกอยู่ที่นี่แล้วก็ทางขวาเนี่ยเป็นลายผลิตใหม่ของเขาก็คือช็อคอัพผมก็จำย่อไม่ได้ว่ามันมาจากอะไรก็ดีด็อกอ่ะตัวทีนะทีไทยแลนด์แล้วก็เอสสิงคโปร์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าช็อคอัพยี่ห้อ DTS เป็น DTS ลายผลิตก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันผมก็ถามเขาว่าถ้านับเป็นเดือนเนี่ยนับเป็นตันหรือว่านับเป็นชิ้นเขาก็บอกว่าเยอะอยู่ก็น่าจะเป็นระดับ1,000 คันถ้านับเป็นชิ้นคันหนึ่งที่4 ต้นเนาะ1,000 คันก็4,000เยอะกว่านั้นครับในอุตสาหกรรมผลิตแล้วก็ค่อนข้างเนี๊ยบละเอียดแล้วก็เปิดให้ดูในส่วนของส่วนแลบอะส่วนวิจัยเพราะข้อมูลอะนะครับส่วนแลบเนี่ยเขามีกล้องขยายวางเนี่ยเหมือนกล้องจุลทรรศน์เลยนะครับผมก็ถามเขาว่าอันนี้พอขยายดูเสร็จทุกดูวาวที่ใช้อยู่ในตัวช่องอัพเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มันใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าดูว่าค่าของน้ำมันช่องอัพที่เป็นน้ำมันฟุกนำเข้าจากเยอรมันเนี่ยที่ทนความร้อนสูงเนี่ยมันมีผลกับผิวของตัววาล์วยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดูว่าเมื่อการใช้งานสักระยะหนึ่งแล้วก็ดูผิวโลหะด้วยว่าเคลือบสารหล่อลื่นไปแล้วเนี่ยเคลือบที่เป็นโลหะแล้วเนี่ยการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนั้นเขาก็วิจัยแล้วก็พัฒนานั่นแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยในสนามเอเชียครอสคันทรีแรลลี่แชมป์เอเชียเนี่ยก็มีรถ3 คันนะครับมีผมเนี่ยเป็น1 ใน 3นะครับที่ช่วงอ้ามหลังจากที่ผ่านการใช้งานเนี่ยเขาก็เอาไปวิจัยนะครับของพี่โจสุล่าแล้วก็ของที่เชียงกง88ดูล่าอีกคันหนึ่งนะครับก็ถอดมาวิจัยพัฒนานะครับเขาก็มีช่วงอ้ามที่แข็งสำหรับรถออฟโรดโทฟี่ที่เป็นคอยล์ช็อคที่สูงสูงอ่ะเป็นเมตรเลยช่วงอ้ามแบบรถการ์ตูนนะเขาก็มีด้วยแล้วก็ช่วงอ้ามบ้านไม่ว่าจะเป็นกระบะอีซูโตโยต้าขับ2 ตัวเตี้ยขับ4 ตัวสูงนะครับเขาก็มีหลายแบบแต่ในภาพรวมเนี่ยราคาก็มีเริ่มต้นเนี่ยนะฮะ 20,000ก็20,000ไม่ถึง20,000ก็มีนะคร
2: า
4: ับเรื่องของ30,000กว่าบาทก็มีซับแท้งนะครับ40,000กว่าบาทก็อาจจะซับแท้งแล้วก็46 มิลลิเมตรแต่อย่างของผมเนี่ยใช้ตัวท็อป60 มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แพง60,000กับอีก900นะครับผมนี่คือราคาขายปลีกหน้าคู่ค้าหน้าชุมนุมหน้าดีลเลอร์ในกทมและต่างจังหวัดนะครับเขาก็ตั้งราคาเป็นมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็จะรวมติดตั้งไม่รวมติดตั้งหรือว่าจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็สปริงอ่ะอาจจะแยกต่างหากหรืออาจจะรวมกันก็แล้วแต่รุ่นเลยอันนี้ก็พิมพ์ไปใน Google ก็ได้ว่า DGS ก็เจอละนะครับอันนี้รถที่บอกว่าชุดละ60,000เนี่ยถามแพงไหมไม่แพงหรอกถ้าเทียบกับโตโยต้าเนาะโตโยต้าเอรินเนี่ยตัวละเป็นแสนสี่ต้นก็400,000นะครับอันดับการแข่งขันเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างมันจะเป็นเครื่องยนต์เรื่องระบบเกียร์ระบบเบรกชุกล่างรวมถึงตัวแปรก็คือนักขับด้วยกันเองทั้งสองคนมันไม่ใช่แบบขับแดกให้เร็วที่สุดแล้วชนะนี่ใช่ไหมเร็วที่สุดก็เลยไม่เลี้ยวขวาก็ต้องถอยหลังมาเลี้ยวขวาอยู่ดีแหละนี่คือคลอสกันที่เสน่ห์นะฮะขับไปบนคันนาเร็วเกินก็ตกโคลนแล้วนะครับไหลลื่นต้องดึงวินหลังกลับมาแล้วก็มีตัวแปรหลายอย่างแล้วจะบอกว่าช่วงอันที่แพงที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้หมายว่าจะดีที่สุดนะครับอย่างเช่นลาลีอาร์ตเนี่ยของเขาชนะเลิศเนี่ยเขาชนะเลิศ1คันอีก1คันก็เครื่องพังใช้คำนี้เลยอีก1คันก็ติดโคลนตั้งแต่เล็กแรกวันแรกเลยนอนโคลนเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยลาลีอาร์ตชนะทั้งที่1 overall ที่1ดีเซลที่1ประเภททีมปีนี้ก็เหลือแค่ที่1อออกับที่1เป็นดีเซลเท่านั้นเองอย่างเงี้ยครับตัวแปรก็มีหลายอย่างนะอย่าง Toyota เองก็เป็นที่2คันนึงเรียกอาจารย์จุ๊บลพบุรีเครื่องก็ไม่ดีแล้วก็มีพลาดไปแขวนด้วย4ล้อไม่แตะพื้นก็ต้องให้ทีมสวิตเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยอีกคันนึงพี่แก่งภูริมาศกับพี่เล็กประกายน้ำใจทหารอันนั้นลพบุรีในคนชุมพรนะครับโอ้ถ้าเขาหลงตั้ง10นาทีก็น่าจะเยอะอยู่แต่ปรากฏว่าโหลงลูกก็ร่วมชั่วโมงเหมือนกันหาทางออกไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวแปลงไงฉะนั้นแปลว่าโตโยต้าเนี่ยใช้ช่องอัพที่ดีอยู่แล้วนะของเอรินทั้งหมดเลยนะครับของมิซูเนี่ยใช้คาสโกนะฮะคาสโกนะฮะแล้วก็มียี่ห้อช่องอัพที่ลงสนามเองอย่างเช่นเทอินนะครับเทอินก็ได้ที่4โอเอาด้วยนะครับเขากับญี่ปุ่นด้วยกันครับ2คนก็ถือว่าฝีมือด้วยแล้วก็รถยังสมบูรณ์อยู่ด้วยนะฮะผมดูยางอะไหล่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับวินไม่ได้ใช้เลยอย่างผมเนี่ยวินได้ใช้หน้าหลังยางไหลไม่ได้แกะนะครับก็ยังคงใช้ยางปกติอยู่นะครับแล้วก็สลับเปลี่ยนยางทุกวันอันนี้ก็พูดถึงว่านั้นมาตรฐานในการทดสอบมาตรฐานในการใช้งานว่าโหดสุดหนักสุดอันเนี้ยเจ้า DTS เนี่ย4ต้น 60,000 เนี่ยก็สู้เทียมบ่าเทียมไหลกับไอ้ต้นละ10,000ไอ้ต้นละแสนได้อยู่ต้นละ15,000เนี่ยง่ายๆต้นละ15,000เนี่ยเทียบกับต้นละแสนเนี่ยราคาต่างกันเท่าไหร่1ใน10เลยนะ
2: ครับ
4: ใช่ไหมฮะราคาต่างกันนะ1 ใน 10เลยแต่คุณภาพเนี่ยก็ถือว่าต่างกันเล็กน้อยคือเราจะบอกเก่งกว่าก็คงไม่ใช่หรอกนะครับแต่ก็เอาโน้ตฮาวของรถบ้านเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยมาไว้ในรถแข่งแล้ววันเนี้ยพอคุยไปเสร็จปุ๊บคนได้ยินบอกไอ้การต้นอยากได้ชุดรถแข่งมาลงรถบ้านได้ไหมได้เขาก็แทนที่จะมีชิมที่รับแรงกระแทกของน้ำมันเนี่ย20 ตัวเขาก็ลดเหลือ15 ตัวตามสเปครถบ้านใช่ไหมแต่รถบ้านมีกระชนเหล็กมีกระชนหน้าวินเขาก็จะเซตได้อีกแบบหนึ่งเอาไว้ลุยก็จะเซตได้อีกแบบหนึ่งอันนี้เขาก็จะปรับบุคลิกให้ตรงกับการใช้งานของหนูเป็นกระบะยกสูงขับ2ไม่ได้บรรทุกหนักวิ่งใช้งานทั่วไปขับไปจอดมีเที่ยวต่างจังหวัดบ้างไม่ได้บรรทุกหนักก็อันนี้เขาก็จะเซตให้อีกแบบหนึ่งการรับน้ำหนักเยอะน้อยอยู่ที่ค่าสปริงก็มีตัวเลขอยู่เช่นสปริง400นะ500 600 700อย่างกับผมเนี่ยใช้650ค่าสปริงก็จะกลางๆไม่แข็งมากโดดแล้วก็ยุบได้แล้วก็ยืดได้แล้วก็ไปต่อได้แต่รถแข่งมันทำว่าแข็งเพราะมันโดดทั้งลำไงแล้วมันโดดทั้งวันนะครับอันนี้ก็ต้องเซตค่าอีกแบบนึงแต่ถามว่าตำแหน่งจุดยืดหูช่องอัพระยะยุบระยะยืดตัวระบายร้อนอันนี้ไม่ต่างนะทำเหมือนกันคุณภาพดีเหมือนกันเป็นโน้ตฮาวที่คนไทยเนี่ยซื้อหาได้แต่ต้องได้แล้วก็ไม่ได้แพงโดด
2: ครับ
4: ต้องให้อาจารย์เฉาะไอ้ไส้ในของชุดอัพมาหลายรุ่นแล้วให้อาจารย์อธิบาย
2: เมื่อวานก็ถามกับทีมวิศวะของอาจารย์ก็ได้สอบถามกับทีมวิศวะของ DTS ด้วยนะครับอาจารย์และอาจารย์ที่ไปดูแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย
5: ์ก็ผมดูจากระบบภายในแล้วก็การพัฒนาของชุดของคนไทยเนี่ยก็ จริงๆโชคเนี่ยผมว่ามีพื้นฐานเหมือนคล้ายๆกันหลายๆแบรนด์ดังต่างที่ว่าใครจะปรุงเรื่องของการลองชิมแล้วก็วัสดุของชิมหรือวัสดุของลูกสูบแล้วก็เรื่องน้ำมันการปรุงเหล่านี้จะเป็นเอกลักษณ์ของโชคแต่ละยี่ห้อนะครับแต่ก็เห็นข้างในแล้วก็รู้สึกว่าของไทยเราก็ไม่ได้แพ้ชาติใดเพียงแต่ว่าเราอาจจะทำการเซตได้ง่ายกว่าแล้วต้นทุนราคาที่ไม่สูงมากนะครับแล้วถ้าเป็นแบรนด์ดังๆเลยก็ต้นเป็นแสนเลยนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้แล้วก็ถ้าเป็นทีมต้องทีมใหญ่จริงๆอ่ะถึงจะมีสำรองหลายชุดนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโลกที่ของคนไทยอย่างเงี้ยพอผมเห็นนะไส้ในอุปกรณ์แล้วก็เปรียบเทียบก็คือว่าไม่แตกต่างกันเรียกว่าใกล้เคียงกันครับ
2: แล้วเมื่อวานเนี่ยที่พอรื้อรถแข่งทั้งคันถอดล้อไม่ใช่รื้อนะครับคือรื้อออกมาดูข้างล่างว่าชิ้นส่วนเป็นยังไงบ้างส่วนต่างๆอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับที่เดินดูรอบคันเนี่ยคือต้องบอกท่านผู้ชมทุกท่านฟังอย่างนี้ว่ารถคันนี้ก็อาจารย์สร้างขึ้นมาครับแต่ว่าในการเซตอัปเดตก็มีหลายทีมอาจารย์เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับทั้งตัวช่วงล่างเองทั้งตัวอุปกรณ์ที่ไปใช้ในรถแข่งที่อาจารย์มองเห็นว่ามันมาถึงขั้นที่ลงแข่งได้อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่ความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่กลัวนะครับเพราะว่าคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ารถฟอร์ดใครที่จะเอามาลงแข่งขันในลักษณะนี้เราจะต้องเอาชนะในเรื่องของเซฟโหมดต่างๆของเครื่องยนต์ให้ได้เพราะว่าจุดอ่อนเลยก็คือเรียกว่าเซนซิทีฟค่อนข้างสูงดังนั้นก็คือปัญหาที่เราวิ่งการแข่งขันเนี่ยไม่ได้เกิดปัญหานี้เลยนะครับเรื่องของปัญหาเซฟโหมดซึ่งต้องบอกก่อนว่าในประสบการณ์ที่ใช้รถฟอร์ดแรปเตอร์แข่งขันมารวมถึง FX Pro Max 2.0 ไบเทอร์โบแล้วก็วิ่งแข่งมาเนี่ยก็จะเจอปัญหาในเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ไฟโชว์แต่คันนี้ไม่ได้เจอปัญหามีแต่ถ้าเจอแค่เรื่องของเซ็นเซอร์เสื่อมเสื่อมเยอะตัวหนึ่งแต่ว่าก็สามารถเปลี่ยนได้ทันท่วงทีแล้วก็มีจากอะไรที่เตรียมครับก็ทำให้ผมว่ามีความเข้าใจมากขึ้นว่ารุ่นนี้จะต้องเสียอะไรรุ่นนี้จะต้องเตรียมตัวอะไรเพื่อที่จะลงการแข่งขันแล้วก็สิ่งที่เตรียมไปได้ใช้หมดนะครับรวมถึงเพลาขับหน้าที่อาจจะต้องมีการพัฒนาต่อไปก็คือมีความพอเวลารถยกขึ้นไปแล้วความยาวของเพลาอาจจะไม่พอนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าถ้ารถเดิมๆก็ไม่น่ามีปัญหาเราเจอปัญหาในเรื่องของเพลาที่ลูกปืนนะครับลูกปืนหลุดหายแล้วก็ส่วนเรื่องของเทอร์โบที่จะเป็นห่วงในเรื่องเครื่องยนต์อันนี้ผ่านเรียกว่าผ่านฉลุยแบบ 100% และสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือเกียร์หลายคนต้องบอกว่าเกียร์680จะสามารถทำให้ที่วิ่งได้ดีไหมวิ่งได้กระชับไหมก็อันนี้ก็ถือว่าผ่านในลักษณะการโมดิฟายที่มีเวลาค่อนข้างจำกัดนะคันนี้ต้องบอกเลยจำกัดมากๆค่ะพอรถติดได้แล้วก็วิ่งทำช่วงล่างวิ่งทำใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ว่าพอวิ่งไปแล้วรถไม่ได้เกิดปัญหาอันนี้ถือว่าการวางแผนสมบูรณ์นะครับเรียกว่าแต่ว่าต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขยับเพิ่มสมรรถนะอย่างเช่นช่วงล่างที่ที่มองดูอย่างเมื่อวานที่ถอดอยู่นี่นะครับจากที่เห็นก็ดูแล้วก็ไม่ได้เสียหายนะไม่ว่าจะเป็นแนบเป็นปีกนกหน้านะครับความเสียหายน้อยมากนะครับการยุบของปีกนกบนบุตรเรียกว่าไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับปีกนกบนล่างเรียกว่ายังใช้งานได้ดีรวมถึงแหลกและพวงมาลัยลูกหมากกันโครงนะครับก็ไม่ได้เกิดปัญหาทางนี้องค์ประกอบต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่การเซ็ตช็อคอัพแล้วก็เรียกว่ารองรับการจั๊มการอะไรที่ระยะพอดีไม่เกินนะครับไม่เลยก็ทำให้ช่วงล่างก็ไม่ได้เสียหายเยอะแล้วก็สามารถวิ่งแบบใช้งานได้ปกติแล้วก็วันนี้ก็เตรียมถอดโลบาแล้วก็ถอดโลบาเพื่อที่จะวิ่งทัวริ่งซึ่งต้องบอกก่อนรถแข่งของ Car for Life เป็นรถแข่งน่าจะเป็นทีมเดียวที่เมื่อไหร่ที่มีการแข่งขันก็แค่เอาโลบาขึ้นใส่อุปกรณ์เอ็กเซสซอรี่ต่างๆขึ้นใส่แล้วคุณก็ลงสนามได้เลยนะครับก็เรียกว่าการวางแผนอย่างนี้แล้วก็โปรแกรมในการปรับจูนสำหรับแข่งขันก็วิ่งใช้งานทั่วไปได้เลยนะครับอันนี้คำนึง ถึงการใช้งานเป็นหลักเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมจะมองในเรื่องของว่าปรับปรุงจากรถบ้านให้ลงแข่งขันได้โดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าด้วยกติกาของที่สองดีนะครับทุกอย่างต้องเป็นเดิมๆดังนั้นคือข้อจำกัดในการ modify มีจำกัดมากดังนั้นก็เราก็ต้องบีบเค้นในเรื่องของแรงม้าแรงเบรกแต่ให้อยู่ในลิมิตการบีบเค้นเหล่านี้คือการอยู่ในลิมิตเนี่ยจะทำให้รถไม่เกิดความเสียหายเทอร์โบไม่ผ่าไม่ขาดเกียร์ไม่พังนะครับก็เรียกว่าถ้าเราลิมิตอันนี้เรารู้ได้อย่างไรก็คือเกี่ยวเรื่องซอฟต์แวร์การเปลี่ยนโปรแกรมข้อดีของการทำรถของผมหมายถึงว่าถ้าทีมไหนคนทำเครื่องคนปรับจูนคนทำเกียร์หรือทั้งคันเนี่ยคนนั้นรู้ทั้งคันของรถจะเป็นข้อได้เปรียบของทีมอย่างเช่นในกรณีที่เจอปัญหาก็คือบางคันเกียร์ทำอีกที่หนึ่งเครื่องยนต์ทำที่หนึ่งจูนเนอร์อีกคนหนึ่งนะครับพอเจอปัญหาก็ยกกิ้งกลางละเกียร์เกิดอะไรขึ้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาหน้างานได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าถ้าทีมใหญ่ก็อันนี้ก็แล้วแต่เขาวางแผนกันแต่ว่าเท่าที่เห็นนะครับก็ต้องถามเสียเวลาอีกเพราะว่าการแข่งขันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้ตลอดเวลานะครับเรียกว่าคอมพิวเตอร์จะอยู่กับตัวผมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยรับรู้อาจารย์ต้นแจ้งมาว่าอาจารย์รถสะดุดเบาดับเอาแล้วทำยังไงดีนะครับก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้ความไวในการเสียบปุ๊บอ๋อรู้แล้วตัวนี้เสียก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีเราสามารถแก้ไขได้เลยคือเรารู้ว่ารถมีปัญหาก็เตรียมรอจุดเซอร์วิสเลยนะครับแต่ว่าถ้าหลายทีมหลายคันก็คือใช้วิธีไฟโชว์จอดดับเครื่องชักโครกแบบก็เป็นการแก้ปัญหาที่ผมก็มองแล้วว่าอย่างเงี้ยคือจากประสบการณ์ที่เคยเจอปัญหาในเรื่องของไฟโชว์เราก็ทำให้ไม่เกิดปัญหาการที่ออกแบบรถคันนี้ก็คือผมจะจำลองเหตุการณ์ทุกอย่างคือให้รถเสียแล้วดูซิว่าสิ่งที่เราต้องใช้ได้ไหมทำอย่างไรให้ไฟโชว์แล้วคันนี้บอกเลยนะครับไฟหน้าปัดทุกดวงนะครับที่มีอยู่ต้องติดสว่างนะติดสว่างหมดเหมือนไฟเราติดไฟในบ้านแล้วเราต้องติดให้สว่างหมดการเอาใช้ซอฟต์แวร์เรียกว่าหลอกวิศวกรให้เกิดการค้านกันเองในเรื่องของซอฟต์แวร์ก็ทำให้ไม่แสดงปริยาหรือว่าไม่เกิดการเซฟโหมดเรียกว่าไม่แต่ถ้าเราทำให้สมบูรณ์แบบไม่ให้ซักเซสก็เรียกว่าก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของไฟโชว์อันเนี้ยสำหรับหลายทีมเจอปัญหาในเรื่องของการปรับจูนกับจูนเนอร์อีกคนนึงไฟโชว์ทำยังไงก็ถามอีกคนนึงเกียร์ถามอีกคนของผมรวมอยู่ในคนเดียวนะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลได้เราสามารถแบ่งงานได้เลยว่าช่างดูตรงนี้นะในกรณีที่ผมไม่ได้อยู่หน้างานเราก็จะไล่ก่อนรถสะดุดไล่ก่อนเลยใครทำอะไรเมื่อวานนี้ใครทำอะไรเปลี่ยนกองใช่ไหมกองแบบไหนถ้าอาการอย่างนี้หนึ่งสองสามเราจะไล่ก่อนว่าเราทำอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์เราเปลี่ยนลูกลอกเปลี่ยนสายพานอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าย้อนกลับไปสุดท้ายไล่ทุกคนโอเคสมบูรณ์ยืนยันทุกอย่างสมบูรณ์ก็มาในเรื่องของเซ็นเซอร์แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบก็เรียกว่าเป็นหัวใจหลักเลยสำหรับรถที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็รวมถึงการแก้ไขของ ECU ได้เนี่ยอันนี้แต่คือถ้าเราเข้าถึงแล้วก็เราสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างเราก็มีโอกาสได้เปลี่ยน
2: แล้วก็คันนี้ก็จะขึ้นไปช่วยน่านนะครับพี่ต้น
4: ครับผม
2: บอกท่านผู้ชมหน่อยพี่ต้นว่าถ้าใครอยากทำบุญเอาอย่างนี้ดีกว่าไปร่วมฟื้นฟูน่านเนี่ยพี่ต้นวางแผนยังไงครับในการเดินทางแล้วก็รถที่ใช้ที่จะเดินทางอ่ะตอนนี้มีกี่คันแล้วครับ
4: ก็ต้องบอกแบบนี้คือวันที่เนี่ยยังไม่ได้กำหนดชัดเจนเดี๋ยวขอไปสำรวจก่อนนะครับเพราะตอนเนี้ยชุดที่เป็นชุดกู้ภัยเนี่ยเริ่มที่จะกลับแล้วอย่างเช่นของทีมคุณกันจอมพลังเนี่ยเริ่มกลับแล้วแล้วก็ชุดที่เป็นมณฑลทหารบกภาค3เนี่ยก็เข้าพื้นที่แล้วแปลว่ารถแบ็คโฮใหญ่รถเกรดเดอร์ใหญ่นั้นโคลนเนี่ยมันเต็มบ้านเลยเต็มใต้ถุนบ้านอย่างเงี้ยทีมของดร.ปุ๋มนัดดาเนี่ยทีมเครื่องกลหนักแหละยังอยู่ทีมของท่านธรรมนัสส.ส.พะเยาก็ยังอยู่และคนที่อยู่ตอนนี้สะพานแบรี่เสร็จแล้วนะครับทางขึ้นบนดอยเนี่ยตอนนี้วันนี้ฝนมาอีกแล้วนะฮะก็จะเป็นชุดของเครื่องกลหนักเนี่ยเข้าไปฟื้นฟูโคลนที่อยู่ติดในท่อระบายน้ำทั้งหมดเนี่ยทุกตำบลทุกหมู่บ้านเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาน้ำฉีดแล้วก็ไหลออกมันเป็นโคลนครับมันต่างกับหาดใหญ่ในสิ้นเชิงเขาจะต้องมีเครื่องดูดโคลนเครื่องดูดโคลนเนี่ยมันก็ตอนนี้มีไม่กี่คันก็จะต้องมาจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก นะครับเพราะงบประมาณของอบจเชียงใหม่เนี่ยเยอะแล้วก็มีเครื่องดูดโคลนของน่านทุกครั้งก็จะใช้เครื่องดูดโคลนจากจังหวัดเชียงใหม่มาดูดโคลนดูดนะครับไม่ใช่ดันนะครับถ้าเรานึกภาพดูดเนี่ยอาจจะนึกถึงภาพของรถดูดซ่วมท่อที่ถือเสียบเข้าไปเนี่ยผมมันต่างกับดูดโคลนฮะดูดโคลนนี่เป็นท่อใหญ่เลยครับเป็นท่อใหญ่เลยฮะสามารถดูดสามารถดันได้แล้วโคลนออกมาเนี่ยนะครับพอออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องไปใส่ท้ายรถบรรทุกใหญ่ที่จะเอาโคลนเนี่ยไปทิ้งไว้นอกเมืองกับสถานที่ที่เขาต้องทิ้งโคลนแน่นอนครับใต้โคลนเนี่ยก็จะมีขยะมีปลอกหมอนมีผ้าห่มมีอะไรที่มันไหลไปอยู่ในท่อระบายน้ำทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ต้องดูดกลับมาหมดเลยนะฮะกลับมาหมดแล้วก็รถแบ็คโฮเนี่ยตักโคลนที่ดูดออกมาแล้วเนี่ยใส่กระบะแล้วก็ออกไปกระบะนี่คือเป็นขนาด10ล้อ6ล้อเลยนะงั้นไอ้เครื่องแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะล้างแล้วลงท่อระบายน้ำแล้วซึมหายมันไม่มีครับงั้นบุคลิกของทะเลโคลนเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงน่านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกๆปีติดจามไม่อยากโดนหรอกครับการวางผังเมืองใหม่ก็ไม่ได้ย้ายเมืองอาจจะต้องเป็นฝ่ายทดน้ำเป็นเขื่อนทดน้ำให้มันกักน้ำไว้สักสองสามชั้นก่อนหรืออาจจะต้องขุดคลองไม่ให้น้ำเข้าตัวเมืองให้ใบพัดไปออกหลังเขาได้ไหมอะไรพวกนี้ครับไปทำแก้มลิงดักน้ำไม่งั้นโซนเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยก็จะโดนซ้ำแล้วอย่างที่บ้านเนี่ยจะไปแบมือของใครมันก็แบไม่ได้ถูกไหมครับถึงรัฐบาลให้มาเท่าไหร่บ้านละนะทะเบียนบ้านนะบ้านละ9,000 บาทหาดใหญ่บอกไม่เคยเจอหาดใหญ่บอกว่า9,000ไปทำอะไรแต่น่านเนี่ย9,000ทุกปีนะครับจะล้างบ้านเลยก็ไม่ได้ต้องถ่ายรูปเดี๋ยวกำนันมาแล้วอบต.มาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คว่าเสียหายแบบไหนอะไรยังไงเสื้อผ้าได้เท่าไหร่โซฟาได้เท่าไหร่ปั๊มน้ำเสียปลั๊กไฟได้เท่าไหร่แต่รวมทั้งหมดก็เท่ากับ9,000นะครับ
2: ค
4: ่ะไม่ได้หมายถึงทุกบ้านได้9,000นะบ้านหนึ่งชั้นสองชั้นเท่าไหร่ไม่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบ้านจัดปุ๊กเนี่ยเป็นอู่ซ่อมรถน็อตแต่ละตัว

0: บางคนก็ท้อบอกว่าอยากจะย้ายเมืองแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วมันนึกถึงหัวใจของคนที่สูญเสียนะห่อเหี่ยวแต่คนที่สู้ก็โอ้โหร้านกาแฟร้านสวยๆที่เป็นของดาราเลยสักอันผมจำไม่ได้นะสีขาวริมน้ําก็เป็นกลางน้ําทุกปีเหมือนกันปีนี้ก็โดนอีกแล้วโดนติดต่อกัน3 ปีด้วยนะอยุธยาเนี่ยน้ําท่วมเป็นเดือนเขาก็ยังอยู่กับน้ําได้นะครับน่านเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับต้องเอาตัวเองหนีด้วยครับต้องหนีน้ําด้วยแล้วก็น้ําที่มาจากเนปาลถึงจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่โคลนที่มาเนี่ยหนึ่งไฟดับแน่ๆสองไม่มีน้ําใช้น้ําประปาที่มาจากพื้นก็ตัดขาดหมดอยู่แล้วนั่นจะอยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีน้ําไม่มีไฟสัญญาณมือถือก็ใช่ว่าจะมีนะอย่างปีก่อนหนักมากเนี่ยเครื่องบินลงสนามบินน่านเนี่ยเขายังต้องมีเครื่องปั่นไฟนะครับทางบ้านเนี่ยต้องหนีน้ำไปอยู่ที่โรงแรมตึงใจอยู่ติดสนามบินอยู่ได้คืนหนึ่งอีกวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอาหารหมดแล้วนะแล้วก็น้ำมันเติมเครื่องปั่นไฟเนี่ยใกล้จะหมดแล้วก็ถามว่าคุณลูกค้ามีแผนที่จะบินต่อไหมเป็นอะไรก็เราก็ต้องยืมมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยมาจองตั๋วเครื่องบินเพราะออนไลน์มือถือเชื่อจองไม่ได้มันมีสัญญาณมีเน็ตจองตั๋วเครื่องบินก็บินกลับเนี่ยพาคุณยายกลับมากรุงเทพก่อนนะรอให้น้ําลดแล้วค่อยไปล้างคนกันอันเนี้ยผมว่ามันหดหู่เนี่ยสําหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วมองเห็นภาพอย่างผมเนี่ยการที่ไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไปช่วยบ้านตัวเองนะบ้านตัวเองเนี่ยช่วยปกติแต่ก็ไม่ได้อยากรับแขกให้ใครมาที่บ้านเพราะไม่งั้นไปรับของบริจาคใครต่อใครมาเอ้ยโอ้โหแม่งจานต้นแวะบ้านดีกว่าเอาของเข้าบ้านไม่เคยที่บ้านเนี่ยมีถุงพยาธิทานทุกปีอยู่แล้วได้อยู่แล้วช่วยตัวเองก็พอได้อยู่แต่คนอื่นที่หรือแต่ตัวภาษาบ้านก็คือหม้อรำช้ำไหแปรงสีฟันยีฟันไม่เหลือครับแล้วก็เห็นรถที่เขาโลเคเล่ไปเห็นไหมอันนั้นรถนะเขาตื่นมาเขามองอยู่เนี่ยน้ำวิ่งใต้ถุนบ้านเขาเนี่ยพัดเปิดเกี้ยงหมดเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยมอไซค์รถไถนากระบะไม่ต้องน้ําแล้วก็โซนของทางอำเภอปัวเนี่ยมันน้ํามันลงมาจากภูคาทั้งหมดนะครับภูคาเนี่ยเป็นป่า A1นะเป็นป่าต้นน้ํานะนั้น70-80%ของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านนครสวรรค์มากทมเนี่ยมาจากป่าต้นน้ําหมดเลยหลายคนก็บูลลี่ว่ามันเป็นพื้นที่ตัดมาอันนี้ก็เป็นคนพูดแหละแต่ความเป็นจริงเนี่ยคนนั่นเขาก็ต่อต้านนะเขาบอกพื้นที่เนี่ยรัฐอนุญาตให้ทําไม่ได้อยากจะไปถางป่าทําเองเดี๋ยวนี้คนม้งเองเนี่ยไม่เรียกแมวนะเรียกม้งนะคนม้งเนี่ยเขาก็มีความรู้เขาก็เรียนสูงเขาก็เป็นครูในพื้นที่เขาเยอะเขาก็ออกมาเขียนในเรื่องราวต่างๆว่าไม่รู้ก็อย่าพูดนะครับไม่ช่วยเองก็ไม่ต้องซ้ําเติมเห็นไหมบางคนเนี่ยไปเสพข่าวอะไรต่อมีอะไรมันก็มีข่าวสองมุมแหละนะแต่ข่าวความสูญเสียในการไปช่วยเนี่ยโอ้ยคนนั่นก็แบมือรับของบริจาคทุกปีว่าไปนั่นอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยนั้นเวลาเราไปเราก็จะเลือกนั้นรถที่เป็นเทเลอร์10 หางเนี่ยจอดกรมการปกครองอ่ะมีผู้ว่ามีนายอำเภอมาถึงแม้จะเป็นถุงวัชทานมาถุงวัชทานเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินวันเป็น10 รอบเลยที่อยู่บนดอยนะแต่ไม่ค่อยมีภาพเท่านั้นเองนะพระองค์เนี่ยทรงทราบพระองค์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าประสงค์นิกรของพระองค์เนี่ยลำบากขนาดไหนนั้นการทํางานเบื้องหลังของตัวทหารเองของตชด.เองเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะมีภาพอะไรแบบนั้นหรอกแต่เราอยู่ในพื้นที่เนี่ยเลยมีสเกาสเกาก็เป็นมอเตอร์ไซค์ล้อหนามเอ็นดูโร่1,000 ล้อส่งขึ้นไปได้รับความร่วมมือจากเอ็นดูโร่ในอุตรดิตถ์ด้วยแพร่ด้วยมาช่วยเอาของใส่หลังเนี่ยบิดขึ้นไปบนดอยถ้าจะบริจาคไปเรื่องเวลาก็คนบนดอยเขาเดินมา7-8 กิโลเพื่อที่จะมารับแล้วแบกขึ้นไปครับอันนี้มันเป็นพื้นที่ที่ต้องรอทางขาดรอให้เฉาะทางก่อนพอเฉาะทางด้วยจอบเสียนนี่แหละไปถึงได้อะไรได้ก็เริ่มมีภาพแบบนี้มาแล้วนั่นเราเนี่ยประเมินว่าเวลาเราไปดูเนี่ยเราไม่ได้เอาของเป็นกระบวนแห่เพื่อที่จะเอาไปมอบยืนตามบ้านดังนั้นถ้าเป็นหาดใหญ่เนี่ยเจ็ตสกีไม่แจกบ้านนี้เลยไปบ้านโน้นเขาดักปากซอยเขายิงเลยนะ
1: นะได้ใช่
0: ถูกไหมครับเซเว่นไม่มีกินก็ป้นนะแต่น่านไม่หรอกครับด้านเขาอยู่ของเขาโดยสงบอยู่แล้วนั้นเราไปเนี่ยที่ผ่านมาทุกปีผมไม่เคยยื่นให้กับมือกับแต่ละบ้านเพราะบ้านจะมีกี่คนเราก็ไม่รู้จะเอาถุงเสมอกันบ้านละประตูละอันเนี่ยเราก็ไม่ทําเราไปให้ชุมชนเขาจะรู้เองว่าบ้านไหนมีกี่คนเอาไปให้โรงเรียนคุณครูจะรู้เองว่าผู้ปกครองเป็นแบบไหนบ้างเอาไปให้รพ.สต.เขาจะรู้เองว่าเจ้าหน้าที่มีใครบ้างแล้วก็คนที่เจ็บป่วยมาอยู่โรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้มารอรับอยู่ที่หน้าบ้านถูกไหมครับแล้วก็โรคที่มากับน้ําท่วมหนึ่งเนี่ยเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยแมงป่องตะขาบงูเนี่ยมันอยู่ในบ้านเดียวกับเราอยู่แล้วเวลาน้ํามาแล้วของพวกนี้มันจะอยู่ในรพ.สต.นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซรุ่มเป็นเรื่องของแผลเป็นเรื่องของยาฉีดบาดทะยักรวมถึงฉี่หนูด้วย
1: ครับ
0: เห็นไหมถ้าคนลงพื้นที่แบบผมเนี่ยจะรู้หมดเลยว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนั้นการที่ไปยืนใส่หมวกถือแว่นอ้าวช่างภาพพร้อมยังถือท่อน้ําพร้อมหรือยังช่างภาพพร้อมอันนั้นเป็นเรื่องของครม.เขาร่างภาพอ่ะอันนั้นก็แต่เขา แต่ถ้า

0: เราเนี่ยเราจะมีวิธีการทำงานอีกแบบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวค่อยทยอยนัดเพราะว่าเราขอประเมินก่อนเราขอรับมาเนี่ยก็เกรงใจเขาน้ําก็มีค่านะครับแล้วก็จะให้แบกเต็มจากท้ายรถจากกทม.เขาก็ทําทุกปีแล้วก็ทราบแหละว่าให้มาแต่บางทีเนี่ยเหมือนกับบางบริษัทเนี่ยเอ้ยบริจาคเงินมาเอาเงินไปส่งให้โรงเรียนเขาก็เรียกว่า e-donation ออกไปหักภาษีเอาเลข13 หลักมาเอาบริษัทมาเอาบัตรประชาชนมาหรืออาจารย์ต้นเนี่ยผมฝากไป10,000เดี๋ยวออกไปเสร็จบริษัทผมให้ด้วยนะแล้วก็เลือกละนั้นโลตัสแมคโครเนี่ยเราไม่ได้ซื้อที่น่านต้องมาซื้อที่แพร่หรือซื้อที่อุตรดิตถ์ในการเตรียมของที่จะซื้อไปเพราะต้องการเอาใบเสร็จรับเงินคืนเขา
1: ครับ
0: ครับอันนี้คือเราทํางานแบบนี้มาตลอดนั้นเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยต้องรอประเมินทั้งหมดก่อนนะครับว่าเราจะไปกันแบบไหนอะไรยังไงพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บกําหนดวันอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ากับสื่อเองกับตัวเราเองเนี่ยก็มีความชํานาญอยู่แล้วพอโดนทุกปี
1: ก็ทั้งหมดนี้ก็คาร์ฟอร์ไลท์ใน FM 97ครับก็ติดตามได้ทุกวันเสาร์ครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์หรือว่าเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็มาอัปเดตกันในทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์ครับก็ฝากติดตามด้วยครับทั้งช่องทางของ YouTube เอง Facebook เองหรือว่าททบ5แล้วก็ฝากช่องทางทาง TikTok ด้วยครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่างๆคลิปสั้นต่างๆก็เดี๋ยวค่อยมาให้ความรู้กันนะครับไม่ได้เรียกลูกค้าเข้าอู่อู่อาจารย์ไม่ต้องไปครับว่าตอนนี้รถก็ล้นอยู่แล้วไม่มีที่จอดแล้วนะครับคือเอามาให้เป็นความรู้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันท่านไหนที่ทราบแล้วก็ข้ามผ่านไปก็ได้ไม่ต้องดูก็ได้ครับแต่ถ้าท่านไหนที่อยากได้ความรู้หรือว่าอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็มาแชร์ข้อมูลกันปรึกษากันคุยกันนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการคาร์ฟอร์ไลฟ์วันนี้ครับเราทั้ง3 คนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
4: Car for Life
3: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารจึงได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลทว่าปัญหาหลักคือปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5บริเวณจุดเกิดเหตุที่พุ่งสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุกรณีโกงเลือกสว.เป็นจุดเริ่มต้นการกินรวบประเทศพร้อมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานต่อเนื่องก่อนกกต.มีมติในเร็วๆนี
10: ้นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านณอาคารรัฐสภาโดยมีอดีตผู้นำฝ่ายค้าน3คนได้แก่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วร่วมเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะปัญหาการถ่วงดุลตรวจสอบที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และการทำงานขององค์กรอิสระ นายณัฐพงษ์ระบุว่าวิกฤตดังกล่าวเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจและขาดการทวงดุลโดยมองว่าการได้มาซึ่งสวที่อาจมีการทุจริตและมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองเป็นจุดเริ่มต้นของการกินรวบประเทศพร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางในการตรวจสอบเนื่องจากกกต.4ใน7คนของชุดปัจจุบันได้รับเลือกจากสวชุดปัจจุบันทั้งนี้กกต.ประกาศว่าจะลงมติคดีเกี่ยวกับกรณีโกงเลือกสว.ในวันที่14กันยายนซึ่งนายณัฐพงษ์เห็นว่าเป็นโอกาสในการเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานที่ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของกกต.ในขั้นตอนนี้ไม่ใช่การชี้ถูกหรือผิดแต่หากเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องส่งสำนวนต่อศาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำยูเครนระบุสหรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่กรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้รับข้อมูลจากฝ่ายสหรัฐเกี่ยวกับการประชุมหลายครั้งในกรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณสหรัฐสำหรับข้อมูลและการแสดงท่าทีที่เหมาะสมในการเจรจากับฝ่ายรัสเซียอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทั้งนี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์มีรายงานว่านายจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อเตือนทางการรัสเซียไม่ให้โจมตีชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่ทำเนียบเครมรินของรัสเซียปฏิเสธรายงานดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่โจมตีสมาชิกนาโต้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
1: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
0: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
7: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
8: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการเรียนเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับรายการเรียนเศรษฐกิจออกอากาศทาง FM 97นะวิทยุประเทศไทยสถานีข่าวคุณภาพนะครับก็รายการนี้ก็มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงนะครับก็ดำเนินรายการโดยผมและคุณพิชภาสัตว์มังกรนะครับชั่วโมงแรกนี้ผมเป็นผู้ดำเนินรายการก่อนนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่สองคุณพิชภาสัตว์มังกรจะมารับหน้าต่อจากผมนะครับคุณพิชภาก็จะคุยกับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชนะครับประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยนะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเงินบาทก็แข็งค่าส่งออกจะเป็นอย่างไรผู้ประกอบการธุรกิจนะฮะSME นะครับจะเป็นอย่างไรสถานการณ์นะ SME ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับในภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ยังลุกผีลุกคนนะฮะดอกเบี้ยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยก็ประชุมกันแล้วก็ตึงดอกเบี้ยนะครับไว้ที่ 1% เหมือนเดิมนะครับก็เป็นการตึงอีกงวดหนึ่งนะครับเขาพูดกันถึงขั้นว่าขึ้นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรลงไปก็ไม่ช่วยอะไรได้อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่า 1% ดีแล้วนะครับในขณะที่เมื่อคืนนะครับโอ้โหมีการชุมนุมนะฮะข่าวยุทธการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกนะครับภายใต้การนำของเควินวอชประธานเฟดคนใหม่นะครับบอกว่าประชุมกันครั้งแรกก็เป็นเรื่องทีเดียวนะครับก็เรื่องเป็นเรื่องก็คือว่าส่งผลต่อราคาทองคำนะฮะโดยตรงนะครับเนื่องจากเดิมทีก็คาดกันแล้วครับว่าเข้าใจกันนะครับเอาอย่างนี้นะดูจากลีลาทีท่าของประธานเฟดคนใหม่แล้วก็มองเหมือนกับว่าเอ้ยเขาคงนะไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรืออะไรนะครับนะแต่ว่าพอเมื่อวานนะครับประมาณรักสามทุ่มในบ้านเราแล้วกันนะครับเวลาของเขาก็อาจจะเช้าบ่ายๆหรืออะไรเนี่ยนะฮะประธานเฟดคนใหม่เควินวอตซึ่งก็พูดนะครับสรุปพอจะสรุปได้ว่าก็คือว่าเขาก็ให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องราคาก็คือไงว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป้าหมายเขาก็คือ 2% นะฮะแต่ถ้าหากว่ามันมีภาวะเงินเฟ้ออะไรที่ส่งสัญญาณว่าไม่เป็นไปตามทิศทางที่เขาต้องการจะควบคุมนะครับเสถียรภาพราคานะครับเขาก็ต้องแทรกแซงนะครับก็อย่างนี้นะครับก็ทำให้ตลาดนะครับตีความว่าสงสัยจะขึ้นดอกเบี้ยแน่อะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งจะตึงดอกเบี้ยแต่แนวโน้มก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับในการประชุมของเฟดนะซึ่งเดือนกันยายนนะครับรอท่าอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยทำให้นะฮะผลกระทบทันทีโดยตรงนะครับต่อราคาทองคำก็น่าเป็นห่วงพอสมควรทีเดียวครับราคาทองคำที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับแรงก่อนหน้านี้นะครับพลิกผันตลปัดนะในคืนมันจบก็ตกของบ้านเรานะครับก็ตกหนักทีเดียวนะครับร่วงไปนะ 3.5% หรือลบไป160เหรียญนะฮะทั้งสัปดาห์ราคาทองคำแท่งนะครับซื้อขายกันล่วงหน้านะตรงนะลดไป 3% จากสัปดาห์ก่อนก็ปิดที่ 4,529.90 นะครับเอาว่า 4,530 เหรียญก็แล้วกันนะครับความจริงทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า3เดือนทีเดียวนะครับหรือนะขึ้นไปเกือบ 4,700 เหรียญนะถอยเอาทีเดียวครับเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมนะถ้าเป็นเงินบาทนะครับทองคำไทยทองคำแท่งของไทยครับเที่ยวนี้ก็ขึ้นไปทำสถิติสูงสุดที่ 71,850 บาทนะฮะก็มาคนที่ติดดอยก็ใจชื้นขึ้นแต่น้อยนะอีกหลายวันต่อมามันก็ทยอยอ่อนค่าลงเหมือนกับว่าคนจะรู้กันแล้วครับว่าสงสัยนี่มันอาจจะมาถึงสุดทางสูงสุดของทองคำเที่ยวนี้นะครับหรือเปล่าก็เลยทยอยขายกันออกมาก็สมควรทั้งในตลาดนะครับต่างประเทศก็เจอเทขายหนักนะครับในวันศุกร์นะหลังจากที่ประธานเฟดเนี่ยเควินวอตก็มาบอกว่าเงินเฟ้อยังลดลงไม่มากนะไม่มากพอนะตามเป้าที่เขาต้องการนะครับเฟดอาจจำเป็นต้องนะขึ้นดอกเบี้ยนะเพิ่มเติมเพื่อปราบเงินเฟ้อ นะครับก็เลยทำเอาละครับมองกันว่าเฮ้ยสงสัยมีเป็นการส่งสัญญาณว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะเอาละครับจริงๆเป็นยังไงที่เราไปคุยกับผู้รู้นะครับผู้เชี่ยวชาญของเราก็คือคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำของดอกเบี้ยธุรกิจแล้วก็รายการเศรษฐกิจเรานี่นะครับคุณชลชาติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรัฐกรครับ
0: คุณชลชาติเป็นไงเมื่อคืนโอ้โหลุ้นทองคำเปิดมาก็ตกหนักเลยนะครับ
1: ครับก็ทองคำนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยสปอตเนี่ยจริงๆขึ้นไปถึงเกือบ 4,700 เหรียญนะครับ
0: ครับ
1: แต่เมื่อคืนเนี่ยก็ร่วงกลับมานะครับร่วงกลับมาเหลืออยู่ที่ปิดที่ประมาณ 4,450 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับ
0: ครับ
1: แต่ที่ตัวฟิวเจอร์เนี่ยฟิวเจอร์บังเอิญเนี่ยก็ตัวฟิวเจอร์เซปเทมเบอร์เนี่ยหมดอายุพอดีเหมือนกันก็ปิดใกล้เคียงกันประมาณ4478แต่ตัวออกทิเบอร์เนี่ยยังอยู่สูงอยู่ยังอยู่ที่ประมาณ 4,529 เหรียญสำหรับตัวทรอยออนแต่ก็ตกลงมาเหมือนกันนะครับก็หลักๆก็อย่างที่คุณเลสก่อนพูดเมื่อกี้ก็สติของคุณเควินวอชประธานเฟดนะครับ จริงถ้ารายละเอียดเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นคือจริงๆตัวเจ้าตัวไม่ได้พูดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยตรง
0: ๆ
1: แค่พูดว่าสำหรับเขาเนี่ยมันไม่เข้าอินเฟชันคือ 2% คือ 2% ไม่มีเฟคซิเบิลไม่มีอะไร
0: คร
1: ับ แล้วก็ไปพูดย้ำว่าถ้าอินเฟชันลงไม่เร็วพอเฟดอาจจะต้องทำอะไรคนก็เลยตีความว่าพูดอย่างนี้นี่สิกแนลหรือเปล่าว่าขึ้นดอกเบี้ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมีความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่แน่นะเพราะว่าเอาตรงๆก็คือแล้วสิ่งที่เขาพูดอย่างคือต่อไปเขาจะเลิกเขาจะพูดให้น้อยลงคือเขาจะไม่พูดเยอะคือเขาจะไม่ให้ไม่พรีดิคเยอะอะไรเนี้ยนะครับซึ่งเอาจริงๆถ้าพูดถึงอินเฟลชันเนี่ยก็ต้องไปดูว่าไอ้คำว่าคือมันก็พูดเดาลำบากนะว่าไอ้ลงเร็วพอลงไม่เร็วพอเนี่ยมันคืออะไรเพราะมันก็มีตัวเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องนะครับถึงเวลาประชุมเฟดเดือนกันยาแล้วมันลงพอดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นแต่ตอนนี้ตลาดกลัวไปละทีนี้พอตลาดกลัวไปเนี่ยมันก็เลยทำความร่วงลงมานะครับแต่ก็มีนักวิเคราะห์อีกส่วนหนึ่งบอกว่าเอาจริงอันนี้ก็พูดไปอ่ะไม่กล้าขึ้นหรอกเพราะนี่ US เนี่ยเพิ่งแตะ New High 40 trillion
0: ครับ40ล้านล้านเหรียญ
1: ไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยหรอกไม่งั้นจ่ายดอกเบี้ยอ่านจริงๆตอนเนี้ยอยากให้ดอลลาร์อ่อนด้วยซ้ำเพราะว่าคือก็ตาหลักการนี่เยอะเนี่ยจริงๆอย่างดอลเบี้ยต่ำเงินค่าเงินอ่อนมันจะได้เหมือนจริงๆคือเหมือนมีหนี้น้อยลงโดยอัตโนมัติก็มีบางส่วนเชื่ออย่างนี้เพราะงั้นเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปแต่ตอนนี้ด้วยคำพูดเนี้ยทำให้ตัว probability ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยในเดือนกันยาเดือนธันวาขึ้นมาค่อนกลับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเป็นสาเหตุทำให้ดอลลาร์ร่วงไม่ใช่ครับทองร่วงดอลลาร์ก็แข็งขึ้นมา
0: แข็งขึ้นมา
1: ถ้าไปดูนะครับเมื่อคืนดอลลาร์ก็กลับมาเกือบร้อยเลย99.7
0: ใช่ครับ
1: นะดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับ99ขึ้นมาเป็น99.7นะครับ
0: ครับ
1: ก็ถ้าถามผมสัปดาห์หน้าเนี่ยจริงๆตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยสำคัญก็ต
0: ั
1: วเลขจ้างงานสุดนะ
0: ใช่ไหมคร ับตัวเลขจ้างงานครับ
1: PCE ที่ออกมาในทีนี้จริงๆก็ยังสุดก็ปรับตามคาดอาจจะสูงกว่าคาดเล็กน้อย
0: ครับ
1: PCE ออกมาอาทิตย์นี้ก็จริงๆก็จริงๆตอนที่ออกมาก็ทำทองร่วงไปนิดนึงละนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าตัวอินเด็กซ์มันออมมันเนี่ยที่ออกมากับเยียร์เยียร์เนี่ยออกมาสูงกว่าค่าเล็กน้อยนะครับประมาณ 0.1% นะครับแต่ว่าที่ทำให้ร่วงแล้วก็มีก่อนเด้งกลับขึ้นมาก่อนสปีดของเควินวอชพอสปีดคุณเควินวอชพูดนี่คือร่วงเลยนะครับก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยจริงๆก็อีกตัวนึงที่สำคัญคือตัวเลขจ้างงานนะครับต้นเดือนก็ประกาศวันศุกร์ไอ้นี่ก็มีผลถ้าตลาดจ้างงานเอาจริงๆถ้าตัวเลขจ้างงานแย่เนี่ยจะเป็นผลดีนะครับเพราะตลาดก็จะได้เหมือนบาลานซ์ว่าจริงๆอาจจะยังไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยอะไรนี้นะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยโดยส่วนตัวเทคนิคเนี่ยถ้าดูเนี่ยร่วงอย่างเงี้ยสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์หน้ามีสินร่วงต่อนะครับแล้วก็ตัวสปอตเนี่ยตอนนี้อยู่4455เนี่ยมีสิทธิ์ร่วงไปถึงประมาณ
0: เท่าไหร่
1: ผมคิดว่าจุด ประมาณ 4,400-4,380 อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: นะครับก็จริงๆก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาจจะสักดูสักยังคานก่อนว่าร่วงถึงเท่าไหร่แล้วค่อยช้อนก็ได้ buy on dip เอานะครับ
0: ครับ
1: อย่างที่บอก ผมว่าร่วงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีเด้งนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเอาตรงๆก็คือตอนนี้อย่างที่บอกคนคาดการว่าขึ้นดอกเบี้ยแต่จริงๆมันไม่มีใครรู้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าล่วงไประดับนึงเนี่ยมันน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับแนวรับแรกเนี่ยคิดว่าประมาณ 4,400 ช่วงเนี้ย 4,380-4,400 แนวรับที่2ก็ไปอีก100เหรียญครับประมาณ 4,300 เกือบ100เหรียญที่4,320นะครับ4,320เนี่ยน่าจะเป็นแล้วนะแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่คิดว่าอาทิตย์หน้าอาจจะยังก็มีโอกาสถึงนะแต่ไม่น่าถึงภายในที่เดียวที่หน้าน่าจะไปแถว4,380-4,400มากกว่านะครับ
0: คร
1: ับ แล้วไปดูตัวเลขจ้างงานว่าจะช่วยดันราคาทองได้ขนาดไหนครับ
0: ครับครับคุณเจอชาตินะแล้วถ้าสมมติคนถือทองเที่ยวนี้เข้าไปติดดอยนะ ทำยังไงดีทำไงดีถึงตรงนี้ทำไง
1: จริงผมแนะนำให้ทยอยทำกำไรแถว4,600ไป
0: ใช่ใช่ครับ
1: สักพักละนะครับแต่ว่าถ้าติดดอยทีนี้ก็เดี๋ยวรอมันก็ยังไม่หมดหวังก็เดี๋ยวรอเด้งยังมีโอกาสเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับแต่ถ้าหลุดระยะสั้นถ้าหลุดสี่สมมติมันลงลึกถึง4,320แล้วเอาไม่อยู่เนี่ยให้รีบออกไปก่อนเพราะถ้าหลุด4,320เนี่ยผมว่ามันกลับไป4,000เลยอ่ะนะครับ
0: คร
1: ับ แต่คิดว่ายังไม่น่าหลุดนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: คุณเชิญชาติก็บอกว่ามีร่วงก็มีเด้งนะยังไงนะถ้าถือได้ควรจะถือไปก่อนใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ เราบอกว่าให้
1: ดูว่า4,300อยู่หรือเปล่านะครับ แต่อย่างที่บอกผมคิดว่าที่หน้าเนี่ยน่าจะลงไปประมาณแค่4,380กับ4,400ประมาณเนี้ยครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ยังพูดง่ายว่านะมีโอกาสเด้งว่างั้นเถิดนะบอกให้ใจชื้น
1: ก็อย่างที่บอกครับคือว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เรื่องขึ้นดอกเบี้ยมันยังไม่แน่นอน
0: ครับ
1: อย่างที่บอกคือสปีดของคุณเควินวอลช์เนี่ยทำให้คนตีความไปว่าขึ้นแน่ๆกันยาหรือไม่ก็ต้องธันวาแต่แล้วอีกข้ออีกสายหนึ่งก็อย่างที่เราเห็นตัวเลขหนี้ที่บอกว่าหนี้ขนาดนี้สหรัฐจะคาดขึ้นหรออะไรประมาณนี้ขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันก็มีสองสายอยู่เพียงแต่ตอนนี้สายที่คิดว่าขึ้นมันดังกว่าทองมันเลยร่วงนะครับแต่ร่วงสักพักเนี่ยผมว่าน่าจะมีการแรงซื้อกลับเข้ามาครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ราคาสมมติเอาสมมติเราปิดโพซิชั่นไปแล้วนะสมมตินะไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน
1: ถ้าเซฟผมว่าตอนนี้ก็เซฟคือดูคือเอาตรงก็เดี๋ยวต้องดูสถานการณ์ถ้าสัก 4,400 อยู่เนี่ยก็ซื้อไปก่อนช็อตหนึ่งก็ได้แต่ถ้ามันหลุดเนี่ยรอไปซื้อ 4,320 อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้า 4,320 หลุดเนี่ยเดี๋ยวออกไปก่อนเพราะมันอาจจะร่วงถึง 4,000 ได้คร
0: ับ ครับโอ้แต่ทีนี้คือเดี๋ยวนี้เนี่ยทราบมาว่าเล่นของคำออนไลน์กันนะฮะกันแบบเรียกว่าโอ้โหเล่นกันสั้นๆอ่ะนะพอเข้าผิดทางก็บางทีก็ต้องคัดบางทีก็ถูกจับคัดถูกจับขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสียหายกันเยอะแยะว่าสมควรทีเดียวนะครับนะคุณธรชาติจะมีคำแนะนำยังไงครับกับพวกนักเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยฮะ
1: คือที่เสียหายกันเยอะเพราะถ้าใช้เล่นฟิวเจอร์เนี่ยจริงๆคือเหมือนคุณกู้เงินมาเล่นนะครับ
0: ครับครับ
1: คือที่เห็นเป็นเปอร์เซ็นต์ 5% 10% เนี่ยคือถ้าคุณซื้อเต็มมันคือ 5% 10% ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แต่บางทีมันเสียหายถ้าเราลงทุนแล้วเราพูดว่าเสียหาย 5% 10% เราก็ยังรู้สึกยอมรับได้ใช่ไหมครับแต่พอฟิวเจอร์เนี่ยมันกู้มาเล่นเนี่ยมันเหมือนเงิน 10% เนี่ยมันก็เล่นได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณลงเงิน 10% แล้วมันเสีย 10% ของจริงมันเหมือนคุณเสีย 100%
0: ครับ
1: นะครับเพราะงั้นถ้าเล่นฟิวเจอร์เนี่ยจริงๆถ้าถามผมก็คือก็ต้องเข้าใจว่าตัวเองกำลังกู้มาเล่นเพราะฉะนั้นมันก็ความเสี่ยงสูงนะครับจริงๆก็ถ้ามันก็อยู่ที่แต่ละคนมันวางโพซิชันตัวเองยังไงอะครับ
0: นะครับโอกาสที่ทองจะกลับไปนะฮะทำนิวไฮอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือนิวไฮชุดนี้เอางี้ท ที่ยวนี้ก็ประมาณ 4,700 ก็แล้วกันนะครับกลมๆลดนะฮะคิดว่าโอกาสที่จะขึ้นไปถึง 5,000 อะไรตามที่นักวิเคราะห์ค่ายดังๆเขาคาดกันมีไหมครับ
1: ก็มีนะถ้าสหรัฐพลิกกลับมาลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งก็ยังไม่แน่นะครับก็จริง 4,000 มันก็2อาทิตย์มันขึ้นมา 4,700 มันแป๊บเดียวเอง 2-3 อาทิตย์เองใช่ไหมครับ
0: ใช่ในช่วง3เดือน
1: ถามว่ามันมีโอกาสไหมมันก็มีนะครับแต่ทีนี้แต่ว่าตอนนี้คอมเมนโทนแบบนี้มันก็เหมือนที่บอกเขาก็เหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่ถามว่าซื้อไหมผมบอกเดี๋ยวรอคอเล็กก่อนนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเร็วนะครับอันนี้เรื่องคอเล็กแล้วก็โอเคอาจจะหาจังหวะเข้าซื้อแต่แน่นอนถ้าหลุดแนวรับสำคัญก็มันอาจจะกลับไปที่เดิมคือ 4,000 ต้น 4,000 นี
0: ้
1: ก็ต้องออกไปก่อนครับถ้าถามมันก็มีโอกาสเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้มันก
0: ็
1: ยาวยากนะครับเพราะว่าเอาจริงๆถ้า to be fair ถ้าคิดตามหลักพื้นฐานธรรมดานี่เยอะขนาดนี้สหรัฐไม่น่าอยากขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่เอาตรงๆนะคร
0: ับ
1: แล้วยิ่งอยากให้ดอลลาร์อ่อนด้วยนะแล้วยิ่งอยากให้ดอลลาร์อ่อนแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้มันมีปัจจัยหลายอย่างนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าเงินเฟ้อก็เงินเฟ้อเป็นหลักเงินเฟ้อก็อีกเรื่องนึงว่าโอเคถ้าเฟดอยากคุมเงินเฟ้อก็อาจจะต้องอีกแบบนึงอันนี้มันก็ต้องดูกันต่อไปครับ
0: โอเคถ้างั้นก็เอางี้ทำถึงตรงนี้แล้วนะต้องทำคนที่ติดอยู่ในราคาสูงนะครับติดอยู่เพราะเพิ่งเข้าไปในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันทำนิวไฮใช่ไหม
1: ถ้าขึ้นในช่วง2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
0: ครับใช่นะ
1: ก็ถ้าติดอยู่4,600-4,700ผมว่าก็เดี๋ยวถือรอสักพักก็รอดูก่อนแล้วกันครับยังมีหวังนะครับ
0: หวังนะ
1: แต่ว่าอย่างที่บอกถ้าหลุดสัก4,320เนี่ยก็อาจจะออกไปก่อนเพราะมันลงไป 4,000 เนี่ยมันคือประมาณ300เหรียญแล้วค่อยไปซื้อคืนลงมา 4,000 นะครับ
0: ก็ต้องยอมมอบตัวนะ
1: คือมอบตัวเพื่อไปซื้อที่ถูกกว่า
0: ครับนะครับก็เป็นคำแนะนำที่ดีจากคุณชลชาตินะครับวันนี้ขอบคุณคุณชลชาติมากนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับก็คุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำของดอกเบี้ยธุรกิจให้คำแนะนำไว้เรื่องทองคำนะครับว่าเป็นทางการที่ออกจากพลิกล็อกพอสมควรนะฮะอยู่ๆนะกำลังดีๆกลายเป็นแย่ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะความคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยเนี่ยเมื่อฟังจากประธานเฟดนะฮะเควินวอตซึ่งเป็นนะมีการชุมนุมบุลิมนะครับยุทธจักรนักงานธนาคารนักการเงินของธนาคารแห่งธนาคารชาติต่างๆอะไรนะครับที่แจ็คสันโฮนะครับในเมื่อวานเนี่ยนะครับแล้วก็แกก็พูดออกมาก็เลยทำเอาตกอกตกใจเอาอย่างนี้นะครับก็ทางโหราศาสตร์ในทางโหราศาสตร์ไทยนะฮะดวงดาวเนี่ยก็มองว่าช่วงเวลาวันที่18สิงหาคมถึง17กันยายนนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ราคาทองคำทรงๆสุดๆแหละครับราคาอาจจะปรับลงมากกว่าขึ้นนะฮะนี่มันก็ขึ้นไป4,700 นะครับในจริงๆในสัปดาห์เดียวนี้นะครับพลิกผันนะครับคนละเรื่องเลยขึ้นไป 4,700 แล้วก็พอเจอคุณเควินว่าแกพูดออกมาอย่างเงี้ยนะครับว่าจะต้องปรับเงินเฟ้อให้อยู่มันนะอะไรอย่างเงี้ย 2% เป้าหมายที่ตั้งไว้ถ้ามันไม่เห็นเข้ารางว่าจะไม่ลงก็ต้องมีมาตรการเสริมนะฮะมีมาตรการเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยทำเอาตกอกตกใจนะครับซึ่งคุณชลชาติก็มองว่าก็อะไรที่มันลงแรงก็อาจจะกลับขึ้นมาก็ได้เพราะนั้นให้ดูนะครับแต่คุณชลชาติก็ให้คำแนะนำไว้ว่านะครับโอกาสที่มันจะลงมา 4,380 หรือลงมา 4,320 ก็มีอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งลงมา 4,000 ก็มีอยู่เพราะนั้นนะครับก็คงต้องนะถึงตรงนี้ต้องติดตามแล้วล่ะสถานการณ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอย่างใกล้ชิดเรื่องของทองคำผู้ฟังครับเมื่อวานนะคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสองคันวันหนึ่งนะครับของจากการประชุมแจ็คสันโฮนะครับของภายใต้การนำนะครับเที่ยวนี้เป็นการประชุมครั้งแรกด้วยนะของเควินวอตประธานเฟดนะครับทองคำก็เจอแรงเทขายหนักในวันศุกร์นะครับโดยเหตุผลดังกล่าวนะนะฮะก็การส่งสัญญาณปรับเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างชัดเจนสุดของประธานเฟดนี่นะครับซึ่ง ก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข็งค่านะนะครับสัปดาห์ก่อนหรือต้นสัปดาห์เรายังเห็นอยู่ที่แถว98นะฮะกว่านะครับเปอร์เซ็นต์นะครับนะพอเมื่อวานกลับขึ้นมาที่ 99.677 นะครับขณะที่วอลยูทุกห่วงเวลานะครับมีตั้งแต่10ปี30ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาบวกเพิ่มทุกตัวนะสินทรัพย์เสี่ยงมากจนถึงเสี่ยงน้อยก็ตกกันทั่วหน้านะครับเสี่ยงน้อยก็คือหมายถึงทองคำนะครับเงินดิจิตอลนะฮะทุกสกุลทีเดียวนะครับเนี่ยก็ตกกันหนักทีเดียวโดยเฉพาะบิตคอยน์เนี่ยนะลบไป 2.8% ทีเดียวหรือเอาว่า 3% แล้วกันลบกว่า 2,250 เหรียญเนี่ยนะในชั่วพริบตาตลาดหุ้นมักกันนะครับในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับก็กลับมาตกลดไม่มากนะครับหลังจากประธานเฟดพูดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งสัปดาห์อย่างไรก็ตามทั้งสัปดาห์ก็ถือว่าโอเคนะดาวเนี่ยนะฮะดัชนีดาวเนี่ยก็บวกมา 0.53% S&P บวกมา 0.49% แล้วก็ Nasdaq บวกมา 0.85% ก็ถือว่าโอเคได้อยู่ทีเดียวนะครับก็ไม่ได้ตกออกตกใจอะไรมากมายในวันศุกร์นะครับทั้งสัปดาห์ก็บวกอย่างที่ได้เรียนไปขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากนักกับคำกล่าวของประธานเฟดอาจจะมองว่ามันก็เหมือนเดิมแหละเพียงแต่คุณจะตีความยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ความสำคัญมากน้อยขนาดไหนนะครับกับคำพูดของเควินวอร์ดนะฮะซึ่งดัชนีนะสต็อก600ก็บวกสวนด้วยซ้ำไปนะครับไป 0.51% ในวันศุกร์นะฮะทั้งสัปดาห์ก็บวกเล็กน้อยนะหลังจากปรับลดลงมา2สัปดาห์ติดต่อกันทีเดียวนะครับหุ้นของยุโรปนะครับนะเช้านี้ราคาทองคำไทยกันแล้วกันนะครับก็ทองคำแท่งไทยก็อยู่ที่ 70,150 บาทนะครับลบไป 1,600 บาทจากวันศุกร์นะครับก็อย่างว่าแล้วครับของเขาตกเราก็ต้องคำนวณตามนะครับนะผู้ฟังครับเดี๋ยวนะครับเราก็ตลาดหุ้นไทยก็ลบนะครับเดี๋ยวคุณพิชภาก็คงจะมารายงานนะครับเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วจะคุยกับรองศาสตราจารย์นะครับดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์นะครับผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเนี่ยแหละครับก็เรื่องทั้งหลายที่ได้กล่าวไปนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมากนง.ก็ตึงดอกเบี้ยไว้ที่ 1% นะครับแล้วเฟดจะคือกล้าขึ้นดอกเบี้ยไหมตลาดพันธบัตรยิวๆที่วุ่นวายอะไรเนี่ยนะฮะอเมริกาแล้วกระทรวงคลังบอกจะเข้ามาแทรกแซงจะมาทุ่มเงินซื้ออะไรเนี่ยนะครับขณะที่เฟดซึ่งความจริงมีหน้าที่โดยตรงนะกับคำเฉยอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงคนหนึ่งต้องการกินรสเผ็ดอีกคนหนึ่งต้องการกินรสจืดแล้วมันก็สุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่นะฮะกลางๆแล้วมันจะทำยังไงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
7: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
12: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
12: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเซียนเศรษฐกิจวันนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปคุณพิชภาสังมังกรจะรับไม้ต่อจากผมนะครับคุณพิชภาก็จะคุยกับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยนะครับแล้วก็คุยกับดร.ออสซินนะดร.ปิยศักดิ์มานะสันนะครับหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX จำกัดก็มาเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีความนะชุลมุนสับสนอะไรพอสมควรทีเดียวนะครับเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังนะฮะที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้นะครับเราจะตอนนี้เราจะไปคุยกับนะฮะอาจารย์มนตรีก่อนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดานะครับอาจารย์มนตรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรัชกรครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับอาจารย์ครับแม่สัปดาห์ที่ผ่านมากนง.ก็ตรึงดอกเบี้ยไว้นะครับที่ 1% นะครับ
1: 1% ครับ
0: เป็นอีกหลายงวดอ่ะนะฮะต่อมาอาจารย์ดูยังไงครับดูดีลานโยบายการเงินของผู้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะครับ
1: ครับคืออย่างนี้ครับก็คือว่าของประเทศไทยเราเนี่ยครับเราก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของนโยบายการเงินก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้อยู่ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทีนี้ปกติเนี่ยครับเป้าหมายของการบริหารนโยบายการเงินเนี่ยครับก็คือเพื่อรักษาซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็คือว่าจะต้องดูแลเรื่องของเงินเฟ้อไม่ให้เงินเฟ้อเกินกว่าที่กำหนดไว้ซึ่งของเราเนี่ยก็มีกรอบเงินเฟ้อไว้ว่าเงินเฟ้อจะต้องไม่เกิน 3% เขาเรียกกรอบเงินเฟ้อซึ่งแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันของอเมริกานี่ไม่เกิน2ของยุโรปนี่ก็ไม่เกิน2ญี่ปุ่นก็ไม่เกิน2แต่ของเราเนี่ยกรอบก็คือไม่เกิน3นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภารกิจที่1ก็คือต้องดูแลเงินเฟ้อไม่ให้สูงเกินไปอีกประการหนึ่งของการรักษาเสถียรภาพก็คือต้องดูแลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยอัตราแลกเปลี่ยนก็คือต้องดูแลค่าเงินบาทให้มันมีเสถียรภาพนะครับก็คือว่าไม่ให้มันผันผวนมากเกินไปเพราะไม่ฉะนั้นมันก็จะกระทบทั้งสี่การส่งออกก็กระทบนำเข้าก็กระทบก็คือว่าถ้าค่าเงินอ่อนเกินไปเนี่ยครับนำเข้าก็จะลำบากก็ซื้อของแพงขึ้นแต่ข้อดีคือส่งออกก็ได้ประโยชน์นะครับกระเดียวกันถ้าค่าเงินแข็งเกินไปก็มีผลเสียต่อการส่งออกส่งออกก็จะแพงแข่งขันกับเขาไม่ได้แต่นำเข้าจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นภารกิจที่ธนาคารไทยจะต้องให้น้ำหนักก็คือดูแลทั้งสองเรื่องคู่ขนานกันนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายของเครื่องมือเป้าหมายของนโยบายการเงินนะครับขณะที่นโยบายการคลังเนี่ยก็จะไปเน้นเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจทำยังไงเศรษฐกิจมีการเติบโตในอัตราที่สูงสูงให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยมีงานทำมีรายได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นขณะเดียวกันก็ให้ทุกพื้นที่ทุกภาคส่วนได้รับผลจากการเติบโตแบบทั่วถึงก็คือว่าให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ภาคต่างๆไปสู่พื้นที่ต่างๆไปสู่จังหวัดต่างๆอย่างทั่วถึงอันนั้นก็เป็นที่ของเครื่องมือทางการคลังนะครับอันนั้นก็รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังก็จะเป็นแม่งานแหละที่จะดูแลส่วนนั้นเพราะนั้นก็จะมีภารกิจกันเรื่องของนโยบายการเงินก็แบงค์ชาติดูแลนโยบายการคลังก็กระทรวงการคลังดูแลทีนี้ตอนนี้เนี่ยครับเครื่องมือทางการคลังมันค่อนข้างจะจำกัดแล้วเนื่องจากว่างบประมาณเราก็เศรษฐกิจเราเติบโตน้อยรายได้ของรัฐก็เลยน้อยแต่รายจ่ายเรายังต้องมีสุดท้ายมันก็เลยเกิดการขาดดุลงบประมาณเราก็ต้องกู้มาเติมอย่างปีงบมาปี69เนี่ยครับเรากู้เงินมาเติมเนี่ยครับในการขาดดุลเนี่ยครับ800,000 กว่าล้านแถมยังมีการกู้เพิ่มโดยใช้พอละก่อกู้ยืมเงินพิเศษอีก400,000 ล้านบวกกันไปเพราะปีก็ประมาณปี69เนี่ยเรากู้มาทั้งหมดก็บวกกันไปบวกกันมาก็ประมาณ 1.2 ล้านล้านและโดยประมาณนั่นก็หมายถึงทั้งหมดนี่ก็คือเป็นหนี้สาธารณะของประเทศมันก็ไปบวกกันมันก็มีกรอบวินัยการเงินการคลังเขียนไว้อีกว่าหนี้สาธารณะสะสมที่มันตกค้างมา จากปีต่างๆที่เรายังไม่ได้คืนเขาเนี่ยครับบวกกันเนี่ยครับจะต้องไม่เกิน 70% นะที่เป็นกรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งณล่าสุดตอนนี้เนี่ยครับของเราก็กินพื้นที่เข้าไปประมาณ 67-68% แล้วเพราะนี่เหลือพื้นที่อีกประมาณ 3% โดยประมาณซึ่ง 3% เนี่ยครับคิด 3% ของ GDP เนี่ยครับมันก็ตกตัวเลขก็ประมาณราวๆสัก 500,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้เริ่มมีขีดจำกัดแล้วในการที่จะใช้เครื่องมือทางการคลังเริ่มมีพื้นที่น้อยลงพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันเติบโตได้ไอ้สัดส่วนของหนี้เทียบกับ GDP เนี่ยมันจะสูงขึ้นซึ่งก็จะมีกรอบวินัยการเงินการคลังคุมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยปีงบประมาณปี70เนี่ยซึ่งขณะนี้อยู่ในสภาเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยงบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยเป็นงบขาดโดยประมาณ 700,000 กว่าล้าน
0: คร
1: ับ ถ้าหากณตัวเลขปัจจุบันเนี่ยอันนี้จะเกินเพดานกรอบวินัยการเงินคลังยกเว้นก็คือต้องไปปลดล็อกก็คือไปเปลี่ยนกติกานี้ก็คือไปขอมติจากสภาว่าขอขยายกรอบวินัยการเงินการคลังเป็น80อันนั้นก็จะเบาตัวก็แต่ขณะเดียวกันอีกวิธีการหนึ่งก็คือต้องทำให้เศรษฐกิจมันโตก็คือเม็ดเงินที่คุณไปกู้กันมาเนี่ยมันต้องหมุนให้เศรษฐกิจมันโตเพราะนั่นก็คือการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ก็เลยเป็นข้อจำกัดแล้วว่าจะทำยังไงให้ออกมาได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากที่สุดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดมีรายได้มีงานทำอันนั้นก็เลยเป็นโจทย์ที่ฝ่ายรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังซึ่งเป็นแม่งานก็คงต้องไปหาวิธีการจะไปปรับจูนเครื่องยนต์ยังไงจะใช้เครื่องไหนในการขับเคลื่อนนะครับและเฉพาะหน้าจะทำยังไงนะครับว่านี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะช่วยแต่แบงค์ชาติเองเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องเสถียรภาพเพราะนั้นเขาก็จะดูแลเรื่องเงินเฟ้อเป็นหลักและก็เรื่องของค่าเงินเป็นหลักนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ากนง.แล้วก็มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.0% ก็คือเท่าเดิมซึ่งอย่างนี้ก็เหตุผลก็คือว่าเงินเฟ้อเรายังพอรับได้อยู่เงินเฟ้อเนี่ยก็ถือว่าที่ผ่านมามันก็จะเป็นมาหาเรื่องของน้ำมันเรื่องเหตุการณ์ในอิหร่านอิสราเอลสหรัฐอเมริกาทำให้น้ำมันก็ขาดแคลนจากการที่ช่องแคบโฮมุสถูกปิดนะครับทำให้น้ำมันก็ขาดตลาดไปทำให้ตรงนี้ก็น้ำมันก็เลยสูงขึ้นน้ำมันเป็นต้นทุนในการผลิตเพราะนั่นก็ไปส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการขนส่งสุดท้ายก็สะท้อนไปที่ราคาสินค้าซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่มาของอัตราเงินเฟ้อก็เริ่มสูงขึ้นตามลำดับซึ่งถ้าหากเหตุการณ์ยังไม่จบสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะเผชิญเงินเฟ้อสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าประเทศไทยเราเองมาเกินเป็นประเทศเล็กเพราะฉะนั้นประเทศอื่นก็เป็นตัวแปรเพราะเราพึ่งพาต่างประเทศเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเขาก็เข้มข้นขึ้นแล้วครับเพราะมีการเปลี่ยนประธานเฟดคนใหม่นะครับซึ่งประธานเฟดคนใหม่นี้เขาเรียกสายเหี่ยวนะครับก็คือค่อนข้างจะแรงก็คือมีเป้าหมายในการจะคุมเงินเฟ้อเพราะนั้นถ้าเงินเฟ้อสูงมีโอกาสที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 3.25 ถึง 3.5 ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเงินเฟ้อสูงซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยครับอยู่ที่ 3.7% นะครับ
2: ซึ่งอันนี้ก็เพิ่มเลย
1: ก็เป็นประเด็นเพราะเขาเขียนไว้ว่าข้ามเกิน2ตอนนี้ก็เกินแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงถ้าหากน้ำมันยังไม่ลงเงินเฟ้อยังคงแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยพอขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับปกติจังหวะการขึ้นเนี่ยก็จะมีจุด25หรือถ้าแรงหน่อยก็คือเพิ่มขึ้นจุด5นะครับเขาเรียกกระสุน1นัดก็เท่ากับจุด25กระสุน2นัดก็0.5ขึ้นอยู่กับความรุนแรงเพราะนั้นก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะขึ้นดอกเบี้ยเพราะสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าเอ๊ถ้าเราไม่ปรับขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือเงินมันจะไหลออกเพราะเงินเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือคล้ายๆน้ำจะไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ ส่วนเงินเนี่ยจะไหลจากที่ผลตอบแทนต่ำไปผลตอบแทนสูงเพราะนั้นพอดอกเบี้ยเขาสูงขึ้นเงินมันก็จะวิ่งไปยังหาประโยชน์ที่สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเงินไหลออกเงินไหลออกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีผลล่ะครับก็คือว่าก็จะทำให้บาทก็อาจจะอ่อนลงนะครับนะ
0: ครับ
1: อ่อนลงซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อดีในเชิงของส่งออกแล้วอาจจะช่วยได้ในเชิงการส่งออกก็คือเราก็จะแข่งขันเขาได้เพราะว่าราคาสินค้าเราถูกลงแต่นำเข้าเราจะแพงขึ้นเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แบงก์ชาติของเราด้วยกนง.นะครับก็ต้องมาประชุมกันแล้วก็หาข้อยุติว่าควรจะอย่างไร
0: ครับ
1: ทีนี้ก็ต้องดูครับบางเงินแบงก์ชาติต้องดูหลายปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือค่าเงินก็ต้องดูประเทศไทยเราเนี่ยครับเป็นประเทศที่พึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศค่อนข้างเยอะจากการส่งออกจากการส่งออก
0: ท่องเที่ยวด้วย
1: การส
0: ่
1: งออกการส่งออกก็เลยเป็นตัวแปรท่องเที่ยวก็เป็นตัวแปรการลงทุนต่างประเทศก็เป็นตัวแปรเพราะนั้นถ้าหากเราอยากจะให้ส่งออกได้มากขึ้นนั่นก็หมายถึงความสามารถในการเราต้องสูงขึ้นให้เข้ามาเที่ยวเรามากขึ้นนั่นคือเที่ยวเราใช้เงินน้อยลงเขาก็ดีใจเขาอยากมาเที่ยวมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันต่างประเทศจะมาลงทุนถ้าเอาเงินดอลลาร์เข้ามาแลกเป็นเงินบาทได้มากเขาก็แฮปปี้ขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องชั่งน้ำหนักตรงนี้ประกอบไปด้วยเพราะว่าประเทศไทยเราบังเอิญเกี่ยวข้องกับต่างประเทศค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติก็เลยต้องชั่งน้ำหนักหลายด้านด้วยกันว่าจะดูอะไรให้น้ำหนักอะไรก่อนอะไรหลังแล้วก็ตามโจทย์ก็คือว่าประเทศเราบังเอิญพึ่งพาต่างประเทศเยอะซึ่งตามหลักเนี่ยก็บอกว่าประเทศที่พึ่งพาต่างประเทศมากๆนะครับและมีเศรษฐกิจขนาดเล็กเนี่ยอย่างประเทศไทยค่าเงินนะครับตามหลักวิชาการค่าเงินควรจะอ่อนกว่าความเป็นจริงเล็กน้อยจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับอันนี้ก็คือในเชิงของเศรษฐกิจที่พึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างมากจากการส่งออกจากการท่องเที่ยวเพราะนั้นถ้าค่าเงินอ่อนเล็กน้อยก็จะเป็นการดีเพราะนั้นตรงนี้แบงก์ชาติก็ต้องบังเอิญของเราตอนนี้เราใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นแบบลอยตัวแบบบริหารจัดการเพราะค่าเงินเนี่ยมันจะเป็นไปตามกลไกเงินบาทก็เปรียบเหมือนสินค้าที่มีถ้ามีคนซื้อบาทมากบาทก็จะแพงถ้าไม่มีคนซื้อบาทบาทก็จะอ่อนเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่แบงก์ชาติคงจะต้องดูปัจจัยเหล่านี้ประกอบในการพิจารณาเพราะนั้นกนง.ก็เลยมีนัยยะสำคัญและถ้าเกิดน้ำมันขึ้นเงินเฟ้อสูงเราก็มีสิทธิ์ล่าสุดมีตัวเลขตัวนี้น่าสนใจก็คือว่าของเราเนี่ยครับขาดทุนการค้าเยอะมากในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาเราขาดทุนเยอะมากและปรากฏว่ามีการขาดทุนการค้ายังไม่พอเรายังมีการขาดทุนบัญชีเดินสะพัดด้วยความหมายก็คือว่าขาดทุนการค้าปกติบริการเราเรียกว่าขาดทุนบัญชีเดินสะพัดซึ่งความหมายก็คือว่าสินค้าเราขายไม่ค่อยได้ก็คือเราขายน้อยกว่าซื้อนะครับอ
0: ี
1: กประการหนึ่งก็คือบริการเราก็ซื้อมากกว่าขายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่ามันเกิดการขาดดุล2ด้านก็คือขาดดุลการค้าและขาดดุลบริการรวมกันแล้วเรียกว่าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องติดตามใกล้ชิดว่าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแสดงว่าเราความสามารถแข่งขันเราสู้เขาไม่ได้ทั้งสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องติดตามใกล้ชิดอีกด้านหนึ่งคือเรามีการขาดดุลก็ประมาณด้วยทางการคลังอย่างนี้เขาเรียกขาดดุลแฝดนะครับก็คือดุลบัญชีธนาคารก็ขาดดุลดุลก็ประมาณก็ขาดดุลเอ
0: ๊
1: ะเราก็ขาดดุลทั้งสองด้านแล้วหมายถึงยังไงหมายถึงว่าเราใช้จ่ายเยอะเหลือเกินมากกว่ารายได้แต่ทำไมเศรษฐกิจเราไม่ค่อยโต
0: กลับไม่โต
1: นะเงินที่เรา
0: ใส่เติม
1: ไปอยู่ตรงไหนนะไปอยู่ตรงไหนเงินที่เรา
0: ไป
1: จ
0: ่
1: ายเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนหรือมันหลุดรอดไปตรงไหนนะอันนี้มันก็เป็นตัวบ่งชี้

0: เหยียดตรวจสอบกันดูว่าเอ๊ะมันไปตรงไหนมันไหลไปตรงไหนและทำไมมันควรจะทำให้เศรษฐกิจโตด้วยโดยหลักกันนะครับนะครับ
1: ใช่ใช่
0: ตรงน
1: ี้
0: ก็เลยเป็นสิ่งซึ่งเป็นประเด็นที่คงต้องลงรายละเอียดผมทั้งสองหน่วยงานทั้งกระทรวงการคลังและก็แบงก์ชาติเองคงจะต้องให้น้ำหนักเรื่องเหล่านี้เพราะว่าตัวแปรสำคัญเลยนะครับอันนี้นะครับครับ
1: ครับครับอาจารย์ครับถ้าเจอแบบที่อะไรก็ขาดนะไอ้ดุลทั้งหลายขาดดุลบัญชีขาดดุลการค้าขาดดุลบริการก็นำไปสู่การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดงบประมาณก็ขาดดุลก็เพราะว่าต้องไปกู้เข้ามาปอนะฮะมาปิดทีบนะฮะถ้าเป็นอย่างเจอไปอย่างนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะเราจะเผชิญถ้าแก้ไม่ได้จะเผชิญวิกฤตอะไรต่อไป
0: ก็คือถ้าถูกตามตัวเลขนี่ก็คือมันก็บอกว่าเออเราการบริหารจัดการหรือการลงทุนของเราหรือการใช้จ่ายของเรามันไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์หรือเปล่าหรือการจัดสรรงบประมาณด้านการลงทุนไม่ดีหรือเปล่าหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่างบประมาณทางด้านรายจ่ายประจำมันเยอะไปหรือเปล่าซึ่งตัวเลขอันนี้ซึ่งตอนนี้ก็หรือมันมีท่านรองนายกธนบกรก็ที่เหมือนก็กำลังจะใช้มาตรการที่ว่าจะลดขนาดราชการลงใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความพยายามที่จะเพราะข้าราชการของเราเนี่ยครับงบประมาณประจำเนี่ยประมาณ 75% ของงบประมาณแผ่นดินงบประจำ 75% นี้เป็นงบเงินเดือนข้าราชการอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งอันนี้ก็บอกว่าอันนี้แหละที่เป็นประเด็นที่ว่าเออเราน่าจะสามารถลดรายจ่ายตรงนี้ได้ไหมใช้เทคโนโลยีมาช่วยได้ไหมใช้ AI มาช่วยได้ไหมทำให้เราจะพึ่งพาบุคลากรน้อยลงหรืออาจจะใช้เงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเพราะนั้นตรงนี้บอกว่ามันคงต้องมีการปรับอะไรบางอย่างขณะเดียวกันก็คือเรื่องของทางด้านการค้าเอ๊ะทำไมเราค้าขายสู้เขาไม่ได้อย่างเช่นของเราเกินดุลของไทยเราเกินดุลสหรัฐอเมริกาเยอะมากจนสหรัฐอเมริกาก็เลยต้องมีมาตรการโต้ตอบเรานะครับเราเกินดุลสหรัฐอเมริกามากเป็นระดับพูดง่ายๆคือเป็นระดับ7นะครับอันดับ10ที่อเมริกาขาดดุลก็คือประเทศจีนของเราเนี่ยอเมริกาขาดดุลเราประมาณอันดับ7แต่ถ้ามาดูอีกมุมหนึ่งเรากับจีนเนี่ยครับเราค้าขายกับจีนโอเราขาดดุลจีนเยอะมากเลยซึ่งตรงนี้ผมว่าก็ต้องมาทบทวนเหมือนกันว่าทำไมอาจจะต้องคิดวิธีการอย่างไรไหมตอนนี้ผมว่าคงต้องทำคู่ขนานกันก็คือทั้งสองหน่วยงานคงต้องคิดวิธีแหละครับก็คือแบงก์ชาติก็ดูแลตรงนี้กระทรวงพาณิชย์เองก็ดูแลเรื่องการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ก็ดูเรื่องของการใช้จ่ายก็ประมาณการลงทุนนะครับอะไรเป็นต้นนะครับก็คือต้องทำคู่ขนานกันนะครับครับ
1: ครับคืออาจารย์กำลังส่งสัญญาณว่าเฮ้ยปล่อยอย่างนี้ไปไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะมันกำลังจะประสบวิกฤตใหม่อะไรที่เข้ามานะครับครั้งน่ากลัวนะฮะนะครับ
0: ใช่ใช่เพราะเราที่ผ่านมาเราก็เติบโตนะครับไตรมาส2แล้วก็เติบโตแค่1.9ซึ่งถือว่าต่ำมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเวียดนามนี่เขาเติบโต 8% กว่า
1: คร
0: ับ อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็ประมาณ6มาเลเซียก็ประมาณ5ขนาดสิงคโปร์เองยังเติบโต 3.5 ของเราเติบโตน้อยกว่าสิงคโปร์นะซึ่งจริงๆไม่น่าเป็นไปได
1: ้
0: ผมว่านี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องทบทวนที่น่าสนใจคือประเทศไต้หวันไตรมาส2เติบโต 12.5%
1: ครับ
0: เขาเติบโตมากกว่าเวียดนามซึ่งเหตุผลก็คือว่ามาจากการที่สินค้าที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยมูลค่ามันสูงอย่างเช่นพวกชิปคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยครับชิป AI ซึ่งทุกคนก็ต้องการทีนี้ซัพพลายดีมานด์ราคามันก็สูงมันก็เลยช่วยให้มูลค่าผลิตที่เขาผลิตขึ้นมามันก็เลยสูงตามแต่ของไทยเราเนี่ยเราผลิตสินค้าก็เป็นสินค้าพื้นๆมูลค่ามันก็ไม่มากมูลค่าก็ไม่ได้เพิ่มเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้ GDP เราก็เลยไม่โตเพราะนั้นคงต้องเปลี่ยนเหมือนกันครับว่าเอ
1: ๊
0: ะในการส่งเสริมในการกระตุ้นเราต้องกระตุ้นอย่างไรกระตุ้นให้มีผลผลิตที่มันมูลค่ามากๆหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มันมีมูลค่าสูงดีไหมอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะต้องมาทบทวนกันนะครับนะครับ
1: ครับเอาละครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับแหมได้หูตาสว่างขึ้นเยอะนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: ขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับเราคุยกับอาจารย์นะครับดร.มนตรี โสกติยานุรัตน์นะครับท่านเป็นรองศาสตร์

0: าจารย์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มิด้านะครับก็เดี๋ยวเราพักก่อนนะครับ
1: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
2: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
3: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
2: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
3: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
2: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
3: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
2: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนให้ประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
12: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรสำรวจความเสียหายโครงสร้างอาคารในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน
15: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนเป็นวงกว้างจึงเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเชิงรุกในการเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานป้องกันความเสี่ยงจากการซุดตัวหรือพังถล่มซ้ำซ้อนซึ่งผลการประเมินวิศวกรรมทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันทีเพื่อใช้เป็นหลักฐานเร่งรัดการอนุมัติเงินงบครองชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดด้านนายพงศ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าขณะนี้สำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 2,112 ครัวเรือนหรือ63%จากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 1,226 ครัวเรือนโดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ 2,022 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน 74 ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน16ครัวเรือนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังเพื่อสนับสนุนการคมนาคมเชื่อมโยงพัทลุงและสตูลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลบริเวณถ้ำภูผาเพชรตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลพร้อมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวเส้นทางสภาพพื้นที่และข้อเสนอในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระหว่างจังหวัดพัทลุงและสตูลพร้อมกล่าวว่าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนกับอำเภอมะนังเป็นแนวทางการเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางและการขนส่งระหว่าง2จังหวัดซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอมะนังที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญเช่นถ้ำภูผาเพชรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนร่วมเปลี่ยนงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินทรัพย์สร้างรายได้ภายในงาน IP Exventure Rise Thailand 2026วันสุดท้าย
16: นางสาวบรรจงจิตอังสุสินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวจัดงาน IP X Venture Rise Thailand 2026บริเวณฮอล์8 Impact เมืองทองธานีเพื่อผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยข้อมูลจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกระบุว่าปีที่ผ่านมาพบการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มูลค่ามากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดเป็นประวัติการและเติบโตเร็วกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ถึง3เท่าสะท้อนให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่ม GDP ของประเทศดังนั้นประเทศไทยต้องเร่งยกระดับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวเติบโตและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งในตลาดโลกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมชมงานได้ในวันนี้วันสุดท้ายจนถึงเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
9: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25-27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
10: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับมาสู่ชั่วโมงที่สองนะคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะชั่วโมงแรกคุณผู้ฟังก็ได้ฟังคุณรัชกรสรณธีรยุทธนะคะพูดคุยกับคุณผู้ฟังไปละในเรื่องของทองคําเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะคะความน่าเป็นห่วงเรื่องของดุลเดินสะพัดนะคะแล้วก็เรื่องของการขาดดุลแฝงอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับอาจารย์มนตรีสุขติยานุรักษ์นะคะอาจารย์จากนิด้าหรือว่าฟังย้อนหลังได้ค่ะที่เพจ Facebook เซียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งจากนี้ไปนะคะเราก็จะคุยกันนะคะก็ถึงเรื่องของนี่แหละคุณผู้ฟังเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะที่แบงก์ชาติมีการคงเอาไว้เลยนะเพราะว่าดูแล้วเศรษฐกิจนะคะก็ยังจะต้องประคับประคองกันต่อเลยนะคะจะไปขึ้นตอนนี้คงไม่ไหวนะคะแล้วก็ดูซิว่าธุรกิจนะคะต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็เข้าสู่ปลายมาสที่ 3แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาถีบตัวเร่งตัวนะคะสำหรับปี2569เนี่ยจำกัดแล้วเหมือนกันนะคะจะว่าไปนะคะก็คือเหลืออีก 3-4 เดือนเท่านั้นเองนะคะวันนี้เราก็เชิญนะคะคุณผู้ฟังคุณแสงชัยธีรกุลวณิชนะคะท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยนะคะมาพูดคุยกับเราแล้วค่ะรู้ฟังซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ต้องดูต้องติดตามดูนะคะว่าธุรกิจนะที่เป็น SME เนี่ยนะคะได้รับผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเศรษฐกิจนะมันการที่จะผลิตขายในประเทศนะคะก็กำลังซื้อก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าไทยช่วยไทยพลัสจบแล้วเนี่ยค่ะจะเป็นยังไงกันต่อนะคะที่เอาให้แน่ๆว่าจะมีต่อมาตรการออกไปอีกยังไงแบบไหนหรือเปล่านะคะก็รอดูกันอยู่นะคะคุณฟังแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆด้วยนี่ถ้า SME ส่วนที่มีกำลังพอที่จะส่งออกได้นะคะตอนนี้ก็เรื่องค่าเงินบาทนะคะก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างที่จะแข็งค่านะคะอยู่ในทรงแม้ว่าจะมีการแกว่งตัวอย่างเงี้ยนะแกว่งตัวนี้ก็สำคัญนะคะคุณผู้ฟังมันแปลว่าผันผวนนะคะมันก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ถ้าส่งออกไปตอนนี้นะคะค่าเงินบาทเราเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ32 บาทกว่าๆเกือบ33 บาทเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะทำให้ขายได้น้อยลงอย่างเงี้ยนะคะในอัตราที่น้อยลงก็ต้องดูด้วยนะคะว่าจะแข่งขันกับคนอื่นเขาอย่างไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยนะคะก็ยังไม่ใช่เบาลงไปนะคะไทยเราเนี่ยจะต้องแข่งขันทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดูนะคะจากสภาพัฒน์นะคะก็ออกมานะคะรายงานถึงเรื่องGDP นะคะคุณผู้ฟังก็ได้รับทราบแล้วเพราะว่าเราก็รายงานให้คุณผู้ฟังรับทราบนะคะในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะว่าสภาพัฒน์ก็บอกแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจ GDP ของไทยเราเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตไตรมาส2นะคะ 1.9% นะคะแม้ว่ามันจะสูงกว่าที่คาดหมายกันนะคะบรรดานักวิเคราะห์อะไรต่างๆคาดหมายกันเอาไว้เนี่ยนะคะน่าจะอย่างเก่งก็น่าจะสัก 1.5 เนี่ยออกมา 1.9 ก็เลยดีใจแต่ว่าความจริงดีใจอาจจะไม่ได้เต็มปากนักหัวเราะไม่ได้เต็มที่เพราะว่าเมื่อไปเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเราก็ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านเยอะเลยทีเดียวเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดูต่อไปเพราะว่าธุรกิจ SME นะคะก็ต้องพึ่งนะคะไปตามกระแสของเศรษฐกิจนั่นเองแหละค่ะคุณผู้ฟังทีนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องไปฟังนะคะแล้วก็หาไอเดียนะคะกับคุณแสงชัยนะคะคุณแสงชัยธีรกุลวณิชเนี่ยนะคะซึ่งบอกคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเราจะได้คุยกับท่านในวันนี้นะคะแล้วก็น้องสกิดเตือนมาแล้วค่ะว่าคุณแสงชัยอยู่ในสายแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยละค่ะคุณแสงชัยคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณพิชาภาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
0: ค่ะคุณแสงชัยคะตอนเนี้ยเรา พูดถึงว่าเศรษฐกิจไทยเราไม่ค่อยจะดีเลยเนาะ GDP โตก็ไม่ค่อยดีนะคะน่าห่วงเนาะค่ะ
1: ใช่ครับ GDP ของเราเนี่ยนะครับมีการขยายตัวต่ำนะครับแล้วก็ต่ำมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายไตรมาสติดต่อกันนะครับจริงตรงนี้ก็เป็นสถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับแม้ว่ารัฐบาลเองกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยรวมทั้งภาคเอกชนเนี่ยนะครับจะมีความพยายามช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีมาตรการมีนโยบายต่างๆที่ออกมานะครับในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราก็มองเห็นนะครับว่าโอกาสในการที่เราจะเพิ่มสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจเราได้เนี่ยนะครับเราเห็นคล้องสอดคล้องต้องกันในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับเราชื่นชมนะครับที่ภาครัฐวันนี้เนี่ยนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจะทำเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างภาครัฐควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราแข่งขันทางการค้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่เราแข่งขันทางการค้าเนี่ยในบริบทโลกนะครับที่วันนี้เราก็ยังมีความผันผวนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผันผวนทางเรื่องของสงครามการค้านะครับซึ่งยังไม่มีท่าทีว่าจะนิ่งนอนใจได้นะครับล่าสุดเราก็มีผลกระทบเกิดขึ้นนะครับอีก 12.5% นะครับจากเรื่องของแรงงานนะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมองว่าประเทศไทยเองเนี่ยอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของกำแพงภาษีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังมีโอกาสอยู่คือหมายความว่าในกลุ่มประเทศต่างๆเนี่ยต่างก็ได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเองเราก็อาจจะมีแฮนดิแคปเท่ากับประเทศต่างๆนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลใจมากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของสงครามเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็เรื่องของสงครามภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับที่เกิดขึ้นจนก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยสถานการณ์พลังงานของประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีต้นทุนทางพลังงานที่สูงกว่าในหลายๆประเทศด้วยกันนะครับมันทำให้มันส่งผลทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับของผู้ประกอบการ SME นะแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงภาคประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นต้นทุนของการประกอบการและเป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิตของประชาชนนะครับในเรื่องของสงครามเทคโนโลยีและ AI เนี่ยเราจะเห็นมหาอำนาจที่ต่างก็มียุทธศาสตร์ในการที่จะต้องการที่จะแผ่ขยายนะครับการใช้ประโยชน์นะครับหรือการสร้างรายได้จากเทคโนโลยี AI ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับจริงๆเราเห็นด้วยนะครับกับการที่เทคโนโลยีและ AI เนี่ยควรที่จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับโลกร่วมกันไม่ใช่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือว่าแบ่งค่ายนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามองว่าความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน AI เนี่ยแล้วจะทำให้กลุ่มประชากรของโลกหรือประเทศบางประเทศเนี่ยที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะเติบโตขยับขึ้นมาสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเศรษฐกิจที่ดีมีสาธารณสุขที่ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการศึกษาที่ดีเนี่ยได้เนี่ยนะครับมันจะต้องสามารถทำให้ประเทศเหล่านี้หรือประชากรที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นเนี่ยได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันและได้รับโอกาสในการที่จะเจริญเติบโตเนี่ยและสร้างรายได้ให้กับประชากรให้กับผู้ประกอบการให้กับ SME เพิ่มขึ้นเรามองเห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อเทคโนโลยีและ AI เนี่ยยังเป็นกำแพงนะครับเหมือนกำแพงภาษีนะวันนี้เนี่ยนอกจากกำแพงภาษีเราเจอกำแพงเทคโนโลยีกำแพงเทคโนโลยีเนี่ยคือถ้าประชาชนที่มีขีดความสามารถสูงผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถสูงเนี่ยก็จะสามารถไต่ปีนกำแพงเนี่ย
2: ข้ามไปได้อย่างโดยง่ายดายแต่กลุ่มประชากรประชาชนพี่น้องผู้ประกอบการ SME รายย่อยนะครับที่มีพละกำลังน้อยเนี่ยนะครับก็ยังอาจจะต้องถูกกันไว้อยู่หลังกำแพงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามองว่าอาจจะต้องมีกระบวนการในการที่เราจะใช้เม็ดเงินงบประมาณที่มีอยู่น้อยให้เกิดนโยบายและมาตรการที่จะไปส่งผลกระทบนะครับกับเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยรวมถึงเทคโนโลยีในเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เรามองว่าวันนี้ GDP เนี่ยนะครับมีความสำคัญแต่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยการกระจายรายได
0: ้
2: ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่น้อยไปกว่าเรื่องของ GDP ที่มีการขยายตัวมากหรือน้อยนะฮะGDP ที่ขยายตัวสูงแต่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มก้อนถูกไหมฮะมันก็ไม่ใช่เป็น GDP ที่เราเองเราอยากเห็นหรืออยากได้นะครับเราอยากได้ GDP ที่มีการขยายตัวสูงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมีการกระจายรายได้ไปในแต่ละกลุ่มขนาดธุรกิจกลุ่มคัสเตอร์เซกเตอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองเนี่ยสามารถที่จะยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันเนี่ยให้ทันกับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ดีครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้ธุรกิจ SME ของเราตอนนี้เนี่ยก็คือนอกจากเจอเรื่องของกำแพงภาษีแล้วก็กำแพงเทคโนโลยีด้วยเนี่ยค่ะเจอเรื่องของค่าเงินอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นผลกระทบมากด้วยไหมคะ
2: เราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าเงินอ่อนกับค่าเงินแข็งเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเราจะสังเกตเห็นเนี่ยถ้าเราเรียนตามตรงเนี่ยวันนี้ประเทศไทยขาดดุลการค้าเรากำลังบอกว่าวันนี้เนี่ยในสถานการณ์บริบทของภาคการส่งออกเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับกับประเทศไทยนะครับในเรื่องของการส่งออกสินค้าแล้วก็เศรษฐกิจไทย GDP ไทยเนี่ยเราพึ่งพาภาคการส่งออกเนี่ยมากกว่า50%นะครับคือเกินครึ่งนะครับเป็นภาคการส่งออกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในเรื่องของภาคการส่งออกเนี่ยเราก็จะพบว่าประเทศไทยก็เป็นผู้นำเข้าที่ค่อนข้างสูงรายหนึ่งของโลกนะครับโดยที่เราเองเนี่ยนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเรามองในบริบทนะครับประเทศไทยเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราส่งออกเนี่ยอยู่ประมาณสัก340,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับครับแล้วก็เรามีการนำเข้าเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสูงด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย SME เนี่ยนะครับก็มีสัดส่วนนะครับมีมูลค่าการส่งออกเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ13%นะครับของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศนะครับนั่นหมายความว่าก็จะมีอยู่ราวๆสัก43,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอค่าเงินแข็งเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ในเรื่องของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อาจจะมีมาร์จิ้นต่ำนะครับหรือเราจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกำไรบางๆนะครับจากภาคการส่งออกตรงนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงนะครับในการที่ต้องเร่งในเรื่องของการบริหารจัดการค่าเงินนะครับแล้วก็อาจจะต้องมาประเมินผลกระทบนะครับในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับรวมถึงในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจหรือนำเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการที่จะไปยกระดับตัวสินค้าขึ้นมานะครับวันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยพอค่าเงินปุ๊บเนี่ยเรามองฝั่งส่งออกอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับเรายังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยอยู่อีกประมาณ18%ของ GDP
0: ค่ะ
2: นะครับร้อยละ18ของ GDP เนี่ยก็คือมูลค่าการท่องเที่ยวนะครับภาคการท่องเที่ยวของเรานะครับซึ่งภาคการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราใช้ประโยชน์จากตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับ เราก็อาจจะได้กระแสการดึงดูดนะครับนักท่องเที่ยวนะครับจากต่างประเทศนะครับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะส่งผลทำให้เศรษฐกิจฝั่งภาคการท่องเที่ยวของเราเนี่ยทั้งโรงแรมที่พักรีสอร์ทร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวนะครับขนส่งตรงนี้เนี่ยนะครับมีการขยายตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในปีนี้เองเนี่ยภาคการท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยจากจีนเนี่ยลดลงนะครับแต่ว่าเราได้ชดเชยจำนวนนักท่องเที่ยวมาจากทางภาคยุโรปเพิ่มขึ้นนะครับที่สำคัญเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวก็เป็นเรื่องเป็นข่าวดีนะครับที่ว่ามีในเรื่องของอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยของเราเนี่ยก็มีอัตราการเติบโตขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เห็นว่าเราเองก็เรามุ่งเป้าในการที่จะไปสู่นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการที่จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับกับภาคการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวขณะเดียวกันเนี่ยการนำเข้านะครับก็ยังเป็นโอกาสในเรื่องของการนำเข้าวัตถุดิบปัจจัยการผลิตนะครับสินค้าที่เป็นสินค้าทุนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็อาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำในเรื่องของการนำเข้าสินค้าทุนนะครับที่จะมาใช้ในการดำเนินธุรกิจตรงนี้ร่วมด้วยครับ
0: ค่ะทีนี้แต่ว่าอย่างเฉพาะธุรกิจ SME เนี่ยนะก็สัมผัสแตกกันที่ทั้งธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการผลิตด้วยแหละอะไรเงี้ยนะคะรวมกันแล้วก็ส่งออกด้วยอย่างในส่วนของส่งออกเนี่ยค่ะ SME เนี่ยที่มีถึง 13% ของ GDP เนี่ยในช่วง6เดือนหรือ8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าธุรกิจ SME เนี่ยการเติบโตของการส่งออกเป็นยังไงคะ
2: ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนนิดนึงก่อนนะครับว่า13% เนี่ยเป็น 13% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดหมายความว่าในก้อน100เนี่ยของการส่งออกเนี่ยมี SME อยู่ประมาณ 13% นะครับ
0: ครับ
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระยะ6เดือนแรกเนี่ยนะครับของปีนี้เนี่ยนะครับในภาคการส่งออกของผู้ประกอบการ SME เนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับ
0: ยังบวก
2: ก็ยังถือว่าใช่ครับยังบวกตามนะครับยังบวกตามสถานการณ์ของรายใหญ่นะครับทีนี้เนี่ย SME เนี่ยก็จะมีทั้ง SME ที่เป็นเค้าเรียกว่า SME ที่เป็น direct exporter นะครับ SME direct exporter เนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณสัก 20,000 กว่ารายประมาณ 25,000 รายนะครับก็เราก็ยังคงนะครับที่จะมีการเติบโตและขยายตัวได้ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมี SME อีกส่วนหนึ่งที่เป็น supply chain นะครับหรือเป็น value chain นะครับของผู้ประกอบการขนาดใหญ่และ SME ในภาคการส่งออกร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็มีอยู่จำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์การส่งออกที่มีการขยายตัวเติบโตด้วยเนี่ย SME ก็ได้รับอานิสงส์นะครับจากการภาคการส่งออกตรงนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยครับ
0: ค่ะค่ะแล้วถ้าเทียบกันก็เหมือนกับเขาฉลามอะไรอย่างเงี้ยเนาะ SME ก็จะได้ไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามองว่าการเติบโตของผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยนะครับในภาคการส่งออกเนี่ยนะครับแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีจำนวนผู้ประกอบการ SME ในภาคการส่งออกเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเลขเนี่ยยังไม่เพิ่มจำนวนมากเท่าที่ควรนะครับก็คือหมายความว่า20,000กว่ารายเนี่ยเรามีอัตราการเพิ่มของตัวเลข SME ที่เป็นการส่งออกทางตรงเนี่ยยังอาจจะยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับก็เป็นความท้าทายนะครับเราก็อยากจะเห็นตัวเลขนะครับของภาคการส่งออกนะครับของ SME เนี่ยที่มีจำนวนรายเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็จะโตล้อไปกับเศรษฐกิจแหละแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องดูเหมือนกันแบบโชคดีอยู่ที่การส่งออกโดยภาพรวมมันยังพอไปไหวนะคะแต่ GDP ภาพรวมของไทยมันก็ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ถ้าเทียบกับการส่งออกกับบริโภคในประเทศเนี่ยในประเทศกำลังการบริโภคมันน้อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็อันตรายเหมือนกันอีกแบบนึงใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับผมสมมุติเป็นครับวันนี้เนี่ยภาคการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ย6เดือนแรกเนี่ยนะครับมีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีในเรื่องของการขยับตัวนักท่องเที่ยวได้ดีนะครับการบริโภคภายในประเทศเนี่ยเราก็มองว่าเราอาจจะได้กระแสไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่จากการที่เราได้พูดคุยนะครับกับผู้ประกอบการในซึ่งอีในแต่ละเซกเมนต์เนี่ยแล้วก็ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยเราก็จะพบประเด็นอย่างหนึ่งคือไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยจะคึกคักเนี่ยในช่วงครึ่งแรกของเดือนส่วนใหญ
0: ่
2: นะครับพอครึ่งหลังของเดือนเนี่ยก็จะกลับมาอยู่ในสภาวะปกตินะฮะครับ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการในชุมอีเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยที่มีการใช้ไทยช่วยไทยพัสเนี่ยก็สะท้อนออกมานะครับก็เรามองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่จะช่วยประคองจะช่วยประคองฮะประคองสถานการณ์เศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยไปในระยะสั้นๆได้นะครับแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการทบทวนนะครับทีนี้เนี่ยครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามองถึงเรื่องของดุลการค้าชายแดนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมองเห็นว่าดุลการค้าชายแดนเนี่ยเรามีเรื่องของการส่งออกและนำเข้านะครับเราก็จะเห็นสภาวะนะครับว่าดุลการค้าชายแดนของเราเนี่ยก็มีการนำเข้าที่สูงขึ้นนะฮะสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นแล้วก็เราจะเห็นว่าอย่างปีที่ผ่านมาปี68เนี่ยนะครับดุลการค้าชายแดนของเราเนี่ยขาดดุลนะฮะ
0: ขาดดุลอยู่เนาะค่ะทีนี้แต่ว่าก็ยังดีอยู่อย่างนึงตอนนี้ก็คือแบงก์ชาติเขาก็คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นะคะก็ทำให้สถาบันการเงินก็น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยกับ SME ด้วย
2: ก็เป็น
0: ดอกเบี้ย
2: ก็เป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรามองว่าก็เป็นปัจจัยบวกนะครับที่ทางกนง.นะครับแบงก์ชาติได้ออกมายังตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้อยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในสถานการณ์ของผู้ประกอบการ SME เนี่ยวันนี้เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในการที่จะมาปรับโครงสร้างระบบการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ SME นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับการประเมินความเสี่ยงนะครับแล้วก็การลำดับการตัดดอกตัดต้นนะครับการคิดอัตราค่าปรับล่าช้านะครับมีหลายประเด็นครับที่เรามองว่าแบงค์ชาติเนี่ยท่านเข้าใจท่านมีความเข้าใจดีอยู่แล้วว่าท่านเข้าไปตรวจสอบสถาบันการเงินแต่ละสถาบันการเงินเนี่ยท่านไปพบอะไรบ้างนะครับเราอยากให้สิ่งต่างๆนะครับที่ท่านพบในประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมานะครับบริหารจัดการกำกับควบคุมให้เป็นไปตาม market conduct นะครับให้เป็นไปตามกฎเป็นไปตามระเบียบนะครับเป็นไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความยุติธรรมให้กับผู้ประกอบการ SME และภาคประชาชนที่อยู่ในระบบสถาบันการเงินนะครับด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าต้องอาจจะต้อง
0: ให้ความสำคัญ
2: ใช่ครับผลักดันแล้วก็ให้ความสำคัญครับ
0: ค่ะทีนี้คุณแสงชัยคะก็เห็นบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีที่ว่าแล้วมันก็มีการแบบว่าปิดกิจการปิดบริษัทกันเยอะแยะมากมายเลยธุรกิจ SME เราก็เรียกว่าเป็นไม้ร่วงเยอะไหมคะ
2: เรามองว่า SME เนี่ยก็มีการเพิ่มและมีการลดนะครับปิดกิจการนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปิดกิจการเนี่ยเราก็ยังมองว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยเป็นตัวเลขที่อาจจะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็นทางการนะครับก
0: ็
2: คือเป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนะครับข
0: ึ้
2: นทะเบียนนิติบุคคลแต่ยังมีตัวเลขที่เป็นรายย่อยอีกจำนวนมากเนี่ยที่อาจจะมีการปิดการเนี่ยแล้วไม่ได้อยู่ในระบบนะครับอ
0: ัน
2: นี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในสภาวะปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ห่วงว่าผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยนะครับสภาพคล่องเองเงินทุนหมุนเวียนเองนะครับก
0: ับ
2: การที่จะต้องปรับตัวในเรื่องของการที่จะมาสร้างรายได้นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะครับยังเป็นข้อจำกัดผลประโยชน์ของสสว.เนี่ยน่าสนใจอยู่นะครับว่าในไตรมาส2ปี2569เนี่ยนะครับSME ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับมีอยู่เพียงแค่ 17% เท่านั้นเอง
0: น้อยมาก
2: น้อยมากนะครับก็มันสะท้อนสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นขีดความสามารถของผู้ประกอบการนะครับ SME นะครับซ
0: ึ่
2: งถ้าเรามองไปถึงก้อนที่2นะครับเป็นก้อนของผู้ประกอบการที่รายได้พอจ่ายหนี้นะครับแต่ไม่พอลงทุนนะครับก
0: ับ
2: กลุ่มพ่วงขาลงแต่ยังพอพยุงได้นะครับกลุ่มก้อนนี้ก็คือเป็นกลุ่มก้อนเหลืองนะขยับตัวยากนะครับกล
0: ุ่
2: มนี้มีอยู่ประมาณ 71% นะครับพี่ชาภาจะเห็นว่า71% เนี่ยเขาขยับตัวได้ไม่ดีนะครับท่านจะไปลงทุนนะครับก็อาจจะไม่มีเงินเพียงพอ นะครับก็ทำธุรกิจแค่พอพยุงตัวได้นะครับพอจ่ายนี่นะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคือกลุ่มที่3ครับกล
0: ุ่
2: มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่กำลังปรับโครงสร้างหนี้เป็นกลุ่มที่ขาดทุนต่อเนื่องต้องพึ่งพาหนี้ใหม
0: ่
2: กล
0: ุ่
2: มนี้มีอยู่ประมาณสัก 12%
0: ค่ะ
2: 12% นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้ 17% ที่เป็นกลุ่มที่เป็นกำลังในการสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแรงเนี่ยให้เขาเติบโตเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยกลุ่ม 71% นี่เป็นกลุ่มกลางๆกระท่อนกระแท่นพอพยุงตัวได้ทำอย่างไรที่จะทำให้เขาเนี่ยผลักให้เขาไปอยู่กลุ่มเขียวนะครับมีกลไกทั้งเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการการยกระดับมาตรฐานพัฒนาคุณภาพใช้เทคโนโลยีAI นวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาแรงงานนะครับกล
0: ุ่
2: ม 71% ก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถที่จะขยับไปเป็นกลุ่มเขียวขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับมาตรการที่อาจจะต้องใช้เฉพาะกับกลุ่มที่เป็นตัวแดงนะครับกล
0: ุ่
2: มที่โดนปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วเป็น NPL กลุ่มที่ประสบสภาวะขาดทุนวันนี้เราจะมีกลไกในการฟื้นฟูธุรกิจเหล่านี้อย่างไรนะครับให้กลับมาแข็งแรงให้ได้นะครับ
0: ค่ะก็เป็นการบ้านข้อใหญ่เลยนะคะก็หวังว่าเสียงของคุณแสงชัยนะคะจะสะท้อนนะคะดังไปถึงคนที่กำหนดดูแลนโยบายแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะคะให้ SME ไปต่อได้นะคะเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี69นี้มันเหลืออีกไม่เท่าไหร่ละนะคะค่ะก็ฟังแล้วก็เป็นห่วงยังไงก็เป็นกำลังใจแล้วอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณแสงชัยอีกในโอกาสหน้าละค่ะตอนนี้ก็จะต้องรบกวนแค่นี้แล้วก็เราเข้าใจมากขึ้นแล้วละค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์ณวันนี้เป็นอย่างไรนะคะค่ะว
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ขอบคุณคุณแสงชัยมากๆเลยค่ะสวัสดีนะคะ
2: ขอบคุณมากครับคุณพิชญาภาและคุณผู้ชมทุกท่านทางบ้านครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราขอพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องการลงทุนในหุ้นค่ะ
3: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
4: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
12: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
13: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
12: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
13: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
12: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
13: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
14: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
3: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เราจะคุยกันกับดร.ปิยศักดิ์มานสันนะคะหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX บริษัทการเงินการลงทุนในกลุ่ม SCBX ค่ะแล้วก็ต้องมาอัปเดตกันแล้วค่ะตอนนี้กำลังมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีผลกับการตัดสินใจลงทุนได้เยอะทีเดียวเลยแหละนะคะดร.ปิยศักดิ์คะสวัสดีค่ะดร.ออสติน
15: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
0: ค่ะตอนนี้ค่ะคุณได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ
15: ได้ยินชัดครับ
0: โอเค
15: ได้ยินผมชัดนะได้ยินผมชัด
0: แล้วโอเคค่ะได้แล้วค่ะค่ะตอนนี้ค่ะก็สถานการณ์บรรยากาศมาถึงท่านขณะนี้แล้วเนี่ยนะคะเราควรจะให้ความใส่ใจแล้วก็ดูอัปเดตสถานการณ์กันยังไงเป็นพิเศษมั้งคะ
15: ครับก็สถานการณ์ก็คงต้องติดตามต่อเนื่องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคืนนี้ใช่ไหมฮะที่คุณเควินวอลช์ประธานเฟดท่านใหม่ท่านพูดที่แจ็คสันโฮลนะสัมมนาวิชาการนะครับผมซึ่งประเด็นหลักที่น่าสนใจก็คือหลายฝ่ายบอกว่าเป็นการพูดที่ค่อนข้างสายเหี่ยวขึ้นหรือว่าฮอกกิชขึ้นเข้มงวดขึ้นชัดเจนนะฮะบอกว่าตัวเงินเฟ้อยังมีความเสี่ยงถึงแม้ว่าจะทรงตัวอยู่ในช่วง2เดือนหลังก็ตามแล้วก็ต้องการที่จะเอาที่จะดึงเงินเฟ้อให้กลับสู่เข้าเป้าหมาย 2% อย่างชัดเจนนะครับผมนะก็ พอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยตลาดก็ตีความว่าเรื่องของการเปิดประตูการขึ้นดอกเบี้ยนี่ชัดเจนขึ้นนะครับความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยก็มีมากขึ้นนะครับผมนะตอนนี้ตัวโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยในการประชุมในเดือนกันยายนนะครับผมนะวันที่16กันยาเนี่ยขึ้นมาเป็น 57% นะครับผมที่จะขึ้นครั้งหนึ่งจากเดิมทีเนี่ยเคยเมื่อวานนี้เองเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ 35% นะครับผมก็คือขึ้นมาค่อนข้างแรงมากนะครับผมนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นพอยต์นะแล้วก็ทำให้ตัวบอนด์ยิวหรือผลตอบแทนพันธบัตร2ปีนี่ก็วิ่งขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับผมนะตัวพันธบัตร2ปีเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาถึงประมาณ14 basis point นะฮะหรือว่า 0.14% นะครับ 4.2 มาเป็น 4.34 นะครับผมแล้วก็วิ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับผมนะก็ตลาดก็กังวลนะในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมนะตัวเรื่องของดอลลาร์ก็มีทิศทางที่เรียกว่าแข็งค่าขึ้นด้วยนะครับผมนะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 99.67 นะครับก็แข็งค่าขึ้นจากประมาณ 98ในช่วงเมื่อวานนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นหมดเลยก็เป็นภาพของการที่สถานการณ์นี้เรียกว่าลิกออฟขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะครับผมนะ แต่ว่าก็ในมุมของเรานะครับผมเราก็ยังเชื่อว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเรายังให้โฮทั้งปีนี้นะครับคือหมายถึงว่าคงในทั้งปีนี้นะฮะวิวของ InvestX เนี่ยนะครับผมเพราะว่าสาเหตุหลักเลยก็คือว่าประเด็นที่คุณวอลช์เนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยเรามองว่าเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอเศรษฐกิจเนี่ยมีทิศทางที่เรียกว่าชะลอลงจากตัวเรื่องของตัวทิศทางตัวเลขด้านการจ้างงานนะครับผมนะที่ติดลบไปเมื่อเดือนก่อนใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัวเรื่องของเงินเฟ้อที่ชะลอนะฮะไม่ได้ขึ้นมากทั้งตัว CPI แล้วก็ PCE ซึ่งก็ยังทรงๆอยู่ที่ประมาณ 3.6 3.7 อะไรแถวๆนั้นนะฮะที่เป็นตัวเรื่องของ PCE นะถ้าคอก็อยู่ประมาณ 3.2 นะครับผมซึ่งพออยู่ต่ำพออยู่ทรงอย่างนี้คนก็เลยมองภาพว่าเอ้ยอาจจะทรงได้หรือเปล่านะครับผมนะแล้วก็พอเป็นภาพเช่นนี้แต่ว่าคนก็เริ่มกังวลในเรื่องของภาพความเสี่ยงการขาดดุลการคลังหรือว่าภาพทิศทางเศรษฐกิจระยะยาวของสหรัฐอเมริกาว่าอาจจะนำมาสู่เงินเฟ้อในระยะยาวที่เพิ่มขึ้นก็เลยทำให้บอนด์ยิววิ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมาถ้าจำกันได้แล้วก็ทำให้ตัวเรื่องของคุณรัฐมนตรีคลังนะครับผมสกอตเบเซนต์นะครับผมก็ได้ต้องออกมาทำมาตรการซื้อคืนพันธบัตรที่ซื้อคืนพันธบัตรแบบมากขึ้นเป็น2เท่านะครับผมนะแล้วก็เนี่ยแหละอันนี้ก็เลยเป็นทำใหหลายฝ่ายเรียกว่าจับตามองว่าในการประชุมแจ็คสันโฮลเนี่ยคุณเควินมอสจะส่งสัญญาณยังไงก็กลายเป็นว่าส่งสัญญาณอย่างที่ได้เห็นนะครับการที่เขาพูดอย่างนี้สายเหี่ยวอย่างนี้ถึงแม้ว่าในระยะสั้นคนจะมองภาพว่าตัวเรื่องของเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับแล้วก็ทำให้ตัวเรื่องของบอนด์ยิวขึ้นความเสี่ยงตัวเรื่องของตลาดมีความเสี่ยงระยะสั้นแต่ว่าเราเชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่น่าจะเรียกว่านำไปสู่เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับผมการจ้างงานเนี่ยยังน่าจะมีทิศทางที่เรียกว่ายังทรงๆไม่ได้สูงมากนักอาจจะกลับมาเป็นบวกบ้างแต่ว่าไม่ได้สูงนะเพราะว่าเดือนที่แล้วก็ติดลบไปเดือนนี้เนี่ยที่จะประกาศออกมาเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นภาพในเรื่องของการที่ว่าทรงๆนะฮะอาจจะขึ้นประมาณสัก20,000ตำแหน่งเดือนที่แล้วเขาติดลบประมาณ20,000ตำแหน่งนะครับผมนะก็น่าจะเป็นภาพเช่นนั้นส่วนเงินเฟ้อก็น่าจะยังทรงๆอยู่สาเหตุที่เราเชื่อว่าเช่นนั้นเพราะว่าพอบอนด์ยิลด์มันไรซิ่งขึ้นก่อนในช่วงก่อนหน้าใช่ไหมผลตอบแทนพันธบัตรมันวิ่งขึ้นในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันไปกดดันความคาดหวังเงินเฟ้อพอความคาดหวังเงินเฟ้อเนี่ยเรียกว่าถูกกดจากการที่บอนด์ยิลด์ขึ้นเพราะบอนด์ยิลด์หรือผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันเป็นตัวที่ส่งไปสู่ดอกเบี้ยที่แท้ดอกเบี้ยที่เรียกว่าประชาชนหรือว่าสังคมเนี่ยได้รับผลจริงๆใช่ไหมดอกเบี้ยพันธบัตร10ปีเนี่ยมันวิ่งไปคู่กับดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน30ปีฉะนั้นพอดอกเบี้ยพันธบัตร10ปีวิ่งขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านก็วิ่งขึ้นเช่นกันมันก็ทำให้คนเนี่ยเรียกว่าการจับจ่ายการซื้อการกู้ยืมเงินก็น้อยลงนะครับผมนะ
16: ยังเราเห็น
15: ใช่เราเห็นเงินเฟ้อองค์ประกอบเงินเฟ้อเนี่ยของอเมริกาเนี่ยเกินกว่าครึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านพอดอกเบี้ยพันธบัตรขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านขึ้นเงินเฟ้อที่เป็นองค์ประกอบด้านราคาบ้านเนี่ยด้านที่เกี่ยวข้องกับบ้านเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าราคาบ้านนี่ไม่ได้อยู่ในเงินเฟ้อจริงๆแต่ว่า ขาตีจากราคาบ้านมาเป็นค่าเช่าใช่ไหมฮะเป็น rent equivalent cost เนี่ยคือเอามาดูเป็นค่าเช่าแล้วก็มันเป็นต้นทุนใหญ่ของตัวเงินเฟ้อทั้งหมดฉะนั้นพอเงินเฟ้อใหญ่ลดลงหมายถึงองค์ประกอบใหญ่สุดเนี่ยมันลดลงต่อเนื่องมันก็เลยไม่ได้ช่วยไม่ได้ทำให้เงินเฟ้อโดยภาพรวมเนี่ยตัวเลขมันสูงขึ้นมากนะอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นภาพว่าทำให้เรายังเชื่อนะครับว่าคงต้องดูเรื่องของทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจรวมถึงตัวเลขตลาดการเงินรวมถึงตัวเลขการจ้างงานตอนต้นเดือนนะฮะในสัปดาห์หน้าแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเงินเฟ้อในสัปดาห์ต่อไปซึ่งถ้าออกมาไม่สูงนะฮะผมเชื่อว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมนะซึ่งถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ภาพในเรื่องของการลงทุนก็ยังไปต่อได้แต่ถ้าเผื่อมันขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งไม่ในมุมของผมโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะแจ็ค 20-30% นะถ้าเผื่อมันขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งการช่างงานรวมไปถึงเรื่องของเงินเฟ้อสมมติขึ้นวิ่งขึ้นจาก3กว่าหรือวิ่งขึ้นไปเลข4อะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้น่ากลัวแล้วนะครับผมอาจจะเห็นภาพว่าเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าในมุมก็ยังไม่เชื่อว่าจะขึ้นพอไม่เชื่อว่าจะขึ้นก็ภาพในเรื่องของการลงทุนก็ยังพอไปได้ในระดับนึงครับผมครับ
0: ค่ะทีนี้เราจะเห็นว่าสกอตเมสเซนและส่วนดีคลังอ่ะเขาก็ของอเมริกานะคะเขาก็อยากให้กดบอนด์ยูลงมาแต่ทีนี้พอเควินรอสพูดเมื่อคืนนี้แบบนี้ไอตัวบอนด์ยูมันก็ดีดขึ้นอ่ะเนาะ30ปีใช่ไหม
15: คร
0: ับทีนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมคะว่าในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้ก่อนที่จะประชุมของเฟดวันหนึ่งกันยายนเนี่ยทางฝั่งของกระทรวงการคลังเนี่ยโดยเบสเซนเนี่ยเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาเสริมแล้วมันจะมาส่งผลอะไรกันยังไงไหมในมุมของเบสเซนมองอะค่ะจะซื้อเพิ่มไหมจะใช้เงิน
15: อ๋อครับคือตัวยาวเนี่ยขึ้นไม่เยอะนะถ้า

0: เนี่ย 4.2 ขึ้นเป็น 4.34 ขึ้น 14 บิปใช่ไหมฮะพูดง่ายๆมันเป็นถ้าภาษาศัพท์เทรดเดอร์เนี่ยเขาเรียกว่า bear flattening ใช่ไหมคือตัวสั้นมันขึ้นสูงบอนเนี่ยถ้าเผื่อตัวสั้นขึ้นถ้าขึ้นเนี่ยเขาเรียกแบร์ใช่ไหมคือเป็นภาพที่ไม่ดีต่อบอนใช่ไหมครับแปลว่าราคาบอนแพงขึ้นตลาดไม่ดีใช่ไหมมันกับเรื่องราคาหุ้นหรือราคาสินทรัพย์อื่นๆฉะนั้นพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันกดตลาดในช่วงสั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นมันขึ้นมาบ้างแต่ตัวสั้นตัวยาวอาจจะขึ้นมาบ้างนะฮะแต่ตัวยาวสุดๆจะไม่ขึ้นนะแต่ถ้าในระยะต่อไปแล้วก็สถานการณ์ยังตึงๆอยู่อย่างเงี้ยผมว่าเป็นไปได้ว่าบอนตัวยาวเนี่ยจะเริ่มลดลงได้คือคนจะเริ่มคือ position คือจะเรียกว่าคุณวอลช์เขาชาญฉลาดในระดับหนึ่งก็ว่าได้คือประเด็นที่เขามองก็คือว่าประเด็นที่เขาทำในตอนนี้คือที่ในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนเมื่อคืนนี้ตลาดเริ่มมองภาพว่าเฟดในยุควอลช์เนี่ยจะเป็นพิราบซึ่งจะเป็นพิราบเนี่ยต่อให้เงินเฟ้อตอนนี้ไม่สูงแต่ว่าในระยะต่อไปเงินเฟ้ออาจจะสูงได้แต่คราวนี้เนี่ยที่เขาประกาศเมื่อคืนนี้เนี่ยมันทำใหตลาดเริ่มกลับมามองว่าเริ่มวอลช์นี่ไม่ใช่พิราบนะเริ่มเป็นสายเหยียดแล้วนะคนก็เริ่มกังวลใช่พอกังวลก็คุมฉะนั้นการซื้อขายสินทรัพย์เสี่ยงก็อาจจะไม่ค่อยดีมากนักซึ่งในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันดีต่อเศรษฐกิจหน่อยนึงคือถ้าตลาดหุ้นดีมากลงทุนกันไปได้เรื่อยๆออลไทม์ไฮตลอดเนี่ยมันแสดงว่าต่อไปความกังวลในเรื่องของความคาดหวังเงินเฟ้อเนี่ยมันจะไหลเข้าสู่เศรษฐกิจจริงใช่ไหมฮะมันก็จะทำให้เงินเฟ้อมันสูงขึ้นจริงๆแล้วก็คุมยากแต่ถ้าเผื่อเขาออกมาเบรกตลาดบ้างอย่างเงี้ยนะมาเบรกทำให้ตลาดตกใจซึ่งวันสองวันนี้ผมเชื่อว่าอาจจะเห็นนะครับผมว่าตลาดย่อลงได้บ้างนะครับผมนะเพราะว่าคนก็กังวลในเรื่องของ position ในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวรอดูใช่ไหมสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เนี่ยตลาดจะไม่ค่อยดีนะครับผมนะจนกระทั่งตัวเลขออกมาไม่ดีนะครับก็คือ bad news good news นั่นแหละฮะพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยตลาดจะค่อยๆดีขึ้นว่าอ๋อเกิดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยครับน่าจะเป็นประมาณนั้นครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงที่มันดีมากในสัปดาห์ก่อนนั้นเนี่ยมันคือมันจบแล้วเหมือนกันไม่จะไม่ใช่เวลาของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงแบบนั้นอีก
0: ก็น่าจะคือก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวเรื่องของหลักพื้นฐานของเขานะครับถ้าเชื่อว่าพื้นฐานของเขายังดีอยู่อย่างเช่นหุ้นกลุ่มไหนหรือว่าตัวไหนเนี่ยก็ต้องดูในเชิงพื้นฐานว่าเขายังไปต่อได้ไหมในเรื่องของโอกาสในการทำกำไรเขาเป็นยังไงอย่างเช่นพวกเรื่องของถงเรื่องของเทคเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะเรื่อง AI เนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับผมMagnificent Sevenหรือว่าจะตัวอื่นก็ตามถ้าเผื่อเขายังดีอยู่ก็อาจจะพิจารณาดูนะครับผมถ้าเผื่อมันย่ออาจจะเป็นโอกาสที่ซื้อได้ไม่ใช่ว่าให้ซื้อทุกตัวหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ถ้าราคามันย่อลงแล้วเชื่อว่าราคามันถึงเป้าหมายที่น่าสนใจก็อาจจะเข้าได้เรื่องทองคำเนี่ยอาจจะระมัดระวังนิดนึงนะครับผมนะแต่ว่าผมเชื่อว่าทรายเนี่ยอาจจะค่อนข้างชัดเจนในทำนองหนึ่งว่าตัวเรื่องของโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับแต่ก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเลขเดือนต่อเดือนเลยโดยเฉพาะยิ่งในอาทิตย์หน้าในสองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยนะครับผมก็ต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดแต่ผมเชื่อว่าในภาพใหญ่นะถ้าระยะยาวเนี่ยทองคำเนี่ยมันก็คืออเมริกาเนี่ยถึงแม้ตอนนี้เขายังจะใช้ในเรื่องของดอกเบี้ยเป็นภาพในเรื่องของการที่ว่าเป็นเรียกว่าดอลลาร์เนี่ยมีผลตอบแทนคือดอกเบี้ยใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ได้ผลแต่ว่าทองเนี่ยไม่ได้ให้ดอกเบี้ยใช่ไหมฮะฉะนั้นคนอาจจะกังวลในตรงนี้ว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยขาขึ้นทองอาจจะดูไม่ดีแต่ในระยะยาวผมเชื่อว่าสหรัฐเนี่ยเขาใช้ดอลลาร์เป็นเครื่องมือเป็นอาวุธในการทำสงครามกับประเทศต่างๆนะครับการแซงชั่นที่มีการจะประกาศว่าจะ secondary sanction ประเทศที่ค้าขายกับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้ตัวเรื่องของตัวความน่าเชื่อถือในดอลลาร์ในระยะยาวจะลดลงฉะนั้นทองในเก็บสะสมระยะยาวได้ผมเชื่อเช่นนั้นนะครับผมธนาคารกลางก็ยังจะสะสมตัวทองคำอยู่ต่อเนื่องผมภาพในช่วงล่าสุดก็เป็นเช่นนั้นธนาคารกลางจีนก็ซื้อต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับผมในเรื่องของทองคำนะครับก็อันนี้เป็นภาพได้นะครับผมก็มองประมาณนี้ครับผมครับ
1: ได้ค่ะก็ถ้าสัก1 นาทีอย่าเกินคือแล้วอย่างนั้น

0: ี่ยมันหลุด1,600ลงมาแล้วหุ้นไทยอะค่ะเป็นเวลาซื้อไหมคะอันนี
1: ้คือภาพยาวเนี่ยกลายเป็นว่าคือในช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมโดยเฉพาะตอน Thailand Focus เองเอ่ยหรือว่าภาพในช่วงหลังเอ่ยเนี่ยก็คือหลายฝ่ายก็มองภาพเศรษฐกิจไทยมีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับผมจริงๆเราก็มองภาพว่า GDP เนี่ยระหว่าง 2-2.5 เนี่ยเป็นไปได้นะครับผมนะซึ่งก็เรียกว่าโตขึ้นกว่าที่เคยมองไว้ที่ 1.6 นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้โตได้แรงมากพอเศรษฐกิจดีนะฮะดีขึ้นบ้างเนี่ยมันก็ทำให้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไปได้ระดับหนึ่งผ่านตัว EPS ใช่ไหมฮะซึ่งแล้วช่วงหลังๆ PE ratio ก็ค่อนข้างดีฉะนั้น InnovestX เนี่ยเราปรับเป้าเป็น 1,700นะครับผมคราวนี้ก็คงต้องเลือกเป็นรายกลุ่มไปว่าจะลงในกลุ่มไหนอะไรยังไงแต่ว่าณ1,600เนี่ยก็คิดว่าค่อยๆทยอยสะสมได้ครับผม
0: โอเคได้ค่ะคุณดร.มิยาศักดิ์เดี๋ยวเราลาคุณผู้ฟังไปกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีด้วยนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่าย2ค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได
7: ้เมื่อเวลาประมาณ 14:30 นที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงปะทุขึ้นอีกครั้งในบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งคาดว่าเกิดจากจุดความร้อนเดิมภายใต้อาคารที่มีการสะสมความร้อนประกอบกับมีเชื้อเพลิงทับถมอยู่ทำให้เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งและเกิดกลุ่มควันสีน้ำตาลลอยออกมาจากด้านหลังของร้านอาหารภายในอาคารขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังรถดับเพลิงพร้อมด้วยรถกู้ภัยเพื่อเร่งฉีดน้ำขณะเดียวกันได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากภายในอาคารยังมีสภาพไม่ปลอดภัยและมีความร้อนสะสมในบางจุดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและทำให้เกิดการปะทุของเพลิงขึ้นอีกครั้งจึงจำเป็นต้องจำกัดการเข้าพื้นที่และดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิพลสัทธรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับให้คุมเข้มด้านข่าวปลอมเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมเร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกเฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงการนำภาพเก่ามาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคโดยเตือนให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบส ามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมจังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารเก่าที่เสียหายจากเหตุวาตภัย
8: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพร้อมกับเยี่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า 1.9 ล้านบาทก่อสร้างขึ้นแทนอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียง3เดือนทำให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวัวแห่งแรกในประเทศไทยณโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลอำเภอเนินสง่าซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนใกล้เคียงอีกทั้งยังสามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำปุ๋ยคอกตั้งแต่กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบการหมักจนกลายเป็นปุ๋ยคอกจากมูลวัวสามารถนำมาใช้ทางการเกษตรและสามารถช่วยลดโลกร้อนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วยศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
3: ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำ
4: วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงเย็น
3: ที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆท่านพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube หรือในแฟนเพจหรือใน Facebook ของวันชัยสุพรรณท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญครรจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะครับวันนี้มีท่านถามเยอะแยะมากมายว่าพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอยากจะเห็นรูปถ่ายท่านนะส่วนวัตถุมงคลเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นแล้วแต่ผมก็วันนี้ก็จะนำเอารูปภาพพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเราเริ่มตั้งก่อนนะฮะพระกิ่งปาวเรศซึ่งมีราคาเช่าบูชากันแพงมากและปัจจุบันก็หาของเดิมๆแท้ๆค่อนข้างที่จะลำบากก็จะสร้างโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปาวเรศวัชราลงกรณ์ครับท่านทำพระกิ่งปาวเรศคือท่านทำเนี่ยก็คือทำเป็นพระกิ่งทำน้ำมนต์นะฮะก็ได้เอาฐานพระชินสีนะที่วัดบวรเอามาหล่อเป็นพระกิ่งปาวเรศก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์แน่นอนว่าสร้างกี่องค์ทำกี่องค์นะฮะแต่กิ่งปาวเรศในประเทศไทยที่เห็นรูปกันต่างๆเนี่ยมีอยู่ไม่กี่องค์แล้วก็จะมีองค์ที่วัดบวรที่อยู่ในเก๋งจีนนะครับท่านสามารถไปดูได้นะฮะเราก็จะขึ้นรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปาวเรศวัชิราลงกรณ์ให้ท่านได้ดูนะฮะองค์ต่อไปนะฮะก็คือวัดบวรนิเวศสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวัชิยานุโรรสนี่ท่านจะทำเหรียญบาทน้ำมนต์นะแล้วก็ทำเหรียญจตุราริยสัจนะฮะจตุราริยสัจก็คืออริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นเหรียญกลมนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญบาทน้ำมนต์เป็นเหรียญมีบาทมีพัดนะฮะครับอันนี้เราก็ไม่ได้รูปให้ดูให้ท่านเห็นแต่รูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมวัชิราวโรรสนะฮะครับเหรียญจตุราริยสัจมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดสมุทรสงครามได้ทำเอามาได้มาทำเหรียญอีกเหรียญหนึ่งก็คือหลวงปู่ใจวัดเสด็จใช้ชื่อว่าเหรียญปิดตานะคือเหรียญจตุราริยสัจวัดบวรนิเวศเนี่ยจะเล็กนะฮะจะไม่มีพระปิดตาแต่ถ้ามีปิดตารอบๆเขาเรียกว่าเหรียญพระปิดตาหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะฮะจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะนี่ครับก็เราก็ขึ้นรูปไปดูสมเด็จพระมหาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวัชิยาวโรรสนะฮะอีกองค์นึงนะฮะพระเกจิอาจารย์ถือว่าเป็นกองทัพธรรมของภาคอีสานคือหลวงปู่เสากันตะสีโลวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีท่านก็จะมีรูปเหรียญหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะท่านก็ลองไปดูจะมีหลายรุ่นนะแยกกันนี่ต้องไปหาผู้รู้หรือไปอ่านในหนังสือวัฒนธรรมของภาคอีสานก็ จะมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีเหรียญก็คือหลวงปู่เสากันตะสีโลนะอีกองค์นึงก็มาถึงเกจิอาจารย์ในยุคที่ คิดว่าเราพอสัมผัสได้พอไปยังผมเนี่ยก็เคยไปหาท่านหลวงปู่เสมหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานจรัสที่จังหวัดลำปางตอนนี้กำลังโด่งดังมากเหรียญจะมีเหรียญเยอะแยะมากมายจะมีเหรียญแตงโมจะมีเหรียญพอบรอจะมีเหรียญกองพันลำปางนะฮะกองแล้วก็กองพันสุรนารีเยอะแยะมากมายแล้วก็ค่ายกาวิระนะฮะแล้วก็มีกิ่งนะฮะจะมีรูปเหมือนก้นหนูก้นดอกจันแล้วจะมีเหรียญ5รอบเหรียญกลมนะฮะครับแล้วก็จะมีพระแก้วนะปัจจุบันครับราคาถ้าเป็นทองคำก็จะมีราคามากมายเลยถ้าจะเป็นเหรียญรูปเหมือนท่านที่วัดเชียงยืนวัดกระตึกเชียงมั่นเยอะมากเลยนะเหรียญพ่อเกษมเขมโกนะท่านยังพอสัมผัสได้ท่านก็จะไปเน้นเอาเหรียญที่มันเป็นความนิยมนะเอาเหรียญที่ว่าเป็นรูปพ่อเกษมแล้วท่านหลวงพ่อเกษมท่านอธิษฐานจิตท่านปลุกเสกนะหลวงพ่อเกษมเป็นพระอริยะเป็นพระสุปฏิปันโนนะปัจจุบันก็ไปลำปางก็แวะไปได้นะสุสานไตรลักษณ์หลวงพ่อเกษมเขมโกซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายและลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ที่มีให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อเกษมเขมโกเสมอต้นเสมอตายคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยวัดเตมิตรนะฮะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกพระท่านทำไปเยอะสมเด็จธงชัยท่านก็มาแจกเยอะมากเลยนะฮะปัจจุบันคนได้รับไปแจกก็นำไปขึ้นคอก็มีปาฏิหาริย์มีอภินิหารเยอะแยะมากมายครับขอได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อเกษมเขมโกเนี่ยเล่ากันไม่รู้จักจบแล้วพระเครื่องท่านก็ยังมีเยอะแยะมากมายท่านก็ลงไปหาผู้รู้นะที่มีความเชี่ยวชำนาญในเรื่องของวัตถุมงคลพ่อเกษมก็ลองนะไปหาสักองค์หนึ่งเอามาขึ้นคอจะเป็นรุ่นไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นที่เพียงแพงๆนะฮะถ้ารุ่นหนึ่งแพงแล้วมันก็จะมีราคาเช่าบูชากันค่อนข้างที่จะแพงๆเลยนะฮะรุ่นที่ยังไม่แพงก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะฮะครับถือว่าเป็นรูปเหมือนเป็นพระที่พ่อเกษมท่านได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกนะฮะแล้วที่โด่งดังก็คือก้านทูบท่านจะแจกก้านทูบผมก็ยังพกพาก้านทูบพ่อเกษมเขมโกนะฮะครับอีกองหนึ่งก็คือหลวงพ่อแดงวัดเขามาได้อิฐครับอยู่ที่เพชรบุรีเหรียญของท่านปี03นะฮะโด่งดังราคาทะลุหลักล้านจะมีเหรียญเงินทองคำไม่ทราบนะฮะแล้วก็จะมีรุ่นต่างๆมีรุ่นกับหลวงพ่อเจริญแล้วรุ่นแม่ทัพพลเอกสำราญแพทย์กุลท่านได้สร้างไว้นะฮะหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรดิตยังมีสมเด็จนะฮะเนื้อโรยผงตะไบทองคำก็จะมีเนื้อแดงเนื้อดำเนื้อเหลืองเนื้อขาวและมีปิดตาปัจจุบันครับองค์หนึ่งหลักหมื่นสมัยก่อนนี้ผมไปที่วัดไปบูชามาองค์ละ100บาทเพื่อที่มามอบให้กับคนที่ทำบุญร่วมในการทอดกฐินสามัคคีก็จะเช่ามาเนี่ยบูชาจากวัดมาสมัยเจ้าวาดต่อหลวงพ่อแดงเนี่ยฮะก็น่าจะประมาณ 3-400 องค์ครับปัจจุบันนี้ไม่มีเหลือสักองค์นะฮะครับก็เป็นเรื่องราวที่เขาบอกใกล้เกลือกินด่างสมัยก่อนเราก็มีเยอะยังเหรียญรุ่นแม่ทัพตอนที่หลวงพ่อแดงปลูกเสกผมก็ไปหาหลวงพ่อแดงนะฮะสร้างโดยพลเอกสำราญแพทย์กุลแม่ทัพภาค3นะฮะผมก็ได้มาหลายเหรียญเยอะเลยเป็นถุงๆเลยนะฮะมีเหรียญมีดาวไม่มีดาวนะฮะครับปัจจุบันก็ไม่มีเหลือแล้วหลวงพ่อแดงเขียนพยันให้ผมมา1ผืนก็คือสีแดงและสีขาวครับเขียนด้วยปากกาเมจิเป็นผืนใหญ่ผมก็เก็บไว้แล้ววันดีคืนดีมีพวกเพื่อนฝูงที่เพื่อนรักเพื่อนสนิทเพื่อนที่เคารพมายืมสีแดงไป1ผืนแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้คืนเขาบอกว่าปฏิหารเยอะแยะมากมายก็เคยขอผมก็เลยมีเก็บสีขาวไว้ผืนหนึ่งนะฮะพยันหลวงพ่อแดงนะฮะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรดิตท่านไปเพชรบุรีก็ไปไหว้สรีระร่างกายท่านได้นะวัดเขาบรรดิตอยู่ที่ในเมืองเพชรบุรีท่านเดินทางจากกรุงเทพเข้าเลยเพชรบุรีเลี้ยวฝ่ามือเข้าวัดเขาบรรดิตได้เลยนะไปไหว้ไปบูชาไปขอพรและยังมีโบสถ์ที่มีโบสถ์เมียหลวงเมียน้อยก็ท่านก็ลองไปสืบลองไปดูนะฮะขังและศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะฮะจากหลวงพ่อแดงก็มีสมเด็จพระวรรัตน์เผื่อนวัดโพชาติเตียนอันนี้ก็มีเหรียญค่อนข้างที่จะหายากแล้วเหรียญปัจจุบันก็เรียกว่า เป็นเหรียญลึกนะผมก็มีเหรียญทองเหรียญนะกาประวัติท่านก็ไม่ธรรมดามีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะแล้วก็มีสมเด็จพระวรรณรัตน์กิมเฮงวัดมหาธาตุก็ยังมีเหรียญผมก็มีเหรียญนะฮะแต่ก็ราคาเช่าบูชาไม่แพงสมเด็จพระวรรณรัตน์กิมเฮงนี่ท่านจะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายแล้วผมก็ยังเก็บพระเนื้อผงท่านไปสร้างไว้ที่นนทบุรีนะแล้วก็มีสมเด็จแล้วก็มีหลวงพ่อเดิมครับถ้าพูดหลวงพ่อเดิมนี่ต้องยาวกว่านิดหนึ่งหลวงพ่อเดิมนี่เหรียญรุ่นแรกพ.ศ.2472แล้วก็มา2482นะฮะแล้วก็มีเครื่องรางของขลังเยอะมากเลยแล้วมีรูปหล่อครับหล่อโบราณวัดหนองหลวงหล่อปั๊มแล้วก็มีมีดหมอนะด้ำงาฝักงานะด้ำงาด้ามไม้แล้วเนื้อจะเป็นเนื้อสตะโลหะที่นำเอาโลหะธาตุที่เป็นมงคลนำมาหล่อนำมาตีนะฮะแล้วมีดหมอก็จะมีเรื่องราวปฏิหารเรื่องเล่าทั้งมีดใหญ่มีดฟันช้างมีดสาลิกาเยอะมากนะฮะคำว่ามีดหมอสมัยก่อนที่อำเภอพระยุหคีรีจะมีช้างเยอะแล้วก็มีงาช้างค่อนข้างที่เยอะและมีเศษงาเขาจะแกะเป็นสิงคนก็ไปซื้อมาไปเอามาแล้วมาให้หลวงพ่อเดิมท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกถามว่าเสกไม่เสกเราดูไม่รู้นะฮะเราก็ต้องดูว่าเป็นสิงสองฝันสามฝันเป็นสิงเก่าดูความเก่าก็พอแล้วแล้วก็มีดก็ดูว่าด้ามงาฝักงาแล้วจะมีปอกสามกษัตริย์ข้างในก็ยังมีบรรจุของแต่เราไม่สามารถที่จะดึงออกมาได้นะจะมีคงทนสิทธิ์จะมีเหล็กไหลจะมีเขี้ยวหมูตันเขาฟางคุดเขี้ยวเสือโพงนะฮะแล้วจะมีต่างๆเยอะแยะมากมายปัจจุบันมีดหลวงพ่อเดิมนี่ถ้าสวยๆก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงผมมีรู้จักกับพระเถระอยู่องค์หนึ่งครับที่เก็บมีดหลวงพ่อเดิมไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นสมณเณรปัจจุบันท่านก็อายุน่าจะประมาณ70เศษก็น่าจะมีประมาณร่วม100เล่มผมก็ไม่เปิดเผยนะว่าองค์ไหนนะเพราะว่าเปิดเผยแล้วเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาก็จะไปขอท่านนะท่านเก็บไว้แล้วก็มีคนมายืมตอนที่มีปัญหาเรื่องของธุรกิจเรื่องของครอบครัวเรื่องของการเมืองท่านก็ให้ยืม3ปี4ปีเขาสำเร็จลุล่วงเขาก็มาคืนท่านก็ยังเก็บไปเลยนะฮะมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะฮะครับก็เป็นเรื่องที่บางเรื่องนี้พอพูดให้ฟังเล่าให้ฟังท่านอาจจะไม่เชื่อส่วนเหรียญ นะฮะ7282ก็ราคาไม่ต้องพูดถึงนะฮะยังมีเหรียญปักกดยังมีเหรียญรูปอาร์มยังมีเหรียญหน้าหมวกก็เยอะมากเลยนะรูปหล่อก็องค์ทะลุหลักล้านทั้งนั้นเลยนะรูปหล่อปั๊มเนื้ออันปากการูปหล่อโบราณนะออกวัดหนองหลวงนะฮะก็ลองไปศึกษาดูครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างของหลวงพ่อเดิมนี่ต้องใช้คำว่าสุดยอดประคำงาตะกุดงาตะกุดเขาเรียกว่าตะกุดลูกตะก้อก็มีเยอะครับเครื่องรางของขลังหลวงพ่อเดิมนี่ค่อนข้างที่เยอะแม้แต่รูปแววนกยุงเป็นรูปพิมพ์นะท่านก็มาแจกปัจจุบันก็จะมีราคาแพงมากแล้วลูกศิษย์ท่านหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคก็ปัจจุบันก็แพงหมดเลยนะครับก็ฝากไปนิดนึงนะการที่เข้าท่านจะเข้ามาสู่วงการพระเครื่องก็ต้องศึกษาคนที่ท่านจะไปศึกษาว่าถามว่าใช่ไม่ใช่เป็นไม่เป็นแท้ไม่แท้ก่อนแล้วท่านก็จะถึงเรื่องของวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์แต่ละองค์นะจากหลวงพ่อเดิมก็จะมาหลวงพ่อสุขวัดป่าหวายอันนี้ก็เหรียญค่อนข้างที่หายากท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ยุคโบราณเขาเรียกว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมไม่เป็นรองใครแต่ท่านเป็นพระที่จะไม่ช่อยโอ้อวดและคุยแล้วก็วัตถุมงคลท่านจะสร้างน้อยจะมีแต่เครื่องรางของขลังใครได้รับไปแล้วก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงปู่ถึงลูกหลานปัจจุบันและทุกคนก็หวงแหนนะฮะจากหลวงพ่อสุขก็มานครสวรรค์หลวงพ่อกบหลวงพ่อทองวัดเขากบเหรียญรุ่นแรกปัจจุบันหาแท้ก็ยากแล้วก็แพงแล้วก็วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของท่านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะมากเลยนะหลวงพ่อทองวัดเขากบนะจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มาหลวงพ่อหอมนะวัดซากหมากอันนี้ก็จะมีสิงหลวงพ่อหอมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตาแดงต้องหลวงพ่อหอมนะก็ยังมีชื่อเสียงแล้วจะมีเหรียญหลวงพ่อหอมจะมีสีพึ่งของหลวงพ่อหอมวัดซากหมากนะฮะปัจจุบันสิงห์หลวงพ่อหอมนี่ก็จะมีราคาเช่ากัน ค่อนข้างที่จะแพงนะจะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะจะมีเครื่องรางของขลังบางท่านก็มีตะกรุดของหลวงพ่อหอมบางท่านก็มีพระยันต์ของหลวงพ่อหอมบางท่านก็จะมีภาพถ่ายของหลวงพ่อหอมนะฮะครับปัจจุบันมีราคาหมดเลยสิงตาแดงก็จะเป็นเอกลักษณ์ท่านจะไปซื้อมาลูกศิษย์ลูกหาจะไปสั่งเขาแกะมาแล้วท่านก็จะมาแต้มสีแดงด้วยชาติที่ตาเขาเรียกว่าสิงตาแดงหลวงพ่อหอมว่าซากหมากนะฮะครับก็ลองดูนะฮะครับก็ลองศึกษาดูนะฮะสิ่งหลวงพ่อหอมนี่ก็ความเก่าก็ยังไม่เก่าแต่ถามว่าดูยังไงนี่ก็ลองไปปรึกษาลองหาผู้รู้ดูว่าดูยังไงของหลวงพ่อหอมวัดซากหมากนะฮะหลวงพ่อบายวัดช่องลมท่านก็จะมีพระเนื้อผงจะมีเหรียญนะฮะจะมีเหรียญนะฮะทำจากมวลสารจากเขาเรียกขุยปูจากเป็นเหรียญพระผงมวลสารต่างๆนะฮะก็จะมีเยอะแยะมากมายหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะฮะแล้วก็หลวงพ่อไซวัดไร่ขิงครับอันนี้จะไปทำหยดน้ำของหลวงพ่อวัดไร่ขิงปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็แพงแล้วก็จะมีทำรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิงจะเป็นพระชัยจะเป็นพระกิ่งจะเป็นล็อกเก็ตจะเป็นพระเนื้อผงนะฮะหลวงพ่อไซนะฮะแล้วก็มีหลวงปู่โตโอ้โหนี่มาถึงหลวงปู่โตนี่ต้องเรียนให้ทุกท่านฟังว่าปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมสุดๆเลยนะหลวงปู่โตเริ่มตั้งแต่ท่านเอามวลสารเก่าจากวัดพับจากบางขุนพรหมจากวัดระฆังมาทำพระสมเด็จเมื่อปีพ.ศ.2460เขาเรียกสมเด็จขาโตนะฮะแล้วก็มาปกโพปก8นะฮะปัจจุบันครับองค์หนึ่งขาโตเขามีซื้อขายกันเนี่ยประมาณ10ล้านเชื่อไม่เชื่อนะครับก็ลองไปดูนะฮะสมเด็จขาโตหลวงปู่โต2460ท่านเอามวลสารวัดพระบางขุนพรหมวัดระฆังนำมาป่นนำมาทำนะฮะสมเด็จขาโตแล้วก็มาสมเด็จโพ8นะฮะครับแล้วก็จะมีพระคงไม่รูปพระคงนะฮะและมีรูปต่างๆนะฮะครับก็แล้วก็มาปิดตาจัมโบ้1สมัยออกจากวัดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะสมัยนั้นการทำก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเขาเปิดให้บูชามารุ่นที่ผมทันนะองค์ละ 2,500 บาทปัจจุบันครับล้านกว่าบาทแล้วก็มากิ่งเป๋งยงนะฮะนี่ก็แพงมากเลยนะฮะแล้วก็มาล็อกเก็ตปี16นะฮะแล้วก็มาจัมโบ้2ปลูกเสก3ไตรมาสตั้งแต่พ.ศ.251มาถึง2523ปัจจุบันครับองค์หนึ่งก็แสนขึ้นลงอยู่ที่สภาพสวยแล้วก็มีเนื้อผงทูบเนื้อเกสรตะกรุดทองตะกรุดเงินนะฮะครับสมัยก่อนนี้ผมเคยไปเช่าสมัยที่ท่านต่อจากหลวงปู่โตนะฮะท่านเป็นเจ้าวาดนะฮะองค์ละ50บาทนะฮะแล้วก็จะมียันดวงเล็กมีปลดหนี้ปัจจุบันครับองค์เดียวไม่มีผมเช่ามาจากวัดน่าอยู่ประมาณสัก500องค์แล้วก็ท่านก็ให้ยันดวงเล็กมหาเสน่ห์นะฮะแล้วก็ปลดหนี้ก็องค์หนึ่งประมาณ100บาทปลดหนี้ก็จะมีเนื้อผงเกสรเนื้อใบรานแล้วก็มีตะกรุดทองนะฮะแล้วตะกรุดเงินปัจจุบันครับจับไม่ได้เลยแล้วก็มีกนกข้างแล้วยังมีมหาเสน่ห์จะมียันดวงเล็กแล้วก็ยังมีศิวลีแล้วยังมีสมเด็จหลวงพ่อโตท่านนำพาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยหลวงพ่อโตนี่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวัดบวรนิเวศท่านนับถือมากนะฮะหลวงพ่อโตท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มวลสารของท่านนี่ถือว่าสุดยอดพระที่ท่านสร้างที่ท่านทำปัจจุบันครับทุกองค์ครับแพงหมดเลยศิวลีสมัยก่อนองค์หนึ่งหลักร้อยเดี๋ยวนี้องค์หนึ่งสวยๆก็มีห้าหกหมื่นยันดวงเล็กมหาเสน่ห์ครับเมื่อก่อนนี้แถมกันซื้อเช่าจัมโบ้2ก็แถมมหาเสน่ห์5องค์ยันดวงเล็ก5องค์ปัจจุบันครับมหาเสน่ห์นะฮะองค์หนึ่งก็ต้องมี 4-5 หมื่นนะฮะแล้วพระศิวลีสมัยก่อนก็แถมกันนะฮะหรือนี่องค์แล้วก็หลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็พระหน้าปกก็จะมีหลังยัน2อย่างหลังยันณปัตตลอด แล้วก็ยันตีฤสิงเห สมัยก่อนนี่แถมกันมาปัจจุบันก็จะมีราคาเช่าบูชากันแพงมากก็ฝากไว้ด้วยนะฮะท่านที่ฝักใฝ่อยากได้ปิดตาหลวงปู่โตไม่ว่าจะเป็นจัมโบ้1จัมโบ้2ปลดหนี้มหาเสน่ห์ยันดวงหรือจะเป็นสมเด็จนะฮะหรือจะเป็นพระหน้าปกนะฮะก็ฝากไว้ด้วยก็ลองดูนะหรือพระศิวลีนะปัจจุบันจะมีราคาแพงมากต้องหาผู้รู้ เพราะว่าราคาปัจจุบันนี้ผมเรียนตรงนี้เลยนะฮะเช่าบูชายากมากเพราะว่าราคามันแพงนะฮะแม้กระทั่งผมทุกวันนี้สมัยก่อนลูโมโต้เนี่ยผมมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะปกนี่ก็ต้องมีเป็นร้อยยันโรงเล็กก็ต้องมีเป็นร้อยมหาเสน่ห์ก็ต้องเยอะจัมโบ้สองก็ต้องมี400องค์จัมโบ้หนึ่งก็มี2องค์3องค์เป่งย้งก็ต้องมีไม่กี่ชุดปัจจุบันไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าเราก็จำหน่ายแจกใครขึ้นบ้านใหม่ใครมีงานลูกชายแต่งงาน ผมมารับอาสาที่จะนำของชำร่วยเอาไปมอบให้นะแล้วก็พิมพ์ชื่อนะปัจจุบันครับขอดูองค์ก็ยังไม่ให้เลยนะฮะยังจัมโบ้สองเนี่ยผมเคยไปช่วยงานเพื่อนขึ้นบ้านใหม่มอบมาให้200องค์ให้ไปแจกเขาก็ไม่แจกเขาบอกกับพระอะไรก็ไม่รู้ปิดตาก็เก็บไปเลยนะทุกวันนี้เหลือร้อยฝ่อองค์ทำตลับทองเก็บไปหมดเลยผมไปขอดูขอสักองค์ก็ยังไม่ได้เลยเขาบอกว่าถ้าเดือดร้อนแล้วเงินแล้วมาเอาเลยพระไม่ต้องมาขอเพราะว่าเขาได้พระชุดนี้ไปแล้วทำให้เขาเศรษฐกิจเขาดีทำให้เขามั่งคั่งร่ำรวยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนช่วยเพราะฉะนั้นเขามอบให้ใครไม่ได้ต้องอยู่ในบ้านถ้าเดือดร้อนแล้วเงินแสนสองแสนสามแสนมาเอาไปได้เลยไม่มีปัญหาเลยแต่พระไม่ให้ครับนี่คือเรื่องปฏิหารต่างๆที่ผมมาพูดให้ฟังว่าพระเกจิอาจารย์ที่ได้สร้างพระขึ้นมาปัจจุบันครับเวลามีวัดไหนทำวัดไหนสร้างท่านก็ไปเช่าบูชาเก็บไปเลยนะครับครับว่าแล้วก็อยากกระพริบตาเหมือนกับที่วลีเด็ดของหลวงปู่ทิมได้พูดกับอาจารย์ชินพรสุขทิศตอนที่ทำพระกิ่งชินบัญชรองค์ละ300บาทมีคนมาคืนหลวงปู่ทิมก็บอกว่าพรเก็บไปเถอะต่อไปต้องพลิกแผ่นดินหาก็เป็นเรื่องจริงครับองค์หนึ่งครับล้านพระบาทก้นทองแดงก้นทองคำก็ต้องว่ากันไปอีกราคาหนึ่งนะฮะแล้วผมพายกุมารสมัยก่อนวัดอาหารไร่เนี่ยพิมพ์ใหญ่องค์ละ20บาทพิมพ์เล็กองค์ละ10บาทปัจจุบันครับพิมพ์ใหญ่เช่าบูชากันเนี่ยองค์หนึ่งล้านกว่าบาทถ้าเป็นเนื้อพิเศษเนื้อดำเนื้อวาดสบู่เลือดก็จะมีราคาที่แพงกันมากเลยนะครับก็วัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะฮะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยครับอย่าประมาทนะถ้ามีปัญญานะดูว่าพิธีไหนดีเกจิองค์ไหนขลังแล้วก็มวลสารองค์ไหนถึงนะก็เช่าเก็บไปเลยนะองค์หนึ่งร้อยสองร้อยครับเก็บไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การสร้างพระการทำพระเขาจะนิมนต์เกจิอาจารย์ดังๆมาเข้าพิธีมาปลุกเสกก็เป็นหลายๆสิบองค์เลยนะก็มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยครับขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะครับก็จัดโดยผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะออกอากาศทั้งภาพทั้งเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปในแฟนเพจหรือเข้าไปใน Facebook ผมใช้ชื่อว่าวันชัยสุพรรณท่านอยากทราบเรื่องอะไรก็เขียนเข้าไปได้เลยนะฮะวันนี้เราได้นำเสนอภาพพระเกจิอาจารย์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเริ่มต้นจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปาวเรศวัชยาลงกรณ์ซึ่งได้ทำพระกิ่งโด่งดังราคาองค์หนึ่งก็เป็นหลายสิบล้านก็ปัจจุบันมีคนปรารถนาอยากจะได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปให้ใครดูไม่รู้ว่าแท้ยังไงเก้ยังไงนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ที่ตามมาอย่างลุงโต๊ะที่พูดถึงนี่ครับก็จะมีวัตถุมงคลให้ท่านได้ศึกษามีวัตถุมงคลให้ท่านได้เก็บได้ตามนะฮะก็อีกมากมายถามว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมขลังไหมต้องขลังแน่ต้องศักดิ์สิทธิ์แน่ไม่งั้นราคาท่านจะไม่ทะลุถึงหลักล้านนะจากจัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองจากปดนี่จากกระหนกข้างจากยันดวงเล็กจากมหาเสน่ห์นะจากเหรียญต่างๆนะฮะจากล้อแม็กนะฮะหรือจากพระหน้าปกนะฮะก็ต้องมามีราคาแพงมากแล้วก็ต้องฝากไว้ด้วยท่านจะเข้าถึงวงการพวกนี้ก็ต้องหาคนที่เป็นคนที่เก่งคนที่แท้แล้วท่านจะได้พระที่แท้ครับก็จะมีหลากหลายอาจารย์นะฮะที่เราจะมาให้ท่านได้รู้เรื่องของพระเกจิอาจารย์สมัยก่อนการสร้างพระแต่ละอาจารย์แต่ละพิมพ์เขาจะต้องรวบรวมเอาชนวนมวลสารเอาแผ่นยันแล้วก็เอามาเข้าเอามาโขกแล้วประกอบพิธีตามขั้นตอนต่างๆแล้วก็ทำพิธีมหาพุทธาภิเษกก็ได้มนต์พระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์นะฮะ ครับมานั่งปกอธิษฐานจิตมาบริกรรมคาถามาบรรจุเวทมนต์คาถาเข้าสู่วัตถุมงคลภายในราชวัตรธงนะฮะครับทำไมก่อนการสร้างการทำก็จะไม่มีราคาออกมาก็50บาท100 1 200 300นะถ้าเป็นเนื้อเงินก็ไม่น่าจะเกิน500บาทนะฮะครับปัจจุบันครับธรรมดาอย่างที่ผมพูดให้ฟังว่าปิดตาปลดหนี้ปิดตาจัมโบ้2จัมโบ้2องค์นึงก็แสนขึ้นลงนะมหาเสน่ห์สมัยก่อนนี่แจกก็ปัจจุบันครับสวยๆก็มี 40,000 50,000 60,000 นะฮะหรือจะยันดวงเล็กก็สวยๆก็ต้องมีหลักหมื่นพระศิวลีสมัยก่อนเขาแจกกันเป็นกรรมปัจจุบันก็ราคาหลักหมื่นแม้แต่หลวงปู่ทิมวัดละหันไล่พระกิ่งชินบัญชรสมัยก่อนบูชาจององค์ละ300ปัจจุบันครับก้นทองแดงครับองค์นึงล้านกว่าบาทผมพายกุมารผมได้ไม่เยอะผมก็แจกเขาหมดเลยนะฮะครับมวลสารดีๆทั้งนั้นเลยผมพายกุมารนะฮะครับก็ต้องฝากไปด้วยท่านที่จะเข้ามาสู่วงการพระเครื่องก็ต้องดูคนเล่นพระต้องดูคนที่ท่านจะไปขอความรู้ดูให้เป็นว่าเขาเป็นคนแท้ไม่แท้เขาเป็นคนเก่งไม่เก่งนะฮะเขาเป็นคนที่เป็นพุทธพาณิชย์หรือเป็นธุรกิจนะฮะครับอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมาพูดถึงพระเกจิรูปพระเกจิอาจารย์ต่อเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับครับขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ออกอากาศทั้งภาพทั้งเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปในแฟนเพจหรือเข้าไปใน YouTube นะหรือเข้าไปใน Facebook ผมบรรชัยสุพรรณท่านอยากทราบเรื่องอะไรพิมพ์เข้าไปได้เลยผมก็จะสอบจะสืบจะหาจะค้นจะฟ้าเอามาให้ท่านได้ทราบรู้ได้เห็นนะเรามาพูดถึงเรื่องภาพของพระเกจิอาจารย์เมื่อต้นรายการเมื่อต่อจากตรงนี้นะฮะเราก็พูดถึงเรื่องของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีครับผู้ที่เปิดตำนานสร้างพระปิดตาปัจจุบันได้มีราคาแพงมากๆเลยนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพระเกจิอาจารย์จังหวัดสมุทรสงครามมีองค์หนึ่งนะที่ได้สร้างพระแก้วรอจากอินเดียไอ้รอจากประเทศญี่ปุ่นคือพระเทพสังวรวิมลก็คือหลวงพ่อเจียงหลวงพ่อเจียงนะฮะครับวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อเจียงนะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะครับท่านได้หล่อพระแก้วนะจะมีสีต่างๆคือสีตามประจำวันเลยนะฮะน่าจะเป็นพ.ศ.2500ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะท่านสั่งหล่อมาจากประเทศญี่ปุ่นนะตอนนั้นพระแก้วกำลังโด่งดังทางเขาเรียกว่า25ศตวรรษนะก็ได้นำได้หล่อมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วมาทำพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็มาเปิดให้ประชาชนได้บูชาปัจจุบันก็มีราคาแพงกันแล้วนะฮะพระแก้ว25ศตวรรษเขาก็จะเลือกเล่นจะเป็น25ศตวรรษก็จะแพงที่พิมพ์ข้างหลัง หรือจะเป็นเจแปนญี่ปุ่นก็แพงหรือจะเป็นพุทธประทีปนะฮะครับก็เลือกเล่นก็จะมีพระยืนพระนอนพระนั่งก็จะมีแบบต่างๆเยอะแยะมากมายก็มีคนเก็บพระแก้วเนี่ย25ศตวรรษไปเยอะเลยนะแต่พระแก้วเล็กก็คือหลวงพ่อเจียงวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสงครามท่านก็ได้หล่อมาสีต่างๆนะปัจจุบันก็จะมีราคาแพงนะฮะจากวัดเจริญสุขารามเราก็มาหลวงพ่อกี่วัดหูช้างนะนนทบุรีนี่ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมนะฮะแล้วก็มีวัตถุมงคลจะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยนะฮะครับก็ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องพระภาคกลางเสร็จแล้วนะเราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระภาคใต้เลยหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันโอ้โหนี่โด่งดังมากเหรียญขอบเดียว2ขอบของท่านมาปัจจุบันราคาหลักล้านหรือจะมีรูปหล่อก้นอุนะฮะก็ราคาหลักล้านแล้วก็รูปหล่อท่านก็จะมีออกหลายวัดวัดบ้านปางหรือจะมีพระผงประจำวันหรือจะมีพระชันหมากหรือจะมีเหรียญต่างๆนะออกที่วัดพระธาตุน้อยนะฮะเป็นเหรียญรูปกลมเนื้ออัลปาก้าเป็นเหรียญเล็กหลวงพ่อคล้ายท่านเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์เขาเรียกว่า หลวงพ่อคล้ายวาจาศิษย์นะฮะครับก็จะมีวัตถุมงคลของท่านนี่เยอะแต่ถามว่าวัตถุมงคลของท่านทุกพิมพ์ทุกรุ่นทุกเนื้อทุกปีจะมีลูกศิษย์ลูกหาจะมีผู้ที่ศรัทธาที่ผู้นำไปพกพาราตนาติดตัวก็จะมีอภินิหารเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วส่วนพยัญก็จะมีเยอะนะหลวงพ่อคล้ายพระสงฆ์ขันเนี่ยนะฮะวัตถุมงคลของท่านนี่ผมใช้คำว่าเยอะมากผมก็เป็นคร่าวๆให้ท่านรู้เหรียญรุ่นแรกก็คือเหรียญขอบเดียวกับสองขอบแล้วก็รูปหล่อรุ่นแรกก็เป็นก้นอุนะฮะปัจจุบันแพงแล้วก็ยังมีเหรียญที่หลอกวัตถุทัศน์นะฮะครับแล้วก็พระเนื้อผงครับปัจจุบันนี้ผมก็ตามไม่ทันนะเพราะว่าจะมีราคาเช่าบูชากันแพงมากแล้วก็มีชันหมากจะมีผ้ายันนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญพระธาตุน้อย เป็นเหรียญเหมือนกับกงจักรเป็นเหรียญกลมๆมีเหรียญเล็กเหรียญใหญ่เป็นเนื้ออาบาก้านะฮะครับข้างหลังจะเป็นเจดีย์นะปัจจุบันก็จะมีเขาเรียกว่าปฏิหารจะมีคนนี่บูชาแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องความขลังเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นี่ค่อนข้างเยอะนะฮะหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะถามว่าผมทันไหมทันแต่วัตถุมงคลมีไหมไม่มีหมดแล้วนะสมัยก่อนเจอท่านที่มาปลุกเสกที่วัดมงกุฎเมื่อปีพ.ศ.2511นะสมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทัยยีท่านได้สร้างพระกิ่งวัชรมงกุฎเมื่อปีพ.ศ.11นะผมก็ตอนนั้นก็ยังพอที่จะเข้าหาพระเกจิอาจารย์ได้เลยนะก็ไปกราบท่านนะผมก็พยายามจะหารูปถ่ายท่านที่ตอนที่ผมไปกราบหาไม่เจอแล้ววัตถุมงคลท่านก็เคยล้วงจากย่ามมาให้นะเป็นเหรียญพระธาตุน้อยเนี่ยผมจำไม่ผิดนะเป็นเหรียญรูปไข่ใหญ่ไอ้ลูกวงกลมใหญ่เนื้อบาก้านะฮะปัจจุบันครับวัตถุมงคลของท่านโด่งดังแล้วผมก็ไม่มีเลยนะฮะจากหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็จะพาทุกท่านไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะพระยานสิทธิธาจารย์สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาป่องจังหวัดเชียงใหม่นะฮะหลวงพ่อสิมนี่ท่านดังเรื่องของเหรียญเมตตาแล้วก็พระกิ่งเฉลิมพลสร้างโดยพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรพระเหรียญเมตตาอาจารย์จินพรสุขทิศนะฮะก็มีส่วนที่ได้นำส่วนหนึ่งเอามาตอกเป็นโคสศาลาปัจจุบันครับแพงมากเลยเหรียญเมตตาแล้วก็มีเหรียญต่างๆเยอะมากเลยหลวงพ่อสิมพระธรรมพระป่องเนี่ยนะฮะครับท่านจะเป็นพระราชาคณะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะแล้วก็มีวัตถุมงคลเยอะมากผมต้องใช้คำว่าเหรียญรุ่นต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วถ้าเป็นเนื้อทองคำก็จะแพงถ้าเป็นเหรียญเมตตาเนื้อทองคำปัจจุบันผมว่าน่าจะล้านทะลุล้านหรือจะเป็นเหรียญเงินก็ต้องหลายแสนขนาดเนื้อทองแดงเนื้อนวะก็ยังเป็นหลักแสนนะฮะหลวงพ่อสิมวัดถ้ำผาป่องถือว่าเป็นอมตะเถระถือว่าเป็นพระสุปฏิปันโนนะฮะครับเหรียญบางเหรียญบางรุ่นบางเนื้อบางพิมพ์ก็ยังหาง่ายก็ลองไปดูนะฮะลองไปดูนะฮะว่าท่านที่รู้จักเซียนพระหรือรู้จักผู้ที่สะสมหลวงพ่อสิมก็ลองไปขอแบ่งบางรุ่นเอารุ่นที่ไม่ดังรุ่นที่ไม่แพงเอามาพกพาราตนาติดตัวท่านเป็นพระสุปฏิปันโนวัตถุมงคลท่านมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็มีฤทธิ์มีอภินิหารมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยเยอะมากๆนะจะหลวงพ่อสิมวัดถ้ำผาป่องเราก็จะพาทุกท่านมาที่สิงห์บุรีใครไปครับหลวงพ่อศรีวัดพระปางครับนี่ก็เหรียญหายากหลวงพ่อศรีวัดพระปางในสิงห์บุรีเนี่ยเป็นเหรียญโบราณแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์โบราณท่านจะเก่งในเรื่องของคาถาเรื่องของขับไล่เสนียดจังไรเรื่องของดูเรื่องของทักษาพยากรณ์แล้วเรื่องของทำลายทายทักท่านเก่งมากและเครื่องรางของขลังนี่ครับบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่าท่านมีอะไรบ้างแต่มีคนที่รู้จักเขาพกพาเครื่องรางของขลังเป็นพยัญเป็นตะกุดเฉพาะตัวนะฮะก็มีอภินิหารเยอะแยะมากมายและปัจจุบันนี้บางคนขอดูเขายังไม่ให้ดูเลยก็เป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายนะหลวงพ่อศรีวัดพระปรางจังหวัดสิงห์บุรีอีกองค์หนึ่งนี่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็อยู่เชียงใหม่เราจะโดดไปโดดมาครูบาศรีวิชัยนะครับนี่คือเทพเจ้าแห่งครูบาครับก็มีเหรียญของท่าน บางท่านก็บอกว่าทันไม่ทันเหรียญรูปไข่2482ข้างหลังจะมียันนะโมพุทธายะแล้วก็มีเล็บ2เล็บ3เล็บนี่คือเทพเจ้าแห่งคูบาครับก็มีเหรียญของท่านบางท่านก็บอกว่าทันไม่ทันเหรียญรูปไข่2482ข้างหลังจะมียันนะโมพุทธายะแล้วก็มีเล็บ2เล็บ3เล็บนะเหรียญเงินลงยาก็ต้องว่ากันด้วยหลักล้านนะฮะแล้วก็ยังมีเนื้อผงเส้นเกสาแต่ละ

คายังไม่แพงแล้วยังมีเหรียญเขาเรียกเหรียญตอนที่ทำทางคือดอยุเทพเหรียญสรรเสริญหรือเหรียญผมจำไม่ได้นะแต่ก็แพงมากเลยนะแล้วก็ล็อกเก็ตครูบาศรีวิชัยก็จะมีราคาแล้วรูปครูบาศรีวิชัยที่เราขึ้นให้ดูเนี่ยนะเป็นรูปที่ปัจจุบันก็จะมีราคาเช่าบูชากันแพงมากนะฮะรูปครูบาศรีวิชัยในท่าต่างๆนะฮะครับผมก็สมัยก่อนก็ถ่ายเก็บไว้แล้วบางภาพก็เป็นของผมแล้วก็มอบให้กับเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่ที่เวลาเขาขึ้นบ้านใหม่เขาเปิดร้านเขาแต่งงานลูกชายหรือว่าเป็นงานมงคลผมก็จะใส่กรอบไปมอบให้นะครูบาศรีวิชัยเป็นเทพเจ้าแห่งล้านนาเป็นครูบาในตำนานของล้านนาและครูบาปัจจุบันทุกองค์ก็ต้องสืบสานตำนานของครูบาศรีวิชัยท่านมีเป็นพระอริยะท่านเป็นพระสุปฏิปันโนท่านเป็นพระที่มากไว้ด้วย อาคมมากไว้ด้วยความขลังความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะก็ลองดูนะฮะครับท่านที่มีวัตถุมงคลของครูบาศรีวิชัยแม้แต่เหรียญที่เขาทำขึ้นมาตอนหลังปี17ก็ปัจจุบันก็ยังมีราคาแพงผมนี่มีเยอะมากปี17นะฮะคนทำนี่สนิทกันให้มาเป็นถุงทั้งเนื้อนวะเนื้อทองคำก็เคยได้มาแต่ผมก็ให้เพื่อนไปปัจจุบันเขาบอกเนื้อทองคำเนี่ยเปิดเท่าไหร่มีคนเอาเลยแต่ผมก็มอบให้เพื่อนรักไปแล้วก็เนื้อนวะก็แจกไปเยอะมากเลยปัจจุบันก็ไม่มีเหลือทั้งหนึ่งเหรียญครับครูบาศรีวิชัยสร้างเมื่อปี17สร้างโดยอภิมหาเศรษฐีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะสนิทกับผมนะฮะปัจจุบันท่านได้ล่วงลับไปแล้วนะฮะก็ฝากไว้แต่ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ในรูปของครูบาศรีวิชัยปี17นะฮะจากครูบาศรีวิชัยเราก็จะพาทุกท่านไปที่ราชบุรีเขาบอกว่าเป็นเหรียญพระพุทธรุ่นแรกนะฮะวัดสัตตนาถนะฮะวัดสัตตนาถนะฮะพระพุทธวิทยากรนะเป็นเหรียญพระพุทธรุ่นแรกคือวัดสัตตนาถเป็นเหรียญเต่านะแล้วก็มานี่คือจะมีเหรียญของท่านที่ข้างหลังก็จะเป็น3องค์ก็มีเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองนะฮะข้างหลังนี่มีพระพุทธเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองข้างหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อจิตก็คือพุทธวิทยากรนะฮะเป็นเหรียญแบบใบเค้าเรียกดอกจิกนะหรือเหรียญอย่างเงี้ยผมก็เรียกไปถูกว่าเป็นรูปอะไรนะฮะครับปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากครับเป็นเหรียญเก่าเป็นเหรียญที่ถามว่าบางคนราชบุรีเขามีแล้วก็หวงสมัยก่อนเขาบอกว่าไม่ขังไม่มีเกจิอาจารย์เศษเป็นเหรียญแบบว่า ทำเพื่อเป็นที่ระลึกแต่ปัจจุบันครับมีประสบการณ์มีเรื่องเล่าเหรียญกับเรื่องของวัดสัตตนาถนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากจากวัดสัตตนาถเราก็จะมาพระวิหารการโกวิทก็คือหลวงพ่อเกิดวัดทับหลวงจังหวัดนครปฐมนะฮะบางท่านอาจจะไม่รู้จักวัดทับหลวงนะฮะครับก็อดีตก็เป็นที่อยู่ของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงครับคำว่ากำแพงแสนนครปฐมเนี่ยนครปฐมเนี่ยอดีตนี่จะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายองค์แล้วในยุคนั้นก็จะมีหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกหลวงพ่อเงินวัดดอนยางหอมหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะฮะแล้วก็จะมีเกจิอาจารย์ดังๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลวงพ่อเกิดนี่ก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมเหมือนกันนะฮะครับปัจจุบันเหรียญของท่านก็ค่อนข้างที่จะหายากใครมีใครก็หวงนะฮะจากวัดทับหลวงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเราจะพาทุกท่านมาที่สมเด็จพุทธจารย์โตวัดระฆังนี่ผู้ที่มีพระสมเด็จเป็นถือว่าเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังธนบุรีนี่ถือว่าเป็นอมตะเถระถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นพระสุปฏิปันโนที่มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายแล้วก็พระของท่านเนี่ยเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องแล้วก็มีราคาองค์หนึ่งเป็นหลักร้อยล้านนะฮะแล้วก็ท่านก็คือเป็นผู้ที่คาถาชินบัญชรคาถาชินบัญชรก็มีท่านสงสัยว่าท่านได้มาจากไหนก็มีเทวดาบอกนะฮะแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าท่านได้มาจากกำแพงเพชรนะฮะแล้วถามว่าทุกวันก็ยังเถียงกันอยู่สมเด็จพระอาจารย์โตพรหมรังสีนี่ครับเป็นบุตรของผู้ใดนะฮะก็ยังเถียงกันอยู่ก็มีตำนานว่าสมเด็จพระอาจารย์โตพรหมรังสีนี่ครับก็ตอนเป็นเนนก็มีพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเรือกำปั่น
นะแล้วก็มีประคดคาดมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายแต่ทุกวันนี้ก็ไม่เป็นที่สรุปว่าท่านเป็นบุตรของผู้ใดแต่ท่านได้ทำพระเป็นจักรพรรดิของพระเครื่อง3วัดก็มีวัดเกศชโย แล้วก็มาวัดบางขุนพรมแล้วก็วัดระฆังวัดระฆังก็แพงมากวัดเกศชโยก็มี7ชั้น9ชั้นนะฮะวัดบางขุนพรมก็บรรจุกุที่เปิดกุเมื่อปีพ.ศ. 2500ปัจจุบันก็มีราคาหลักล้านทั้งนั้นนะส่วนวัดระฆังนี่ครับก็เป็นพระที่มีพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์พระประธานก็ราคา100ล้านนะ100ล้าน50ล้าน10ล้านเป็นล้านทั้งนั้นวัดระฆังนะก็เป็นพระที่มากไปด้วยพุทธคุณนะถ้าไม่มากด้วยพุทธคุณก็คงจะไม่มีราคาเช่าบูชากันแพงถึงขนาดนี้เลยนะฮะถือว่าเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องแล้วก็มามีเหรียญรุ่นหลังวัดระฆังก็จะมาทำเหรียญรุ่นหลังสมัยที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วปัจจุบันก็จะมีราคาแพงมากๆเลยนะสมเด็จโตวัดระฆังนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญรูประฆังจะเป็นเหรียญที่ทำมาตัวหลังเป็นใบเรียกว่าเป็นเหรียญรูปลักษณ์ต่างๆหรือจะเป็นสมเด็จที่นำเอามวลสารเก่ามาสร้างปี15เขาเรียกเสา5ปัจจุบันก็แพงครับเขาถือว่าเป็นสมเด็จวัดระฆังรุ่น2ปี15เสา5ข้างหลังยังมีกาในนี้องค์หนึ่งนะฮะ พิมพ์ใหญ่ก็องค์หนึ่งก็หลายหมื่นบางท่านก็บอกว่าเป็นหลักแสนนะฮะสมัยก่อนออกจากวัดองค์ละ100บาทออกจากวัดองค์ละ100บาทเอาว่าขังไม่ขังนะเฉพาะกล่องนะฮะก็ขายได้กล่องนี้ขายได้ 3-4 พันสมเด็จโตวัดระฆังปี1535เนี่ยนะเพราะว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นอมตะเถระเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องนะฮะครับสมเด็จโตนี่ทุกคนเข้ามาสู่วงการพระเครื่องก็จะต้องปรารถนาใฝ่ฝันว่าอยากจะมีสมเด็จวัดระฆังแล้วทุกบ้านจะต้องมีสมเด็จวัดระฆังเยอะมากปลอมมั่งแท้มั่งนะฮะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับท่านอย่าไปฝักอย่าไปไฟสูงเอาว่าแค่15ก็พอ15เนี่ยท่านดูให้ขาดดูให้แท้จาก15ก็จะมาปีต่างๆนี่อีกเยอะแยะมากมายที่สมเด็จว่าที่วัดระฆังเขาจัดสร้างแต่ปี15เนี่ยแบบชัดเจนจะมีผงเก่าที่สมเด็จวัดระฆังสมเด็จโตท่านเหลือไว้แล้วก็นำมาจัดสร้างแล้วก็นำมาเปิดให้ประชาชนได้บูชาองค์ละ 100บาทเมื่อปี15เป็นปี35ที่ยิ่งใหญ่นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสมเด็จโตวัดระฆังจักรพรรดิของพระเครื่องนะฮะครับมีเรื่องเล่ามีตำนานความขลังความศักดิ์สิทธิ์สมเด็จโตนี่มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายครับว่าในเฉพาะความสามารถเฉพาะตัวของท่านเนี่ยท่านจะจุดใต้เข้าไปในวังบอกว่าทางเขาก็ถามว่าจุดเข้ามาทำไมขัวโตเขาบอกว่ามันมืดมัวมืดมนมองไม่เห็นก็เลยให้มาแสงสว่างก็คือเป็นปริศนาธรรมท่านเป็นพระที่มีอัจฉริยะนะเป็นพระนักเทศนะและเป็นพระที่อ่านใจคนได้เยอะมากเลยนะผมได้อ่านประวัตินี่คือเรื่องนิดๆหน่อยๆของสมเด็จโตพรหมรังสีนะแล้วทุกวันนี้สมเด็จของท่านนี่ทุกบ้านต้องมีลองไปถามได้เลยนะบางคนห้อยเนี่ยว่าเจ้าคุณสมเด็จโตนะเจ้าคุณปู่รับมากับมือได้รับมรดกตกทอดจากผู้หลักผู้ใหญ่มาเกแท้ไม่รู้นะแต่ก็เตือนไว้ทุกท่านนะครับก็หา15ให้แท้ๆก่อนแล้วก็ค่อยไปไฟสูงเรื่องสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะฮะปัจจุบันครับจะมีราคาเช่าบูชากันค่อนข้างที่จะแพงแม้แต่สมเด็จบางขุนพรหมปี1709 09ก็แพงแล้วนะฮะ09ที่นำเอามวลสารตอนที่เปิดกุเมื่อปีพ.ศ. 2500โดยจอมพลที่ว่าพลเอกจอมพลเผ่าศรียานนท์ที่ได้ทำพระเมื่อปีพ.ศ. 2485นะฮะแล้วก็มีต่อมาทางหลังเนี่ยมาเปิดกุเมื่อปีพ.ศ. 2500แล้วก็นำเอามวลสารที่ก้นกุเนี่ยมาทำพระปี09แล้วลุงปู่ลำพูท่านก็ได้นำพระมาทำปี02เอาไปออกที่วัดไก่จ้นปัจจุบันก็จะมีราคาเช่าบูชากันแพงมากเลยที่วัดไก่จ้นนะฮะที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะแล้วก็หลวงปู่ลำพูครับปี02ก็ปัจจุบันก็จะมีราคาแพงมากๆเลยก็ฝากไว้ด้วยนะฮะนี่คือเรื่องราวของรูปพระเกจิอาจารย์ที่ผมได้นำรูปพระเกจิอาจารย์
เอามาให้ท่านได้รู้นะส่วนวัตถุมงคลผมไม่ได้นำมาภาพมาตอนนี้ภาพแต่ละภาพอาจจะขึ้นไม่ตรงกับคำพูดของผมอาจจะขึ้นสับไปสับมาถ้าก็ลองอ่านดูนะเป็นภาพพระเกจิอาจารย์ที่บางภาพนี่ค่อนข้างที่จะหายากบางภาพที่ผมเก็บสะสมไว้ส่วนตัวแล้วก็แนะนำมาท่านได้ทราบได้รู้เห็นนะก็ต้องบอกก่อนนะไม่ได้เป็นธุรกิจไม่ได้เป็นได้นำเอาภาพมาขายจะไม่ใช่เลยนะเราจะขึ้นให้ทุกท่านได้รู้ว่านี่คือองค์นี้ชื่ออะไรองค์นี้พระเกจิอาจารย์ยุคไหนนะฮะแล้วสมเด็จพระอาจารย์โตพรหมรังสีถือว่าเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องเป็น

0: เหรียญข้าราชการเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะแล้วก็ท่านสามารถดูย้อนหลังได้ท่านสามารถเข้าไปดูในคุยเฟื่องเรื่องพระนะฮะเป็นทีวีออนไลน์ซึ่งแพร่ภาพออกอากาศ24ชั่วโมงนะฮะหรือท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญข้าราชการเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube นะเข้าไปดูได้เลยนะจะมีเรื่องราวต่างๆตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะนี่คือภาพต่างๆที่ผมได้นำเอาสุดยอดพระเกจิอาจารย์แต่ละองค์เอาภาพมาให้ท่านดูแล้วผมก็จะพูดถึงเรื่องราวของวัตถุมงคลหรือพระเครื่องให้ท่านได้ทราบครับก็บางอย่างก็พูดไม่ถึงนะบางอย่างก็อาจจะพูดเกินไปก็ต้องขอโทษทุกท่านท่านอยากทราบเรื่องราวต่างๆก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระครับเดี๋ยวเทปหน้านะเทปหน้าเราก็จะมีต่อเรื่องของภาพพระเกจิอาจารย์นะฮะวันนี้เราก็เริ่มต้นมาจากสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระยาปวเรศวัชิราลงกรณ์นะฮะแล้วก็สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวัชิราวโรรสนะฮะแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆอีกหลายๆองค์เลยนะฮะครับเดี๋ยวเทปหน้านะแต่เราก็จะมาพูดถึงเรื่องภาพพระเกจิอาจารย์เพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบจะมีพระเกจิอาจารย์ดังๆอีกหลายองค์อย่างหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเอี่ยมวัดปากหนังหลวงพ่อเอี่ยมวัดตะพานสูงและเกจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันอีกหลากหลากหลายหลายองค์เลยนะครับเดี๋ยวเราเทปหน้าเราจะมาพูดถึงครับเทปนี้ก็เอาเฉพาะที่พูดให้ฟังเริ่มตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปาเรศวัชิราลงกรณ์ที่ได้สร้างพระกิ่งปาเรศจนโด่งดังและมีราคาเช่าบูชากันแพงมากแล้วก็มาหลวงพ่อโต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะฮะที่ได้สร้างพระปิดตาปัจจุบันก็เป็นที่นิยมและวัดวารามต่างก็ได้นำเอาพิมพ์ของท่านมาสร้างนะเป็นปิดตาจัมโบ้1จัมโบ้2เป็นปิดตาปลดหนี้เป็นปิดตามหาเสน่ห์เป็นปิดตาหลังยันดวงหลังยันดวงแล้วก็มีเหรียญต่างๆนะเหรียญล้อแม็กเหรียญเยือนอินเดียเป็นพระศิวลีนะแล้วก็มีปกใบมะขามหลังยันนะปัตตลอดแล้วก็หลังยันตีนสิงเหก็จะมีหลากหลายเลยนะครับหลวงพ่อโต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะฮะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องครูบาศรีวิชัยที่ผมพูดให้ฟังว่าเป็นเทพเจ้าแห่งตำนานครูบาตำนานล้านนาครับเกจิอาจารย์ปัจจุบันที่ได้สืบสานตำนานของครูบาศรีวิชัยก็จะมีหลากหลายองค์นะฮะท่านก็ลองไปติดตามดูนะฮะนี่คือรายการคุยเฟื่องเรื่องพระเราก็จะพยายามลื้อค้นหาเสาะแสวงหาเรื่องราวต่างๆที่ท่านไม่รู้เอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านสามารถเปิดวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ขึ้น FM 97ได้เลยนะทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญข้าราชการเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะครับที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปในแฟนเพจเข้าไปใน Facebook ส่วนตัวผมวันชัยสุพรรณท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆแล้วก็อยากทราบเรื่องใดก็พิมพ์เข้ามาครับมาท้ายรายการสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบอราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำจริงหนึ่งถึงใดขอทุกท่านสวมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
6: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากรุงเทพมหานครปรับแผนคุมความร้อนซากเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์จากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารอาจทรุดตัวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากควันเผาไหม้สารเคมี
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารและหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึงรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนพร้อมกันนี้กทม.ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนะนำให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้กทม.จะทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะและจุดชาร์จไฟให้รัดกุมยิ่งขึ้นหลังพบว่ามีเหตุการณ์ซ้อนกันที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมอยู่ด้วยป ฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านวังประจันติดตามระบบผ่านแดนแบบฟรีโฟลว์พร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่ระดับโลก
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านจากนั้นได้เดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปตและจังหวัดสตูลรวมเสนอข้อมูลและประเด็นการพัฒนาในพื้นที่การหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz คลื่นข่าวคุณภาพสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆนะครับตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 6:00 น.กับรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวครับผมอมรวรมาลีมานั่งดำเนินรายการที่นี่เช่นเดิมนะครับก็นำเสนอเรื่องราวนะครับทั้งบทวิเคราะห์นะครับการนั่งพูดคุยกันของพระเดชภูรีปฏิภาณหรือว่าพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับท่านเป็นนักข่าวนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการวิเคราะห์มุมมองของการเมืองเป็นนักข่าวที่ใช้ชีวิตนะครับอยู่ในแวดวงการเมืองของไทยรู้จักผู้นำประเทศหลายท่านนะครับส.ส.พรรคการเมืองต่างๆแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือท่านมองอย่างเป็นกลางนะครับแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลางถึงเรื่องของประโยชน์โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนและชาติเป็นสำคัญนะครับทั้งหมดก็เป็นมุมมองที่สังคมนะครับได้พูดถึงท่านนะครับในมุมมองของผู้ที่วิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมานะครับในช่วงแรกของรายการนะครับก็เอาเรื่องราวที่เป็นสาระประโยชน์นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมเราช่วงนี้เนี่ยถ้าไม่พูดถึงเรื่องของการเมืองหนักๆนะครับพูดถึงเรื่องของสิ่งที่สร้างความยินดีนะครับแล้วก็สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทั้งชาติเนี่ยคงหนีไม่พ้นประเด็นของน้องเนเน่นะครับซึ่งเนเน่รอยัลเนี่ยกลายเป็นชื่อที่เป็นชื่อเรียกขานของศิลปินระดับนานาชาติระดับโลกไปแล้วนะครับน้องเนเน่นะครับล่าสุดเองเนี่ยนะครับได้ไปร่วมในกิจกรรมนะครับของ American Got Talent นะครับแล้วก็ไปแสดงสดนะครับจนสามารถที่จะคว้ารางวัลที่เป็นรางวัลเหมือนตั๋วผ่านนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเพื่อไปชิงนะครับเป็นรางวัลที่เขาเรียกว่า Golden Buzzer จากกรรมการก็คือเมลบีนะครับก็คือ Spice Girl นะครับนักร้องอดีตวง Spice Girl นั่นเองมีชื่อเสียงแล้วก็มีความสามารถอย่างยิ่งนะครับการที่เนเน่รอยัลนะครับสามารถน้องเนเน่สามารถที่จะคว้ารางวัลนี้ได้เนี่ยก็มาจากการใช้ผลงานเพลงนะครับของร็อกเกอร์ผู้เป็นตำนานนะครับนั่นก็คือคริสคอนเนอร์นะครับคริสคอนเนลโทษทีนะครับจากวงซาวการ์เด้นนะครับกับเพลงชื่อว่าBlack Hole Sun นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นดนตรีร็อกเป็นเพลงร็อกที่แวดวงสาขาดนตรีทั่วโลกเนี่ยให้ recommend ให้ comment ในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับน้องเนเน่ที่เล่นเพลงนี้ว่าเป็นเพลงที่ยากระดับหินมากๆนะครับถามว่าทำไมถึงยากขนาดนั้นนะครับนักดนตรีนะครับโปรดิวเซอร์ชื่อที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์มากๆทั่วโลกเนี่ยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะใช้เพลงนี้เนี่ยในการเข้าไปเล่นเพื่อที่จะใช้ในเวทีประกวดเนื่องจากว่าในส่วนของนักร้องนะครับที่เป็นตำนานอย่างคริสคอนเนลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความเป็นร็อกที่เป็นอมตะแล้วก็เป็นสิ่งที่หาคนเทียบได้ยากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยดนตรีนะครับการทำเพลง ในส่วนของแบ็คโฮซันเนี่ยนะครับก็เป็นภาพในส่วนของการสะท้อนวัฒนธรรมชีวิตของชาวอเมริกันนะครับที่ฝังลากลึกนะครับแล้วเพลงนี้ก็ถูกจดจำกันถูกนำเอามาเล่นถูกนำเอามาตีความในหลากหลายมุมมองนะครับเป็นเรื่องของความเจ็บปวดของสังคมอเมริกันที่พูดง่ายว่ามันเป็นเพลงที่เข้าไปอยู่ในหัวใจของคนอเมริกันทั้งชาติทั้งโลกที่ฟังเพลงนี้แล้วมันก็สำหรับคนที่ฟังเพลงแล้วก็เข้าใจความหมายในภาษาอังกฤษ Backhoe Sun เนี่ยมันใช้ได้กับคนทั้งโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่น้องเนเน่นะครับนำเพลงนี้มาเนี่ยมีหลายมุมมองหลายคอมเมนต์จากผู้รู้เรื่องของดนตรีจากทั่วโลกเนี่ยก็บอกว่าเนเน่ทำได้ดีทำได้สมบูรณ์แบบจนกระทั่งได้รับเสียงตอบรับจากทุกมุมโลกเนี่ยนะครับกลายเป็นศิลปินที่ณวันนี้เหมือนแจ้งเกิดไปแล้วเนี่ยมาจากเหตุผลที่เธอไม่ได้ลบหลู่เพลงไม่ได้เอาตัวตนของตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้เป็นตำนานเป็นเจ้าของเพลงแต่หยิบบทเพลงหยิบเมโลดี้หยิบเนื้อหาของเพลงและวิธีการเล่นกีตาร์ในสไตล์แบบร็อกของน้องเนเน่เนี่ยนะครับเอามาเขาเรียกว่าเปลี่ยนมาเป็นในสไตล์ของเนเน่เองนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งเรื่องของฝีมือในการเล่นดนตรีนะครับการร้องการใช้โทนเสียงการเป็นทั้งนักร้องและนักดนตรีเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบเขาบอกว่าเป็นการตีความใหม่ที่มีทักษะดนตรีที่ดุดันนะครับเรื่องของการโชว์ของเนเน่รอยัลเนี่ยนะครับนำเพลงมาดีไซน์ใหม่ด้วยการเปิดโชว์ใช้เทคนิคแบบฟิงเกอร์สไตร์นะครับบนกีตาร์ของเธอปลุกพลังล็อกสตาร์ในช่วงโชว์ท้ายสลับกับการใช้กีตาร์ไฟฟ้าและระเบิดพลังเสียงออกมาอย่างดุดันนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ปฏิกิริยาของทั้งคณะกรรมการและผู้ชมเนี่ยนะครับมีผลลัพธ์เป็นบวกแบบทวีคูณเป็นอย่างยิ่งเธอสามารถคว้าตั๋วทองสู่รอบชิงนะครับโดยที่กรรมการเมลบีนะครับประทับใจในความสามารถจนตัดสินใจกดปุ่มที่เรียกว่าโกลเด้นบัสเซอร์นะครับซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่ส่งให้น้องเนเน่เนี่ยลอยลำผ่านรอบรองชนะเลิศพุ่งตรงเข้าสู่รอบไฟนอลในวันที่23กันยายน2569นี้โดยทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการในการโหวตใดๆเลยนะครับเป็นตั๋วผ่านที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์เวพีเป็นฟาสต์แทร็กนั่นเองนะครับ Backhoe Sun ของวง Soundgarden เนี่ยนะครับเพลงนี้ถูกปล่อยในปี1994เป็นเพลงที่สะท้อนถึงการตั้งคำถามต่อความฝันของอเมริกันหรือที่เรียกว่าอเมริกันดรีมนะครับเพลงนี้ส่งผลสะท้อนในเรื่องของความสะเทือนใจอย่างลึกซึ้งต่อคนอเมริกันในฐานะเพลงชาติทางเลือกของ Generation Xซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเพลงที่มีเนื้อหาในการกระชากหน้ากากสังคมอเมริกันนะครับเสียดสีชีวิตชานเมืองเสียดสีเรื่องของการใช้ชีวิตระหว่างคนที่อยู่ในชนชั้นกลางนะครับที่แน่นอนว่าเพลงนี้มามีอิทธิพลต่อพวกเขาอย่างมากการสะท้อนเรื่องของความเสแสร้งในสังคมอเมริกันเนี่ยนะครับเพลงนี้สะท้อนมุมมองที่ว่าภายใต้บ้านสวยสวนงามแล้วก็มีรอยยิ้มที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่สะท้อนความเป็นปุถุชนคนอเมริกันนั้นแน่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับมันซ่อนทั้งความกดดันความโดดเดี่ยวแล้วก็ความล้มเหลวทางจิตใจเอาไว้อย่างมากมายถามว่าแม้แต่ในปัจจุบันนี้สังคมอเมริกันทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่นะครับความปรารถนาที่จะทำลายแล้วก็ล้างชำระโลกใบนี้เนี่ยนะครับของเพลง Backhoe Sun เนี่ยเขาอธิบายออกมาเป็นวลีที่ว่าดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนหลุมดำมี Backhoe Sun ก็คือสุริยันที่หลุมดำเนี่ยเป็นภาพของความขัดแย้งกันในเรื่องของความรุนแรงนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยควรจะให้แสงสว่างใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องมีความร้อนที่สามารถแผดเผาเป็นเรื่องของความที่แบบว่ารุ่งโรจน์อะไรอย่างนี้นะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันมีหลุมดำที่กลืนกินทุกอย่างชำระล้างความฟอนเฟะด้วยท่อนฮุกนะครับที่บอกว่า wash away the rain นะครับมาชำระล้างด้วยสายฝนคนอเมริกันนะครับมีความเชื่อแล้วก็มีความต้องการให้ เกิดภัยพิบัติหรือว่าพลังงานบางอย่างเนี่ยมาลบล้างความผิดหวังความเสื่อมโทรมและระบบสังคมที่เอาเปรียบกันซึ่งแม้แต่ในปัจจุบันนี้เพลงนี้ก็ยังสะท้อนวลีนั้นสะท้อนบทบาทนั้นอยู่นะครับเสียงสะท้อนและความสิ้นหวังของคนใน Generation X นะครับเป็นกบฏต่อระบบดนตรีของ Back Ho Sun นะครับของ Soundgarden เนี่ยนะครับเป็นดนตรีที่เขาเรียกว่า Crunch ครับก็เป็นลักษณะของแนวดนตรีที่ถูกผลิตขึ้นมาจากเมือง Seattle นะครับเติบโตขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงให้กับวัยรุ่นอเมริกันยุค90หรือว่า Generation X อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับทำให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกจากสังคมเบื่อหน่ายต่อการแข่งขันแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในสถาบันต่างๆของอเมริกาความเศร้าความเครือบแคลงมันถูกออกแบบมาเป็นบทเพลงที่งดงามโดยคริสโอคอนเนลนะครับก็ผู้แต่งเนี่ยตัวคริสเองเนี่ยก็บอกว่าไม่มีใครเข้าใจเลยว่าเพลงนี้มันเศร้ามากแค่ไหนแต่เพราะว่าทำนองมันเพราะทุกคนก็เลยคิดว่ามันเป็นเพลงที่ร่าเริงซึ่งมันก็ตลกดีนะครับสำหรับเขาในฐานะของผู้แต่งเพลงเนี่ยเขาอยากจะสะท้อนให้เห็นความที่มันดำมืดนะครับแล้วก็สะท้อนเรื่องราวของชีวิตคนอเมริกันที่ถูกกดด้วยความรู้สึกในจิตใจลึกๆเนี่ยครับก็คือผลที่ในส่วนของเนเน่นะครับน้องเนเน่เองเนี่ยก็สามารถเอาเพลงนี้เข้าไปแล้วก็ชนะใจกรรมการชาวอเมริกันแล้วก็คนที่เป็นผู้ชมในประเทศอเมริกาได้นะครับรวมทั้งสะท้อนภาพของความเป็นนักดนตรีนักร้องที่มีคุณภาพทีนี้เนี่ยในมุมมองอย่างรายการเราเนี่ยครับก็แน่นอนว่าผมไปนั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้องเนเน่ในมุมมองของนักดนตรีหรือว่าในมุมมองของนักร้องเนี่ยคงจะสู้หลายๆท่านที่วิเคราะห์ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็พื้นฐานทางด้านดนตรีมากมายทีเดียวถึงจะไปพูดคุยแล้วก็เจาะลึกเรื่องของมุมมองแบบนั้นนะครับผมก็มาหันมาตั้งคำถามถึงเรื่องของเยาวชนสิ่งที่เราเห็นก็คือเนเน่นะครับน้องเนี่ยเป็นเด็กสาวอายุแค่16ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องเติบโตมาในสภาพสังคมที่คุณพ่อคุณแม่นะครับก็เป็นแค่ชนชั้นกลางใช่ไหมครับแล้วก็เรียนอยู่ในโรงเรียนระดับกลางๆเท่านั้นไม่ใช่เป็นโรงเรียนระดับสูงส่งอะไรไม่ได้เป็นโรงเรียนที่มีเอกเรื่องเกี่ยวกับดนตรีมีวิชาเอกเกี่ยวกับดนตรีสามารถส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่เนเน่เนี่ยคุณพ่อเองเนี่ยท่านซื้อกีตาร์ตัวละหลักพันเท่านั้นเองนะครับมาให้ใช้เนื่องจากว่ามันเป็นจังหวะจะพัดจะผูแหละจริงๆแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในชมรมในกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็ต้องมีวิชาเลือกเนเน่แทนที่จะไปเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบอาจจะไปรำใช่ไหมครับหรืออาจจะไปเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคชะตาพาให้น้องเนี่ยมาอยู่ในส่วนของกลุ่มดนตรีแล้วก็ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้เลยนะครับคุณพ่อซื้อกีตาร์ไฟฟ้าตอนนั้นอาจจะไม่ใช่กีตาร์ไฟฟ้าด้วยซ้ำไปน่าจะเป็นกีตาร์โปร่งนะถ้าที่จำได้นะครับก็เอามาให้น้องเล่นน้องก็เล่นแล้วก็เชื่อไหมล่ะว่าผมหาข้อมูลนะครับแล้วก็ทุกท่านเนี่ยสามารถเปิดหาข้อมูลได้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยน้องเนเน่เนี่ยไม่มีครูสอนดนตรีเป็นชิ้นเป็นอันนะมีคุณครูที่ท่านสอนอยู่ในโรงเรียนที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์คนแรกของน้องนี่แหละนะครับเรื่องของการสอนเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับกีตาร์เนี่ยนะครับแล้วการพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะครับการที่จะให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นเนี่ยเน่เลือกช่องทาง YouTube แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆในการเข้าไปศึกษาหาความรู้เติบโตขึ้นมาด้วยการพัฒนาตัวเองจนเล่นกีตาร์ได้ในระดับนึงแล้วก็ไปเล่นกีตาร์เปิดหมวกนะครับอยู่ในตลาดนาคาที่เกาะภูเก็ตนะครับหลังจากนั้นมาก็เติบโตมาแล้วก็เริ่มสะสมประสบการณ์เล่นดนตรีบนเวทีในตลาดทุกๆสัปดาห์ก็เปรียบเสมือนกับขึ้นคอนเสิร์ตนั่นแหละก็ยิ่งทำให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบกับว่าตัวน้องเองก็มีความใฝ่รู้นะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มประสบการณ์เพิ่มฝีมือนั่นก็คือเหตุผลครับที่ว่าใช้เวลาเป็น10ปีเลยอ่ะนะครับจาก7ขวบนะครับที่เริ่มจับ
6: ครื่องดนตรีชิ้นแรกจนกระทั่งมาตอนนี้เนี่ยอายุ16วันนี้เนี่ยทั้งโชคทั้งประสบการณ์นะครับฝีมือหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันเนี่ยทำให้น้องเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมานะครับอยู่ในจุดที่แบบว่าได้รับโอกาสใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมมองสังคมไทยนะสำหรับท่านผู้ฟังหลายๆท่านไม่ทราบคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมมองแบบว่าเรามองแค่รอบตัวเรานะครับอย่างผมเองออกไปทำงานนะครับมาที่สถานีหรือว่าจะต้องไปทำงานหาข่าวไปสัมภาษณ์ผู้คนไปเจอผู้คนนั่งเรื่องคุยถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นต่างๆนู่นนี่นั่นเจอเพื่อนฝูงเจอคนในสังคมบางทีไปเดินตามสวนสาธารณะอะไรอย่างเนี้ยสิ่งที่ผมเห็นคือทุกวันนี้ประเทศไทยมีฟาซิลิตี้หรือว่าองค์ประกอบหลักในการดำเนินชีวิตระบบสาธารณูปโภคสาธารณสมบัติเนี่ยมากมายแล้วก็นักการเมืองนะครับรัฐมนตรีองค์กรต่างๆภาครัฐเนี่ยสร้างสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานเนี่ยมหาศาลเลยทีเดียวถนนในประเทศไทยใครจะเชื่อว่าเป็นถนนที่ดีที่สุดที่หนึ่งในโลกนะครับก็เพราะว่าการใช้งบประมาณมาบริหารจัดการแล้วมันก็มีอะไรที่แบบไม่สามารถพูดได้อะแต่เยาวชนน่ะผมไม่เคยเห็นเลยว่าจะมีตรงไหนที่มันมีเวทีที่เป็นสาธารณะนะครับเป็นสถานที่ที่มีทั้งเครื่องดนตรีนะครับมีทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงแล้วให้เด็กเยาวชนทั้งหลายเนี่ยได้มาลองสัมผัสลองเล่นลองใช้กันหรือว่ามาเรียนหรือว่าพูดง่ายๆอย่างกทม.ผมพูดง่ายๆเลยนะเพราะผมเองก็นับถือนะครับท่านชัดชาติที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมองว่าท่านเป็นผู้ว่าที่มีความทันสมัยมีวิสัยทัศน์นะครับท่านก็เอาเรื่องของอาหารเรื่องของสถานที่เรื่องของการค้าขายทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนู่นนี่นั่นเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการในกรุงเทพจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในโลกที่มีคนเข้ามาใช้บริการป๊อปปูล่ามากบางทีเจอเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติก็ยังพูดถึงเรื่องนี้เลยเรื่องดนตรีนะครับหรือว่าเรื่องที่มันสามารถที่จะทำให้เยาวชนเนี่ยเข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาได้เนี่ยถ้าท่านคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่กลัวว่ามันจะมีความสูญเสียเสียหายท่านก็ลองทำเป็นส่วนกลางแล้วใช้วิธีแบบว่ามีการเซ็นเบิกเซ็นรับมีช่วงเวลาว่าจะต้องเบิกมาใช้งานตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วจะต้องส่งคืนมีเรื่องของการที่แบบว่าทุกคนจะต้องใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนนู่นนี่นั่นให้เป็นของส่วนกลางให้เป็นเวทีให้เป็นระบบไฟฟ้าที่กทม.รับผิดชอบเพื่อรองรับให้กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับบรรดาเยาวชนทั้งหลายดึงเยาวชนนะครับที่จะไปอยู่ตามแหล่งสลัมตามแหล่งที่มั่วสุมกันเรื่องของยาเสพติดเนี่ยให้มาเสพติดเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีการฝึกซ้อมการเล่นเอนเตอร์เทนสังสรรค์ดีกว่าไหมอ่ะโดยที่แบบก็มีผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็นหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่ซึ่งผมมองว่ากรุงเทพมหานครหรือว่ารัฐบาลนี้แหละนะครับของท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยสามารถที่จะจัดสรรเรื่องของบุคลากรงบประมาณต่างๆเหล่านี้ได้เงินมันน้อยนิดมากนะครับถ้าเทียบกับที่ท่านไปสร้างถนนสร้างมอเตอร์เวย์หรือว่าไปสร้างรัฐสภาที่เป็นข่าวกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเงินที่จะมาใช้กับเรื่องของเยาวชนนะครับเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้เรื่องของยาเสพติดในประเทศไทยของเราเนี่ยมันลดน้อยลงใช่ไหมครับจะทำอย่างไรให้เรื่องของการที่เยาวชนเนี่ยไปมั่วสุมกันเรื่องของการที่เด็กสมัยนี้ไปติดน้ำท่อมนะครับไปติดอะไรต่างๆมากมายสูบบุหรี่นะครับติดยาเสพติดโน่นนี่นั่นดื่มเหล้าให้เปลี่ยนบทบาทมากลายเป็นว่าภาครัฐเนี่ยมีตัวเสิร์ฟอย่างเช่นมีอย่างลานกีฬาเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยแต่ลานกีฬาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มีมาในระดับหนึ่งแต่ในมุมมองอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นดนตรีเนี่ยท่านเห็นแล้วว่าณวันนี้เยาวชนไทยเนี่ยโฟกัสไปที่เนเน่เนเน่เนี่ยก็เหมือนกับลิซ่าครับในวันที่น้องลิซ่าเองฝ่าฟันเรื่องของความยากลำบากกว่าจะได้มาเป็นซูเปอร์สตาร์ในส่วนของเคป๊อปจนกระทั่งลิซ่ามีผลงานจนกระทั่งเขาสามารถเติบโตจนกลายมาเป็นศิลปินระดับโลกได้ยืนได้ด้วยขาตัวเองในทุกวันนี้เนี่ยก็ด้วยพรแสวงจากตัวเองทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใจดีหยิบยื่นให้เลย เนเน่ก็เหมือนกันนะครับใช้พรแสวงตัวเองจังหวะชีวิตพาไปใช้ดวงชะตาของตัวเองล้วนๆลองคิดดูว่าถ้าภาครัฐเนี่ยมีสถานที่ที่เป็นมิวสิคฮอลล์เล็กๆสำหรับเยาวชนเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้จัดงานอะไรมากมายอาจจะใช้จัดงานได้ในระดับนึงแต่ว่าสามารถใช้ได้ทุกวันโดยให้เยาวชนเนี่ยไปซ้อมดนตรีแล้วก็มีครูที่เป็นครูดนตรีของกทม.เนี่ยอาจจะเปิดเป็นตำแหน่งสำหรับนักวิชาการด้านดนตรี 4-5 คนที่แบบสามารถดูแลเรื่องกลองกีตาร์คีย์บอร์ดแซกโซโฟนเครื่องเป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เยาวชนเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ฟรีๆบ้างเราอาจจะได้เจอเนเน่2 3 4 5ลิซ่า2 3 4 5ที่มันซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มๆน้องเหล่านี้ก็ได้แล้วถามว่ามันมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนมันก็ส่งเสริมให้เยาวชนมีความแข็งแรงแล้วก็พูดง่ายๆว่าทำให้พลังที่จะเป็นส่วนสำคัญของการผลักดันให้ประเทศชาติมันก้าวหน้าต่อไปในอนาคตเนี่ยมันมีช่องทางมีทางเลือกที่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นแค่เรื่องนึงนะมันยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปากท้องอะไรมากมายซึ่งเดี๋ยวผมก็อยากจะให้ไปฟังที่พยาไม้ท่านพระเดชนั่งพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มแล้วกันเอามาเล่ากันก่อนนะครับในช่วงแรกนะครับก็ฝากไว้ด้วยเห็นเนเน่แล้วก็นึกสะท้อนถึงเยาวชนน้องๆหลายๆคนที่นั่งอ่านหนังสือนั่งพักผ่อนกันอยู่ตามสวนสาธารณะยุคนี้มันไม่ได้มีแค่นั่งอ่านหนังสือหรือพักผ่อนแล้วบางทีผมเดินไปเนี่ยช่วงเย็นๆพบๆค่ำๆเนี่ยมีเด็กนักเรียนในชุดนักเรียนนะมานั่งพอดรักกันผมมาไม่อยากพูดจริงๆมันพูดแล้วมันรู้สึกว่าถ้าเป็นลูกเป็นหลานผมเดินไปตบแล้วอะมันมานั่งจูบนั่งล้วงกันอะอยู่ในสวนสาธารณะเนี่ยมันดูแล้วมันแบบสะท้อนใจจริงๆนะครับว่าไอ้เรื่องของการสอนหรือว่าการเรียนรู้นะครับความถูกต้องเรื่องของจริยธรรมนะครับเรื่องของความเหมาะสมเนี่ยถ้าอยู่นอกชุดเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะอายุขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็คงเป็นเรื่องของวุฒิภาวะเขานั่นแหละเราว่าไม่ได้แต่พออยู่ในชุดนักเรียนปั๊บเนี่ยมาล้วงกันมาดูดปากกันมาจูบกันมาอะไรกันเนี่ยนะครับผมมองแล้วแบบมันเสื่อมอ่ะนะครับก็ฝากกันไว้แล้วกันนะเพราะว่าพูดมากไปก็หาว่าผมปากจัดอีกนะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับในช่วงที่สองนะครับไปฟังพยาไม้พระเดชภูริปฏิภาณนะครับนั่งเสวนาการเมืองกันกับท่านพลเรือเอกบรรวิทย์เก่งเรียนนะครับท่านไปนั่งพูดคุยกันออกรายการทางช่อง13สยามไทยเดี๋ยวเบรกที่2ไปรับฟังกันครับ
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาอาทิตย์สกิดข่าวกับพยาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นกับพยาไม้พเดชภูริปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
9: คุณชวนนี่แกมาทันเวลาตลอดเวลานะแกสุดยอดแกเป็นมาลูกกี่สิบสมัยแล้วจดหมายหรือไล่แทงถึงประธานกกต.เนี่ยพี่เด็ด
10: คุณชวนเข้าสภาครั้งแรกตอนปี12
9: ครับ
10: นะฮะปี12ตอนท่านอายุ26คือสมัยก่อนพอรับอายุ26ปั๊บให้เป็นเรื่องการเมืองได้คุณชวนก็26ก็คือไม่เสียเวลาเลยปั๊บก็เข้ามาเลยทีนี้ต้องถือว่าในสภาตอนนี้คุณชวนเนี่ยเป็นคนที่เก่าที่สุดนะแล้วในรูปแบบของการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ยก็เป็นฝั่งที่เรียกว่าขาวเป็นฝั่งคนขาวไม่เทาไม่ดำนะเพราะนั้นสิ่งที่คุณชวนไม่ว่าแกจะขยับอะไรก็ตามไม่ว่าแกจะแสดงอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีระยะสำคัญ ท่านก็จะต้องคงไม่ใช่นะตอนนี้จดหมายเปิดผนึกที่ท่านถึงไปถึงคุณณรงค์กันวรินเนี่ยนั้นสถานที่ที่คุยกันเนี่ยก็คือพระราชกุศลสัตวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทราทิพย์เทพบวดีกรมหลวงสาลีนีสิริพัฒน์นะฮะในพระบรมมหาราชวัง
9: ในวังเลยนะ
10: ที่คุยกันนี่นะ
9: สถานศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หน้าพระด้วยนะ
10: เพราะนั้นเนี่ยการคุยกันเนี่ยเราจะประเมินแบบไม่ให้คุณค่าไม่ได
9: ้
10: ต้องให้คุณค่าเพราะนั้นผมบอกว่าอันนี้สำหรับความคิดผมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่จดหมาย
9: อ
10: ันนี้เป็นลายแทง
9: ลายแทงนี่มีเป้าหมายนะ
10: เป็นลายแทง
9: ลายแทงมีเป้าหมาย
10: เพราะว่าสิ่งที่คุณชวนจะไปพูดถึงเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นอดีตนายกเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ย
9: ประธานสภาด้วย
10: การที่บอกว่าพฤติการดังกล่าวข้างต้นนอกจากเป็นความผิดต่อกฎหมายแล้วยังอันเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาสัตว์ทรงประมุขเนื่องจากที่มาของฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่สุจริตเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรอุบัติการเมืองซึ่งบัดนี้เนี่ยลุกลามเข้าไปถึงระบบราชการส่งผลให้การสุจริตประพฤติมิชอบกระจายทั่วทุกหย่อมย่าทั้งมีความพยายามในการครอบงำองค์กรอิสระเพื่อให้กลไกการตรวจสอบทวงดุลและบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล
9: ครับ
10: นะฮะแม้ในทุกองค์กรจะช่วยประกอบด้วยคนดีและไม่ดีผมเชื่อว่าความเป็นคนดีและประสบการณ์ผ่านการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลฎีกาของท่านจะเป็นความหวังให้สุจริตชนทั่วประเทศผมจึงขอเป็นกำลังใจให้ท่านและคณะการปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังใจให้ท่านนะก็แปลว่าที่คุยกันเนี่ยมีความสอดคล้องถึงให้กำลังใจ
9: ใช่ไปทางเดียวกัน
10: ถ้าขัดแย้งก็ไม่มีการให้กำลังใจ
9: ไม่ต้อง
10: ต้องเผชิญหน้าปะทะวคารมไปให้กำลังใจก็ว่าคุณชวนรู้ว่าในใจของ
9: ท่านประธานกกต.
10: ท่านประธานเนี่ยมองเป็นแบบไหนนะแล้วผมก็มาศึกษาดูว่าตอนที่ท่านประธานผ่านเข้ามาได้เข้ามาเนี่ย
9: เป็นประธานกกต
10: 4-3ก็ถือว่าสูสี
9: โอ้สูสีฮะ
10: ก็แปลว่าในความสูสีเนี่ยต้องมี2ฝั่งตีแย่งกัน
9: ใช่4-3
10: ชนะ
9: นี่ย้ายข้างทีเดียวเปลี่ยน
10: ย้ายได้เพราะนั้นจะว่าก็คือต้องรู้ว่าท่านประธานเนี่ยไม่ได้มาแบบว่าเรียกว่าสั่งมาให้เป็นหน่อยใช่ไหมไม่ให้สั่งมาให้เป็นคือต้องเข้าไปรบต่อสู
9: ้
10: เพื่อจะได้ให้ได้ชนะได้เป็น4-3เนี่ยดังนั้นผมว่าเขาก็เป็นคนต้องน่าจะเป็นคนที่เป็นกลางที่จะดูเรื่องนี้อย่างถูกต้องนะฮะแต่นี้พอประกอบกับว่าคุณชวนแกฟันไว้แกพิพากษาไปเลยเนี่ยที่แกพูดตรงนี้มันคือคำพิพากษาเลยมันคือเขียนจบแล้วนะฮะ
9: ครับ
10: ที่ว่าพฤติกรรมต่างๆลุกลามถึงระบบราชการส่งให้ผลกระทบที่เป็นเชื้อกระจายไปทั่วทุกหย่อมย่าสิ่งที่อยู่ในจดหมายนี้เป็นคำพิพากษา
9: เรียบร้อยเลย
10: ผมก็ว่านี่น่าจะเป็นเรื่องราวซึ่งเป็นทางออกของประเทศไทยซึ่งคุณชวนมองเห็นแล้วท่านประธานก็อาจจะเห็นจดหมายฉบับนี้ก็เลยเกิดขึ้นมันก็เป็นการโยนหินถามทางเหมือนกันว่าคนส่วนใหญ่ทำไมมันปกปิดก็ได้นี่ทำไมต้องเปิดเผยเปิดเผยนั่นคือเจตนาให้โลกรู
9: ้ใช
10: ่เจตนาให้สังคมรับรู
9: ้
10: นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจก็แปลว่าท่านเองก็คงมีแนวทางที่จะแก้ไขอยู่แล้วก็เลยให้กำลังใจเชียร
9: ์
10: เหมือนพวกเราเชียร์เน่ๆนะเพราะฉะนั้นว่าอันเนี้ยเป็นลายแทงที่จะไปบอกว่าการเมืองขนาดเนี้ยจะเข้าไปสู่เหตุการณ์อะไรต่อไปก็คือถ้าเห็นว่าไอการที่มีบาร์โค้ดในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งซึ่งไม่เป็นความลับ ก็ผิดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแบบชัดเจนมากก็ต้องการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องถือว่าต้องเลือกตั้งใหม
9: ่โมฆะ
10: เป็นโมฆะนะแล้วถ้าเรามาดูจากภาคก็ทำให้การเมืองตอนนี้เป็นโมฆะจะเป็นยังไงแล้วก็มาดูตรงนี้เราก็จะเห็นว่าขณะนี้ไม่ว่าจะเรื่องโกงบัตรไม่ว่าจะเรื่องไอ้หัวสวไม่ว่าจะเรื่องตั้งสกปรกเรื่องต้องมองทั้งหลายเรื่องสกปรกทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไปเอาเคสนั้นมาทำให้การเมืองเปลี่ยนมันจะต้องมีผู้ต้องหาเยอะแยะไปหมดมันจะต้องมีการกล่าวหากันมากมายแต่นี่ถ้าเผื่อว่ามันผิดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นทางที่เบาที่สุดที่ทำให้การเมืองเปลี่ยนได้โดยที่มีความกระทบกระทั่งกับทุกฝ่ายน้อยที่สุดเพราะนั้นผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันจะนำไปสู่การเลือกตั้งใหม
9: ่
10: นะฮะตั้งเลือกตั้งใหม่แล้วก็นำมาสู่การต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณอนุทินก็ต้องไปเตรียมตัวเพื่อจะไปเลือกตั้งถ้าอยากจะเป็นนายกต่อไปอีกสมัยหนึ่งท่านก็คงต้องไปเตรียมตัวเลือกตั้งได้ละนะผมอ่านว่าเรามีเลือกตั้งแผนใหม่ในปีนี้แน่นอน
9: นี่คือลายแทงเลยเพราะว่าจดหมายของท่านอดีตนายกชวนเนี่ยพิพากษามาในนั้นแล้วหรือลายแทงจิ้มแล้วว่าสมบัติอยู่ที่โขดหินนี้ท่านพญาไม้ดำน้ำไปเอามาเลย
10: เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามีเลือกตั้งนะอ่านจากเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องบาร์โค้ดปัดเลือกตั้งเนี่ยสวงมั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปคุยกันอยู่แล้วเพราะคุณสวงเองก็ไม่รู้จะยาวข้างหน้านี่แกคงจะไปหาหมอดูเอ้ยหมอดูเยอะๆหน่อยแล้วก็ไปหาหมอลดน้ำมนต์หนักๆหน่อย
9: ปัดรังควานหน่อยเพราะว่าแกของแกถูกอย่างเดียวเลยแกถูกอย่างเดียวแล้วของแกไม่มีผิดเลยพอเขาเลือกตั้งแกแล้วแกไม่ได้
10: ชื่อแกมันแสวงนะแต่ความจริงแกมั่นเป็นคนที่มั่นใจมากไม่มีการแสวงหาอะไรเลย
9: ใช่
10: ยึดอยู่อย่างเดียวคือจะดูแลมันให้ไม่มีทางอื่นอ่ะ
9: ไพศาลเขาวิเคราะห์ดีนะพี่เด็ดไพศาลพืชมงคลเขาเป็นนักกฎหมายนะเขาวิเคราะห์ว่าเมื่ออิตาแสวงเนี่ยตั้งคณะกรรมการชุดที่26มาเรื่องการเลือกตั้งได้ผลแล้วว่าผิดบอดแสวงตั้งคณะกรรมการใหม่มาอีกคณะหนึ่งไม่ได้เพราะหน้าที่ของคุณเนี่ยได้ตั้งกรรมการมาเพื่อหาผิดแล้วถูกผลออกมาแล้วนั่นคือผลที่คุณได้สั่งการออกไปแล้วคุณจะตั้งใหม่แล้วมาเปลี่ยนอย่างนี้ถ้าเกิดเล่นหมากรุกโดนกระทืบเขาเรียกหมากชักว่าวดึงกลับดึงกลับเนี่ย
10: คือคุณแสวงคงไม่ต้องไปแปลความกันแล้วเพราะแกก็เป็นคนที่เรียกว่าซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณเอางี้ดีกว่าพูดไปเดี๋ยวจะเป็นหมายศาล
9: เอาละครับจดหมายที่แทนแม่คุณชวนนี่ท่านมาถูกเวลาและโอกาสมากเลยนะมาเอาเป็นลายแทงจิ้มมันเลย
10: แล้วมันก็เรื่องตั้งใหม่มันก็เป็นเรื่องที่ฟังอนุรักษ์เนี่ยเขาไม่เสียหายอะไรนะฮะเขาก็แค่เปลี่ยนปลาในกระด้งเก่าเท่านั้นเองนะก็เอาท่านที่ไม่อยากได้ก
9: ็
10: พอเรื่องตั้งใหม่มันก็มีคนใหม่หน้าเข้ามาเยอะแยะไปหมดแล้วเขาอยากเอาใครเป็นคนนั้นก็เป็นได
9: ้
10: นะ
9: ทีนี้เขาทำนายว่าเมืองไทยนาลีจะขี่ม้าขาวขี่มายัง
10: ก็วันนี้มาไม่ใช่มาคนเดียวนะมาเป็นกลุ่มเลยนะมีทั้งมิลลี่แรปชื่อดังแรปเปอร์ชื่อดังเดี๋ยวไปนั่งก็ไปสร้างชื่อสร้างเสียงมาในวงการกอล์ฟวันนี้ก็มาเป็นแพ้เหมือนกัน
9: อูจิโนะอันดับหนึ่งของโลกนะนานแล้ว
10: มาหมดนะมาหมดเลยในโรงงานกอล์ฟก็มา
9: ลิซ่า
10: แบ็คพิงก็ดังลั่นโลกไปถึงฟุตบอลโลก
9: นะฟุตบอลโลกแสดงหยุดเลยนะ
10: คือวันนี้ชาวคนไทยเนี่ยมีความสุขกับเรื่องพวกนี้เท่านั้นเอง
9: ก็นี่
10: เรื่องที่เด็กๆพวกนี้ทำให้นะเป็นชื่อเป็นเสียงแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร
9: ์
10: นะทุกคนก็พยายามจะเชียร์ประเทศตัวเองนะเด็กๆพวกนี้ก็ทำตัวน่ารักมากนะคนหนึ่งก็ไปข้าวเหนียวมะม่วงคนนึงก็ตอนนี้ก็ไปแชร์สบายปากใต้ใช่ไหม
9: ประกวดร้องเพลงนะโอ้โหนะเสื้อผ้าเอาจากทางใต้ไปหมดเลย
10: ก็เป็นความสุขเล็กๆของพวกเรานะแต่สิ่งที่นิโน่
9: เน่
10: เนี่ย ได้รับความนิยมที่ทุกคนเนี่ยก็ไปดูเธอเล่นกีตาร์เก่งเธอร้องเพลงเก่งแต่ทุกอย่างที่มันเป็นความประทับใจนะผมว่าไม่เรื่องสองเรื่องนั้นก็จบไปแล้วนะแต่เรื่องที่ทำให้โลกมันประทับใจคือความสมานฉันท์ของความเป็นครอบครัวนะครอบครัวตัวอย่างซึ่งมันในประเทศในโลกไปเนี่ยครอบครัวแบบนี้มันหายากอ่ะความคมเกลียวระหว่างพ่อลูกพ่อตั้งเครื่องเสียงลูกร้องเพลงเดินแบบเปิดหมวกหาเงินฝึกฝนรุนแรงนะแล้วก็มีพ่อมีแม่พี่สาวน้องชายแล้วก็ความเป็นครอบครัวตัวอย่างหรือว่าfamily dream เนี่ยนะผมว่าเรื่องเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องเนี่ยได้รับความเมตตาสงสารจากคนเกือบทั้งโลกที่มองเห็นความที่พ่อลูกคู่หนึ่งไปไหนมาไหนด้วยกันน้องหันปั๊บก็เจอพ่อก็แสดงความยินดีอย่างบริสุทธิ์แล้วก็ไม่จุนจานผมว่าสิ่งที่ครอบครัวของเขาเนี่ยได้แสดงต่อคนในโลกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ก็ได้รับความนิยมแบบสูงสุด
9: ถูกต้องสถาบันครอบครัวเลยถ
10: ือว่าเขามันสะเทือนใจคนทั้งโลก
9: ใช่ใช่
10: กำลังฆ่ากันมากมายมหาศาลทิ้งลูกทิ้งพ่อวุ่นวายหมดนี่เป็นตัวอย่างของครอบครัวในฝัน
9: อ
10: ่ะคือมาจากพื้นฐานคือยากไม่ต้องใช้คำว่ายากจน
9: ใช่คร
10: ับนะครับ
9: ครับ
10: เจ็ดขวบไปเปิดหมวกอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นหนังเรื่องนึงอ่ะหนังที่ทำให้เกิดน้ำตาซึมได้และเป็นหนังแบบอีโรติกกับแบบดูแล้วมีความสุขผมว่าส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้องเขาได้ประสบความสำเร็จอย่างรุนแรงเนี่ยจากฉากพวกนี้ด้วยนะซึ่งทุกคนก็ยังไม่ได้พูดถึงแต่ผมเห็นตอนที่ฟังเบบีพูดเนี
9: ่
10: ยแล้วพอมันปุ๊บปั๊บเธอก็ร้องไห้สุดๆเลยไหม
9: ได้ปุ่มทองคำเลยกระโดดข้ามชั้นเลย
10: ผมว่าตอนนั้นเนี่ยคนในโลกต้องให้เยอะ
9: ใช่และไอ้คนให้ผมน้องคำมันบอกว่าจริงๆไม่น่าให้นะครับน่าจะให้รางวัลไปเลยนะเนี่ยก็แปลว่าเขาเฉลยแล้วว่าไอ้เราจริงเนี่ยไม่มีทางสู้หรอก
10: เพราะนั้นไอ้พอเพลงนี้จบผมว่าเธอก็ชนะแล้วล่ะ
9: ใช่
10: นะเพราะคนอยู่มาคนเดียวเนี่ย
9: ครับ
10: ไม่ได้มาทั้งครอบครัวไม่มาทั้งร้องเพลงเล่นกีตาร์แล้วก็ยังมีครอบครัวที่เป็นตัวอย่างของคนทั้งโลกด้วยใครก็อยากให้มีครอบครัวแบบนี
9: ้
10: ผมว่า
9: อันนี้สุดยอดนะคร
10: ับ เพราะนั้นเราที่ไปทายก็ว่านาลีขี่ม้าขาวจะมาจากนู่นแนวนี่แล้วก็ไปมองแต่การเมืองนะตั้งแต่ปูมาแล้วนี่แหละใช่มาพยายามจะหาจริงนาลีขี่ม้าขาวไม่มี
9: แต่นี่ม้าขาวจริงนะ
10: อันนี้ของ
9: สามตัวเลยนะม้าขาวสามตัว
10: มาสามสี่คนเลยฮะมาเรียกว่าทำให้ในความที่พวกเรากำลังอึดอัดกดแค้นรุนแรงดูทีวีไปก็ด่าทอว่าด่าไปด้วยดิวไปด้วยเนี่ยนะนอนไม่หลับกันถึงเช้าเนี่ยแล้วก็ตื่นเช้ามาก็กัดกุมกับการทำมาหากินไร้อนาคตไม่มีความหวังนะฮะนี่สินก็รุงรังไม่รู้หมดไม่มีทางใช้นี่ใหม่ก็มานี่เก่าก็ยังอยู่รัฐบาลก็ไม่เป็นโลเป็นพาย มีแต่คิดแต่เรื่องใช้เงินใช้ตังค์อะไรหมด อย่างเนี้ยอย่างนี้ไปใต้เนี่ยต้องไปใช้เงิน 74,000 ฮะรู้สึกจะประมาณ
9: 74,000
10: ฮะจะไปใช้กันประชุมเงิน100กับโครงการเนี่ยโครงการที่เกิดขึ้นคืออะไรมั้ยเท่าที่ผมได้ยินม
9: า
10: สร้างสะพานเชื่อมไปเกาะวันนี้ไม่ใช่เวลาใช้ตังค์คุณประหยัด
9: ใช่
10: คุณกู้เขาคุณกำลังเปลี่ยนรั้วบ้านทำไมในเมื่อคุณต้องไปกู้กันมาทำรั้วใหม่แล้วคุณก็กำลังมีฐานะยากจนอยู่นี่สินลุงลังคุณก็จะไปคุณก็จะสะพานในทั้งที่มันมีสะพานไม้ข้ามคลองก็ได้อยู่แล้วคุณก็จะไปสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ไปกู้เข้ามาเพราะว่าวันนี้เราต้องการนะสิ่งที่เราต้องการคือรัฐบุรุษนะไม่ใช่ผู้รับเหมานะ
9: รัฐบุรุษไม่ใช่ผู้รับเหมา
10: ที่เราอยากได้จริงๆวันนี้คือรัฐบุรุษคนที่จะมากู้ชาติแบบบิสมาร์คของเยอรมันอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องการคนแบ คานที
9: อ
10: ินเดีย
9: สู้จะไม่มีสมบัติเหลือเลยอ
10: ่
9: ะ
10: เราต้องการคนแบบนั้นวันนี้เราต้องการคนแบบนั้นแต่สิ่งที่เราได้มาคือผู้รับเหมาคนที่1คนที่2คนที่3คนก็เก่งก่อสร้างคนก็เก่งเรื่องหุ้นอะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วมันสิ่งมันเกิดขึ้นมาในการเลือกตั้งทุกครั้งสลับด้วยการปฏิวัติไปบางครั้งเนี่ยเราก็ได้แต่คนเดิมตลอดเลยเราไม่เคยมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเลยเราไม่เคยมีความหวังกับใครสักคนหนึ่งเลยพอเราบางพอเรามีมาคนนึงไปชื่นชมอีกคนอีกฝั่งนึงก็ต้องไปชื่นชมอีกฝั่งแล้วก็กลับมาตบตีกันบนถนนเนี่ยเราได้แต่พวกไม่ใช่นักการเมืองมันได้แต่นักก่อกวนทางการเมือง
9: นักก่อกวนการเมืองเลยนะ
10: เพราะว่าพอคุณลงมาล่างคุณก็ไปด่าคนที่อยู่ข้างบนพอคุณแพ้คุณก็ไปเดินขบวนถ้าแบบนี้ก็ไม่มีจบมันก็ไม่จบเลย
9: วงจร
10: แต่พอมาวันนี้รัฐบาลแบบเห็นเนี่ยก็ไม่มีการเดินขบวนเลยนักขบวนเดินขบวนที่เก่งๆการกาดทั้งหลายไปไหนหมดอ่ะ
9: หายไปไหนหมด
10: ขณะที่ถ้าเทียบกับที่เขาเคยเดินขบวนไล่คนนู้นไล่คนนี้ไล่อะไรมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันน่าจะเดินขบวนมากที่สุด
9: ถูกต้องน้องเสรีเขายังบอกเลยเขาบอกว่าจะให้รัฐบาลอย่างนี้อยู่ไปปกครองประเทศ
10: แต่เพราะว่ากลับไม่มีเลย
9: เ
10: ออกมาบรรจรตอนนี้เนียนเงียบสนิทก็นี่ฮะมันไม่ใช่ไงมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยเราอยู่ถูกปกครองโดยกลุ่มการเมืองหรือกวนการเมืองมันล็อกก็เลยไม่มีทางที่จะได้รัฐบุรุษ
9: อย่างพี่เดชว่าจริงแล้วมึงจะไปทำหาเหี้ยอะไรทำถนนเนี่ยวันนี้ถ้าที่ทำถนนเนี่ยมึงเอาสมองไปคิดอย่างอื่นดีไหมเก็บค่าเหยียบสนามบินมากขึ้นก็มึงให้เขาฟรีเลยเขาจะได้เข้ามาเต็มที่อ่ะเออเก็บมึงจะไปเก็บทำไมเนี่ย
10: ผมว่านะครับตอนนี้เราก็เห็นด้วยปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ภาคใต้เนี่ยเราผมเราเคยพูดกับคุณบรรณวิทย์ไปแล้วว่าถ้าเรามีถนนเนี่ยจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียเนี่ยมาตามขนานเส้นแดนไปเลยเน
9: ี่
10: ยจนมาออกอ่าวไทยเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยเราจะแยกแผ่นดินระหว่างเรากับมาเลเซียออกด้วยถนนจะมีทางผ่านใหญ่ชัดเจน10เลนเป็นถนน
0: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาอาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FMถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
12: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
13: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
14: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลัง และวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
15: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
16: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพร

0: ับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์วัยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เปลี่ยนเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปาแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ข่าวรอบโลกวันนี้ที่สำคัญมีอะไรบ้างบริท้ายสุดเบรก2เห็นที่จะต้องยกเวลานี้ให้กับเด็กหญิงแห่งชาติลูกสาวแห่งชาติตั้งแต่เด็กหญิงก็เป็นลูกสาวแล้วโตแล้วก็คือน้องเนเน่นี่เห็นไหมไม่พูดน้องเนเน่ช่วงนี้แล้วจะพูดช่วงไหนเหตุการณ์ที่ผ่านไปจะพูดย้อนหลังได้หรือฉะนั้นต้องยกให้กับน้องเนเน่มาดูคอมเมนต์ของทั้งโลกว่าอย่างไรโอ้ผมก็เป็น FC เขาคนหนึ่งและผมก็เชื่อมั่นว่าเพื่อนๆก็เป็น FC เช่นกันฉะนั้นความภาคภูมิใจนั้นเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ต้องเอามาเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลังดูซิว่านี่ยังไงล่ะเด็กอายุ16ปีเขามีความคิดความฝันอย่างไรจึงทำสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นแบบอย่างที่ดีฉะนั้นจำเป็นเหลือเกินที่ต้องมาเล่าให้ฟังคนทั้งโลกจับตามองเด็กคนนี้แล้วเราเองจะไม่ให้กำลังใจเด็กหญิงเด็กสาวลูกสาวแห่งชาติของเราคนนี้หรือสำหรับภัยพิบัติของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นได้เล่าอุตส่าห์สรุปภัยพิบัติให้แล้วนะว่าโลกเรามีภัยพิบัติอะไรบ้างแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกน้ำท่วมฝนตกโอ้วันนี้ก็ยังมีภัยพิบัติเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับหิมะถล่มหิมะถล่มเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังเช่นกันนะครับบรรยากาศโลกเรานี่มันแปรไปเยอะฉะนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับภัยพิบัตินี้อย่างไรบ้างที่แน่ๆคือที่เนปาลส่วนที่เปรูมีแผ่นดินไหว 6.7 เมกะจูดสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานมีเหมืองทองถล่มที่เซ็นทรัลแอฟริกันรีพับลิกผู้เสียชีวิตกว่า100คนรัฐบาลต้องสั่งปิดเหมืองทองส่วนที่ญี่ปุ่นอุบัติเหตุรถไฟคนงาน4คนถูกรถไฟชนเสียชีวิตส่วนที่โมติเรเตเนียเรือผู้อพยพเป็นไงล่มผู้ภัยได้กว่า300คนรวมทั้งเด็ก40คนและในตุนิเซียเรือผู้อพยพก็ล่มสูญหายไป13คนรอดชีวิต2คนส่วนเครื่องบินตกที่อลาสก้าเสียชีวิต8คนที่อังกฤษอุบัติเหตุรถไฟชนกันเสียชีวิตถึงไม่ใช่รถไฟนะครับรถชนเฉยๆนะครับเสียชีวิตถึง7คนและที่ไนจีเรียอุบัติเหตุรถชนกันเสียชีวิตไป5ศพสถานการณ์สงครามก็ยังคงคุกรุ่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ยูเครนรัสเซียหรือที่พื้นที่ถนนกาซาตอนนี้สงครามยูเครนรัสเซียนี่ปี4ปีครึ่งแล้วนะเลบานอนฮิสบอลเลาะห์แม้จะมีกรอบการหยุดยิงก็ยังอยู่นะและล่าสุดของเรายังมีภัยพิบัติอีกไฟไหม้ที่คลองถมอีกโอ้โหไม่รู้ว่าแม่ค้าแม่ขายจะเป็นยังไงสินค้าจะเป็นยังไงนี่คือบรรยากาศของโลกสีน้ำเงินทั้งใบแบบนี้มันเป็นด้วยภัยพิบัติอะไรบ้างนะครับไปดูข่าวที่ต้องขอแสดงความเสียใจประชาชนต้องเสียความประชาชนชาวไทยต้องขอแสดงเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับต่อการจากไปของกษัตริย์นอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดี ฮาราที่ห้าได้ทรงเสด็จสันคตเจ้าชายโฮกุนได้ขึ้นครองราชต่อสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราที่ห้าเสด็จสันคตเมื่อเวลา 6:35 นาทีของวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลสิริพระชนพรรษา89พรรษาหลังจากคงเข้ารับการรักษาอาการประชวนตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569จากติดเชื้อแบคทีเรียในพระโลหิตส่งผลให้อาการอ่อนเพลียและหายใจลำบากบริเวณพระราชวังในกรุงออสโลมีการลดธงชาติลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยประชาชนเดินทางไปวางดอกไม้และรวมตัวกันบริเวณหน้าพระราชวังเพื่อถวายความอาลัยต่อการจากไปของพระประมุขพระราชประวัติของพระองค์นะครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลที่5พระองค์ทรงครองราชมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1991หรือพ.ศ. 2534ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับประชาชนปรับภาครักสถาบันกษัตริย์ให้มีความเท่าเทียมและเปิดกว้างมากขึ้นทรงแสดงจุดยืนสนับสนุนความหลากหลายทางด้านศาสนาเชื้อชาติและรสนิยมทางเพศโดยเฉพาะพระราชดำรัสเมื่อปี2016หรือ2559ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางจากชาวนอร์เวย์พระองค์นะครับทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีซอนยาซึ่งเดิมเป็นสามัญชนทั้งสององค์ทรงต่อสู้เพื่อให้ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อภิเษกสมรสก่อนที่จะเสกสมรสขึ้นในปี1968หรือปีพ.ศ. 2511ซึ่งการที่พระองค์ท่านนะครับทรงสมรสกับสามัญชนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของราชวงศ์นอร์เวย์เลยนะครับเปิดทางให้พระราชโอรสและพระราชธิดาสามารถเลือกคู่ครองที่เป็นสามัญชนได้เช่นกันพระองค์ทรงครองราชเป็นเวลาประมาณ35ปีก่อนที่เจ้าชายโฮกุนจะขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปองค์ใหม่องค์ปัจจุบันนี้นะครับขอแสดงความไว้อะไรต่อพระองค์ท่านด้วยครับผมสำหรับพระประวัติของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์นะครับพระราชสมภพเมื่อวันที่20กรกฎาคมพ.ศ. 2516ณกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์กับสมเด็จพระราชินีซอนยาแห่งนอร์เวย์พระองค์มีพระเชษฐาภรณีคือเจ้าหญิงมาธาลุยเซอร์เมื่อก่อนที่เป็นมกุฎราชกุมารนั้นนะครับแหมทรงเจริญตามรอยเท้าพระบิดานั่นคือได้ทรงรู้จักกับสตรีสามัญชนชื่อเมดเดอร์มาริชซิสติมเฮอร์อีบีผ่านทางเพื่อนของทั้งสองฝ่ายแต่ที่สำคัญนะครับและแหมยิ่งกว่าพระราชบิดาอื่นก็คือว่าสตรีสามัญชนท่านนี้นะครับเธอเป็นบริกรหญิงที่มีลูกติดอายุ4ขวบจากความสัมพันธ์กับชายคนหนึ่งที่ต้องโทษในคดียาเสพติดที่ซึ่งบอกว่ายังไงเธอเป็นที่รู้จักในนามของนักเต้นออสโลและมีเรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติดถือได้เขารับการรักษาเพื่อบำบัดสารเสพติดและมีปอดว่าเป็นนักเที่ยวหนักซึ่งบิดาของบุตรเธอนะครับได้รับโทษในเรือนจำเนื่องจากปัญหายาเสพติดแต่เธอก็บอกว่าอดีตที่ผ่านในช่วงวัยรุ่นของเธอทำให้เธอเข้มแข็งมากกว่าวัยรุ่นทั่วไปพิธีอภิเษกสมรสจัดขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคมปีพ.ศ. 2544ล่าช้าไปกว่า1ชั่วโมงเนื่องจากเจ้าสาวร้องไห้ตลอดทั้งพิธีนะนี่คือพระสมเด็จว่ายังไงดีอ่ะพระราชาทีนะแน่ต้องเรียกแบบทางคิงแบบพระราชาเหมือนเราดูหนังพีเรียดหน่อยนะภาษา พระราชาของอังกฤษพระราชาของฝรั่งเศสอะไรเงี้ยฮะอันนี้พระราชาของนอร์เวย์พระองค์ทรงมีพระรถและพระธิดาด้วยกันสองพระองค์นะครับก็คือเจ้าหญิงอังกฤษอเล็กซานดราประสูติเมื่อวันที่21มกราคม2547และเจ้าชายสเวรมักนุสประสูติเมื่อวันที่3ธันวาคมพ.ศ. 2548ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับความสัมพันธ์ของราชวงศ์จักรีเรากับราชวงศ์ของนอร์เวย์นี่มีความสัมพันธ์ยาวนานมากนะครับตั้งแต่รุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่9จนถึงรัชกาลปัจจุบันรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมเรานี่เคยเสด็จไปเยือนประเทศนอร์เวย์นะครับโดยเฉพาะรัชกาลที่9ของเรานะครับได้ไปเมื่อปีพ.ศ. 2503และคิงของนอร์เวย์ก็ได้เคยเสด็จมาเยือนประเทศไทยในปี2508นะครับนี่คือความสัมพันธ์ทางการทูตและทางราชวงศ์ของทั้งสองประเทศในขณะที่มีอีกข่าวหนึ่งนะครับกษัตริย์โอโยแห่งอูกันดาอดีตราชาที่น้อยอายุน้อยที่สุดนะครับได้สิ้นพระชนม์ในวัย34ปีพระองค์นะครับครองราชตั้งแต่อายุเพียง3พรรษาและเคยได้รับชื่อว่าเป็นกษัตริย์ผู้ครองราชที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกสิ้นพระชนม์ในวัย34ปีเมื่อวันที่28สิงหาคม2569สำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานว่ากษัตริย์โอโยมยิมบาคาบัมบาอีกูรูรูกินีที่4กษัตริย์แห่งโตโรราชอาณาจักรดั้งเดิมทางตะวันตกของอูกันดาสิ้นพระชนม์ในวัย34ปีโดยนายคาวิลอัมสตรองระโบมีเรอาคากีนายกรัฐมนตรีแห่งอาณาจักรโตโรประกาศข่าวการสิ้นพระชนม์เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเมื่อเวลา 22:00 นตามเวลาท้องถิ่นแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงอภิเษกสมรสแต่ทรงมีทายาทแล้วทำให้มีการสืบเนื่องในการสืบราชบัลลังก์กษัตริย์โยเซฟขึ้นครองราชเมื่อวันที่12กันยายน2538ขณะที่ทรงมีพระชนมายุเพียง3พรรษาหลังจากกษัตริย์พระบิดานะครับคือกษัตริย์คูริคาบาซาอิแพทริกเดวิดแมทธิวคาร์บอยโยโอลิมีที่3พระราชบิดาสิ้นพระชนม์พระองค์ได้รับการบันทึกว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชที่อายุน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทางนี้นะครับอูกันดาปกครองในระบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขของประเทศแต่อาณาจักรนั่งเดิมหลายแห่งก็ดำรงอยู่ตั้งแต่มายุคก่อนอาณานิคมสถาบันกษัตริย์ไม่มีอำนาจทางการเมือง อย่างเป็นทางการแต่ก็มีบทบาทสำคัญต่อวัฒนธรรมและสังคมของชาวอูกันดาครับนี่คือข่าวคราวของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นะครับก็ขอแสดงความไว้อาลัยต่อพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ด้วยและก็ขอทรงพระเจริญสำหรับพระมหากษัตริย์ที่จะขึ้นครองราชในองค์ถัดมามาดูข่าวคราวเกี่ยวกับหิมะถล่มและน้ำหลากที่เนปาลทิเบตจีนนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเกิดการพังทลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยทำให้เกิดดินโคลนและน้ำแข็งไหลเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรเบื้องต้นนะครับข่าวเบื้องต้นบอกว่ายังไงผู้คนเสียชีวิตไป390คนสูญหายอีก 1,500 คนทำลายโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากทั้งนี้สันนิษฐานว่าเกิดจากภาวะโลกร้อนธารน้ำแข็งได้พังทลายลงเป็นส่วนหนึ่งของธารน้ำแข็งบนยอดเขาลังตุงลิลังที่สูง 7,200 เมตรแตกออกและไหลลงหุบเขาการพังทลายได้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเข้ากับแผ่นดินไหวขนาด 5.2 เมกะริกและก็เ ถึง 4.2 มติคือต่ำลงมาเรื่อยๆเพื่อนผมคิดว่าเพื่อนๆคงได้ดูภาพข่าวผ่านดาวเทียมกันทุกมุมเลยนะครับผมเองวันนี้ได้ดูข่าวภาพเพิ่มเติมอีกจากมุมอื่นมุมที่ถ่ายทอดไปเนี่ยนำมาออกอากาศนี่นะครับก็ถือว่าน่าสะพรึงอยู่แล้วนะครับยังมีภาพที่จะถ่ายจากมือถือลงทางTikTokลงยัง YouTube ส่วนตัวของเพื่อนๆแหล่งข่าวที่อยู่ที่นั่นนะครับประชาชนที่อยู่ที่นั่นนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่นั่นถ่ายภาพได้น่าสะพรึงมากกว่านี้อีกนะครับที่มองเห็นก็น่าสะพรึงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชนทางด่านแล้วก็รถทัวร์รถอะไรที่จอดเรียงรายอยู่ประชาชนวิ่งอย่างกระมดวิ่งหนีมาอย่างกระมดแล้วกลบหายไปเลยเนี่ยอันนั้นยังน่ากลัวแล้วนะครับพูดง่ายๆเลยครับแต่สิ่งที่น่ากลัวก็ยังมีขึ้นไปอีกนะมีขึ้นอีกคือภาพจากมือถือของที่ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook โอ้โหเต็มที่เลยครับตอนนี้ดูเต็มที่แล้วครับไม่สามารถจะมาเล่าให้เพื่อนได้หมดนะครับอ่ะไปดูข่าวคราวก่อนนะครับบอกว่ายังไงเกิดจากกระบวนการของธรณีวิทยาน้ำแข็งแตกออกละลายรวมกับน้ำและหินเกิดเป็นเดบบริสโฟลว์หรือปรากฏการณ์ของธรณีวิทยาที่เกิดการไหลบ่าของดินหินกรวดทรายน้ำและน้ำแข็งผสมกันเป็นมวลมหาศาลเคลื่อนตัวลงมุ่งมาตามทางที่ลาดชันด้วยความเร็วสูงคล้ายกับแม่น้ำโคลนที่พังทลายทำลายล้างมากกว่าและเคลื่อนตัวได้เร็วและไกลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปเรื่อยว่าทำไมมันถึงเร็วและไกลเร็วและไกลนะเพราะอะไรเพราะว่าสภาพภูมิประเทศของเทือกเขาหิมาลัยช่วงนี้นะครับเป็นที่สูงสลับซับซ้อนสูงชันและมีธารน้ำแข็งจำนวนมากภูมิประเทศของเทือกเขาหิมาลัยมีความสูงชันสลับซับซ้อนมากที่สุดของโลกยอดเขาสูงสุดคือยอดเขาเอเวอเรสต์สูงถึง 8,848 เมตรคือถ้าพูดง่ายๆสูงกว่า8 กิโลอีก800เมตรเอาพันหารเอาแล้วกันนะจะได้เป็นกิโลยอดเขาอื่นก็สูงลำดับลงมาลงมาซึ่งพื้นที่ภูเขาหิมาลัยนี้นะครับมียอดมากกว่า100ยอดที่สูงเกิน 7,000 เมตรและหลายพันยอดสูงเกิน 6,000 เมตรนี่มันยอดแทงเหมือนยอดจอมปลวกนี่แหละนะซึ่งภูเขาหิมาลัยเป็นภูเขาใหม่ทางธรณีวิทยานะครับเกิดจากการที่เปลือกโลกอินเดียยูเรเซียกระทะกันปั้งมันก็เลยดันขึ้นไปดันขึ้นไปทำให้มีความชันสูงมากเกิดหุบเขาลังตังหุบเขาคุมบูและหุบเขาอันนาปูนาความต่างระดับระหว่างยอดเขากับหุบเขาอาจสูงถึง 4,000 ถึง 5,000 เมตรในระยะทางเพียงไม่กี่10กิโลเมตรหมายถึงว่ายอดเขานี้ติ้งต่างว่าอยู่ตรงสนามกีฬาจุปาเปมีไปถึงหลักสี่บางเขนเนี่ยก็ชางประมาณนะ5กิโล10กิโลเนี่ยนะสูงถึง4กิโลถึง5กิโลดูสิความสูงของหุบเขามันลึกลงไปขนาดนี้ใช่ไหมหิมะและธารน้ำแข็งเริ่มสะสมกันตั้งแต่ระดับความสูง 4,500 ถึง500เมตรขึ้นไปนั่นหมายถึงว่ายอดเขาที่สูง 8,800 เมตรเนี่ยครึ่งหนึ่งข้างบนเนี่ยครึ่งหนึ่ง 4,500 เมตรขึ้นไปเนี่ยนะนั่นแหละเป็นด้วยเต็มไปด้วยภูด้วยหิมะทำให้พื้นที่ธารน้ำแข็งตัวนี้ครับรวมทั้งยอดเขาหิมาลัยทั้งนี้มีมากกว่า 33,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ขนาดนี้ใหญ่แค่ไหนเพื่อนจินตนาการได้ไหมผมก็ไปคลิกดูแล้วก็เปรียบเทียบคลิปไปแล้วก็เปรียบเทียบไปปรากฏว่าพื้นที่ธารน้ำแข็งของเทือกเขาหิมาลัย 33,000 ตารางกิโลเมตรนี้นะครับใหญ่กว่าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมารวมกันซะอีกโอ้โหหรือถ้าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่จริงๆก็ประมาณสักจังหวัดเชียงใหม่กับ กาญจนบุรีรวมกันน่าเห็นไหม 1.7 เท่าของจังหวัดเชียงใหม่ใหญ่ไหมล่ะเท่าครึ่งเกือบ2เท่าอ่ะและถ้าเทียบกับต่างประเทศก็เทียบเท่ากับประเทศเบลเยียมทั้งประเทศเลยนี่คือบริเวณของธารน้ำแข็งตรงนี้มันเป็นต้นกำเนิดของเมื่อละลายแล้วนะครับกลายต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคาแม่น้ำพรหมบุตรแม่น้ำสินธุนี่ไงนะฉะนั้นความสูงเฉลี่ยที่ทำไมมันถึงเร็วและแรงและมากเลยร้อยกิโลเมตรแป๊บเดียวเนี่ยผมมีความสูงชันยอดเขาตั้งแต่7,000 ถึง 8,000 เมตรเทียบกับหุบเขาก็ 2,000 ถึง 3,000 กิโลเมตรถึง 5,000 เมตรโอ้โทษที5,000เมตรละ2,000ถึง 3,000 เมตรนะครับกับบันแล้วก็ถึง 5,000 เมตรว่ายังไงความลาดชันเฉลี่ยในพื้นที่อาจถึง45ถึง60องศาเนี่ยความลาดชันเห็นไหมมันสูงมากลาดชันมากที่ชอบไปปีนเขาก็เพราะตรงนี้แหละทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการเกิดหิมะถล่มเบื้องต้นนะครับเมื่อถล่มเรียบร้อยแล้วผู้เสียชีวิตมากกว่า390ศพสูญหายอีก 1,500 คนเป็นชาวต่างชาติอีกหลายร้อยคนสะพาน19แห่งถนนกว่า40กิโลเมตรโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งถูกทำลายท่าเรือจีหลงซึ่งเป็นท่าเรือที่สำคัญก็เสียหายตอนนี้นะครับการช่วยเหลือคือกองทัพของเนปาลใช้เฮลิคอปเตอร์และโดรนค้นหาเราจะเห็นภาพนั้นนะครับเห็นภาพข่าวเฮลิคอปเตอร์บินปับปับปับปับปับปับนะเพราะว่าถูกขวางเลยนะน้ำเชี่ยวและถนนก็ถูกตัดขาดโครงขนาดนั้นมันเละขนาดนี้ไม่รู้ไม่สามารถจะจินตนาการได้ครับจีนก็ส่งหน่วยกู้ภัยเข้าไปที่จีหลงเหมือนกันแต่ตอนนี้เห็นว่ามันจะพังมาอีกแล้วทำให้ต้องถอนหน่วยกู้ภัยออกมาอีกหน่วยกู้ภัยก็ขยับออกจากบริเวณนั้นอีกประมาณสัก1กิโลเพราะเข้าไปไม่ได้ไม่รู้ว่าข้างบนมันจะโผล่มาหรือเปล่าเพื่อนลองนึกดูแล้วกันนะครับว่ายอดเขาสูงชัน 8,000 เมตรนะแล้วตามซอกเขานั้นมีน้ำอยู่มีหิมะอยู่หิมะละลายแล้วตรงนั้นจะทิ้งตัวลงมาขนาดไหนด้วยความสูงชันขนาดนี้ด้วยความลึกขนาดนี้นะครับเหมือนจอมดินจอมปลวกป๊อบนั่นแหละแม่ถ้าคิดถึงก็เหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งนั่นในที่เราไปดูที่ปากช่องนะครับเป็นช่อใช่ไหมนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยแต่มันไม่ได้เล็กๆอย่างเงี้ยมันสูง8กิโล7กิโล4 5 6 7 8มันสูงขนาดนั้นกิโลไกลไหมล่ะนั่นแหละไปไกลขนาดนั้นแหละนั่นแหละแล้วก็เวลามันขังกันมามันพังลงมาดูภาพกราฟิกแล้วดูภาพนั้นแล้วโหน่ากลัวมากนะครับเพราะบางพื้นที่ที่เป็นแอ่งมันก็จะมีน้ำไปเกาะอยู่น้ำเมื่อเป็นน้ำแข็งก็ไม่เป็นไรพอแต่น้ำแข็งมาเพิ่มเกิดพังขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวผมคาดว่าวันนี้วันพรุ่งนี้คงจะมีข่าวเพิ่มเติมขึ้นมาอีกผู้สูญหายนี่มีทุกโอ้ดูแล้วทุกเกือบ10 กว่าประเทศนะครับ10กว่าประเทศนะครับแต่ตรวจสอบแล้วไม่มีประเทศไทยนะครับไม่มีพี่น้องชาวไทยไปนิยมปีนเขาไม่นิยมปีนเขาไม่นิยมไปที่นี่อ้าวก็ส่งแรงใจไปช่วยนะครับที่เนปาลก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเรานะครับตอนนี้จีนทิเบตก็กำลังจะเร่งกู้ภัยอยู่ที่เข้าไปไม่ได้นี่ก็เนื่องจากปัญหาของดินโคลนและเสี่ยงต่อการที่จะถล่มเข้ามาอีกครั้งหนึ่งดูการวิเคราะห์และดูการพูดคุยของนักวิชาการหลายคนหลายท่านออกมาให้คอมเมนต์ออกมาพูดถึงสะท้อนถึงภูมิประเทศของประเทศไทยด้วยว่าของเราจะขนาดนี้หรือเปล่ามีโอกาสเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะ เปรียบเทียบกับที่จังหวัดน่านที่จังหวัดน่านก็เคยเล่าให้ฟังนะครับจะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนอย่างนี้แหละน่านก็เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนแบบรางไข่ที่วางไข่เนี่ยเป็นนูนอย่างนี้แล้วกันนูนอย่างนี้แหละแต่มันของเขาจะสูงมากสูงมากเหมือนต้นตะบองเพชรอ่ะต้นตะบองเพชรสูงกันเลยสูงมากสูงมากนะเวลามันเกาะมันก็ไหลมาอย่างนั้นนะเขาดูข่าวความคืบหน้าต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกถ้ามีอะไรเพิ่มเติมพรุ่งนี้ในรายการโลกสารขันผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อนะครับพักกันสักครู่นะครับแล้วไปดูข่าวของน้องเนเน่ให้เต็มอิ่มครับแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

0: พร้อมแล้วครับ
1: ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับแม่เพลงเทพารักกับคนตัดฟืนได้เข้ากับบรรยากาศนี้ซะเหลือเกินก็หวังใจอย่างยิ่งว่าเทพารักอย่าไปคบกับคนตัดฟืนก็จะทำให้หน้าเราดีขึ้นกว่านี้นะครับสะท้อนภาพหลายภาพออกจากบทเพลงนี้ของคุณต้อยคู่เกียรติชัยอินทร์นะครับก็ขอขอบคุณบทเพลงดีๆนี้ทำให้เกิดปรัชญาในการทำข่าวเพิ่มขึ้นอีกเยอะหลังจากฟังเพลงนี้ทีไรก็จะสะท้อนภาพทุกอย่างทั้งผู้บริหารทั้งผู้ถูกบริหารผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองการรายงานข่าวของน้องนิเน่วันนี้นะครับผมจะขี่ม้ารอบค่ายนะครับขี่ม้ารอบค่ายว่าเขาพูดคุยกันยังไงซึ่งบรรยากาศการถ่ายทอดสดหรือไรโชว์อเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่น21นั้นได้จบผ่านไปแล้วผมคิดว่าเพื่อนๆคงได้ดูภาพนั้นการที่ร้องเพลงแบ็คโฮลสันเป็นอย่างไรตะลึงพึงเพิดอย่างไรที่บอกว่าขี่ม้ารอบค่ายก็คือว่าจะไปดูคอมเมนต์ของกรรมการทั้ง3ท่านบวก1บวก1บวก1คือไม่ได้มานั่งด้วยคือไม่ได้มานั่งด้วยก็ยังให้ความเห็นนะคือคุณไซมอนนะและไปรอบค่ายกับใครล่ะครับไปรอบค่ายกับนักวิชาการนักวิพากษ์วิจารณ์นะศิลปินเก่าๆที่เคยร่วมงานกับแบ็คโฮลซันแบ็คโฮลซันเพลงนี้มีตำนานอย่างไรนะการเดินสาวนี่เป็นมาอย่างไรและภรรยาเขาว่าอย่างไรอ้าวขี่ม้ารอบค่ายให้ครบเลยเรดดิตว่าอย่างไรโอ้สื่อยักษ์ใหญ่ว่าอย่างไรกันอ้าวไปอันดับแรกไปโฮวี่เมนเดลหน่อยก่อนนะครับเพราะว่าตื่นเต้นมากกับพลังการร้องและกีตาร์ของเนเน่คุณโฮวี่เมนเดลนี่นะครับที่ถ่ายทอดออกจากอเมริกาก็ท็อตแทเลนต์จะเห็นภาพแค่ผู้หญิง2คนก็คือคุณโซเฟียกับคุณเมลบีเห็นแค่2คนเท่านั้นนะตอนที่เธอกดกบปุ่มสีทองนะครับฉะนั้นแนะนำให้เพื่อนดูคลิปอื่นๆแนะนำเพื่อนดูคลิปอื่นที่คิดว่าที่ถ่ายจากแฟนคลับที่เข้าไปชมรายการในวันนั้นนะจะเห็นภาพชัดเจนว่าคุณโฮวิ่งเมนเดลตื่นเต้นมากที่สุดไม่นั่งติดเก้าอี้เลยจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าไปกดดันคุณเมนบีหรือเปล่าไปอะไรหรือเปล่านะพยายามชี้ไม้ที่มันกดสิมองเห็นภาพที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดนะจนกระทั่งไทยเรานี่แหละบอกว่ายังไงเป็นด้อมเองหรือเปล่าจากกรรมการกลายเป็นด้อมหรือเปล่าเป็นหัวหน้าเชียร์หรือเปล่าหัวหน้าลีดเดอร์เชียร์น้องเนเน่หรือเปล่านะ NBC give her 2 million right now เอาเงินล้านนึงให้เธอไปเลยโอ้โหผมอยากให้เพื่อนๆไปเห็นภาพนี้จังเลยเห็นภาพนี้จริงเลยแบ็คเบื้องหลังของคุณโฮวี่มันเดียวเป็นยังไงบ้างก็คือยืนชี้ให้กดและยังไม่พอหลังจากที่คุณเมลบีได้ขึ้นไปแล้วเขาก็ขึ้นไปด้วยนะที่เวทีไปแสดงความยินดีหลังจากที่ได้ปุ่มทองแล้วนะครับในริบบิ้นสีทองแล้วนะครับไปตอนแรกก็แกล้งไปยืนเพื่อไปแสดงความยินดีกับผู้แสดงคนอื่นๆผู้แข่งขันคนอื่นๆจับไม้จับมือคนอื่นสุดท้ายก็แวะมาหาน้องเน่ๆและก็ขอถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยขอถ่ายรูปเซลฟี่เอายังไงก็เอาให้ได้คุณน้องเน่ๆก็พยายามถ่ายอย่างนี้มันเป็นภาพที่น่ารักมากเป็นท่าน่ารักมากแล้วก็คุยอะไรกันบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยกมือบ๊ายบายลงจากเวทีไปเป็นภาพที่สวยงามมากครับเพื่อนเพื่อนแนะนำจริงๆครับหาคลิปที่เป็นคลิปที่เบื้องหลังแล้วจะเพื่อนจะมีความสุขเบื้องหลังนี่หมายถึงว่าถ่ายข้างหลังเลยนะถ่ายข้างหลังเลยนะมีกรรมการ3ท่านอยู่ตรงกลางเฟรมอีกเฟรมนึงไปอยู่เป็นเฟรมผมบนเวทีอีกด้านหลังสุดคือผู้ที่ถ่ายทำ ผู้ดีถ่ายทำข้างหลังเนี่ยถ่ายภาพเห็นชัดเจนมากบุ้มวายขึ้นมากนี่คืออ้าวคุณโฮบี้มินเดลไม่ต้องพูดมากเลยว่าเขาเชียร์แค่ไหนซึ่งคุณซูเฟียว่ายังไงอันนี้ก็น่ารักมากนะครับบอกว่าฉันเดินทางไปที่ไหนออกไปตามถนนหนทางที่บ้านนี่ฮะมีแต่คนถามว่าคุณเนเน่น้องเนเน่จะมีโอกาสชนะไหมนะบรรยากาศยิ้มแย้มแจ่มใสส่วนคุณเมลบีนะบอกว่าเพลง Back Hole Sun ไม่ใช่แนวที่เธอชอบเธอชอบเพลงป๊อปเนาะSpice Girl รู้จักภรรยาของบิ๊กแฮมนักฟุตบอลไหมเนี่ยรู้จักไหมรู้จักสิเนี่ยวิกตอเรียนี่แหละเธออยู่วงดนตรีเดียวกันอยู่วงเดียวกันแต่คนนี้ยังรักในเรื่องของศิลปินเสียงเพลงอยู่แต่งเพลงก็เก่งหน้าเมลบีไม่ใช่เป็นคนสวยธรรมดานะไม่ใช่เป็นนักร้องไก่กานะติดบิลบอร์ดอะไรเยอะแยะมากเลยนะคนนี้เนี่ยบอกว่ายังไงยอมรับแหมตอนแรกจะไม่โกรธเนาะมองดูภาพตอนเธอเป่าปากคำปากปูโอ้ยโอ้ยเหมือนจะระบายความกดดันที่อยู่ข้างในออกมานะในที่สุดก็บอกว่าเธอทรงพลังและมีเสน่ห์จึงกดปุ่มให้ปุ่มแค่นั้นแหละโอ้โหหลุดโลกและที่อยากให้ฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าในขณะที่ก่อนกดปุ่มนั้นนะครับเสียงในฮอลล์ดังเต็มไปหมดเต็มไปหมดการถ่ายทอดของ AGT เนี่ยไม่ได้เปิดเสียงซาวด์ดังขนาดนั้นจะเปิดเสียงซาวด์เฉพาะเสียงของกรรมการสามท่านแต่เสียงจากโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆที่ไปดูเนี่ยมันเสียงฟาวดังมากจนกลบเสียงของคุณเมลบีคุณซูเฟียและคุณฮาวีกลบหมดพูดง่ายๆกลบหมดไม่ได้ยินนะกลบหมดแทบจะไม่ได้ยินอย่างไรแม่พูดแล้วก็อยากเปิดทีวีให้ดูซะเลยเนี่ยส่วนคุณไซมอนนะแม้จะไม่ได้มาตัดสินเพราะไม่สบายใช่ไหมเข้าโรงพยาบาลอยู่บอกว่าเพลงร็อกอาจจะเสี่ยงแต่ยอมรับว่าเนเน่สามารถเชื่อมกับผู้ชมได้เป็นอย่างดีผู้ชมในภาษาเดนหน้าซิวิกออโตโทเรียมยุคขึ้นปรบมือและเชียร์ตลอดการแสดงนะซึ่งคุณเมลบีก็ยังเลียอยู่นานก่อนที่จะกดโกลเด้นบัสเซอร์ทำให้เนเน่ยืนรอด้วยสีหน้ากังวลโอ้โหเขาจับภาพได้ดีมากจำโอ้นี่เธอจะกดหรือไม่กดฉันก็แน่แต่แล้วก็กดเธอก็สุดนั่งลงเลยนะเสียงเชียร์ก็ดังสนั่นนะอ่ะตอนนี้มาดูความเห็นของแฟนเพลงและกรุนตีและคนศิลปินฝั่งลูเดอร์ศิลปินฝั่งไทยอ่ะถูกว่าไปแล้วนะถูกว่าไปแล้วว่าชอบฟังไม่เป็นก็อย่ามาวิพากษ์วิจารณ์นั่นแหละถูกว่าไปแล้วบอกว่ายังไงเธอมี description slide คือว่ามีลายของสคริปต์กับการวางสคริปต์ของตัวเองไว้อย่างสวยงามจัดระเบียบของตัวเองต้องมีสคริปต์ดิผมเป็นนักข่าวนะครับและเขียนบทข่าวอยู่ทุกวันฉะนั้นผมรู้ว่าคำว่าสคริปต์สำคัญมากจังหวะของชีวิตก็คือสคริปต์นี่เองนะและมีความแรงคือความกล้าหาญมากที่จะเผชิญกับความกลัวเห็นไหมเขามองอย่างนั้นจะความกล้าหาญแล้วหนีได้ไหมกล้าที่จะหนีไม่ได้นี่น่ากลัวมากนะที่การแสดงครั้งนี้ในขณะที่กระแสของ Reddit นี่คืออะไร Reddit คือ Red ก็คือสีแดงเนี่ยดิก็ DIT นี่แหละ Reddit ก็คือพันทิปของอเมริกาประเทศไทยก็มีพันทิปใช่ไหมกระทู้พันทิปกระทู้พันทิปของเราดังไหมอยากรู้เรื่องอะไรถามไปที่กระทู้ที่พันทิปสมัครซื้อพันทิปใครรักใครชอบใครเกลียดใครชอบใครอะไรอย่างเงี้ยความคิดเห็นยังไงกระทู้พันทิปจะกระหน่ำสำหรับเสียมาเรดดิตก็เหมือนกันเรดดิตเนี่ยเป็นสื่อชุดเชี่ยนที่ของอเมริกาเขาคุยกันผ่านเรดดิตนะเรดดิตเป็นสื่อที่ใหญ่มากบอกว่ายังไงมีการถกเถียงกันดุเดือดหลังจากที่เมลบีกดGolden Butter หลายคนเชื่อว่านี่ๆคือตัวติงที่จะชนะและบางคนตั้งข้อสงสัยว่าผลโหวตอาจถูกอิทธิพลจากทีมโปรดิวเซอร์ไม่ใช่ทีมโปรดิวเซอร์ไหนดอกฮาวิ่งแล้วไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละส่วน YouTube และ TikTok บอกว่าการแสดงของนี่ๆทะลุ 4.1 ล้านวิวในไม่กี่วันผมก็ไปเปิดดูแล้วนะครับคนอื่นได้แค่แสนหรือไม่มีใครถึง200,000นะคนไม่มีใครถึง200,000นะคนที่แข่งวันนั้น11คนนี่4.1 ล้านวิวนะมีคอมเมนต์ที่น่ารักก็คือว่า Sorry Thailand Nene belong to be world now เสียใจด้วยประเทศไทยNene belong to ก็คือเป็นเจ้าของNene belong to the world now เธอไม่ใช่แค่คนไทยแต่เป็นของคนทั้งโลกแล้วเดี๋ยวนี้เอามันอิฟอัพเขาเลยไงเด็กหญิงเด็กสาวลูกสาวฉันเป็นลูกสาวฉันสิผมก็พูดไปกันนะฮะจริงๆเธอโกนโตซะละนะในขณะที่ภรรยาของคริสคอร์เนลก็ชื่นชมเนเน่ลอนยอนที่ขึ้นโชว์แบ็คโฮลซันบอกว่ายังไงฉันไม่เคยได้ยินใครร้องเพลงนี้ได้สุดยอดขนาดนี้มาก่อนเลยสุดยอดมากเนเน่ลอนยอนมิวสิกคุณทำให้คริสคอร์เนลภาคภูมิใจมากๆเธอช่างเป็นหญิงสาวที่มีพรสวรรค์เหลือเชื่อจริงๆบอกได้คำเดียวว่าว้าวเนี่ยบอกมามันทำให้อะไรเกิดขึ้นในพูดแค่นี้พูดแค่นี้ใช่ไหมสำหรับรางวัลที่น้องเนเน่ได้รับนะครับเป็นเงินรางวัลถ้าชนะนะที่จริงก็ไม่ต้องท่าแล้วเนาะไม่แต่ยังว่านะเสียมารยาทถ้าบอกชนะแล้วคนอื่นก็จะมีความหมายอะไรปลายปี40ปีได้ปีละ 25,000 ดอลลาร์รวมครบ1ล้านดอลลาร์นะก็ประมาณเท่าไหร่ 822,000 ถึง 825,000 บาทไทยปีละ 825,000 825,000 พอไหมค่าใช้จ่าย 800,000 เนี่ยไม่พอแต่ถ้ารับครั้งเดียวรับครั้งเดียวก็จะได้รับ300,000ดอลลาร์ถูกหักภาษีไป 70% โอ้โหอยู่เทะจากเขาเอาไปพัฒนาประเทศเขาไหมเขาเห็นความสำคัญของภาษีดิประเทศอื่นเหมือนของเราหรอกจ้องจะงาบภาษีพูดแล้วคันอ้าวว่าอย่างไรต่อบอกว่าผลโหวตครั้งนี้ครั้งต่อไปจะต้องเป็นผลโหวตอย่างเดียวนะอ้าวมาดูความเห็นของเพื่อนร่วมงานที่เคยทำงานกับคริสคอร์เนลคิดคอร์เนลคือคนแต่งเพลงนี้ร้องเพลงนี้ด้วยนะคิมทาเยลบอกว่ายังไงคือคุณคนเล่นกีตาร์เพลงนี้เขารู้สึกประทับใจกับเพลงนี้ที่นำมาร้องโดยศิลปินรุ่นใหม่และการตีความของเนเน่ทำให้เพลงดูร่วมสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ในขณะที่สมาชิกของวงAudio Slap และ Temple of the Dog แหม2วงนี้เนี่ย2วงนี้คริสคอร์เนลเคยไปร่วมงานด้วยฟังชื่อแล้วก็แม่ Audio Slap เนี่ยไปแปลเป็นภาษาไทยว่าไงเสียงของทาสเสียงของทาสพวกเพลงเฮฟวี่มันเป็นอย่างนี้แหละ Temple of the Dog โอ้โหโบสถ์ของสุนัขอย่างเงี้ยโอ้โหแหมเฮฟวี่มั้ยนะพูดแล้วมันแหมมันเอ็นมันขึ้นคอเสียงจะขึ้นบอกว่ายังไงความเห็นของราวายส์ว่าบอกว่านี่ไม่ใช่การเรียนแบบคริสคอร์เนลแต่เป็นการตีความหมายใหม่ที่สดและทรงพลังเสียงของเนี่ยมีคริสที่เป็นแบบกันและความใสสะอาดที่ทำให้เพลงดูร่วมสมัยการที่เด็กสาววัย16สามารถร้องและเล่นกีตาร์ได้พร้อมกันได้ถือเป็นการสอบผ่านระดับตำนานนะการแสดงของเนเน่มีทั้งเสียงกรีดร้องและกรั้นกรั้นคือทำเสียงแตกอะทำเสียงแตกการเล่นกีตาร์ที่ดุดันทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนย้อนสู่ยุค90แต่ในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าใจไหมกรีดยังไม่พอทำกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเสียงแตกเข้าใจไหมเลยแง้มชอบตะเบงอย่างนี้หลังจากถ้าเครียดผมจะทำตะเบงเสียงกรั้นให้ตัวเองในห้องน้ำก็เห็นของเกรงบอกว่ายังไงการแสดงนี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปสู่ยุคทองของซีแอตเทิลแต่ในร่างของคนรุ่นใหม่จากประเทศไทยเนเน่สามารถเชื่อมโยงอารมณ์เศร้าลึกของเพลง กับพลังสดใสของวัยรุ่นได้อย่างลงตัวนี่คือการประกาศว่าเพลงกั้นยังไม่ตายแต่กำลังถูกสืบทอดโดยคนรุ่นใหม่นี่คือแรงบันดาลใจให้กลับมาอยากจะจับกีตาร์อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันกับเงียบๆเมื่ออยากจะเล่าให้ฟังนิ้วเจ็บแล้วนี่Yahoo Entertainment ว่ายังไงเธอไม่ได้ลืมแบบนี่คือแรงบันดาลใจให้กลับมาอยากจะจับกีตาร์อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันกับเงียบๆเมื่ออยากจะเล่าให้ฟังนิ้วเจ็บแล้วนี่Yahoo Entertainment ว่ายังไงเธอไม่ได้ลืมแบบคริสคอร์เนลแต่ตีความเพลงใหม่ให้เข้ากับเสียงและบุคลิกของตัวเองส่วนบรรณาธิการบิลบอร์ดโอ้โหไม่บิลบอร์ดไม่ต้องเอ่ยสรรพคุณก็คืออะไรยาวนานมากเกี่ยวกับเรื่องเพลงเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้เยี่ยมมากบอกว่าความยากของการร้องต้องใช้ช่วงเสียงกว้างตั้งแต่เสียงนุ่มลึกในท่อนของเวอร์สไปจนถึงเสียงแผดพลังสู่ท่อนฮุกและตอนท้ายต้องควบคุมลมหายใจและน้ำเสียงอย่างมืออาชีพโดยเฉพาะการลากเสียงยาวและใส่เสียงกริชเสียงแตบแบบกรันส์เข้าใจไหมคำว่า verse v e r s e คือท่อนของเพลงท่อนของเพลงจำศัพท์นี้ไว้นะ v e r s ทำไมต้องจำต้องเห็นก็น้องเรนนี่แหมเฉลยซะแล้วเรียน verse ที่น้องเนเน่แต่งนี่ไงเห็นไหมเรียลเวิร์ดเนี่ยเอาเขาเอาสองอันนี้มาบวกกันก็คือความจริงของท่อนเพลงความจริงของเสียงเพลงบินบอกให้คะแนนการร้อง9ทับ10คือคะแนนเต็ม10ได้9ส่วนการเล่นกีตาร์ล่ะใช้การตั้งสายแบบดรอปดีคือ D A D G B E เพื่อให้เสียงเบสทุ้มต่ำตามสไตล์กรันและคอร์ดซับซ้อนแบบดิมินิสมีเมเจอร์7และซับสเปนส์ที่ต้องถ่างนิ้วและควบคุมมืออย่างแม่นยำต้องเล่นอาปิสก็คือเกาโน้ตนะเข้าใจไหมไม่ต้องมีปิสพร้อมกับจังหวะที่ไม่ตรงถือเป็นระดับมหาโหดบิลบอร์ดให้คะแนนตรงนี้ว่าไงจาก10คะแนนให้ 7.5 โอ้โหเล่นกีตาร์ได้ 7.5และการตีความหมายของเพลงบอกว่าเนี่ยนักร้องที่เรียนได้ยากที่สุดคือคริสคอร์เนลนี่แหละร้องยากที่สุดแต่เน่สามารถร้องไปพร้อมกับเล่นกีตาร์ถือว่าการสอบผ่านระดับสูงสุดเพลงมหาโหดยากที่สุดเพลงหนึ่งของยุค90เห็นไหมทำให้บอยลากดปุ่มสีทองก็น้ำตาไหลผมก็น้ำตาไหลเหมือนกันเสียดายไม่ได้ดูสดแต่ก็ใจจดใจจ่อตลอดไม่ได้ดูสดยังไม่พอเปิดซ้ำโอ้โหนี่ดูเป็นครั้งที่800ละมั้งส่วนแฟนเพลงรุ่นใหญ่ว่ายังไงแฟนเพลงที่ติดตามวงซาวการ์เด้นของคริสคอร์เนลบอกว่ายังไงฉันไม่เคยร้องให้กับการแสดง GAT มาก่อนแต่ครั้งนี้น้ำตาไหลลูกสาวของชาติไทยจะเป็นร็อกสตาร์ของโลกเห็นไหมเด็กสาวแล้วเป็นหญิงสาวแล้วก็เป็นลูกสาวซะแล้วนะตอนนี้นักดนตรีรุ่นใหญ่บอกว่ายังไงต่อมาโพสต์ว่าเน่ๆทำให้พวกเขาอยากกลับมาจับกีตาร์อีกครั้งเพราะเธอถ่ายทอดพลังของเพลงได้สดใสแฟนจากสิงคโปร์และยุโรปบอกว่าเธอครองเพลงนี้ได้ทั้งหมดและส่งกำลังใจให้เธอเข้าสู่รอบชิงพวกเขารู้สึกว่า AGT มีร็อกสตาร์ตัวจริงไม่ใช่แค่โชว์เพื่อความบันเทิงศิลปินยุ่งใหญ่ในวงกรันด์ซีแอตเทิลบอกว่านี่คือการแสดงที่ทำให้ผมนึกถึงยุคทองของเราแต่ในร่างของคนรุ่นใหม่นักร้องเพลงร็อกของยุโรปและอเมริกาก็ออกมาแชร์คลิปของน้องในนี่พร้อมกับคอมเมนต์ว่าเธอไม่ได้เรียนแบบคอร์เนลแต่ตีความใหม่ในแบบของตนเองถ้าอยากรู้ว่าตีความใหม่แบบของตนเองอย่างไรแนะนำให้เพื่อนไปดูคลิปถ่ายทอดสดของไลฟ์โชว์ของคุณน้องเนเน่อีกครั้งหนึ่งตอนที่ภาพ CU ตามภาษาอังกฤษสั้นๆว่า CU ภาษาที่ยาวมาหน่อยก็คือ close up ภาษาไทยแปลว่า

ใกล้ชิด close up ที่หน้าจะดูแววตาของน้องโดยเฉพาะผมดูในตาสีดำเหลือกไปซ้ายทีเหลือกไปขวาทีทำหน้าตาทำดวงตาให้เล็กลงใหญ่ขึ้นเหมือนกับความกังวลในเพลงทำหน้าตาบิดเบี้ยวแค่ขยับนิดหน่อยแค่ขยับหน่อยเหมือนเด็กที่มีปัญหาเหมือนกับเพลงแบ็คโฮลสันกำลังจะสื่อกำลังจะสื่อนะให้เพื่อนกลับเรือผมดูเนี่ยผมรู้แล้วเฮ้ยไอ้นี่มันถึงจิตวิญญาณของเพลงเข้าไปในเนื้อเข้าไปในเนื้อดูดวงตาก็รู้พูดง่ายๆดูดวงตาก็รู้นี่แหละอ่ะนี่แหละคือเพลงแบ็คโฮลสันแบ็คโฮลสันคือเพลงอะไรคริสคอลแลนเป็นผู้แต่งเพลงแบ็คโฮลสันภายในเวลา15นาทีในปี1994และเป็นเพลงที่ดังที่สุดของซาวการ์เดนซึ่งเป็นฉลักของยุค90ความหมายของเพลงเต็มไปด้วยภาพเหนือจริงและความสิ้นหวังในสังคมกลับไปดูการถ่ายทอดสดดวงตาของน้องเนเน่อีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้การร้องเพลงนี้ยากมากเพราะต้องใช้พลังเสียงกว้างถึง4ออกเซปและอารมณ์ที่ซับซ้อนแอบฝึกซ้อมมานานถึง1เดือนเพื่อถ่ายทอดให้สมบูรณ์แบบโดยไม่ให้ใครรู้จนถึงวันแสดงจริงเป็นไงกลับไปดูอย่างที่ผมว่าไหมนะอย่าถ้าดูภาพกว้างก็คือภาพที่น้องโซโล่กีตาร์แล้วก็เดินรอบวงสะบัดแขนและก้าวเยื้องขาย่าง3ขุมนะผมเป็นพูดเป็นภาษามวยหน่อยได้ไหมย่าง3ขุมปรับถอยหน้าถอยหลังเห็นไหมเหมือนย่าง3ขุมมวยไหมล่ะนะแต่อันนี้เขาเรียกเป็นวงล็อกนะครับแต่อธิบายเป็นภาษาไทยได้อย่างเงี้ยใครจะว่าอะไรขมไหมล่ะย่าง3ขุมเนี่ยปั๊บแล้วก็ไปดูที่แววตาสีหน้าของน้องแล้วดูดวงตาสีดำๆของคุณน้องนั่นแหละแบล็คโฮลซันมันอยู่ที่ในตาของคุณน้องเน่ๆคุณคิดก็ล่นเกิดที่ซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาเกิดเมื่อปีคศ1964ในเสียชีวิตในปี2017เป็นน้องนำและนักแต่งเพลงหลักของวงซาวการ์เดนต่อมาได้เข้าไปร่วมกับออดิโอสลับและ Temple of the Rock นี่แหละที่ผมพูดถึงว่า2วงนี้ยังอยู่ได้พูดถึงนะออดิโอสลับนะเสียงออดิโอน่ะเข้าใจไหมเสียงลำโพงเสียงอะไรเนี่ยของทาสและTemple of the Rock โอ้โหโบสถ์ของสุนัขเนี่ยนี่แหละมาฮาร์ดคอร์อย่างนี้แหละนี่แหละเขาเรียกวงล็อกเป็นนักร้องล็อกที่มีพลังสูงสุดในโลกช่วงเสียงกว้างถึง4ออกเทปนะซึ่งความหมายของวงความหมายของเพลง Black Hole Sun ในท่อนของ Black Hole Sun When You Come And What's Always The Rain ก็คือยังไงการมีวงเรียกร้องพลังลึกลับให้ช่วยมาชำระล้างความทุกข์ยากและความเสียแซงของคนในโลกใบนี้พวกที่ชอบโกหกประเทศทั้งหลายโกหกโลกทั้งหลายช่วยดูดไปให้หมดเลยสินั่นแหละเนี่ยเปิดตัวในอัลบั้ม Super Anno ขึ้นเป็นอันดับ1ในบิลบอร์ด Rock Track และติดอันดับ Top 10ในหลายประเทศออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสและไอซ์แลนด์ผมก็จะไปยาวเลยแล้วเนี่ยก็ขอให้ติดตามผลงานคุณน้องนี้ต่อไปจนถึงวันที่22กันยายนนะครับบ๊ายบายปูน

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นด้วยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตลอดวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วขณะที่ปริมาณฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบอยู่ในระดับสูง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษ
3: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาโรงรถก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนสร้างเหล็กจะมีควันที่ยังมีเยอะอยู่ก็ลมพัดไปทางทิศเหนือนะคือจากตรงบริเวณคลองถมมรจักนี่ก็จะมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนะแล้วก็อาจจะไปทางถนนลาดเนินกลางสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากมันก็คอยดูทิศทางลมถ้าได้กลิ่นก็แสดงว่าอาจจะมีฝุ่นตามมาก็ใส่หน้ากากไว้ก่อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
2: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารแต่โครงสร้างหลังคาเมทัลชีทที่พับถล่มกีดขวางทำให้รถขุดไม่สามารถเข้าไปถึงได้และหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึกรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนขณะที่ปัญหากลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
4: ในนั้นก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรมันก็จะมีสารเคมีอย่างที่เราได้กลิ่นกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าก็ ตอนนี้จนถึงตอนนี้ในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของควันเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องของการเป็นอันตรายสำหรับสุขภาพหรือใครมีปัญหาแต่ว่ากลิ่นมันรบกวนจริงๆก็อยากให้ใส่แมสเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าสั่งให้เอารถตรวจคุณภาพอากาศมาเดี๋ยวคงยืนระยะที่สักประมาณโรงพยาบาลกลางเพราะว่าก็ปกติเรายืนระยะในการวัดก็จะอยู่ในประมาณ300เมตรซึ่งโรงพยาบาลกลางอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็กลุ่มบ่อบางที่นั่นเยอะแล้วก็มีพื้นที่ที่ยืนระยะเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถตีนตะขาบเป็นรถอะไรเนี่ยเข้าออกผลัดกันด้วยแล้วก็การถอยเข้าถอยออกของรถดับเพลิงหรืออุปกรณ์ก็อาจจะต้องเก็บพื้นที่ไว้หน่อย
2: ด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์พิจริยารองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1ระบุว่าทางตำรวจได้ตั้งศูนย์รับแจ้งความ2จุดคือที่สน.พระพลาชัย1และสน.ปทุมวันโดยขณะนี้มีผู้ค้ามาจดแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตแล้ว154รายและแจ้งความกับตำรวจที่หน้างาน62รายรวมถึงที่สน.พระพลาชัย1อีก106รายส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมและต้องรอให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนจึงจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดต่อไปปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สั่งคุมเข้มความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประกอบการพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นควันและสารพิษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารโดยกลุ่มควันอาจกระจายตามทิศทางลมในรัศมี 2-3 กิโลเมตรนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
5: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไอ้เรื่องของการบรรเทาการป้องกันภัยเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
1: ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนพร้อมกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเปิดรับลงทะเบียนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจุดติดต่อเอกสารที่ต้องใช้และมาตรการเยียวยาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วพร้อมย้ำว่าในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ประชาชนระมัดระวังเพจปลอมบัญชีปลอมหรือการแอบอ้างเปิดรับบริจาคควรตรวจสอบชื่อบุคคลหน่วยงานเจ้าของบัญชีธนาคารและวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนโอนเงินรวมทั้งไม่ส่งต่อข้อมูลความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้าน
6: นางสาวอังสุมาลินอังสุสินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่บึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลวัตแคสโดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านขณะนี้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วการทำความสะอาดแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่จังหวัดเชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการถนนเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสตูลเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกอ่าวไทยอันดามันพร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่เวิร์คคลาส
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโดยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการเสร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดสตูลและพัทลุงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องดำเนินการขออนุญาตและศึกษาตามขั้นตอนของกรมป่าไม้ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลได้ตั้งงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายโดยย้ำว่าการดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนายวรสิทธิ์ย้ำว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกและการขนส่งสินค้าตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลรวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านเพื่อรับทราบขั้นตอนการให้บริการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางผ่านแดนจากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand ซึ่งการหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายช่วยลดการเผาเศษวัสดุแก้ปัญหา PM 2.5 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท
8: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงเจตจำนงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากภาคเอกชนในโครงการเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นรายได้ลดการเผาและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ปัญหาฝุ่นและการเผาในภาคเหนือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทำให้เกษตรกรเห็นว่าไม่เผาสามารถสร้างรายได้มากกว่าการเผาผ่านการเชื่อมโยงเกษตรกรงานวิจัยภาคเอกชนและตลาดสำหรับโครงการนี้มีภาคเอกชนร่วมรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรมูลค่ากว่า20ล้านบาทและตั้งเป้าต่อยอดความร่วมมือในระยะ5ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่กับการลดการเผาและยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพรพดินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันการที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐจะเข้ามาแวะพักที่อ่าวพัทยาในวันที่2ถึง6กันยายนนี้เป็นข้อตกลงทางทหารตามปกติโดยไทยเน้นเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกากำลังเดินทางมาแวะพักที่ประเทศไทยบริเวณอ่าวพัทยาจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางย้ำว่าจุดยืนทางการทูตของรัฐบาลไทยคือไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสซึ่งการแวะจอดดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางทหารที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยรัฐบาลไทยเน้นย้ำการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายตามกฎกติกาสากลและยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักซึ่งสะท้อนจากภารกิจที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางเยือนประเทศต่างๆในช่วง5เดือนที่ผ่านมาทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตก
9: การที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภเปาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเรามีจุดยืนที่ชัดเจน
1: ผลปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาช่วง7เดือนปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปราบสินค้าปลอมได้กว่า 1,840,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายรวม512คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า809ล้านบาทด้วยเป็นผลการปราบปรามในช่องทางตลาดออนไลน์จำนวน140คดียึดของกลางได้กว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องดื่มผสมผงโกโก้กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่รถยนต์เป็นต้นทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่เศรษฐกิจย่านการค้าศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศพร้อมนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th
10: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขตราสุวานของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเมื่อวันที่26 สิงหาคมจะถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนรวมอยู่ที่อย่างน้อย633 รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500 รายขณะที่นายชิชิวคาเนารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุว่าเนปาลไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านการค้นหาและการกู้ภัยแต่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางและความช่วยเหลือด้านเทคนิคอาทิการช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในอุโมงค์การเปิดเส้นทางขนส่งและสื่อสารในพื้นที่ที่ถูกสะพานถูกทำลายการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตการตรวจ DNA และการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมของต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หลังมีรายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจีนกำลังดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าบนเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลนางสาวฟาร์มทูฮางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามคัดค้านกรณีนี้อย่างเด็ดขาดรวมทั้งยื่นประท้วงอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนของเวียดนามในประเด็นดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ยุติความเคลื่อนไหวในหมู่เกาะพาราเซลโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกรวมทั้งยืนยันว่าเวียดนามมีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายเพียงพอที่ยืนยันถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29 สิงหาคมถึงวันที่2 กันยายน 2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29 สิงหาคมถึงวันที่2 กันยายน 2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
14: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่ง ไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในเวลาสบายๆของทุกท่านนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะในรายการ Smart Life วัยเกษียณค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็อยากจะชวนคุยเกี่ยวกับโรคหนึ่งที่ผู้สูงอายุเป็นกันมากเลยนะคะก็คือโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุนะคะโรคติดเชื้อเนี่ยเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากๆในผู้สูงอายุนะคะก็เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงกว่าคนหนุ่มสาวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะของผู้สูงอายุนะคะก็เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงกว่าคนหนุ่มสาวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะของผู้สูงอายุที่ต่ำลงตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนี่มันก็จะทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตนะคะทำงานมีประสิทธิภาพน้อยลงผิวหนังของผู้สูงอายุก็บางลงนะคะก็ทำให้เกิดบาดแผลได้ง่ายก็บาดแผลที่เกิดขึ้นตามผิวหนังนี่แหละค่ะมันก็จะเป็นช่องทางที่จะทำให้เชื้อโรคเนี้ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายนะคะหรือบางทีผู้สูงอายุบางท่านเป็นโรคเรื้อรังบางชนิดนะคะเช่นเป็นเบาหวานเป็นหลอดเลือดสมองเป็นพาร์กินสันซึ่งอาจจะต้องได้รับยาบางอย่างนะคะที่อาจจะส่งผลให้ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยต่ำลงนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ดีค่ะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะผู้ป่วยค่ะที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะที่ต้องใช้ยาเคมีบำบัดหรือทานยาสมุนไพรพื้นบ้านบางอย่างนะเช่นยาลูกกรยาหม้อเนี่ยบางคนอาจจะทานเพราะว่าอยากจะลดอาการปวดเข่าปวดข้อพวกนี้ผสมสเตียรอยด์ที่อาจจะส่งผลทำให้ภูมิคุ้มกันของเราลดต่ำลงได้เช่นกันนะคะลักษณะสำคัญของการติดเชื้อในผู้สูงอายุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อในอวัยวะส่วนไหนเนี่ยก็จะพบว่าอาการที่ร่างกายแสดงออกมาจากการติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยชัดเจนเพราะบางคนอาจจะมีไข้บางคนอาจจะไม่มีไข้แล้วแถมอุณหภูมิของร่างกายลดต่ำลงกว่าปกติอีกนะคะบางคนอาจจะไม่มีอาการเจ็บปวดบริเวณที่อักเสบมากนักหรืออาจจะมีแค่ไข้ต่ำๆมีอาการเบื่ออาหารนะคะเวลาที่ผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการติดเชื้อเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะพบว่าเกิดอาการภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนจากภาวะติดเชื้อก็ได้นะคะเวลาที่ผู้สูงอายุหลายๆท่านที่มีโรคประจำตัวแล้วต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานๆนะคะหรือผู้สูงอายุที่อาจจะพักฟื้นอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีพอเกิดภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะฟื้นตัวกลับไปเป็นปกติเหมือนเดิมได้แล้วก็จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวนะคะทีนี้วันนี้เรามาคุยกันนะคะว่าอาการที่อาจจะแสดงออกมาเมื่อผู้สูงอายุเกิดการติดเชื้อนี่มีอาการอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก่อยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ดูแลนะคะหรือผู้สูงอายุเองที่จะก่อยสังเกตอาการผิดปกติเหล่านี้ได้นะคะ

0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าอาการติดเชื้อบางอย่างเนี่ยผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเองอาจจะไม่มีการแสดงอาการออกมาให้เราเห็นชัดเจนเลยนะคะเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดอย่างเงี้ยหรือเป็นไข้เลือดออกมาลาเรียบางทีผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีอาการเฉพาะที่นะคะที่สามารถสังเกตได้นะคะอาจจะมีแค่อาการไข้ร่วมกับอาการปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะนะคะซึ่งผู้ดูแลอาจจะไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคนี้จนเกิดอาการมันติดเชื้อรุนแรงมากแล้วถึงบางทีถึงขนาดเกิดภาวะช็อกจากการติดเชื้อเนี่ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในผู้สูงอายุค่ะก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงอย่างที่บอกไปนะคะทีนี้เรามาดูอาการที่แสดงออกมาเป็นพื้นฐานเมื่อเวลาที่ผู้สูงอายุเกิดอาการติดเชื้อเนี่ยนะคะดูว่าอาการมีอะไรบ้างนะคะที่เราพบกันบ่อยๆเลยคือว่าอาการไข้นะคะเรารู้ว่าไม่มีใครที่เกิดมาเราไม่เคยเป็นไข้ถูกไหมคะแต่ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเวลาที่เราเป็นไข้เนี่ยทำไมเราถึงเป็นไข้แล้วอาการที่เราร่างกายเราแสดงออกมาเวลาที่เราเป็นไข้เนี่ยร่างกายต้องการสื่ออะไรกับเรานะคะคือเขาก็พบว่าอาการไข้เนี่ยเป็นอาการสำคัญที่แสดงออกจากการติดเชื้อคือโรคติดเชื้อนะคะโดยที่เราเชื่อว่าอาการไข้เป็นกลไกของร่างกายนะคะที่ต้องการที่จะแสดงออกมาให้เราเห็นนะคะสนองตอบสนองต่อสิ่งร้ายหรือให้เรารู้ว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเข้ามาในร่างกายของเราแล้วนะคะแล้วภาวะไข้เนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดได้โดยไม่มีสาเหตุจากการติดเชื้อก็ได้นะเช่นอาจจะเกิดจากการแพ้ยาหรืออาจจะเป็นโรคมะเร็งบางชนิดเวลาที่เราดูแลผู้สูงอายุอยู่นะคะเมื่อเราพบว่าผู้สูงอายุมีอาการไข้นะคะหรือว่าผู้สูงอายุที่พบว่าตัวเองมีไข้ก็คืออย่านิ่งนอนใจนะคะอาจจะต้องคอยสังเกตให้ดีว่าถ้าเกิดเรามีไข้แล้วเราลองทานยาลดไข้ดูแล้วไข้ยังไม่ลงหรือบางทีไข้ลดลงแล้วก็กลับมาเป็นขึ้นมาอีกแบบเรื่อยๆเรื้อรังอย่างเงี้ยนะเราก็ควรจะรีบไปพบแพทย์นะคะอย่านิ่งเฉยไว้เพราะเรื่องที่น่ากังวลที่อาจจะพบในผู้สูงอายุบางรายก็คือว่าบางทีค่ะผู้สูงอายุไม่ได้ปรากฏอาการไข้นะคะผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการรับประทานยากดอาการเป็นไข้ทำให้ตัวอาการไข้เนี่ยมันไม่ป่งบอกมาอันนี้ก็อาจจะเป็นโรคติดเชื้อโดยที่เราไม่รู้ก็ได้นะคะทีนี้โดยปกติแล้วอะค่ะท่านผู้ฟังร่างกายของคนเราเนี่ยอุณหภูมิก็คือจะอยู่ที่จะ37องศาเซลเซียสนะคะอย่างที่เรารู้กันนะที่ซึ่งเราก็วัดอุณหภูมิของเราได้จากอะไรจากไม่ว่าจะเป็นปลอดนะคะที่เราใช้วัดไข้กันในปัจจุบันนะคะหรือเดี๋ยวนี้ก็มีการหันมานิยมใช้เครื่องยิงวัดความร้อนของตัววัดอุณหภูมิเนี่ยที่บริเวณหน้าผากหรือช่องหูนะมาแทนใช้แทนปลอดซึ่งมันก็ทำให้ง่ายสะดวกกว่าอันนี้ก็แนะนำให้มีซื้อติดบ้านเอาไว้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะวัดไข้ได้นะคะทีนี้ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงกว่าผู้ชายนะคะแล้วในช่วงเวลาปกติของวันนะอุณหภูมิร่างกายของเราก็จะไม่คงที่นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะเขาบอกว่าอุณหภูมิของเราเนี่ยจะต่ำสุดในช่วงเช้านะคือตื่นเช้ามาประมาณตีห้าหกโมงในอุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ 0.5 องศานะคะส่วนอุณหภูมิในอุณหภูมิร่างกายของเราจะเพิ่มสูงขึ้นก็ในช่วงประมาณเที่ยงบ่ายค่ะก็แน่นอนเพราะอุณหภูมิมันร้อนข้างนอกมันร้อนมากขึ้นนะคะอากาศรอบๆตัวเรามันร้อนก็จะทำให้เรามีอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าภาวะไข้มันหมายถึงอะไรนะคือภาวะไข้เนี่ยในวงการแพทย์เราก็บอกว่ามันหมายถึงการที่ร่างกายของเราค่ะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่า 37.7 องศาเซลเซียสนะคะจริงๆอาการไข้มันก็มีได้หลายๆรูปแบบนะคะรูปแบบของคนเป็นไข้ก็จะมีเยอะเหมือนกันภาวะไข้ที่บางทีผู้ป่วยบางคนพบนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันมากๆเนี่ยอย่างเช่นอุณหภูมิในร่างกายของเราของผู้ป่วยเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 0.3 ถึง 1.4 องศาเนี่ยโดยจะมีช่วงเวลาที่อุณหภูมิลดต่ำลงมาเป็นค่าปกติก็คือ 37 องศาเซลเซียสนะคะภาวะแบบนี้พบบ่อยในผู้ป่วยที่เกิดการติดเชื้อของไตหรือติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดนะหรือบางทีติดเชื้อวัณโรคหรือมาลาเรียคือหมายความว่าในระหว่างวันเนี่ยอุณหภูมิเขาจะขึ้นขึ้นลงลงไม่สม่ำเสมอกันนะคะบางช่วงเวลาก็อาจจะมีอุณหภูมิในค่าปกตินะคะสำหรับผู้ป่วยบางคนที่มีภาวะไข้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะคืออุณหภูมิจะคงที่อยู่ตลอดเวลานะอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นไข้ตลอดเวลาแต่ว่าบางคนค่ะผู้ป่วยบางคนก็จะ อยู่ดีก็จะมีอุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1.4 องศาก็มีนะคะ บางคนอุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะทําให้มีเหงื่อออกก็จะกลางคืนน้ําหนักลดแล้วก็อาจจะทําให้ไม่รู้สึกตัวได้เหมือนกันผู้ป่วยที่ติดเชื้อแบคทีเรียนะอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวมหรือกระไตอักเสบหรือติดเชื้อในช่องท้องติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคเหล่านี้ค่ะจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่าโรคเหล่านี้อาจจะนำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดหรือติดเชื้อรุนแรงนะคะแล้วอาจจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้ด้วยนะผู้ป่วยกลุ่มนี้บางทีอาจจะทำให้ความดันลดลงนะคะอวัยวะต่างๆในร่างกายก็อาจจะล้มเหลวนะคะเช่นไม่ปัสสาวะนะคะขาดออกซิเจนหรือเลือดเป็นกรดนะคะปอดไม่ทำงานนะคะผู้ป่วยก็จะมีอาการซึมลงนะคะเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงในสมองไม่พอนะคะแล้วก็เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆได้อันนี้ในการดูแลผู้ป่วยที่หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อเนี่ยคุณหมอก็จะต้องรีบดูแลอย่างเร่งด่วนเลยนะคะคุณหมอท่านจะวินิจฉัยยังไงเวลาท่านดูท่านก็จะดูอยู่ในลักษณะของอาการเช่นถ้าเกิดว่ามีไข้แต่ไม่มีการแสดงออกให้เห็นถึงรอยโรคก็คือเช่นผู้ป่วยที่อาจจะเป็นไข้เลือดออกมาเรียหรือเป็นไข้จากยาแบบนี้ก็คือว่าไม่สามารถระบุตำแหน่งการอักเสบได้ชัดเจนนะคะหรือประเภทผู้ป่วยที่มีไข้รวมถึงร่วมกับการอักเสบนะคะก็คือเช่นปอดอักเสบมีแผลติดเชื้อตามอวัยวะต่างๆเช่นทางเดินปัสสาวะอักเสบกระไตอักเสบอันนี้ก็จะสามารถที่จะระบุแหล่งของหรือสาเหตุของการเป็นไข้ได้ชัดเจนนะคะหรือบางทีค่ะผู้ป่วยบางรายอาจจะมีการอักเสบมากกว่าในอวัยวะมากกว่า1แห่งนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงได้ด้วยนะคะที่สำคัญแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่ผู้ป่วยมีไข้เฉียบพลันหรือมีไข้เหลือรังเนี่ยแล้วก็มีไข้ยาวนานเนี่ยกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะหาสาเหตุของโรคไม่ได้นะคะโดยส่วนใหญ่เวลาที่พาคนไข้ที่เป็นไข้มาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาก็จะซักประวัติคนไข้ก่อนว่ามีไข้มานานกี่วันแล้วนะคะระดับของอุณหภูมิสูงขึ้นเท่าไหร่นะคะทานยาแก้ไข้ไปแล้วหรือยังทานแล้วไข้ลดไหมนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยที่เพิ่งเป็นไข้ 2-3 วันเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์ก็จะจัดยาแก้ไข้ไปให้ทานก่อนในระยะเวลาหนึ่งนะคะถ้าเกิดอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องมาพบแพทย์แล้วแต่ถ้าทานแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นยังเป็นไข้อยู่นะคะก็อาจจะต้องกลับมาวินิจฉัยให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะดูค่ะว่ามีอาการแทรกซ้อนอื่นๆไหมนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้บอกคือว่าถ้าเกิดเราเห็นร่องรอยของการอักเสบที่เป็นสาเหตุต้นต่อของการติดเชื้อได้เนี่ยก็จะรักษาได้ง่ายนะคะเช่นมีเกิดอาการมีบาดแผลนะคะหรือปวดท้องปวดศีรษะมีอาการไอหอบเหี้ยก็คือรักษาอาการเฉพาะควบคู่กันไปกับการให้ยาลดไข้นะคะในกรณีที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่แบบมีอาการแบบเกิดภาวะช็อกรุนแรงจากการเป็นไข้สูงๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเขาก็จะรักษาโดยการลดไข้ให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันอาการชักนะคะคือเมื่อลดไข้ลงให้ต่ำลงแล้วเนี่ยก็ถึงจะทำการวินิจฉัยสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการไข้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังกลับมาในช่วงหน้าก็มีเรื่องการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนก็มองข้ามไปว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่จริงๆก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นจะต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะบางครั้งการติดเชื้อในกระแสเลือดก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพักสักครู่ค่ะ
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพนสิริปัญญรชุน
0: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะว่าคืออะไรนะเวลาที่เราได้ยินว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยคืออาการเป็นยังไงนะคะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันรักษายังไงบ้างนะคะโดยปกติค่ะเวลาที่เราติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยชื่อมันก็บอกชัดเจนนะคะมันคือการติดเชื้อโรคนะคะเข้าไปในร่างกายของเราในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในอวัยวะของร่างกายนะคะซึ่งเชื้อดังกล่าวเนี่ยค่ะก็มีได้ตั้งแต่เชื้อไวรัสนะคะแบคทีเรียเชื้อรานะคะซึ่งมันเกิดจากการที่ร่างกายของเราค่ะในอวัยวะส่วนไหนส่วนหนึ่งของเราในร่างกายเนี่ยติดเชื้อจากภายนอกมาแล้วมันสามารถที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เมื่อมีการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการติดเชื้อหรือพิษของเชื้อโรคนั้นๆทำให้เกิดการอักเสบขึ้นทั่วบริเวณร่างกายภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนี่อาจจะรุนแรงมากขึ้นหรือเกิดรุนแรงมากๆเลยนะคะจนเกิดภาวะช็อกได้เนี่ยทำให้ผู้ป่วยมีความดันที่ลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะนำไปสู่ภาวะการล้มเหลวของอวัยวะต่างๆหลายระบบแล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตในที่สุดนะคะซึ่งอันนี้อันตรายมากเชื้อโรคเราที่เข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเข้าสู่ทางไหนได้บ้างนะคะเนี่ยนี่เรารู้ไว้เพื่อที่เราจะเตรียมวิธีการป้องกันได้นะเชื้อโรคเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางเลยนะคะอันแรกเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันก็คือทางผิวหนังนะคะเชื้อโรคเข้าผ่านทางผิวหนังได้เมื่อไหร่เมื่อเวลาไหนก็ตามที่เราเกิดมีบาดแผลทางผิวหนังนะคะจริงๆแล้วมันจะเป็นได้ตั้งแต่บาดแผลเล็กๆจนทั้งบาดแผลใหญ่นะคะอย่างเช่นมีอาการเริ่มตั้งแต่มีอาการผื่นคันนะคะเราไปเกาพอเกามากเกาแล้วก็เกิดการถลอกบนผิวหนังนะคะเมื่อผิวหนังถลอกแล้วมันก็อาจจะทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปได้นะคะหรือแม้กระทั่งบางครั้งเวลาที่เรามีบาดแผลเช่นเราไปโดนมีดบาดนะคะหรือเราไปกระทบกระแทกอะไรที่มันทำให้ผิวหนังของเราเปิดออกนะคะเป็นช่องให้เชื้อโรคเข้ามาได้เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่พบเจอกันเยอะนะคะอันนี้ที่พบเจอกันมากก็คืออย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายบางคนอาจจะมีแผลในร่างกายแล้วเราไม่รู้นะคะคือไม่รู้สึกเนี่ยแล้วพอแผลมันลุกลามอักเสบมากขึ้นอันนี้ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อเข้ามาทางผิวหนังได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางเดินหายใจค่ะช่องทางเดินหายใจก็เราสูดเชื้อไวรัสอะไรต่างๆเข้าไปในร่างกายนี้เราก็พบเจอกันไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยไหนก็แล้วแต่นะคะทำให้เกิดเป็นไข้เป็นหวัดไอนะคะหรือแม้กระทั่งเชื้อไวรัสที่เรารู้จักกันดีนะคะเชื้อโควิดมันก็ทำให้เข้าไปในปอดนะคะพอเข้าไปในปอดแล้วมันก็จะทำให้มีเชื้อโรคอยู่ในปอดนะคะก็ทำให้ปอดอักเสบได้ด้วยอีกอันนึงคือการติดเชื้อทางเดินอาหารนะคะอันนี้ก็พบเจอกันได้เยอะนะคะรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดรับประทานอาหารสุกๆดิบๆนะคะที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคเนี้ยพอเข้าไปในร่างกายก็อาจจะทำให้กระเพาะอาหารอักเสบลำไส้อักเสบนะคะก็เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งอันนี้ก็พบบ่อยในผู้สูงอายุเช่นกันนะบางทีทำความสะอาดไม่เรียบร้อยไม่ดีพอก็อาจจะทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบได้นะคะก็จะเป็นช่องทางหลักๆนะคะท่านผู้ฟังที่ทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้ทีนี้เรามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะก็จะมีหลักๆอยู่ที่3ปัจจัยหลักๆนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะคือบางทีเมื่อเราติดเชื้อโรครับเชื้อโรคเข้ามาจากท้องทางไหนก็แล้วแต่ที่เมื่อกี้บอกไปเนี้ยแล้วในช่วงนั้นร่างกายของเราอ่อนแอภูมิต้านทานของเราต่ำลงก็จะทำให้ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคได้ก็จะทำให้เชื้อโรคเนี้ยเข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่เลยนะคะหรือในกรณีของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะคะเช่นบางคนอาจจะเป็นโรคตับนะคะเนื่องจากตับเป็นตัวกรองเชื้อโรคที่ไม่ให้ป้องกันไม่ให้เข้ามาสู่ในร่างกายของเราเมื่อตับไม่สามารถทำงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยเชื้อโรคที่เข้ามาก็จะสามารถที่จะผ่านเข้าไปในกระแสเลือดได้ง่ายนะคะหรือคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเนื่องจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยผู้เป็นเบาหวานก็จะทำให้มีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยต่ำลงนะคะทีนี้มันก็ไปสู้กับเชื้อโรคก็ไม่ได้ถูกไหมคะแล้วทีนี้พอเวลาที่เชื้อโรคเข้ามามันก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะคะ หรือสาเหตุอื่นๆค่ะเช่นผู้ป่วยบางท่านหรือผู้สูงอายุบางท่านที่มีการรับการรักษาโดยที่ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยในการรักษาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นสาเหตุหลักๆก็เช่นบางคนอาจจะมีการใส่สายสวนปัสสาวะบางคนอาจจะต้องใส่หลอด เลือดสวนเลือดทางหัวใจหรือหลอดอาหารอย่างเงี้ยเพื่อฟีดดิ้งอย่างเงี้ยก็ทำให้หรือการสวนทวารอย่างเงี้ยก็จะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้เหมือนกันนะคะนี่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากๆเลยนะคะในการติดมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดมีกลุ่มไหนบ้างนะคะแน่นอนกลุ่มแรกเลยก็คือผู้สูงอายุนะคะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะเช่นคนที่ใช้ยาสเตียรอยด์เยอะๆนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะคะหรือใช้ยาเคมีบำบัดนะคะที่มีปัญหาเรื่องเม็ดเลือดขาวเกล็ดเม็ดเลือดต่ำเนี่ยค่ะผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งนะคะหรือผู้ป่วยที่บางทีนอนรักษาในตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆในห้อง ICU บางทีเราก็ติดเชื้อจากคนอื่นเตียงใกล้ๆข้างๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ใส่พวกท่อหายใจหรือใส่สวนทางหลอดเลือดดำอันนี้ก็ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายอาการที่พบค่ะสัญญาณที่บอกว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะมีตั้งแต่มีไข้ซึมลงนะคะสับสนนะคะกระสับกระส่ายบางทีหายใจเร็วความดันตกความดันต่ำนะคะต่ำกว่าปกติมากๆเลยบางทีนะคะหรือหายใจเนี่ย20ครั้งต่อนาทีนะคะถ้าเป็นมากๆก็เกิดภาวะหมดสติได้หรือภาวะช็อกนะคะซึ่งอันนี้ก็ทำให้คือที่พบเจอคือความดันโลหิตต่ำลงมากๆแล้วก็ระบบการหมุนเวียนโลหิตก็จะล้มเหลวอวัยวะการทำงานของอวัยวะต่างๆก็ล้มเหลวนะคะอาการเฉพาะหรือที่เกิดจากการที่อวัยวะบางส่วนติดเชื้อเนี่ยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างมีการไอเจ็บหน้าอกเวลาที่หายใจอาจจะพบว่ามีการติดเชื้อของปอดหรือเยื่อหุ้มปอดนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการปวดหลังปัสสาวะบ่อยนี่ก็แสดงว่าเป็นการเกิดการติดเชื้อที่กล่วยไตก็ได้นะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะการอักเสบของผิวหนังนะคะที่การติดเชื้อผ่านทางผิวหนังก็สามารถที่จะเข้าสู่ในกระแสเลือดได้ที่กระจายมาจากบริเวณผิวหนังบางคนเป็นแค่ตุ่มหนองธรรมดาเล็กๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้เช่นกันนะคะหรืออีกอันนึงค่ะคือเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วเนี่ยเวลาที่ระวัดไข้เนี่ยไข้ก็จะสูงขึ้นกว่า38องศานะคะบางคนอาจจะมีอาการหนาวสั่นนะคะยิ่งไข้ขึ้นสูงเท่าไหร่ยิ่งแสดงให้เห็นชัดถึงอาการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นแล้วผู้ป่วยควรจะไปพบแพทย์เมื่อไหร่นะคะเมื่อมีอาการสูงไข้ขึ้นสูงหนาวสั่นนะคะแล้วก็ถ้าเราดูแล้วว่าผู้ป่วยมีอาการซึมลงรับประทานอาหารได้น้อยความดันต่ำหายใจเร็วผิดปกตินะคะหรือบางทีผู้ป่วยจะไม่ได้มีอาการไข้ขึ้นสูงมากแต่ว่ามีอาการทั้งหลายที่บอกเหล่านี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องรีบมาพบแพทย์โดยทันทีเลยนะคะทางการแพทย์เขาก็มีการศึกษากันบอกว่าต้นเหตุหรือสาเหตุของการที่ทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่เจอกันมากๆบ่อยๆเลยเนี่ยเจอจากโรคอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของการติดเชื้อจากอวัยวะในช่องท้องเช่นโรคไส้ติ่งอักเสบหรือการติดเชื้อของถุงน้ำดีติดเชื้อในตับอันนี้ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้หรือมาจากปอดนะคะเช่นเป็นโรคนิวโมเนียนะคะติดเชื้อผิวทางผิวหนังทางเดินปัสสาวะนะคะอันนี้ก็จะทำให้พบเจอได้เยอะมากเลยภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยอาจจะพบเจอภาวะลิ่มเลือดขนาดเล็กอุดตันในเส้นเลือดฝอยทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยล้มเหลวเช่นบางคนก็จะทำให้ไตวายเฉียบพลันนะคะการหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรงการวินิจฉัยโรคนะคะในทางการแพทย์ของการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็การติดเชื้อนี่ก็อาจจะมีได้จากหลายสาเหตุนะคะซึ่งโดยปกติแล้วแพทย์เขาก็จะใช้วิธีการตรวจเลือดนะคะเก็บตัวอย่างเลือดมาตรวจเพาะเชื้อนะคะหรือเป็นการตรวจปัสสาวะนะคะหรือตรวจสารคัดหลั่งถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยมีบาดแผลนะคะหรืออาจจะเป็นการตรวจเสมหะตรวจน้ำมูกนะคะแล้วก็บางทีก็จะมีการเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์นะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุให้ได้นะคะแล้วก็ทำการรักษาวิธีการรักษาเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เริ่มต้นจากการให้ยาปฏิชีวนะนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานยาหรือให้ยาแบบทางหลอดเลือดดำนะคะหรือในลักษณะของการให้ยาตามอาการนะคะเช่นอาจจะถ้าเกิดผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตนะคะก็ให้ยาเพิ่มความดันโลหิตนะคะหรือถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำตาลเนี่ยค่ะก็ให้ยาควบคุมน้ำตาลใน

0: อายุเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราจะป้องกันได้ยังไงบ้างนะคะคือในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุนะคะก็แนะนำให้รักษาโรคประจำตัวที่มีอยู่ให้ดีนะคะเช่นถ้าใครมีโรคเบาหวานความดันก็ควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบหมู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีนะคะคือระวังในเรื่องของความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นความสะอาดทางด้านร่างกายนะคะหรือความสะอาดในเรื่องของอาหารการกินที่เรารับประทานไปในแต่ละมื้อนะคะก็ล้างมือบ่อยๆนะคะและที่สำคัญก็คือว่าแนะนำให้ฉีดวัคซีนนะคะตามคำแนะนำของแพทย์โดยเฉพาะวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุทั้งหลายที่ควรจะต้องมีการฉีดป้องกันเอาไว้นะคะและถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุเนี่ยหรือเวลาที่เราดูแลผู้สูงอายุแล้วเกิดมีอาการเป็นไข้นะคะก็อย่านิ่งนอนใจนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดในกรณีที่เป็นไข้เรื้อรังนะคะทานยาแก้ไข้เราไม่หายนะคะมีไข้สูงขึ้นมีอาการหนาวสั่นหรือเราสังเกตว่าผู้สูงอายุเริ่มจะมีอาการซึมแล้วนะคะหายใจผิดปกตินะคะเบื่ออาหารอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอาการสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะถ้าเกิดพบผู้สูงอายุป่วยในลักษณะอาการเหล่านี้นะคะก็แนะนำให้พาไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะคะเพื่อแพทย์ท่านจะได้วินิจฉัยแล้วก็รีบรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงอีกแล้วค่ะนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะให้ก่อยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามนะคะก็เขียนคำถามนะมาคุยกันได้นะคะที่คอมเมนต์ของรายการทาง Facebook QFM นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก่อยต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยณวังสะปทุมกรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA FM Championship สุวิชยาวินิจฉัยธรรมหวดวันเดียว7อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอยู่ที่9ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครดังนี้พระธรรมวชิรคุณาทานไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพปริยัติวัชระเมธีศรีศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชยานวชิโรภาสวิราชธรรมคุณาภรณ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชระภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระปริยัติวชิราธรพระปริยัติวชิรสุนทรพระภาวนาวชิรวิสิทธิ์พระปริยัติวชิรเวทีพระวชิรธรรมมโชตพระภาวนาวชิรธาดาพระกิตติวชิโรดมและพระอุดมวชิรสุทธีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ที่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพ มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริภัทรมหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกัลยาธนาวาสชาวจังหวัดสงขลาเล่าว่าตั้งใจเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและช่วยอนุรักษ์มรดกงานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่สืบไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการดูแลทุกสุขของประชาชน
3: เพราะว่าเหลือไม่กี่วันแล้วจะทำการพิธีเผาพระศพมีความรู้สึกซาบซึ้งในความดีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะก็อย่างเช่นฝีมือเกี่ยวกับศูนย์จิตและอาชีพค่ะสร้างรายได้กับประชาชนมีความจำเป็นสำคัญเป็นมรดกโลกเป็นมรดกของคนไทยที่เราควรยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับด้านกฎหมายดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นห่วงประชาชนไม่ทอดทิ้งประชาชน
2: ด้านนางสุภาพรชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่าเติบโตมาพร้อมกับการได้รับรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาโดยตลอดโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยให้สินค้าหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในยามที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที
4: เป็นคนที่โตมากับพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านมาตลอดก็แบบรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อประสงค์นิกรก็เลยอยากจะแบบอยากจะมากราบสมถวายอะไรพระองค์ท่านที่เห็นอย่างโครงการศิลปาชีพอันนี้มันทำให้สินค้าพวกผ้าไหมผ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกพระองค์พาก็อย่างที่เราเห็นเลยอย่างเครื่องมูลนิธิเพื่อพึ่งพาอย่างยากจะเห็นชัดมากเวลาน้ำท่วมประสบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากว่าจะเป็นมูลนิธิที่จะช่วยเหลือ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19 นาฬิกาซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยในส่วนของกรมหม่อนไหมผ่านยุทธศาสตร์ 4S โดยเฉพาะในส่วนของ Style and Sustainability ควบคู่กับการน้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาลงสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ซึ่งขณะนี้กรมหม่อนไหมได้เริ่มนำร่องในการส่งเสริมและเชิญชวนให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสวมใส่ผ้าไหมไทยซึ่งจะเป็นการยกระดับผ้าไหมไทยสู่ความร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายและสวมใส่ทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวนอกจากนี้กรมหม่อนไหมยังมีแผนร่วมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือรีแบรนด์ผ้าไหมไทยและตรานกยูงพระราชทานให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองและคนรุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยขยายตลาดผ้าไหมไทยและส่งเสริมการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนนำโดรนพระราชทานส่งอาหารและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยกว่า200ครัวเรือนซึ่งเส้นทางถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่อง7 วัน
6: พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายส่วนรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ปชด.ได้นำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนซึ่งอากาศยานไร้คนขับพระราชทานนี้เป็นอุปกรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานแก่5หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเสริมขีดความสามารถในการค้นหาช่วยเหลือและลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยหน่วยงานละ10ลำรวมทั้งสิ้น50ลำมูลค่ารวม30ล้านบาทโดยช่วงวันที่22ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาปชด.นำโดรนพระราชทานขึ้นปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่5จุดได้แก่ตำบลวรนครและบ้านห้วยปูดบ้านน้ำฟ้างบ้านผาเวียงและบ้านแจลงพัฒนาตำบลภูคาอำเภอปัวที่มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกว่า200ครัวเรือนแม้ระดับน้ำในพื้นที่จะลดลงแล้วแต่เส้นทางบางส่วนยังคงชำรุดเสียหายและถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ประชาชนยังต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตตลอดการปฏิบัติภารกิจ7วันสามารถลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางอากาศรวมน้ำหนักกว่า900กิโลกรัมหรือเกือบ1ตันประกอบด้วยข้าวสารและถุงอาหารแห้งรวมกว่า450กิโลกรัมเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์รวมกว่า210ชุดตลอดจนยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นอื่นๆส่งถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวเพิ่มเติมว่าการนำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจครั้งนี้ช่วยลดข้อจำกัดจากเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงความช่วยเหลือไปถึงหมู่บ้านที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนับเป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งมอบนวัตกรรมวิจัยไทยแก้ปัญหาวิกฤตสารหนูแม่น้ำเพื่อคืนน้ำประปาสะอาดสู่ชุมชนที่จังหวัดเชียงรายนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้ำกกณศาลาประชาคมเมืองจิมตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังที่กระทบต่อสุขภาพความเชื่อมั่นและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเชียงรายมาอย่างยาวนานกระทรวงอว.จึงได้นำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคเข้ามาเร่งวิจัยและสร้างระบบกรองบำบัดน้ำปนเปื้อนสารหนูสำเร็จสามารถเปลี่ยนน้ำดิบแม่น้ำกกให้กลายเป็นน้ำประปาและน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยอีกทั้งมีต้นทุนต่ำและสามารถถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นได้จริงที่สำคัญคือเทคโนโลยีทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนักวิจัยไทยใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและพึ่งพาตัวเองได้แล้วยังสามารถต่อยอดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการยกระดับเทคโนโลยีน้ำของไทยให้แข็งแกร่งจนเป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำพร้อมส่งออกไปขายคนทั่วโลกในอนาคตสำหรับนวัตกรรมกรองน้ำบำบัดสารหนูกระทรวงอว.ได้ส่งมอบ2ระบบหลักประกอบด้วยระบบบำบัดและลดการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคโนโลยีและเครื่องผลิตและกรองน้ำดื่มอควานาโนนวัตกรรมระดับนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยให้แก่ชุมชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมตั้งจุดลงทะเบียนเร่งจ่ายเงินเยียวยาน
7: ายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ พื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องและแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพก่อนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเปิดเผยว่ารัฐบาลกลางอินเดียส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์น้ำหนักประมาณ60ตันซึ่งประกอบด้วยผ้าห่มยารักษาโรคอาหารและเม็ดฟูกฆ่าเชื้อในน้ำไปยังเนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย630รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายนอกจากนี้ทางการอินเดียยังเสนอที่จะส่งหน่วยรับมือภัยพิบัติพร้อมด้วยสะพานสำเร็จรูปและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยขณะที่รัฐบาลจีนเรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลและเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้านรัฐมนตรีคลังเนปาลเปิดเผยว่าเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราว 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ร่วมกับผู้นำของปากีสถานอิหร่านเบลารุสคาซัคสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานและคีร์กิสสถานที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กิสสถานระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้และในโอกาสนี้ผู้นำทั้งหมดจะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ทั้งนี้องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มุ่งถ่วงดุลอำนาจของชาติตะวันตกและยังเป็นเวทีที่ผู้นำประเทศสมาชิกองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ผลักดันวิสัยทัศน์และแสดงจุดยืนต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นได้เข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาตั้งแต่ปี2542โดยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เกือบ 4,100 รายในสถานพยาบาลประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ผู้ป่วย 1.11 รายต่อสถานพยาบาลสูงกว่าเกณฑ์1รายต่อสถานพยาบาลซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้การเริ่มต้นของฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นขอความร่วมมือประชาชนให้ป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการหมั่นล้างมือเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันกอล์ฟ

0: LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมซาซูเซตส์สหรัฐอเมริกาโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำวันเดียว7อันเดอร์พาจาก8เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พา138ขยับขึ้นจากอันดับ60ร่วมไปรั้งอันดับ9ร่วมตามหลังผู้นำร่วม3คนได้แก่อาริเซนคอปุสจากสหรัฐคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้และมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นอยู่3สโตรกส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒน์ธนกิจสกอร์5อันเดอร์พา139อยู่อันดับ14ร่วมและโปจีโน่อัธยาธิติกุลอันดับ19ร่วมสกอร์4อันเดอร์พา140เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายมิลินพิทยานันสกุลเอาชนะอิซึกะอายาเมะมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นมือ636เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตน์มือวางอันดับ16ของรายการและมือ823เยาวชนเอเชียเอาชนะอีชานมูดาลีจากอินเดียได้อย่างเฉียดฉิว2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และซุปเปอร์ไทเบรก15ต่อ13ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยทีมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4คนได้แก่วิลเลียมแมคมิลันในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายสิริพรแก้วดวงงามในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงวชิรวิทย์ทนอุบในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและชนะตการเจริญสุขในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมมีแผนเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่9กันยายนเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพสนามกระแสลมและกระแสน้ำเนื่องจากยังไม่เคยแข่งขันในสนามดังกล่าวมาก่อนแต่วิลเลียมแมคมิลันจะเดินทางไปแข่งขันวินเซิร์ฟชิงแชมป์โลกที่ประเทศอังกฤษในระหว่างวันที่4ถึง11กันยายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ก่อนกลับไทยในวันที่13กันยายนและเดินทางมาสมทบทีมที่ญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนต่อไปทั้งนี้วินเซิร์ฟจะแข่งขันชิง4เหรียญทองเริ่มวันที่26กันยายนโดยครั้งที่19ที่เมืองหางโจทีมไทยคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีภายใต้การคุมทัพของโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีโดยนักเตะชุดนี้นำทัพโดยพิชยะคงศรีปวลิตบุญมาเลิศภูรินัทพูนกำลังวิชาญอินอารามภูมิรพีสิริบุญญากุลแต่จะไม่มีอิทธิมนทิพเนตรและธีรพัฒน์ปรือทองสองแนวรุกคนสำคัญที่ติดภารกิจกับสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20จะอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอิรัก UAE และเติร์กเมนิสถานโดยในรอบคัดเลือกจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup ไชน่า2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเดวิดออนสตรีนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอังกฤษรายงานว่าสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเรียบร้อยด้วยค่าตัว55ล้านยูโรพร้อมสัญญายาว 5+1 ปีและนักเตะจะเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายในวันนี้นอกจากนี้ออนสตรีนยังได้อัปเดตรายละเอียดการย้ายทีมของแบลลี่บาโกล่าจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยรายงานว่าค่าตัวรวมอยู่ที่115ล้านยูโรแบ่งเป็นค่าตัวการันตี125ล้านยูโรและเงินโบนัสตามเงื่อนไขอีก20ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา5ปีขณะที่ขั้นตอนการตรวจร่างกายคาดว่า จะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
5: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
6: กีฬาพารวย
7: ถามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.ถึง19:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: วันนี้ผมขวัญนานาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดวันนี้มาอยู่ที่ซุ้มดอยสะเก็ด5 Academy ต้องบอกว่าซุ้มนี้เป็นซุ้มชนแพงเดินสายชุนแพงอันดับต้นๆของภาคเหนือเลยนะครับปัจจุบันนะครับลูกเพาะของซุ้มนี้ให้ลูกไหหลานเก่งมากนะครับลูกเจ้าณเดชออกมาเป็นเจ้าถุงงอกออกมาเป็นเจ้าถั่วแดงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับท่านสจ.เอ้ยกันเลยนะครับดอยสะเก็ด5 Academy ไปกันไป
4: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสจ.นะครับสวัสดีพี่โต้นะครับวันนี้ผมขวัญนานาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมอยู่ที่ดอยสะเก็ดนะครับจังหวัดเชียงใหม่ผมต้องบอกว่าซุ้มดอยสะเก็ด5เนี่ยนะครับเป็นซุ้มเดินสายชุ่มแพงของภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่มานานแล้วผมเนี่ยอยากมานานแล้วแต่ด้วยความที่ระยะทางไกลกันมากนะครับแล้วถ้าเกิดใครจำได้นะครับผมไปทำคลิปที่บึงกาฬเจ้าจอมโหดจุดเริ่มต้นก็มาจากดอยสะเก็ด5เหมือนกันนะครับนี่แหละวันเนี้ยผมมาที่ดอยสะเก็ด5มาเรียกว่ามาพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาและกว่าจะมาเป็นดอยสะเก็ด5เนี่ยนะครับคือเริ่มต้นจากจุดไหนอะไรยังไงและปัจจุบันเนี่ยนะครับไกลเหนือไม่ใช่พม่าสบายบางแบบทุกคนเห็นเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับผมเห็นไก่ดอยสะเก็ด5ล่าสุดเนี่ยนะครับผมบอดพยางง่อนไปเลยนะโอ้โหหนังหนาตึกเลยนะโครงสร้าง GOA เอาง่ายๆคือตอนนี้ไก่กลางกับไก่เหนือเนี่ยคือมันโหลดต่างคนต่างโหลดมาเท่ากันแล้วคือไก่กลางก็โหลดมาจากใหญ่ลงมาเล็ก
5: ใช่ครับ
4: ไก่เหนือเนี่ยทำจากเล็กขึ้นไปใหญ่แล้วคือตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2-3-2-4 ภาคกลางภาคเหนือเนี่ยลอยกำลังเล่นเลยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาทำความรู้จักนิดนึงนะครับท่านแรกสจ.เอิร์ธนะครับเป็นเจ้าของซุ้มดอยสะเก็ด5นะครับแล้วท่านที่2นะครับพี่โต้งเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับทั้งหมดของซุ้มดอยสะเก็ด5เลยเริ่มต้นเลยพี่เอิร์ธขออนุญาตเรียกพี่เอิร์ธนะครับ พี่เอิร์ธเอาตรงๆนะดอยสะเก็ด5เริ่มต้นเนี่ยคือพี่เอิร์ธเนี่ยเป็นสจ.ด้วยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
5: ครับ
4: เริ่มต้นเนี่ยคือเราเข้ามาวงการไก่มาสร้างซุ้มอะไรยังไงพี
5: ่ดอยสะเก็ด5เนี่ยเริ่มต้นจากพ่อผม
4: ครับ
5: ทุกคนจะรู้จักเนาะในภาคเหนือก็หมอเสิร์ช
4: ครับ
5: นะครับดอยสะเก็ด5
4: ครับ
5: ก็เริ่มต้นน่าจะตั้งแต่ผมเกิดอ่ะก็จะใช้ชื่อนี้มาตลอดนะครับก็เป็นซุ้มตีมาเรื่อย
4: ๆเราเป็นเจน2
5: ใช่ประมาณนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็ออกมาทำเองเนาะ
4: ครับ
5: ตอนนี้ผมก็เป็นคนคัดคนเลี้ยง
4: ครับ
5: เนี่ยครับพ่อผมก็แกก็อายุมากขึ้นแกก็เดินเล่นอย่างเดียว
4: ครับคือหมอเสิร์ชที่ทุกคนรู้จักเนี่ยก็คือเอาเป็นผู้
5: ก่อตั้ง
4: ดอยสะเก็ด5
5: ใช่
4: เขาคือเป็นคนสร้างซุ้มดอยสะเก็ด5มาก่อนเพราะเราอยู่ในพื้นที่ดอยสะเก็ด
5: ใช่
4: แล้วเขาว่าดอยสะเก็ด5เนี่ยคือ5นี่คืออะไรพี
5: ่5เป็นหมู่บ้านครับ
4: อ๋อหมู่5
5: ใช่
4: อ
5: ้
4: าวเหรอดอยสะเก็ด5คือหมู่5ของดอยสะเก็ด
5: เขาก็เลี้ยงกันเป็นซุ้มของเขาเรียกว่าอะไรเป็นซุ้มท้องถิ่นเนาะ
4: ครับครับ
5: ใช่ในหมู่บ้านอย่างพ่อพี่โต้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมงานอยู่ด้วยกัน
4: ดอยสะเก็ด5
5: ใช่
4: ก็คือเอาง่ายคือพ่อพี่โต้งกับ
5: พ่อผม
4: พี่เอิร์ธเขาอยู่ด้วยกันมา
5: ใช่
4: แล้วก็มาเจนลูกเจน2นี่ก
5: ็
4: พ
5: ี่
4: เอิร์ธกับพี่โต้งเขามาอยู่ด้วยกันอีก
5: ใช
4: ่เอาง่ายคือเขาว่าดอยสะเก็ด5เราเป็นเจน2แล้ว
5: ใช่ครับ
4: นะครับซึ่งตอนสมัยพ่อเนี่ยต้องถามว่าปิ้งปัง
3: เหมือนตอนนี้ไหม
5: โอ้ยิ่งกว่านี
3: ้ยิ่งกว่านี
5: ้ตอนนั้นตีปะชาดะเลยตีแบบซื้อตีไม่ได้เพาะ
3: เอาง่ายคือพ่อเนี่ยเป็นซุ้มชนโดยเฉพาะผมเข้าใจอารมณ์นี้คือเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เพาะขายจริงไหมไม่มีเพาะขายคือเพาะเนี่ยไม่พ่อพี่โต้งกับพ่อพี่เอ้ยคือเอาแค่พ่อพูดกันแค่นี้เอง
5: ใช่
3: คนอื่นมาซื้อไม่ได้ซื้อง่ายๆด้วย
5: ไม่มีครับ
6: ไม่มีขาย
3: เพราะว่าผมรู้อยู่เพราะว่าตอนที่คนภาคกลางมาซื้อไก่ภาคเหนือนะหูเข้าถึงเอาง่ายๆคือเข้าถึงตัวจริงยากอ่ะ
5: ครับ
3: คืออย่างผมมาเนี้ยคือไก่เหนือเราคิดว่าไก่พม่าคือต้องอยู่เหนือนะไปเจอกะเหรี่ยงมังงอนบ้างไปเจอตัวจริงยากนะจริงป่ะ
5: ใช่ครับ
3: เพราะตัวจริงเขาจะไม่ค่อยขายกันตอนนั้นเราเป็นซุ้มชนคือปะชะดะหมดสมัยรุ่นพ่อไม่ได้เพาะขายทำซุ้มชนอย่างเดียวคือเอาง่ายคือเริ่มเขาว่าเป็นฟาร์มมาตอนเจน2รุ่นเรานี่แหละ
5: ใช่ครับ
3: แล้วต้องถามว่าเราซึมซับมากับพ่อตั้งแต่คือเขาเป็นซุ้มชนแล้วเราเริ่มลงมือทำเองเนี่ยเริ่มมาดูแลประมาณกี่ปีครับพี่ครับ
5: โอ้ยสิบสองปีที
3: ่
5: น
3: ี่
5: นะครับ
3: ก็คือย้ายมาอยู่ตรงจุดใหม่นี
5: ่ใช่
3: นะครับที่ปัจจุบันตรงนี
5: ้ครับ
3: ยังใช้ชื่อซุ้มเดิมว่าคือดอยสะเก็ด5
5: ใช่
3: นะครับประมาณ12ปีแล้วก็คืออยู่ด้วยกันมาตลอด
5: ลองผิดลองถูกตั้งแต่แรกครับ
3: ลองผิดลองถูกเดี๋ยวคราวนี้ผมต้องถามนี้เอาเริ่มต้นเลยตั้งแต่รุ่นพ่อเนี่ยไก่ที่เขาเอามาชนที่พี่เอิร์ธบอกว่าซื้อเข้ามาชนซื้อเข้ามาเล่นเนี่ยเป็นไก่สไตล์ไหนอะไรยังไงพี่
5: ไก่เหนือครับไก่ปล่อยตอเมื่อก่อนน่ะมันก็มีหมด
3: สบายบางเมื่อก่อนนะ
5: ใช่ก็เป็นไก่ตออ
3: ารมณ์ผมพูดตรงๆนะคืออารมณ์สำหรับผมนะไก่เหนือสมัยก่อนน่ะคือจะดูตัวใหญ่กว่าไก่แจ้หน่อย
6: ใช่ครับ
3: จะดูตัวใหญ่ไก่ป่าหน่อยคือจะสบายบางเหมือนกันเน้นปล่อยตอคือสมัยนั้นแล้วเป็นงั้นแล้วซื้อเหรอ
6: ซื้อหมด
5: ภาคเหนือเนี่ยถ้าพ่อผมไม่ซื้อใครแสดงว่าไม่เก่งจริงอ่ะซื้อ
3: คือซื้อปลาชาดะเลย
5: ซื้อทุกจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยซื้อหมดสันติชอเขาก็มีโซนของเขาที่เขาจะซื้
3: อ
5: ทางพ่อผมก็จะซื้อทางพะเยาเชียงราย
3: เราเอาไว้คือเราก็มีสายที่เล่นอยู่อารมณ์นั้น
5: ใช่แล้วก็มาตีกัน
3: ครับ
5: เพราะตอนนั้นพ่อผมทำบ่อนด้วยไงบ่อนแม่คืออ
3: ๋อโอเค
5: แสงมอเตอร์
3: ครับ
5: แม่สาย3แผ่นดินเมื่อก่อนพ่อผมทำ
3: ของหมอประเสริฐ
5: ใช่
3: นะครับคือทางสารีพิชอเนี่ยเขาก็มีโซนซื้อของเขาอยู่ของพี่ใหญ่นะนะคือทางโซนเราก็จะมีโซนซื้อของเราอยู
5: ่
3: คือเอาง่ายคือเหมือนเล่นไก่เราชอบไก่ทางนี้ก็เลยซื้อทางนี้เราชอบไก่ทางนั้นก็ซื้อทางนั้นและสมัยก่อนภาคเหนือคือปล่อยตอตีกัน
5: ปล่อยตอตี
3: จริงๆกับพันตอเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่หลังข้างหลังมานี่เองนะที่เริ่มพันเน
5: ี่
3: ยเพราะภาคเหนือตอนพ่อพี่เอิร์ธตอนทำมาใหม่ๆก็ต้องปล่อยตอตี
5: ใช่
3: ไหมก็คือซื้อหมดซื้อเล่น
5: ซื้อเล่น
3: ไม่ได้เน้นเพาะ
5: ไม่มีครับ
3: ไม่มีนะแล้วไอ้ไก่ที่มันชนะมาใช้งานได้ไงก็คือให้ทีมงานอะไรอย่างนี้ไปพ่อเหรอซื้อกลับเหรอ
6: ให้
3: เ
6: ขาพวกไปหมดเลย
3: จริงๆนะถ้าเกิดสมัยก่อนอ่ะอันนี้ที่ผมเห็นมานะคือไก่เนี่ยซุ้มชนเนี่ยไก่เป็นร้อย
5: ใช่ครับ
3: จริงไหมอันนี้พูดตรงๆคือไอ้ตัวเขาจะเก็บเฉพาะตัวหัวตัวรัดเบอร์หนึ่งเบอร์สองไว้อย่างเงี้ยไอ้ทีเบอร์สามเบอร์สี่ชนะมานะก็คือปลดระวางใครอยากได้ก็เอาไปแล้วก็ไปซื้อลูกกลับเอาอารมณ์ประมาณนั้นจะทำเพราะไว้เล่นเบอร์1เบอร์2แค่นั้นเองของดอยสะเก็ด5เหมือนกัน
5: เหมือนกันครับเอาแค่ว่าตอนที่ผมมาเริ่มทำที่เนี่ยตอนเช้าเช็ดน้ำประมาณ50ถึง70ตัว
3: ถึง70เลยนะ
5: เพราะว่าเราต้องรับบ่อนด้วยไงพี
3: ่
5: มันก็ต้องมีทุกเกรดอะเอาไปตีหมื่นตีพันอะไรเง
3: ี้
5: ยรับบ่อน
3: ครับแล้วตอนนั้นรุ่นพ่อซื้อหมด
5: ซื้อ
3: กวาด
5: ซื้อเยอะ
3: พี่เงินบอกว่าถ้าเกิดพ่อผมไปซื้อไก่ชุ่มนั้นคือชุ่มนั้นไม่เก่งเขามีแต่ซื้อชุ่มนี้ตัวนี้ต้องเก่งแต่ถ้าเกิดพ่อผมไม่ซื้อชุ่มนั้นแสดงว่าชุ่มนั้นคือแย่จริง
5: ซื้อทุกอาทิตย์ซื้อแทบทุกวัน
6: พิเศษออกมาทุกอาทิตย์เลย
3: หรอ
6: คร
3: ับโอ้โหเอาแน่คือต้องมีไก่เข้าบ้านทุกอาทิตย์
6: ใช่
3: เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ค่อยคัดออกคัดเข้าอะไรอย่างงี้นะ
6: คร
3: ับ แล้วพอมาเจน2มารุ่นเรารุ่นพี่โต้งพี่เอิร์นเนี่ยไก่เนี่ย
5: ครับ
3: คราวนี้เรายังซื้ออยู่ปกติไหม
5: แรกๆก็ซื้อครับ
3: ซ
5: ื้อเพราะเราพูดตรงๆว่าเราไม่ได้มีเหล่าของตัวเอง
3: ครับ
5: โดยสเก็ตไม่ได้มีเหล่าของตัวเองเราก็ซื้อ
3: เราคือซุ้มชนเราคือคนเล่น
5: ใช่ครับ
3: เอาไว้คือเก่งเราเป็นเอา
5: ใช่
3: อารมณ์ประมาณนั้น
5: เมื่อก่อนก็ไก่ตีบอลป่าแล้วก็ซื้อ
3: เห็นชนะมาซื้อ
5: ใช่
3: จะไม่ซื้อหวานเหมือนคุณพ่อละ
5: ใช่เริ่มมองซื้อครับแล้วก็เลี้ยงตีแต่ว่าตอนเรามาเลี้ยงเนี่ยคือผมกับพี่ต้งเป็นคนที่ชอบไก่เบอร์แข้งตั้งแต่แรกแต่ว่าไก่ตอเมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันเน้นออกอาวุธเนาะ
3: ครับแต่เยอะ
5: เอาพูดตรงๆไอ้ตัวชนะเนี่ยบางทีเนี่ยมันชนะฟุกก็มีเยอะบังเอิญโดนหูได้ตามก็
3: ใช่
5: ใช่ไหม
3: บางทีแม่งสมอลสมัยมาจะไปแหละพูดตรงนะพี่ต้งเดี๋ยวไอ้พูดตรงแม่งทุกวันเนี่ยนะเอาแบบหยาบๆเลยผมเล่นไก่เหนืออยู่พี่ต้งก็รู้อยู่ไก่เหนือแม่งไว้ใจไม่ได
5: ้
3: วันแรกต่อ10ต่อ15เข้ามา2แม่งพุ่งบอดหรือว่าโดนแทงขัดแม่งกลับมาเป็นรองเนี่ยคุณแล้วขนลุกคือที่พี่เล่นบอกคืออารมณ์ประมาณนั้นเลย
5: อารมณ์ประมาณนั้นนะครับตัวชนะไม่ได้เป็นไก่เก่ง
3: คือเอาแค่คือมันแค่เป็นไก่ชนะ
5: ใช่
3: ไม่ใช่ไก่เก่งบางทีแบบเพราะปล่อยตอเนี่ย
5: ใช
6: ่
3: พบพระเข้าตาได้
5: เพราะฉะนั้นไก่เหนือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีทั้งไก่ไม่แข็งแรงน่องอ่อนใช่ไหม
3: ครับ
5: น่องอ่อนป้อแป้ป้อแป
6: ้ไก่เหลี่ยมออกวิ่งออกออกเหลี่ยมตี
3: เยอะตี
6: ตีเยอะตีล่างบ้างตีแผลอะไรไม่รู
3: ้
6: แต่ว่าออกไปเย็บเต็มเลย
3: เพราะว่ามันปล่อยตอมันแทง
6: หูตออ
3: ่าคือเอาพูดตรงๆนะคือถ้าเกิดคนในสมัยนี้เขาเรียกตีสเปรย์สบะ
6: ประมาณนั้นแหละ
3: ตีไปคือยกเข้าอะไรก็แล้วแต่มันคือมันยกตีไว้ก่อน
6: เอาแข้งเร็วอย่างเดียว
3: เอาแข้งเร็วอย่างเดียวแต่ด้วยความที่มันเปิดแผลได้เพราะว่ามันปล่อยตอ
6: ใช
3: ่แต่พอมันพันตอแล้วคราวนี้มันมั่วซั่วไม่ได้เลยไม่จำแผลไม่ได้แล้วแต่เจนเราเนี่ยเราชอบเหมือนกันด้วยคือเป็นไก่เบอร์แข้ง
6: ใช่
3: โผหักยกขึ้นมาต้องมีอาการ
6: ใช่
3: นะครับ
6: มันก็เลยง่ายพอยุคนึงตอนที่เขามา
3: อืม
6: เริ่มพันตอกันนะคร
3: ับ
6: เราก็เลยปรับตัวไว
3: ปรับตัวง่าย
6: ใช
3: ่คือเราชอบแนวนี้อยู่แล้วจริงป่ะซึ่งถ้าเกิดแนวนี้ถ้าเกิดปล่อยตอเนี่ยผมพูดตรงนะอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางเพราะเราเห็นบางทีแข้งหนักเนี่ยไปเจอไอ้พวกตีสเปซสปะแล้วมันปล่อยตอแม่งเปิดแผลพุ่นเลยเหมือนกันนะอย่างที่พี่เอิร์ธบอกอะเอาไปหยาดๆด้วยไอ้เฮียให้ทำน้ำมามึงแทงอะไรกูเล็กหนามันแบบเต็มไม่หมดนะตอนปล่อยตออะแต่พอมันปิดตอแล้วมันไม่เข้าอ่ะมันไม่มีผลคันนี้มาอยู่ที่เบอร์แข้งแล้ว
6: มีตัวนึงไอ้พวงทองอ่ะผมตอนนั้นพ่อผมซื้อพี่นุสักอ
3: ่
6: ะ
3: แ
6: ปลงเนาะตอนนั้น80,000ตีกับไก่ชัยประการน่ะตีกับของพี่เดียวเจ็ดยอดเนี่ย
3: ครับ
6: ตีไม่ย่อยอ่ะ51หันหลังต่อกันน่ะหันกลับมาอีกทีนอนตายอยู่นั่นแล้วของเราอ่ะจริง
3: มันโดนอะไร
6: โดนตอไง
3: โดนตอคอเชือกอย่างเงี้ยเหรอ
6: แข้งเดียวเลย
3: เหรอก็อย่างที่พี่เอิร์ทบอกอะคือมันคือไก่ชนะ
6: ใช่
3: แล้วก็พูดไม่ได้คือไก่เขาชนะจริงป่ะแต่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเห็น51คือหันหลังเล่นแล้วคืออย่างเงี้ยคือเรียกว่าขอละเคืองอะจริงป่ะ51ขอละเคืองอะจริงไหมคือต้องแข่งขอสนิทกันจริงถึงจะขอได้อารมณ์ประมาณนั้นนะ
6: ใช
3: ่แต่หันกลับมาปั๊บแม่งโดนตอคอเชือกตาย
6: ใช
3: ่โอ้โหแต่พอภาคเหนืออ่ะผมพูดตรงๆคือภาคเหนือเนี่ยเขาก็เริ่มปรับตัวให้มันเพราะไก่เนี่ยมันถึงกันหมดภาคกลางก็เอาไก่เนื้อลงไปเล่นใช่ไหมภาคเหนือก็เอาไก่กลางขึ้นมาเสริมกระดูกนะครับอีสานก็เอาไก่เนื้อเอาไก่กลางไก่กลางก็คือมันเริ่มเชื่อมกันเป็นเครือข่ายแล้วแล้วก็เหมือนว่าปรับเพื่อที่คือไก่มันไม่ได้จบแค่สนามแข่งที่เหนืออย่างเดียวแล้วคือตัวไหนเก่งมีการดึงตัวไปตีภาคกลางแล้วจริงนะ
6: อย่างนี้ก่อนครับเมื่อแรกๆเนี่ยเราพวกผมเนี่ยจะซื้อมาเล่น
3: ครับ
6: ผมจะขึ้นพะเยาทุกอาทิตย์นะ
3: ซื
6: ้อพะเยาเนี่ยเยอะมากเยอะมากของ
3: ทำไมชอบไก่พะเยาพี
6: ่มันเป็นไก่เตะ
7: เมื่อก่อนเป็นแข้งหน้าม
6: ันเป็นไก่เดินบู๊เดินเตะ
3: ก่อนยัดเตะยัดนะแข้งหน้าราฝันเนี่ยนะ
6: ไอ้พวกไก่ตีนหน้าเนี่ยผมเล่นก่อนเพื่อนหมดอ่ะ
3: เตะยัดเตะยัดเตะเสริมเลยนะอารมณ์นั้นเลยนะ
6: ตีเดินเตะเก
3: า
6: ะ
3: คือไก่ถอยได้ต้องเจอไก่พวกนี้แหละไก่ถอยจะไม่ชอบไก่เตะอย่างนี้
6: ใช่ใช่
3: เพราะไก่คือเอาพูดตรงๆคือไก่ถอยคือไก่เตะพวกนี้มันจะไม่ชอบไก่เดินเสียบเดินเสียบคือมันไม่มีระยะยิง
6: ใช่
3: ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดถอยปั๊บมีระยะหายมันกูโยนใส่โยนยัดโยนใส่โยนยัดเอาแค่คือมาดักทางไก่เหลี่ยมเหมือนกันซึ่งเราเล่นไก่เตะเนี้ยตั้งแต่ที่แรกแล้วอ๋อพะเยาผมเพิ่งรู้ว่าพะเยาเขาดังเรื่องไก่เตะเนี้ยเหรอ
6: ใช่เขาเป็นต้นเหล่าเลย
7: ต้นเหล่า
6: ที่แรกพี่รู้สักลำปางปฏิวัติอะไรพวกเนี้ยต้นเนี้ยคือของพี่สุทินทั้งนั้นแหละ
3: อ๋อมาจากพะเยา
6: ใช่
3: ไปกันเตะเดินยัดเลยนะ
6: สายไอ้อะไรวะ
7: ไม้ลำปาง บ้าง
6: เออไม้ลำปางอะไรไม่ใช่หมด
3: เอาไอ้ของพี่เอสอบรักษาเดินเตะแล้วก็อารมณ์ประมาณนั้นอ่ะ
6: ใช่
3: เอ้าเหรอ
6: ใช
3: ่โอ้โห
6: พี่สุทินลูกน้ำปาน
3: เออ
7: ก็ยังที่หมดทำ
4: ครับ
7: สมบูรณ์รักษาใช่ไหม
4: แ
7: กเป็นเพื่อนพี่สุทิน
4: เอ้าเหรอ
7: ต้นเราแก
4: ก็
7: มาจาก
4: คือเดินเตะอ๋อเนี่ยคือผมถึงบอกว่าผมอยากจะมาเปิดโลกทางภาคเหนือบ้างนะมากมากเลยพี่อันนี้พูดจากใจนะผมอ่ะทำคลิปมาหลายซุ้มแล้วผมก็รู้ประวัติไก่หลายๆตัวเอาพูดตรงๆแบบประวัติเจาะลึกนะแต่ไก่บางตัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้อธิบายประวัติหมดแต่ถ้าเกิดคนรู้จริงๆอ่ะพื้นฐานเนี่ยแม่งมาจากเหนืออันนี้เรื่องจริงไอ้ไก่เดินเตะเดินยัดเนี่ยนะที่ภาคกลางเล่นๆๆอยู่เนี่ยผมกล้าชี้หลายๆซุ้มเนี่ยจุดเริ่มต้นจากเหนือ
7: คร
4: ับ หลายๆซุ้มนะแล้วตัวดังอย่างตะขอเพชรอ่ะลูกไปดังอีสานนะเยอะแยะภาคเหนือยังไม่เท่าไหร่นะ
6: ก็เขาดังอีสานก่อนถึงมาเหนือ
4: ถูกต้องมั้ย
6: เพราะพี่นุ่น
4: ก็นั่นน่ะดิตะขอเพชรดังอยู่นู่นทั้งต้นเหล่าอยู่เหนือใช่ป่ะนั่นแหละครับก็อ๋อเราคือเล่นไก่เตะก็คือเราไปเอาไก่พะเยามา
6: ใช่
4: นะครับแล้วตอนนั้นซื้อเล่น
6: ใช่ครับ
4: แล้วมาหยุดซื้อตอนไหนอะไรยังไงพี่จุดเปลี่ยน
6: ซื้อตีชนะบ่อยแล้วอ่ะตีร้านตีอะไรแล้วก็มันก็แค่นั้นแล้วก็ไก่ค่าตัวมันแพงอ่ะพี่ซื้อตัวเป็นแสนอ่ะ
4: เออ
6: ตีชนะเหลือตังค์ 20,000 กินเหล้าหมดแล้ว
4: ใช่ภาคเหนือด้วยนะเอาช่วงก่อนนะเพราะภาคเหนือเนี่ยจะตีคู่ละ 4,400
6: ครับ
4: 8,800 6,600 เนี่ยจะเยอะ
6: ใช
4: ่แล้วก็ 22,000 44,000 พื้นฐานอยู่อย่างงี้ถ้าเกิดคู่ไหนตีแสนหมื่นสองแสนสองเนี่ยถือว่าโอ้โหคู่นั้นเด็ดแล้ว
6: ใช่แ
4: ต่เราเนี่ยซื้อไก่ตัวละเป็นแสน
6: ซื้อแสนหนึ่งบางทีซื้อแสนซื้อมาสองสามตัวได้ตีตัวเดียวเนี่ยนอกนั้นไม่ได้ตีป่วยบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
4: ชนะมาไม่เหลืออีก
6: พอตียังไม่ได้ปล่อย
4: พวกไล่ต่อ
6: พวกไล่ต่ออีกเน
4: ี่
6: ยมันก็เบื่อไงจนมันถึงจุดที่ว่าผมจะไม่ซื้อไก่ละก็ไม่ได้เข้าบอลประมาณ3ปีนะ
4: เหรอ
6: มันไม่เก่งอ่ะเราเพราะอ่ะ
4: อ๋อคือพอเราหยุดซื้อ
6: เออ
4: แล้วเราเอาที่มีอยู่เนี่ยมาทำอันนี้คือพี่ก็บอกตรงเลยคือทำมาตั้งไม่เก่งด้วย
6: ไม่เก่งแรกสามสี่ปีทิ้งทั้งเรา
4: โอ้โหพนักงานเป็นเก๊าเนี่ย
6: เขาว่าอะไรนี่ไอ้พ่อไก่เราอ่ะที่มันพ่อไก่ตอนนั้น20-30ตัวนะตีล้านแล้ว
4: ก็คือที่เราเหลือจากที่เราตีมาเนี่ยนะยังไงต่อพี่
6: ไก่เหนือด้วยความที่ไก่เหนือมันเป็นไก่ฟุกอ่ะ
4: เมื่อก่อน
6: ใช่ไหมมันสเปะสปะบังเอิญ
4: โผพะ
6: บ้างแล้วก็บางตัวเนี่ยมันเราไม่รู้เหล่ากอมเลย
4: เป็นต่อใจปุ๊บปั๊บ
6: ไม่รู้
7: เขา
6: ผ่านจากบอลป่ามา
4: ครับ
6: 1,100ขึ้นมา2,200ขึ้นมา5,500เขาก็มีซื้อต่อมือไปเรื่อยๆ
4: ครับ
6: เก่งอ่ะเก่งมาอยู่กับเราอ
4: ่
6: ะตีร้านชนะ
4: ครับ
6: เราไม่รู้เลยว่าเวลา
4: จิตใจเป็นแบบไหนได้ยังไง
6: เอามาเพาะปุ๊บเนี่ยมันสเปะสปะม
4: า
6: ถ่ายเลือดไปเป็นเหมือนปู่เหมือนย่ามันหมดเลย
4: อ๋อ
6: ไก่เหนือจะเหล่าที่ชัดเจนจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะน้
4: อ
6: ยจะน้อยมากนะครับ
4: นี่อ่ะพี่อันนี้คือเรามาพูดแลกเปลี่ยนความรู้กันนะความเอ๊ะกันนะอันนี้คือมันคือความสำคัญของนามสกุล
6: ใช่
4: คือผมเจอผมกล้าพูดเลยผมสัมภาษณ์หลายๆซุ้มหลายๆคนผมเจอหลายๆคนนะเอนตี้เรื่องเขาเรียกว่าไก่บ้านๆไม่มีนามสกุลผมกล้าพูดเลยไก่ทุกวันนี้มันมีนามสกุลหมดแหละแต
6: ่
4: เขาจะเปิดใจรับหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องจริงนะแล้วถามว่าทำไมไก่นามสกุลผมกล้าพูดเลยว่าไก่สองตัวเนี่ยนะแม่งเก่งเหมือนกันเป็นแชมป์เหมือนกันทั้งสองตัวเลยแย่งกันซื้อทั้งสองตัวอีกตัวนึงมีนามสกุลอีกตัวไม่มีนามสกุลเนี่ยไอตัวที่มีนามสกุลเนี่ยจะแพงกว่า
6: ใช่
4: คือถามว่าตัวที่มีนามสกุลแพงกว่าเพราะอะไรคือคนที่เข้าไปเนี่ยอย่างผมซื้อมามันมีนามสกุลผมรู้แนวทางว่าผมต้องเอานามสกุลไหนอ่ะเข้าไปต่อยอดกับมัน
6: ใช่
4: ผมรู้ถึงปู่ย่าตายายมันคือไม่ต้องเรื่องจิตใจหรอกคือไก่พัฒนามาคือเขาพัฒนาเรื่องจิตใจมันอยู่แล้วคือเรารู้ว่าไก่เนี่ยสมมติว่าไก่มันเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเราก็เติมทางเลี้ยวซ้ายไปตลอดจริงป่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาเลี้ยวขวามาเติมอ่ะเพราะฉะนั้นคือเราต้องการเลี้ยวซ้ายมันก็เราก็สมมติว่ามันเป็นไก่เตะแล้วก็เติมเตะเติมยัดเติมอะไรเข้ามาเข้าไปเนี่ยนะมันก็ประสบความสำเร็จไงในการต่อยอดอย่างที่พี่เอิร์ธบอกว่าเอามาเก่งแต่เราไม่รู้ต้นสายมันอ่ะ
6: ใช่
4: มันมาเราเป็นอาจจะมือ4มือ5ก็ได้ไก่ที่ถามว่าเก่งไม่เก่งชนะร้านแต่ที่เอามาเพาะไม่เก่งเพราะว่าเราบางทีมันไปเติมคนละแนวทางกับมัน
6: ใช่
4: มาไปติดปู่ติดย่ามันก็มีจริงป่ะบางตัวมามันไม่ล่อพอมาสมมาปั๊บลูกแม่งล่อติดปู่ติดย่าก็มี
6: ใช่ใช่
4: ใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นเลยแรกมา3ปีเลยอ่ะพี่ทิ้งอ่ะ
6: สามสี่ปีด้วยซ้ำ
4: ล่อ
6: แต่ก็ไปได้พ่อไก่ตัวนึงก็เป็นไก่ของพี่สุทินนี่แหละ
4: ครับ
6: มันเป็นลูกไอ้เขียวเท่าก
4: ็ครับ
6: มันก็เป็นต้นเหล่าของเนี่ยแหละไอ้พวกไก่เตะทั้งหลาย
4: ครับ
6: เนี่ยแหละ
4: คือคราวนี
6: ้เปลี่ยนเลย
4: เราก็พอได้ของพี่สุทินมาคราวนี้รู้เหล่ารู้ก่อรู้สายเลือดมัน
6: อย่างน้อยมันตีได
4: ้
6: ยังไม่เก่งนะ
4: ครับ
6: แค่ตีได
4: ้แค่ตีได้ก่อนด้วยเหรอ
6: มันเหนียว
4: เหรอ
6: ใช่
4: แค่ตีได้แล้วพอเราได้มา
6: ก็มันก็เป็นไก่เราเนี่ยแหละคร
4: ับ
6: มาตั้งแต่เล็กๆอ่ะก็เพาะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
4: ครับ
6: มันก็พอตีได้เอ๊ะมันมาได้ลูกมันตัวนึงไอ้แพนเค้กว่ะตีล้านไม่คือชนะ
4: ครับ
6: 2ยกกว่าตัวก็เป็นไก่โดยแค่นี้แหละครับ
4: ครับ
6: หงอนเกาะหลังจากนั้นเราก็เนี่ยต่อยอดจากไอ้ตรงเนี้ยแหละครับ
4: แพนเค้กนี่นะ
6: ใช่
4: นะครับคือเอาง่ายๆคือเราประมาณว่ามันออกมา2เจนแล้วถูกต้องไหมเรารู้แล้วแนวทางมันมาแบบนี้แล้วเราก็รู้ต้นสายของมัน
6: คือแรกๆไก่เราเยอะพี
4: ่
6: เราก็หวังว่าไอ้พวกนี้มันจะจ่ายลูกเพราะมันเก่งหมดอ่ะสุดท้ายก็เก็บไว้เฉพาะพ่อไก่ที่มันจ่ายลูก
4: จ่ายลูกเก่ง
6: ไอ้พวกเข็มขัดแชมป์เยอะๆโลทิ้งหมดเลย
4: ไม่เพราะว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วจริงป่ะเพราะพอเข็มขัดแชมป์ปลดระวางเนี่ยถ้าเกิดจ่ายลูกไม่เก่งก็ต้อง
6: ใช่
4: ลูกออกหมด
6: พ่อไก่อะค่าตัวเท่าไหร่ก็ช่างจะตีมาเท่าไหร่ก็ช่าง
4: กี่แชมป์ก็ไม่รู
6: ้เอาให้กันฟรีๆก็ไม่มีใครเอา
4: เออใช่
6: ใช่ไหม
4: ใช
6: ่ก็โลทิ้งก็เหลือเนี่ยครับ
4: เหลือเฉพาะไอ้ตัวที่มองเรามองว่ามันเป็นแชมป์
6: ใช่มันก็ต่อยอดมาจนถึงทุกวัน
4: ต่อยอดมาอ่ะคราวเนี้ยคือที่เกิดมาตั้งแต่แรกว่าเราชอบไก่ที่มีเบอร์แข้ง

0: ไก่พี่นี่คือตีได้ทั่วประเทศโครงสร้าง GOA มาเลยง่อนมาเลยอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างผมโทรมาสัมภาษณ์ถุงงอกอ่ะโอ้โหเป็นทีเล็กมาเลยอ่ะแดงแป๊ดมาเลยอ่ะเป็นไดโนเสาร์มาเลยอ่ะคือเราเอามาผ่าแบบไหนอะไรไงพี
1: ่ผมเอามาเรื่อยๆอ่ะพี่
0: อ
1: ย่างพี่เจปอวุฒิเนี่ยพ
0: ี่
1: เจปอวุฒิเคยมาซื้อไก่พ่อผมก็รู้จักพี่ต้งอุ๊ยเป็น10กว่าปีแล้ว
0: จริงอันนี้คือหลายๆคนยังไม่รู้นะปอวุฒิเนี่ยเริ่มต้นจากไก่เนื้อ
1: ไอ้แดงไอ้แดงเกือบไปอ่ะใช่ซื้อจากสจเอ็มบ้าง
0: โหอันนี้ผมพูดในคลิปนี้เลยคือถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนหน้าของปอวุฒิจะรู้ปอวุฒิซื้อไก่จากภาคเหนือมานะแล้วซื้อไก่จากภาคเหนือไปเนี่ยพี่ไก่มาคัดไอ้ตัวเตะเยอะไว้เนี่ยไว้ไม่รู้กี่แม่นะเอาเฉพาะไอ้ตัวที่มันมีผลงานแล้วมาเสริมกระดูกเสริมกระดูกก็คือเป็นเหยี่ยไต้หวันเอามาเสริมกระดูกคือมาเพิ่มพลังแข้งคือไก่เหนือเตะเยอะอยู่แล้วเขามาเพิ่มพลังแข้งคือผมสงสัยเขาไงเพราะว่าผมเคยไปทำคลิปปอวุฒิผมก็ถามว่าพี่เอาตรงๆนะปอวุฒิตอนนั้นเนี่ยนิยามอ่ะคือโง่โต้เจ็บ
1: ใช
0: ่เป็นไก่ดื้อขยันเตะคือไม่ใช่ดื้อขยันดื้อแล้วก็ขยันโต้คือโดนปั๊บกูก็มึนโต้อย่างเงี้ยแล้วมันมาเปลี่ยนโลกตอนไอ้แรดฟอร์ดผมอยู่ในเหตุการณ์แรดฟอร์ดอ่ะปอวุฒิผมคิดว่าตอนนั้นอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยพี่เราคิดว่าปล่อยไปเนี่ยปอวุฒิโง่ๆค่อยๆตีค่อยๆโต้แข้งดีเนี่ยปล่อยไปเดี๋ยวต้องเป็นรองไอ้แรดฟอร์ดเปิดมาปล่อยมาแม่งเปลี่ยนโลกพี่แม่งเพ่แล้วตีแตกยับเลยคืออันเดียวใช่ผมงงเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยปอวุฒิมีงี้ด้วยเหรอแล้วลูกเกิดรู้ว่าเป็นลูกเกิดแล้วพอไปทำคลิปก็เพิ่งรู้ว่าเริ่มต้นปอวุฒิคือเขาเอาไก่เหนือไปทำ
1: เอาไปเยอะคร
0: ับเ
1: ออซื้อหลายที่ด้วยครับ
0: แล้วพี่ไก่บอกว่าเขาเก็บหัวเชื้อไว้แล้วมันจะมีน่าจะชื่อไอ้แดงไม่ใช่แดงโลหิตหรือว่าสักอย่างนี่แหละคือเป็นต้นแล้วก็ไม่ได้ออกทนที่ไหนนะคือทำเป็นหัวเชื้อไว้แล้วก็เอาตัวที่มีอ่ะพ่อที่มีอ่ะไอ้แม่ที่มีมาเติมแล้วลูกออกมาถึงเตะเยอะสไตล์ไก่เหนือแล้วก็ลึกตามเหยี่ยไต้หวัน
1: จริ งคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ก็คือนี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าปอวุฒิมาซื้อทางนี้ไปเยอะทางที่ว่าทางดาวสะเก็ด5ทางหมอประเสริฐไปเยอะ
1: ที่ไปเอาของพี่เอ็ม
0: หรอ
1: ไอ้
0: ห
1: มูอะไรฮะหมู14
2: หมู14
0: อืม
1: สาธิตายอะไรพวกนั้นนะครับของ
0: ครับ
1: เอ็มได้ต่าง
2: ทางนี้ก็ไปเมื่อก่อนก็แดงเดือด
0: ให
2: ้เจไป
0: เพราะว่าพี่ไก่บอกว่าถามว่าไก่เยอะเอาไปเพราะมาเตะเยอะก็จริงนะแต่พอโดนแล้วมันยอมตอนนั้นนะ
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
4: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: พระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: แปะเจี๊ย
2: ป้ายโต๊ะ
3: สวย
2: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
2: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
2: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
2: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
4: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของออกนอกพื้นที่ขณะที่ศูนย์รับแจ้งเหตุรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บรวม12ราย
5: ความคืบหน้าล่าสุดของเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ขณะนี้ภายในอาคารยังคงมีควันลอยฟุ้งออกมาแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าภายในอาคารมีจุดความร้อนสะสมสูงสุด80องศาเซลเซียสกระจายอยู่ทั่วบริเวณจุดเกิดเหตุเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางกั้นจุดสะสมความร้อนทำให้น้ำไม่สามารถผ่านเข้าไปดับเพลิงบริเวณจุดต้นกำเนิดความร้อนได้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ระดมกำลังฉีดน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวไว้ต่อเนื่องควบคู่กับการใช้โดรนตรวจจับความร้อนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อฉีดน้ำให้ตรงจุดป้องกันไม่ให้กลุ่มควันที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ปะทุซ้ำขึ้นอีกครั้งซึ่งสาเหตุที่กลุ่มควันยังคงพวยพุ่งเกิดจากสินค้าภายในคลองถมเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เป็นจักรยานไฟฟ้าและสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกระดาษทำให้มีความร้อนสะสมเกิดขึ้นหากยังไม่มีการดับความร้อนจากจุดต้นกำเนิดขณะเดียวกันผู้ประกอบการกับประชาชนที่เช่าพื้นที่และอาศัยติดกับคลองถมเซ็นเตอร์บางส่วนทยอยขนของออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทางนี้ปัจจุบันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมรวม12รายส่วนผู้มาลงทะเบียนประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐบริเวณวัดพระพิเดนรวมกว่า181รายจากผู้เสียหายเกือบ400รายปฏิพลสถาพมารายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT2 สถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งระบบสื่อสารโทรคมนาคมถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์ไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์บอสแคสซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบแจ้งเตือนภัยในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลารับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมโรงเรียนห่างไกลพร้อมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
7: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยม4สถานศึกษาได้แก่โรงเรียนนนท์ย่าคาหนองสะพิทยาคมโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลโรงเรียนบ้านหนองกลางวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองแซงเพื่อติดตามงานและรับฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมเดินหน้าผลักดันการแก้ปัญหาด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสุขอย่างทั่วถึงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: ที่ไปเอาของพี่เอ็ม
4: หรอ
3: หมูอะไรฮะ
5: หมูสิบสี่
3: หมูสิบสี
4: ่อืม
3: สา
5: สาธิตาย
3: สาธิตายอะไรพวกนั้นนะครับของ
4: ครับ
3: เอ็มโดยต่าง
5: ทางนี้ก็ไปเมื่อก่อนก็แดงเดือด
4: ให
5: ้เจไป
4: เพราะว่าพี่ไก่บอกว่าถามว่าไก่เยอะเอาไปเพราะมาเตะเยอะก็จริงนะแต่พอโดนแล้วมันยอมตอนนั้นนะที่เอาไปที่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในภาคกลางคือโดนแล้วมันยอมโดนแล้วยุบโดนแล้วกลัวแข้งประมาณนั้นเขาก็เลยไปเติมความหนักจนมาเป็นเนี่ยปอวุฒิวันเนี่ยคราวเนี้ยเราก็คือพ่อไก่เราพี่ชอบไก่เดินเตะเดินยันแล้วคราวนี้ชอบเบอร์แข้งพี่เอาอะไรมาเติม
3: เอามาเติมครับคือพูดถึงพ่อไก่ตัวแรกอ่ะที
4: ่
3: บอกอ่ะ
4: ครับ
3: ที่มันมาตั้งเป็นต้นเหล่าเราเลยนะ
4: ของ
3: พี่สุทินเนี่ยพอดีครูต้นแกเป็นคนเพาะ
4: ครับ
3: แกบอกว่าแม่มันอ่ะเป็นของโคเซมผมไม่รู้นะแกเป็นคนเพาะมันออกมาเป็นไก่เทาตัวสั้นๆป้อมๆอย่างเงี้ยแหละ
4: ผมเหลือเล่มน
3: เออใช่นั่นแหละ
4: ไอ้มน
3: นิ้วมันเป็น
5: ด้วน
3: เออมันด้วนผมเรียกมันไอ้ตวนเป
4: ๋ไอ้จวนเป๋
3: ใช่ก็ตีมา2เที่ยวชนะเที่ยวแพ้เที่ยวนึง
4: ครับ
3: ตีไก่ขน3ตีไม่อยู
4: ่อืม
3: ก็มันก็เป็นพ่อของหลายๆตัวก็ตีล้านหลายตัวนะลูกมันน่ะ
4: ครับ
3: แต่มันจะติดลูกโง่โดดๆหน่
4: อ
3: ยกินหน้าอะไรเงี้ยครับ
4: ครับแต่มันได้โครงสร้างมันมาเอาไว้ไง
3: เป็นไก่ที่ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วพี่
4: ครับ
3: ผมอ่ะเป็นคนคัดไก่โหดไก่ผมเปิดไฟเนี่ยเขาตีมา 3-4 ไฟก็แหละผมตีได
4: ้ถ้
3: าหนักเหมือนกันนะโหดเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าไอ้พวกกระดูกบางอยู่กับผมอ่ะพัง
4: พังเดาะหมดไอ้พวกนี้คือกระดูกบางเลยนะผมพูดตรงๆแล้วอย่างเราเล่นไก่รู้อยู่ว่ากระดูกบางเนี่ยพอโดนไปปั๊บเนี่ยแม่งไม่ฟื้น
3: ใช่
4: คือป่วยแล้วคือป่วยแล้วแม่งซึมในเลยเออ
3: เราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเล่นไก่ที่นำตัวทางดี
4: อ๋อคือเราอิงโครงสร้างพวกนี้ไว้
3: ใช่
4: เอาไอ้คือเราเอายึดแกนพวกนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วก
3: ็แรกๆผมเอาของใครวะของปอวุฒมา
5: ปอวุฒ
4: ครับ
3: มีของพี่บอยด้วยนะบอยพลธาราม
4: อืมพี่บอยดีนะ
3: พลธารามแล้วก็มีของกำนันแจ้ด้วยนะ
4: ครับ
3: แรก
4: เดี๋ยวเชื่อผมพี่เอาตอนนี้นะ
3: คร
4: ับเอาของพี่บอยมาผ่าของพี่บอยเนี่ยเขามีเบอร์แข้ง
3: ใช่
4: ที่พี
3: ่
4: คอนถูกต้องที่พี่ต้องการเลยคือเขาเรียกว่าทางดีแล้วไม่เอาแบบหยาบๆไม่โง่แล้วมีเบอร์แข้งนี่แหละเอามาผ่าที่เรามีอยู่นะผมว่าใช้งานได้ทางภาคเหนือมีเหลี่ยมแล้วมีพลังแข้งและตอนนี้แกกำลังแกหยุดชนไปนานตอนนี้กำลังลูกพ้อเนี่ยกำลังออกมาบู้เลยนะครับอ่ะโอเคต่อก็คือเรายึดสายนี้ไว้อย่างที่เราคือมันเป็นโครงสร้างดี
3: ใช่แต่ว่าผมพ่อไก่ไม่เหมือนคนอื่น
4: ครับ
3: ผมไม่มีแม่หลัก
4: อืม
3: ผมโลกทิ้งลูกเปีย
4: ทำไมอ่ะ
3: พอลูกมันขึ้น
5: เอาตัวลูกมาแทน
4: เ
3: อาตัวลูกดีมันเรายังไม่ชอบอ่ะผมโลกทิ้งเลยนะ
4: อ๋อ
3: ลูกขึ้นแล้วเติมพ่
4: อ
3: เติมพ่อเข้าไปหลายปีนะครับ 4-5 ปีอ่ะกว่าผมจะเก็บตัวเมียได้
4: อ่า
3: ลบทิ้ง
4: แล้วตอนนี้เก็บตัวเมียได้แล้ว
3: ได้ละ
4: อ่าโอเคนะครับ
3: มันจะมีจุดเปลี่ยนอีกช่วงนึงก็คือพี่ดาบลึก
4: อืม
3: พี่ดาบลึกวันนี้แกไม่ได้มา
4: อืม
3: แกไปได้ลูกไอ้ตะขอเพชรมาตัวนึง
4: อ๋อ
3: ช่วงตะขอเพชรมันดัง
4: ๆครับ
3: เออแกเอามาเพาะครับเนี่ยแหละตัวเมียของแกเนี่ยแหละครับมันออกมาเป็นตัวผู้4ตัวชุดแรก
4: ครับ
3: ก็คือชุดไอ้ณเดชไอ้ดำมหาชนมันมีอยู่4ตัวนั่นน่ะมันเป็นจุดเปลี่ยน
4: โอ้โหจริงๆไก่ภาคเหนือถ้าเกิดไล่สายจริงๆแม่งก็เครือข่ายโยงกันหมดนะ
5: ไก่ไก
4: ่เออ
3: ลูกไก่ตะขอเพชรเนี่ยตัวเก่งสุดเนี่ยคือไอ้ตะขอเพชรจูเนีย
4: ครับ
3: มาตีของผมเนี่ยตีลูกไอ้ตัวเปผมเนี่ย 300,000 น่ะตีกัน 300,000 เนาะ
4: ครับ
3: ไม่คืออ่ะ
4: ครับ
3: โอ้โหตีกันเล่นกันได้เสียพี
4: ่ครับ
3: ราคาหมดยกเนี่ยราคาเสมอไหนเสมอกัน
4: ครับ
3: มาตีเปี้ยงเดียวตาบอด
4: เหรออ
3: ืมเข้ามายกแพ้เลย
4: เพราะไอ้ดำมหาชนปัจจุบันก็อยู่กับเซตี
3: ้
4: วังมังกร
3: ขายออกจากเนี้ยแหละไปครับ
4: อ่า เดี๋ยวผมจะไปเก็บน้ำเชื้ออยู่ผมตอนนี้นะเดี๋ยวช่วงไทยแล้วเรามาคุยเรื่องอาหารเลี้ยงเชื้อคราวนี้โอเคเรารู้แนวทางแล้วก็คือพูดตรงๆว่าพี่เอิร์ธไก่เนี่ยเราเป็นคนซื้อเล่น
3: ใช
4: ่แล้วกว่าเราจะจูนติดเอาง่ายๆพูดตรงๆก็คือเราผมกล้าพูดเลยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยผมเล่นลูกเหล่าผมตั้งแต่แรกแต่พี่เอิร์ธบอกไม่ใช่ผมซื้อเล่นเลยผมเป็นคนซื้อเล่นแล้วเพราะตอนแรกก็เอาง่ายๆคือเกากินอ่ะไม่ค่อยเวิร์กด้วยมันแฉลบไปแฉลบมาไปติดปูติดหญ้าอะไรก็ไม่รู้ว่าใช้งานไม่ได้จนมันเริ่มจะจูนได้เริ่มเอาง่ายคือจากตกเกเริ่มจะขึ้นมาแล้วนะครับพอจะขึ้นมาพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็อิงตัวเนี้ยมาเป็นแกนหลักซึ่งเราได้โครงสร้างแล้วเราเติมเร็วเติมอะไรที่เราชอบขึ้นมาจนมาเป็นแกนหลักปัจจุบันนี้นะครับอ่ะคราวนี้นะครับมาพูดถึงเจ้าถั่วงอกที่ทุกคนรู้จักเลยนะครับคือหามากวันถั่วงอกชนเท่าไหร่พี่
3: ชนแค่ว่า2ล้าน
4: 2ล้านนะซึ่งภาคเหนือค่า2ล้านตอนนั้นก็ถือว่าเป็นนักประวัติศาสตร์ของภาคเหนือเหมือนกันนะ
3: คร
4: ับ
3: อ
4: ันนี้ผมพูดตรงๆเพราะว่าหูข้างละล้านเนี่ยหรือว่าค่าละ 500,000 เดิมพันรวม1ล้าน 100,000 บาทภาคเหนือก็ถือว่าสุดแล้วนะเพราะส่วนใหญ่ไก่เหนือเดิมพันกันไม่แพงแต่ไปเล่นหน้างานกัน
3: ใช่คร
4: ับ เล่นหน้างานกันแหลกไก่ตีข้างละ 10,000 ไก่ตีข้างละ 5,000 เล่นกันเป็นล้านก็มีใช่มั้ยแต่นี่คือเริ่มต้นเนี่ยข้างละ2ล้านเลยนะครับตะในป้ายนะวันนั้นเราตีกับใคร
5: ต
4: ี
5: กับเสฟุกคร
4: ับ เสฟุกปัญญาฟาร์มด้วยโอ้โหจริงๆเนี่ยรู้จักกันด้วยนะพี่ฟุกบอกผมยังนั่งกินลาบกับสอจ่ออยู่เลย
3: แกเป็น
4: ลู
3: กพี่ปชผมปีนึงแล้วนั่งกินเหล้าด้วยกันอยู
4: ่แล้วไก่ไม่ได้คู่กันได้ยังไง
5: ก็เขานัดประกบโปรโมเตอร์นัดประกบมา
4: แล้วรู้ไหมตอนแรกรู้ไหม
5: ร
4: ู้
5: คร
4: ับ รู้เหรอแล้วโทรคุยกันก่อนไหมพี
5: ่ไม่โทรครับตีกันเสร็จแล้วก็นั่งกินเหล้าเหมือนเดิม
4: จริงๆสนิทกันรู้จักกันอยู่แล้ว
5: รู
4: ้ครับนะครับวันนั้นเราตีกับพี่ฟุกปฏิวัติฟาร์มเริ่มต้นตอนแรกเริ่มต้นยังไม่ได้แพง
5: อุ้ย 300,000 500,000 นะ
4: เริ่มต้นกัน 300,000 500,000 เอง
3: ไม่รู้ผมไม่เคยไปเปรียบไก
4: ่นะครับแล้วก็เพิ่มบานปลายมาเรื่อย
3: ๆครับ
4: นะครับค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มมา
3: ครับ
4: ผมจำได้ว่าพี่ฟุบอกว่าเราเป็นตัวลุกด้วยนะเราเป็นคนเพิ่มแล้วพี่ฟุบอกว่าเดี๋ยวไว้ก่อนเพราะว่าเขามีไก่น่าจะตีซ้อนกันอยู่2วันเนี่ยนะวันไหนอะไรผมจำไม่ได้แต่ผมรู้ว่าพี่ฟุบได้คู่2ตัวอะไรแล้วไก่มันซ้อนกันอยู่แล้วว่าซ้อนอาทิตย์กันนี้นะนะครับแล้ววันนั้นเจ้าถั่วงอกชนะยกไหนครับพี่
3: ยก4
5: ยก4
4: ยก4นะถั่วงอกนี่เป็นลูกตัวไหนอะไรไงลูกเกิดไหม
3: ลูกเกิดครับ
4: ลูกณเดชก็คือเอาพูดตรงๆถั่วงอกลูกณเดชก็คือเป็นสายตะขอเพชร
3: ใช่
4: มั้ย
3: ใช่
4: เพราะที่พี่บอกเนี่ยมันณเดชดำมหาชนที่ออกมาที่ว่าชุดนั้นเก่ง4ตัวเลยนะ
3: ณเดชดำมหาชนเป็นครอบเดียวกัน
4: มัน4ตัวผมจำได้ว่าไก่ชุดนี้แม่งเก่งทุกตัวแล้วก็ไอ้ชุดเนี้ยก็คือออกไปแตกลูกแตกหลานออกมา
3: ใช่อ
4: ยู่ซุ้มฟาร์มอื่นอีกนะครับแต่ณเดชเนี่ยอยู่กับเรา
3: ณเดชอยู่กับผมตอนแรกเนี่ยอยู่กับผมหมด
4: อ
3: ยู่กับผมหมดเลยแต่ว่าไอ้อะไรอ่ะไอ้ณเดชเนี่ยมันป่วยตายเฉพาะนิดเดียวแล้วลูกมันดี
4: ออกลูกออกมาก็คือออกมาเป็นถั่วงอก
3: ถั่วงอก
4: ครับ
3: จริงๆมันมีตัวที่พวกผมมองว่าเก่งกว่าถั่วงอกก็มีอีก 2-3 ตัวนะ
4: เหรอ
3: แต่ว่ามันไม่ได้ตี
4: ทำไมอ่ะ
3: ก็วันนั้นก็ไปตัวนึงที
4: ่ปริศนาน้อย
3: ประมาณนั้นนะ
4: ครับ
3: ไอ้ถั่วงอกไอ้ไปประกบกับเสียฟุกอ่ะ
4: อืมอ
3: ีกตัวก็ไปประกบด้วยแต่มันใหญ่กว่าเขานิดนึงเขาไม่เอา
4: ถั่วงอกแทน
3: ใช่เพราะไอ้ถั่วงอกมันเตี้ย
4: ซึ่งจริงๆเรามองว่าเราชอบตัวอีกตัวนึงที่ไม่ได้คู่มากกว่าด้วย
3: แล้วกลับมาก็
4: ป่วย
3: ใช่ต้องผ่าก้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ชนะตอนนี้ก็ผมกำลังจะสุด
4: กำลังเล่นชนอยู
3: ่ใช่แต่ไม่รู้มันจะฟื้นหรือเปล่า
4: ทำไมอ่ะ
3: ไก่ไว้ใจไม่ได้หรอพี่มันจะฟื้นจะฟื้นจะ
4: ไม่รู้จริงผมพูดตรงๆนะผมซื้อไก่มาตวงลูกหนุ่มแมงโคตรเก่งเลย6เที่ยวซื้อมาแสนนึงถ่ายมาแม่เป็นเป็ดโอ้โหไม่เหมือนเดิมคือธรรมดาเป็นไก่ไวฉลับออกตีถ่ายมาปั๊บแม่งยืนแรกกับเขาแล้วก็ช้าไม่ทันเขาทิ้งซื้อมาเป็นแสนก็ทิ้งคือไอ้ตัวเนี้ยชื่ออะไรพี่ที่ว่าถั่วแดง
3: พวกผมไม่ค่อยตั้งชื่อไก่กันนะ
5: ไม่ค่อยตั้ง
4: มาจริงเพราะตอนที่ผมโทรมาสัมภาษณ์เนี่ยยังหันหากันอยู่เลยไก่ชื่ออะไรดี
3: ใช่
4: เออ
3: นั างดีได้ดีแล้วก็ไปตั้งเอาหน้างาน
4: ไปตั้งหน้างานเรานะครับก็คือถั่วงอกกับถั่วแดงปัจจุบันยังเป็นพ่อพันธุ์อยู
3: ่ใช่ครับ
4: เป็นพ่อพันธุ์อยู่เอาหลักๆก่อนถั่วงอกถั่วแดงก็คือเป็นคู่เกิดกันด้วย
3: เป็นคนละแม่คร
4: ับ อ๋อคนละแม่เหรอ
3: ใช่
4: เป็นลูกณเดชน์เหมือนกัน
3: ลูกณเดชน์เหมือนกันครับแต่ไอ้ถั่วแดงเนี่ยมันจะเป็นแม่มันจะเป็นลูกไอ้แพนเค้กแต่ว่ามันจะติดสายของพี่บอย
4: บาง
3: ค
4: น
3: ในโพธาราม
4: ครับ
3: ผมซื้อแกมาตอนนั้นนะ
4: ครับ
3: ก็จำไม่ได้ละว่าสายไหน
4: ครับ
3: แล้วมันก็ออกมาเป็นไอ้ตัวเนี้ย
4: แล้วไอ้ถั่วงอกพี่เป็นณเดชน์อะไร
3: แม่มันเป็นชั้นหลานของไก่พี่โอปากกล้วยพี่ซุ้มปากกล้วยลำปางที่เคยได้ยินไหม
4: ได้ยิน
3: เมื่อก่อนผมซื้อแกตัวหนึ่งชื่อไอ้เพชรเอกก็ตีแถวเหนือเนี่ยตีแสนตีหลายแสนนะ
4: ครับ
3: นั่นแหละมันจ่ายเป็นไก่ตีหน้าแต่ว่าเป็นไก่ตอ
4: ครับ
3: ก็จะโครงสร้างไม่ดีลูกตัวเล็ก
4: ครับ
3: แต่ว่าตีหน้ามันดีครับก็ตัวเมียตัวนั้นอ่ะก็แม่ดำเล็กเนี่ยก็เอามาเข้ากับไอ้ณเดชน์เนาะมันก็ออกมาชุดเนี้ยมีอยู่สามสี่ตัวเก่งหมดเลยนะ
4: ชุดในไอ้ถั่วงอกเนี่ยนะ
3: ใช่
4: เก่งหมดเลย
3: เก่งหมดเลย
4: ครับแล้วก็ชุดที่สีแดงมีกี่ตัวพี
3: ่สองตัวครับดี
4: สองตัว
3: อีกตัวไม่ดีช้า
4: อีกตัวช้า
3: ใช
4: ่คือไอ้ถั่วแดงเนี่ยเก่งแล้วมองเก่งไอ้ถั่วงอกด้วยแต่คู่เกิดไอ้ถั่วแดงเนี่ยช้า
3: ใช
4: ่แต่ไอ้ถั่วงอกเนี่ยเก่งแล้วคู่เกิดก็เก่งหมดเลย
3: มีสี่ตัว
4: สี่ตัวเก่งหมดเลยถึงฝั่งฝันไหม
3: ตีได้ตีแค่สองตัวอีกตัวตีเงินหมื่นแค่นั้น
4: ครับ
3: แล้วก็มีไอ้ถั่วงอกเนี่ยมันตีไฟแรกแค่ 5,000 นะ
4: ครับ
3: แล้วอีกไฟมันกระโดดตีล้านเลย
4: ตีล้านเลย
3: ใช่
4: นะครับแล้วก็ปัจจุบันปลดระวาง
3: ปลดระวาง
4: ทำพ่อแล้ว
3: ทำพ่ออ
4: ่ะโอเคสองตัวนี้หลักๆก็คือแนวทางเนี่ยตอนเนี้ยก็คืออย่างที่ทุกคนรู้เราชอบไก่เตะเดินไก่เตะไก่เตะเนี่ยแล้วเราคือเติมพลังแข้งเข้าไปแล้วโครงสร้างเราได้มาจากที่ว่าตัวแรกที่เรายืนไว้อยู่แล้วที่บอกว่าติดสายโกเซมมาโครงสร้างเนี่ยดีอยู่แล้วเพราะอย่างที่ผมเห็นอะถุงงอกอะโอ้โหมันเป็นทีเล็กมาเลยนะ
3: เล็กไหม
4: ครับโอ้โหมันไก่หนังหนึ่งคือแบบมันแดะคือน่ากลัวเลยนะ
3: มันตัวเล็กแต่กระดูกมันใหญ่ครับ
4: คือไอ้เรื่องน้ำหนักไก่คือมันเล็กแต่แบบดูโครงสร้างดูคือแบบโอ้โหเป็นผมกลัวผมเป็นเสียฟุกผมกลัวผมไม่กล้าตีอ่ะคือเนื้อหนังมันมาแดงแป๊ดเลยนะนะครับน้ำหนักถุงน่องกี่โลพี
3: ่สองสามสองตอนตีสองเจ็ดสองสองกว่าสองครึ่ง
4: ไม่ใหญ่นะเล็กนะ
3: เล็ก
4: ครับแล้วถั่วแดงอ่ะพี่
3: ใหญ่กว่าเกือบ24
5: ถั่วแดง24
4: ถั่วแดง24นะ
3: เกือบ24
4: ปัจจุบันเนี่ยดอยสะเก็ด5มีพ่อพันธุ์ตอนเนี้ยหลักๆเลยกี่ตัว
3: บอกไม่ได้เลยพี่บอกไม่ได้พี่บอกไม่ได้เพราะว่าผมเพาะไก่ไม่รู้ไม่ผมไม่ได้เหมือนคนอื่น
4: คือหย่อนไว้นะ
3: ก็ประมาณนั้นนะคร
4: ับ คือไอ้ตัวนี้เก่งชอบแนวทางนี้ก็เอาเขาเลยจัดชุดผสมแต่ไม่ได้ขายก็
3: แนวทางผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นด้วย
4: คือ
3: ถ้าพ่อหลักจริงๆก็ต้องไอ้ถั่วงอกใช่ไหม
4: ครับ
3: เพราะอะไรมันดัง
4: ถูกต้อง
3: คนรู้จักแต่คนอื่นเขาไม่ได้รู้จักอ
4: ่
3: ะเราจะบอกเป็นพ่อพันธุ์ได้ไหมอ่ะ
4: ได้คือผมกล้าพูดเลยนะไอ้อย่างผมไม่ทำคลิปเนี่ยสองที่ล่าสุดเนี่ยนะพี่หนึ่งเพชรสุวรรณเนี่ยพ่อไก่จ่ายลูกเก่งบางตัวแม่งไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยในการตีคือเขาคัดมาแล้วเก่งแต่บางทีบางอย่างคือวาสนาไม่มีอย่างล่าสุดเนี่ยไอ้ตกไลท์เนี่ยไม่เคยได้แชมป์ไม่เคยออกตีคือเป็นไก่ที่กำลังจะไลท์สดขายแล้วไลท์ตดแม่งตัดไม่ได้เอาไก่ขึ้นไปขายแล้วไก่ตัวนี้ปั้นเก่งกำลังจะชนคือปั้นกำลังจะชนแพงแล้วพวกทางประเทศลาวขอซื้อไปแล้วไปหาคู่ไม่ได้ไปหลุดถ่ายแล้วก่อน
3: ขอซื้อมา
4: แล้วก่อนที่แกจะส่งไปลาวเงี้ยก็คือไก่จะขายไปลาวก็คือบอกว่าเดี๋ยวผมขอกดไว้นะขอเวลา10วันก็คือกดเอาต่อยอดไว้แล้วกับการไปไอ้ที่กดไว้เนี่ยทำไว้เนี่ยแม่งเก่งทุกตัวเก่งทุกแม่แกก็เลยไปซื้อกลับมา
3: แกขายไป 300,000 พี่ปื๊ด
4: ใช
3: ่ก็เป็นลูกค้าผมเนี่ยแหละ
4: 4ตัวล้านซื้อกลับมาตัวเดียว5ล้านไอ้ 500,000 มันจ่ายลูกเก่งเนี่ยผมว่าเราจะไปเก็บต้นเชื้อมันอยู่
5: อย่างไม่ต้องดำหาชน
4: พ่อ
5: ก็ไม่ได้ตีเลยครับ
4: ครับไอ้ดำมหาชนนี่ล่าสุดจ่ายลูกออกมาที่ว่าพี่หนุ่มซื้อมาที่คือฮากันอ่ะตัวไหนผมจำไม่ได้เห็นเซตี้บอกอยู่อันนั้นลูกดำมหาชนแล้วก็ผมก็มีลูกดำมหาชนอยู่ตัวนึงนะครับตัวเมียนะครับก็คือตอนเนี้ยเอาง่ายคือดอยสะเก็ด5 พ่อไก่ที่เราเห็นว่าเก่งอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงที่ทุกคนรู้จัก
3: ไม่เกี่ยวกับว่าที่การจ่ายลูก
4: คือไก่บางตัวเราเห็นว่าเก่งเราลองเพาะมาแล้วมันจ่ายลูกเก่งแล้วอันนี้คือเป็นพ่อไก่เราแต่เอาพูดตรงๆในเชิงพันนี่แหละคือบางทีเราต้องอธิบายเยอะ
3: ใช่
4: ว่าคือถ้าเกิดอย่างสมมติว่าบอกไอ้ถั่วงอกมันจบเพราะว่าทุกคนเห็นตี
3: มันอาจจะไม่จ่ายลูกก็ได้นะ
4: ถูกต้องอันนี้เรื่องจริงนี่แหละผมถึงบอกบางทีบางอย่างอ่ะเชื่อซุ้มชนเพราะว่าไก่มาอยู่กับพี่อ่ะพี่รู้จักนิสัยมันดีจริงป่ะอย่างที่พี่ก็บอกว่ามึงตีแต่มึงไม่ได้การันตีว่ามึงจะจ่ายลูกเก่งชนะมาก็จริง
3: มันก็จะมี2ประเภท
4: ประ
3: เภทแรกก็คือเขาอยากได้ตัวดังอยากได้ลูก
4: เพื่อไปต่อยอด
3: เออเพื่อไปต่อยอดของเขาแต่บางคนนะถ้าเขาเข้าใจเขาจะมาถามเราพี่ผมอยากได้เอาไปเล่น
4: ถูกต้องแต่ผมเนี่ยผมเอาตัวที่มันจ่ายลูกเก่งนะอันนี้ผมเรื่องจริง
3: จริง
4: ครับ
3: ไปรู้ผมพูดให้มันเก่งไงก็ได
4: ้อันนี้ผมถามเลยพี่มีตัวไหนแนะนำบ้างในไหนก็มาถึงนี่แล้วมีตัวไหนบ้างที่พี่มองว่าจ่ายลูกเก่ง
3: มันยังไม่ชัดมากขนาดนั้นนะ
4: เอาที่
3: เตะไป 4-5 ตัวมันหักหมด
4: แนวโน้ม
3: ชื่อมันได้นะ
4: ลูกไก่ลูกตัวไหน
3: เป็นไก่ที่ผมยืมจากภาคกลางมาด้วย
4: ยืมเข้ามาด้วย
3: บอกซุ้มได้ด้วย
4: บอกเลยพี่
3: ซุ้มเป็นไก่ของพี่หล่อหล่อร้อยแรงรู้สึกว่าจะตีเงินหมื่นไปเนี่ยแหละ
4: ครับ
3: ผมยืมมาแล้วก็เอามาเข้ากับพวกลูกดำมหาชน
4: อ
3: ่ะชุดแรกชั้นแรกนะถือว่าดีมากถือว่าดีมาก
4: พ่อไก่ยืมชื่อไหนตั้งชื่อไหม
3: ไม่
4: ได้ตั้งอีกพี่ตั้งไม่น้อยเวลาผมโทรมาพี่เอาลูกตัวนี้จะได้ลูกไอ้เอลูกไอ้บีลูกไอ้ซีคือจะได้รู้กันก็คือตัวนี้เข้ากับ
3: ตอนนี้นะ
4: ตอน
3: นี้นะครับผมในตัวเนี้ย
4: มันให้ลูกออกมาเป็นแนวไหน
3: มันตีลึกว่ะพี่แต่ว่ามันได้ไวทางของเรา
4: คือได้ไว
3: แข่งดีไว
4: เดินเตะไหม
3: ผมมันเข้าได้ออกได้อะ
4: เข้าได้ออกได้
3: ใช่
4: เดินเตะ
3: นี
4: ่เดินเตะลึกไว
3: ใช
4: ่ตัวเมียแบ่งเท่าไหร่พี่มีไหม
3: ผมขายไม่เป็นผมพูดตรงมาคุยต้องมาคุยกันนะ
4: ผมพูดตรงๆผมอยากจะให้ตุ้มเนี่ยไปต่อยอดเพื่อให้ขายไงเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยจ่ายลูกเก่งพี่ตั้งชื่อไว
3: ้มันจะว่าเก่งก็ไม่ได้มันยังไม่เห็นบอลดี
4: เอาง่ายๆคือเราเช็คแล้วเราชอบแล้วล่ะเอาพูดตรงๆเช็คแล้วชอบแล้วล่ะไอ้ที่เช็คมาเนี่ยมันเหมือนกันเลยหมดเลยไหม
3: ถ้าในมุมมองผมนะ
4: ข
3: ้อไก่ที่ดีมันต้องเป็นแบบนี้ก็คือมันจะต้องม
4: ี
3: เป็นอย่างหนึ่งของมัน
4: ที่ผมถามพี่เนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่าเลือดมันนิ่ง
3: ใช่ๆ
4: คือถ้าเกิดพ่อไก่ที่มันจ่ายลูกเก่งเนี่ยนะเอาง่ายๆคือลูกแม่งคือลูกไก่เนี่ยของมันเนี่ยนะ
3: มัน
4: จะเหมือนแบบถ่ายเอกสารมาเลยคือ5ตัว10ตัวเนี่ยมันจะตีออกมาแนวเดียวกันหมด
3: เอางี้ในมุมมองนะ
4: ครับ
3: ตัวเมียมันเหมือนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอ่ะเราต้องเคี่ยวมันใช่มั้ย
4: ครับ
3: แต่ว่าตัวผู้แต่ละตัวเนี่ยมันเหมือนพริกน้ำปลาน้ำส้มถ้าเราอยากได้หวานเราต้องได้หวาน
4: ถูกต้อง
3: ใช่ไหมเราอยากได้เผ็ดเราเติมมันต้องได้เผ็ดแต่บางตัวเติมไปปุ๊บเป็นอะไรก็ไม่รู
4: ้แม่ของมันเพี้ยนจริงผมเข้าใจ
3: ใช่ไหมเพราะนั้นผมว่ามันไม่เกี่ยวกัน
4: ครับ
3: เราพอดีนะ
4: ครับ
3: เราพอดี
4: คือตอนนี้เราเอาตัวเนี้ยมาเติมกับลูกสาวดำมหาชน
3: ใช่ไอ้พวกตัวเมียชั้นปีที่แล้วของปีที่แล้ว
4: ออกมาตอนเนี้ยไอ้ที่ว่าลูกหลานลูกออกมาตอนนี้นะที่เข้ากับแม่ต่างๆนะที่เชฟออกมาเนี่ย4-5 ตัวเนี่ยผ่านได้คือไว
3: กว่าภาคกลาง
4: ลึก
3: ไวกว่าภาคกลางลึกกว่าเหนือ
4: แ
3: ล้วยัง
4: โอเคนี่ก็จบแล้ว
3: สเต็ปขาอะไรมันก็ยังได้อยู
4: ่ขยับไม่นิ่งเอาแค่คือไม่ยืนขาตายให้เขาเตะโอเคอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนดูคลิปเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าคนติดตามเราสังเกตได้เขาก็ต้องอยากได้พี่แบ่งอะไรไงยังไม่รู้เลย
3: ไม่รู้ไก่เตะแล้วผม
4: ไม่ลูกไก่ถ้าเกิดเนี่ยคนดูคลิปมาปั๊บ
3: ไม่แพงหรอก
4: สจผมอยากได้เนี่ยพ่อเนี่ยในคลิปเลยเนี่ยพ่อนี้กับดำมหาชนลูกสาวดำมหาชนที่สจทำไว้แบ่งลูกไก่อะไรยังไง
3: ไม่แพงหรอกพี่อย่าพูดเลยอายเขาในรายกลุ่มประมูลเล่นก็มี
4: ก็คือให้ทักมา
3: ประมูลเล่นในกลุ่มเลยสัก1,000-2,000ก็ปิดละ
4: โอ้โห
3: ไม่
4: คือทักมาแบ่งกันคือหลักๆเลยสจพี่โต้งทำไว้ตี
3: ผมทำไว้ตี
4: แล้วคือใครอยากได้ก็ทักมานะครับ
3: มันดันมีรายกลุ่มไงมันมีสมาชิกใช่ไหม
4: ครับ
3: ถ้าเราไม่เอาไก่ลงมาให้เขาม
4: ันก็เงียบ
3: ใช่ก็ให้เขาเล่นกันไปมันไม่ได้อะไรหรอกพี
4: ่ครับคือมันเอาพูดตรงๆนะมันไม่ได้พอค่าใช้จ่ายแล้วหรอกคือเราต้องการให้คือมี MC ได้สนุกสนานได้เอาไปต่อยอดการประมาณนั้น
3: ใช่
4: แล้วรับฝากผสมไหม
3: ไม่เอาแล้ว
4: ไม่เอาแล้ว ผมกล้าพูดเลยเรื่องรับฝากผสมเนี่ยคือคนทำฟาร์มเนี่ย
3: ผมไม่มีเวลา
4: จะรู้จริงแล้วยิ่งซุ้มชนด้วยนะจะปวดหัวเรื่องกับการรับฝากผสมมากคือคนไม่รู้เนี่ยคิดว่าคำว่ารับฝากผสมเนี่ยโหแม่ละหมื่นเอาต้องไม่ต้องมาหรอกแม่ละหมื่นร้อยแม่เนี่ยหนึ่งล้านละใช่ไหมร้อยแม่หนึ่งล้านปั๊บคือโหได้เงินแต่จริงร้อยแม่หนึ่งล้านเนี่ยคือมันไม่ได้เต็มหนึ่งล้านด้วยนะ
3: ปวดหัวเป็นปี
4: กว่าแล้วมันจะต้องมีทอนกลับอีกนะว่ามาไม่ขายนู่นนี่อุ้ยเยอะคือเหลือจริงๆอยู่ประมาณ 60% แค่นึงแล้วก็คือมาเจอปัญหานู่นนี่นั่นไกลโอ้โหบางคนท้อไปเลยนะและยิ่งซุ้มชนเนี่ยผมกล้าพูดอย่างปฏิวัติฟาร์มอ่ะพี่ก็รู้อยู่อินดี้ถ้าเกิดเจอปัญหานี้พี่ฟุกไม่เอาเลยปฏิวัติฟาร์มถึงไม่รับผสมใหม
3: ่จริงครับ
4: นะคือขอพี่ด้วยครับหยุดรับผสมก่อน
3: ไม่เอาแล้ว
4: ไม่เอานะนะครับก็คือคนที่สนใจแบ่งตอนนี้หลักๆเลยถ้าเกิดรู้จักเนี่ยก็จะมีถั่วงอกถั่วแดง
3: โอ้ยมีเยอะครับหลายตัว
4: เอาแบบทุกคนรู้จัก
3: ไอ้ถั่วงอก
4: ถั่วงอกถั่วแดง
3: ใช่
4: นะครับ
3: ใจอะไรพวกเนี้ย
4: ก็คือสามารถไปติดตามแบ่งลูกแบ่งหลานในกลุ่มได
3: ้ได
4: ้นะครับ
3: ครับ
4: พี่ตั้งชื่อให้หน่อยเพราะว่าผมกล้าพูดเลยพอพี่พูดมาอย่างเงี้ยคนอยากรู้จักอยู่แล้วไอ้ตัวที่บอกว่าให้ลูกเก่งเนี่ย
3: เขาอ่ะ
4: ม
3: ันตั้งไม่ได้จริงๆมันคิดไม่ออกเลย
4: ชื่ออะไรพี่มันแล้วก็ไม่ใช่มันเป็นไก่สีอะไรยังไงคือเขาได้บอกถูกลักษณะไก่เป็นไก่เทานะเป็นไก่เทาในคลิปพี่ขวัญเนี่ยเอาง่ายๆถ้าแต่ก็ถามมาอย่างนี้คือเรารู้แล้วเป็นไก่เทาให้ลูกใหญ่ไหม
3: ใหญ่กระดูกดี
4: ให้ลูกใหญ่กระดูกดีโอเคเนี่ยผมถามเป็นแนวทางไว้ให้แล้วนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าบางทีเรามาซุ้มชนเนี่ยพอถามเรื่องที่ว่าพี่แบ่งไก่เท่าไหร่คือเขาไม่ได้มีข้อมูลที่จะแบ่งอยู่ในนั้นน่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยอย่างพี่เอ้กับพี่โต้งเนี่ยคือเอาแบบตรงๆคือผมทําไม่เล่นจะมาถามผมยังไม่มีแม้กระทั่งชื่อไก่ผมยังไม่ได้ตั้งไว้เลยอ่ะเราก็เลยไม่รู้จะตั้งมูลค่าไก่เท่าไหร่
3: ใช่ครับ
4: ซึ่งรับฝากผสมเนี่ยเราไม่เอานานละคือปัญหาต่างๆเราเจอมาเราหยุดตรงนั้นก่อนเพราะเราโฟกัสอ่ะคือเราเป็นคนที่พื้นฐานเราเป็นชุมชนมาเราไม่ได้เป็นฟาร์มเพาะแต่ถ้าเกิดคนสนใจจริงๆเนี่ยก็คือสามารถเข้ามาดูในไลน์กลุ่มได้
3: ใช่ครับ
4: คือเขาจะมีลงแบ่งซึ่งราคาเนี่ยคืออย่าบอกว่าแพงคือมันถูกแบบคือทุกคนตกใจอ่ะ
3: ใช่
4: คือเราเอามาแบ่งเพื่อที่ให้กลุ่มมันไม่เงียบให้ FC เขามีการเคลื่อนไหวแค่นั้นเองเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบชนทุกอาทิตย์จริงไหมนั่นแหละคือเราก็ต้องการให้กลุ่มมันไม่เงียบนะครับมีทั้งประมูลมีทั้งแบ่งราคาอะไรประมาณนี้ไหมพี่
3: แบ่งก็หลังไมค์ครับคุยกัน
4: แบ่งก็หลังไมค์คุยกันนะแล้วในกลุ่มอาจจะมีการประมูลสนุกสนาน
3: บ้างอาทิตย์ละตัวสองตัว
4: ครับ
3: สองตัวอย่างเงี้ย
4: แล้วสามารถติดตามช่องทางติดตามก็คือเฟซบุ๊กดอยสเก็ต5
3: ใช
4: ่ Academy เลย
3: ไม่ไอ้นั่นของเพื่อนผมนะ
4: เอาเหรอ
3: ไอ้นั่นมันทำของมันเอง
4: เอาไม
3: ่ที่ขอไอ้อ้วนๆเมื่อกี้ไอดีมา
4: เอาเหรอ
3: ไม่ใช่
5: ดอยสเก็ต5ฟาร์มเลย
4: เอาเหร
3: อผมไม่เล่นเฟซ
4: โถอ๋อพี่ดีมเมื่อกี้เหรอ อ๋อที่ผมคุยกับพี่ดีม
3: ใช่อ๋อ
4: โดยสเกต5 Academy นี่คือพี่ดีม
3: ม
4: ั่
3: น
4: เอาเหรอโถติดตามโดยสเกต5โดยสเกต5ฟาร์มเหรอโดยสเก
3: ต5ฟาร์ม
5: โดยสเกต5ฟาร์ม
4: โดยสเกต5ฟาร์มคือพิมพ์ใน Facebook
3: กลุ่มไลน์ก็ได
4: ้อ่ะ
3: ไลน์กลุ่มก็มี
4: คือเพราะว่าไลน์กลุ่มคือมันพิมพ์ไม่ขึ้นไอ้ไลน์เพนแชทมันจะไม่ขึ้นก็คือดูที่ดอยสเก็ต5ดอยสเก็ต5ฟาร์มก่อนนะครับแล้วเข้าไปดูพี่อันเนี้ยพี่ก็รู้อยู่ตอนนี้มิจฉาชีพมันเยอะนะครับบัญชีที่โอนอะไรเงี้ยเราใช้บัญชีไหนเป็นหลักมีไหมแล้วแต
3: ่แล้วแต่เลย
4: โอเคงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือติดตามที่ดอยสเก็ต5ฟาร์ม
3: มันไม่ได้เยอะขนาดจนต้องเราเป็นห่วงขนาดนี้พ
4: ี่แล้วก็คือเอาแค่คือวันนี้อย่างพี่โต้งประมูลก็อาจจะเป็นบัญชีพี่โต้งหรือบัญชีพี่ดีมนู่นนี่นั่นแล้วแต่ใครเอามาประมูลนะก็คือพวกเรามาแบ่งกันนี่แหละโอเคก็คือติดตามช่องทางนี้นะครับแล้วตอนนี้ผมมีข่าวดีอันนี้คือเรามาคุยให้ฟังกันนะคืออย่างที่ผมเล่าให้พี่เอิร์ทฟังอ่ะน้ำเชื้อเนี่ยปกติการผสมเทียมเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆก็คือใส่น้ำเกลือกับแช่เย็นที่เก็บรักษาได้เป็น10ปีซึ่งมันเดินทางไม่ได้คือแช่เย็นเดินทางได้แต่ใส่น้ำเกลือมันเดินทางไม่ได้มันเก็บได้ไม่นานแล้วอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเขามีมานานแล้วแต่มันอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันของผมตอนนี้กำลังทดสอบอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปเก็บน้ำเชื้อของเจริญทองเอาเพราะว่ากว่าผมจะกลับวันจันทร์อย่างน้อยๆเนี่ย4วัน ราไปดูว่าผมเก็บเจริญทองที่เชียงรายไปเพาะที่กรุงเทพถ้าเกิดมันออกมาเป็นตัวได้คือทุกอย่างปัญหาที่เราเจอมามันจะจบอย่างพี่เอิร์ธบอกว่าผมไม่อยากปวดหัวเรื่องรับฝากผส
3: ม
4: เพราะว่าเราไปซุ้มตีเราไปโฟกัสเรื่องตีอ่ะแล้วผมจะต้องมานั่งอัปเดตกันบางทีผมก็เหนื่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมเป็น FC พี่อ่ะพี่ผมอยากได้พ่อเนี้ยมากอย่างพ่อเจ้าเทาเนี้ยคราวนี้พี่ผมวันนี้นะผมจะแบ่งน้ำเชื้อเจ้าเทาคือส่งเย็นนี้พรุ่งนี้เช้าได้แล้วอ่ะส่งคนส่งอินเตอร
3: ์
4: ใส่ถังโฟมไปมันอยู่ได้15วันแต่ระยะเวลาที่ใช้ดีที่สุดคือไม่เกิน10วันซึ่งมันเพียงพอแล้วคือไปถึงเช้าปั๊บคุณฉีดไปเข็มแรกคือจริงๆอ่ะไก่ฉีดน้ำเชื้อเนี่ยครั้งเดียวก็ติดนะแต่ที่ฟาร์มที่ทำมาในฉีด3หนคือจะได้ไม่เสียเวลาคือย้ำให้แน่นอนเลยว่ามึงต้องติดแน่ๆพี่พอนึกออกว่าแต่ถ้าเกิดไก่มาพร้อมจริงฉีดหนเดียวก็ติดหมดแล้วนะครับเพราะคือแบบบางคนขายเป็นแพ็คเกจ3หลอดที่ผมวางแนวไว้นะสั่งไป3หลอดไปฉีดเนี่ยเข็มแรกฉีดไว้ปั๊บอีก3วันฉีดแล้วก็อีก3วันฉีดเนี่ยมันเค้าโคเวอร์7วันไม่เกิน10วันอยู่แล้วถ้าเกิดสิ่งที่ผมทำตรงนี้นะมันซักเซสขึ้นมานะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อยอดกัน
3: ได
4: ้FC เราจะเข้าถึงหมดแล้วคราวนี้เราก็ไม่ต้องเพราะว่าพี่ก็รู้บางทีส่งไก่มาไก่ไม่ไข่อ่ะทำยังไงมันผิดอากาศอ่ะภาคเหนืออากาศตอนอากาศเย็นเนี่ย12องศาเงี้ยไก่มาแม่งปรับตัวไม่ทันใช่ไหมส่งมาเชียงรายส่งมาต่างๆคือบางทีความคิดของแม่ไก่การปรับตัวต่างๆด้วยแต่พอน้ำเชื้อเดินทางได้ไก่อยู่กับคุณอ่ะคุณดูแลได้เต็มที่เลย
3: ใช่คร
4: ับ แล้วเจ้าของไก่จะรู้จักแม่ไก่รู้จักตัวไก่มากกว่าคนที่เราไปฝากผสมอีกใช่ไหม
3: ใช
4: ่โอเคสุดท้ายนี้พี่เอิร์ธมีอะไรฝากให้กับ FC ดราสเกต5ป่ะครับ
3: ก็ไม่มีเลยฝากนะก
4: ็ฝากติดตาม
3: เนาะฝากติดตามพวกเราด้วย
4: ครับ
3: ก็สุดบ้านครับ
4: ครับ
3: ก็มีเก่งก็ตีไม่มีเก่งก็นอนอยู่บ้านครับ
4: ก็แ
3: บบว่าถ้าออกไปก็ผมไม่กลัวสักซุ้มนะ
4: สู้หมด
3: สู้หมดอ่ะ
4: ก็อย่างที่พี่เอิร์ธบอกว่าเพราะเองนะผมอยู่ไป3ปีนะไม่มีตัวเก่ง
5: ไม่ดีก็ไม่ตี
4: พี่ต้อง
3: แต่ขอตีตัวเท่าๆกันหน่อยนะโปรโมเตอร์จัดให้แต่ใหญ่ๆนั่นแหละ
4: พี่ต้องคือพี่ท่านฝากให้ FC นะกับพี่ต้องเนี่ยพี่ต้องดูแลเรื่องไก่ตีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เรามีตัวสู้กี่ตัวแล้วพร้อมที่ FC ได้สู้ไหม
5: ช่วงนี้ก
4: ็
5: FC อย่าเพิ่งคิดถึงครับ
4: อย่าเพิ่งคิดถึงนะ
5: การเมืองแห่เสียง
4: อ๋อโอเคขอเคลียร์เรื่องตรงนี้ก่อนนะครับ
5: คือยังไม่มีด้วยคร
4: ับ ไก่ยังไม่มีด้วยนะให้จบเรื่องการเมืองไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเริ่มนับหนึ่งใหม่กันเดี๋ยวรอมีไก่ใหม่ด้วยคือตอนนี้ไก่ก็ยังไม่มีด้วย
5: อายุมันยังไม่ได้ครับพี
4: ่ตัวเก่งมีแล้วแหละเอาพูดตรงๆแต่มันต้องรออายุคือค่อยๆปั้นขึ้นไป FC อย่าเพิ่งคิดถึงโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่โต้งขอบคุณพี่เอิร์ธมากเลยที่ให้โอกาสผมเข้ามาพูดคุยอันนี้อย่างที่บอกคือมันเปลี่ยนโลกนะพี
3: ่
4: คือไก่เนี่ยบางทีเรารู้ประวัติไก่มาแต่การไปคุยกันแต่ละซุ้มแต่ละที่คือบางทีบางอย่างเขาไม่ได้คุยเจาะลึกอะไรต่างๆนะครับอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าโอเคไก่เนื้อมันมีการวิวัฒนาการมาแบบนี้แล้วตอนนี้คือมันพัฒนาการมันสามารถเอาไปใช้ในภาคกลางได้แล้วนะครับคือคนที่เข้ามาวงการใหม่ๆอยากจะทำซุ้มทำฟาร์มหรืออยากจะมีอาชีพเกี่ยวกับไก่ชนเนี่ยเขาจะได้ดูเป็นแนวทางในการพัฒนาได้นะครับผมคิดว่าคลิปเนี้ยนะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับพี่ดูดีๆเอาเรียกว่าใจความสำคัญประโยชน์ของคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเอาไปปรับปรุงใช้พี่เอาไปต่อยอดได้แน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต้งพี่เอิร์ธมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
3: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแง้มที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแง้มที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นนะครับเจ้านายโอนโอน
4: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4:00 ถึง 5:00 เย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: Follow the games.
9: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the game 3:30 ถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์สวรรค์จันทรคุปแล้วก็เดี๋ยวจะมีมิสเตอร์หาดสรณพงษ์น้อยสำดีตามมานะครับณช่วงเวลานี้ครับก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโอ้โห2คู่ด้วยกันครับและก็เข้ารายการปุ๊บก็มีสกอร์เกิดขึ้นเลยครับบอร์นมัธครับขึ้นนำเอเวอร์ตัน1-0จากเจ้าหนุ่มอเล็กซ์สกอตครับทำประตูได้ในนาทีที่41โอ้โหจังหวะนี้เหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าโอ้โหพอเห็นช่องปุ๊บอเล็กซ์สกอตครับยิงแล้วก็บอลเนี่ยพุ่งเลียดๆเข้าไปครับภาพเนี่ยจับมาที่มิสเตอร์หานตามแล้วนะ
10: ครับผม
9: ภาพนี้จับ
10: มาที่ผู้ฟังเนี่ยครับ
9: ครับนิโคเลนโก้ครับ แม่อเล็กซ์กอตจากจังหวะเนี้ยครับของบอนมัดโยนมาที่เอวานิวสันครับเอวานิวสันออกไปทางขวามองตรงกลางครับล็อกหลบทาคอฟสกี้2ที3ทีจ่ายมาอเล็กซ์กอตจับแต่งแล้วก็ยิงไปเสาไกลครับจอร์แดนพิกฟอร์ดก็พุ่งไปไม่ถึงต้องชมเอวานิวสันเลยครับหลอกซะจนกองหลังเอเวอร์ตัน2คนนี่ตุบตุเป๋เลยครับโอ้แล้วก็ยิงได้ถือว่าดีด้วยครับสำหรับทางอเล็กซ์กอตช่วงตลาดที่ยังไม่ปิดนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วจะย้ายหรือไม่ย้ายนะครับอเล็กซ์กอตรวมไปถึงอดัมวอร์ตันของคริสตัลพาเลซครับก็เป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์อังกฤษที่มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมนะครับค่าตัวเล็กสกอตนี่ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆโอ้โห80ล้านปอนด์นะถ้าใครอยากจะได้ไปร่วมทีมนะครับเพราะว่าทางบอนมัดก็ไม่ต้องการจะปล่อยตัวที่แบบว่าเป็นตัวกำลังสำคัญของทีมออกไปจากทีมง่ายๆอยู่แล้วนะครับก็มีพรีเมียร์ลีกแข่งอยู่2คู่ด้วยกันนะครับในเวลานี้ก็เป็นบอนมัสพร้อมกับเอเวอร์ตันแล้วก็บอนมัสได้ประตูขึ้นนำไปเมื่อสักครู่นี้จากอเล็กซ์สกอตอีกคู่หนึ่งครับน้องใหม่2ทีมชนกันเองโคเวนทรีซิตี้พบกับฮัลล์ซิตี้นะครับยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0อยู่ในช่วงท้ายของครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมทั้ง2คู่นะครับส่วนบุนเดสลีกาเยอรมันมีทำการแข่งขันกันอยู่ทั้งหมดเนี่ย5คู่ด้วยกันเอลเวสเวอร์แบกครับนำเลเวอร์คูเซน3ประตูต่อ0แล้วก็ในมานั่งสำรองเนี่ยมีรายชื่อของนิโคลัสมิเกลสันเป็นรายชื่อสำรองของเอลเวอร์แบกด้วยนะครับส่วนอีก4คู่ที่เหลือก็มีโคโลนเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์1ประตูต่อ1ไม่เสมอกับพาเดบอร์อยู่0ประตูต่อ0อาเบลาซิกครับขึ้นนำกรัตบัก2ประตูต่อ0แล้วก็ยูโรนเบอร์ลินตามหลังไอทรักแฟรงเฟิร์ต1ประตูต่อ2สำหรับอาเบลาซิกนี่ก็มีรายชื่อของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับที่ดึงตัวมาจากเอซิมิลานก็มีอยู่ในรายชื่อสำรองในวันนี้นะครับส่วนที่มีข่าวว่ากำลังจะได้ตัวมาร์กิอูศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวสเปนนี่ก็น่าจะสิ้นสุดภายในสุดสัปดาห์นี้แล้วครับเพราะว่าตลาดปิดแล้วด้วยนะหลังจากสิ้นเดือนนี้นะครับก็น่าจะได้ตัวมาจากเชลซีแหละสำหรับมาร์กิอูเอเลดิวิซีมีแข่งอยู่1คู่ครับเริ่มเกมมา14นาทีโดยประมาณเอ็กเซลเซียร์พบกับสปาร์ตาลอตเตอร์ดัมเสมออยู่0ประตูต่อ0สำหรับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับแข่งกันอยู่ทั้งหมดเนี่ย8คู่ด้วยกันแบ็กเบิร์นเสมอควีนส์พาร์คอยู่0ประตูต่อ0โบตันเสมอกับลินคอนอยู่0ประตูต่อ0บริสตอลซิตี้ขึ้นนำปอร์สมัธ1ประตูต่อ0คาร์ดิฟเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ2ชาลตันเสมอกับเพรสตันอยู่0ประตูต่อ0นอร์ลิชนำเบิร์นสลีย์3ประตูต่อ1เซาท์แฮมป์ตันนำมิลวอร์2ประตูต่อ1แล้วก็วัตฟอร์ดเสมอกับเวสต์แฮมอยู่1ประตูต่อ1นะครับ
10: ครับ
9: ก็เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกแล้วทด2นาทีสำหรับบอนมัสกับเอเวอร์ตันแล้วก็คู่ระหว่างโคเวนทรีซิตี้กับฮาวนี่ก็ทด2นาทีเช่นกันส่วนเมื่อหัวค่ำนะครับเมื่อเวลา 18:30 6โมงครึ่งนั่นแหละก็มีแอนฟิลด์เปิดบ้านนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็เสมอไป2ประตูต่อ2ก็เปิดหัวฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูล2แต้มจาก2นัดนะครับนัดแรกนี่ก็บุกไปเยือนนิวคาสเซิลก็เสมอมา 2-2 นัดนี้เล่นในบ้านนะครับก็เสมอ 2-2 ฟอร์เรสต์เนี่ยขึ้นนำก่อนจากทางเอ็นดอยนะครับนาทีที่24ครึ่งหลังอเล็กซานเดอร์อีซักมายิงตีเสมอให้ลิเวอร์พูลเป็น 1-1 แล้วก็มาเสียจุดโทษครับมอร์แกนกิฟไรท์ยิงจุดโทษให้กับฟอร์เรสต์ นำเจ้าบ้าน2ประตูต่อ1แล้วก็ปีกตัวใหม่ครับวิกตอร์มุนอสครับมายิงตีเสมอให้ลิเวอร์พูลเป็น2ประตูต่อ2ก็จบเกมก็แบ่งไปคนละแต้มก็ใช้ระบบ4-2-3-1นะครับสำหรับทางลิเวอร์พูลนะ
10: ครับ
9: อลิสันวันนี้นี่ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับอลิสันนะแล้วก็เป็นคนที่ออกมาตัดบอลพลาดจังหวะของนิโก้วิลเลียมนะครับอดีตเด็กเก่าลิเวอร์พูลเนี่ยหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วกระดกบอลข้ามหัวอลิสันไปแล้วก็อลิสันกางแขนก็ไปตะปบไอ้เจ้านิโก้วิลเลียมเสียจุดโทษในลูกที่ทำให้ฟอร์เรสต์พลิกขึ้นนำ 2-1 นั่นแหละนะส่วนในแผงหลังนะครับโอ้โหเจอร์มี่ฟิมปงนี่ไม่น่าเวิร์กกับอังกฤษยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับลงทางฝั่งขวาทางซ้ายเป็นมิลอสเคอร์เคสคู่เซ็นเตอร์แบ็กนี่เป็นเจอร์มี่ชาเก้กับทางเวอร์จิลฟันไดสองมิดฟิลด์ด้านกลางวันนี้เป็นแมคอลิสเตอร์กับโซบอสไลสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับกักโปมาเล่นทางขวาทางซ้ายเป็นวิกตอร์มูนอสนะครับแล้วก็ตรงกลางเพลย์เมกเกอร์เป็นฟอร์เรนเวียสแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักลูกตีเสมอ 1-1 เนี่ยต้องให้เครดิตกับทางกัคโปเลยครับจากจังหวะที่ฟอร์เรนเวียสจ่ายบอลไปที่กัคโปกัคโปดึงหลอกแล้วก็พลิกตัวหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่จะจ่ายบอลไปนะครับตรงหน้าปากประตูแล้วก็อเล็กซานเดอร์อีซักก็ยิงเข้าไปง่ายๆนะโอ้พอมีข่าวว่ากำลังจะย้ายทีมระเบิดฟอร์มเลยนะครับสำหรับคนที่กักโตนัดที่แล้วนี่ก็ยิงใส่นิวคาสเซิลด้วยถ้าผมจำไม่ผิดสำหรับกักโตใช่นะครับนัดที่แล้ว1ประตูนัดนี้1แอสซิสต์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยจะไปอยู่กับสเปอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าจะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะก็มีข่าวว่าซิตี้กำลังเล็งๆอยากจะดึงไปร่วมทีมเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งคนที่มีข่าวกับซิตี้ก็อดีตเด็กเก่าของพวกเขานะครับอย่างทางชูเลียนอัลวาเรสนะก็มีข่าวว่าซิตี้กำลังจะสนใจพิจารณาอยากจะดึงกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการแย่งกันระหว่างซิตี้กับอาร์เซนอลสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงคู่ระหว่างบอนมัธกับเอเวอร์ตันนะครับเจ้าบ้านบอนมัธนี่ก็4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นเปโตวิกนะครับ4แผงหลังครับก็เป็นสมิธทางขวาทัฟเฟิร์ตทางซ้ายผู้เซ็นเตอร์แบ็กครับเป็นฮิลกับซิลวาซิลวานี่เป็นดีลที่ไม่น่าเชื่อมกันนะว่าบอนมัธจะไปเอามาได้นะครับก็เป็นดาวรุ่งโปรตุเกสนะอันโตนิโอซิลวานะครับไปดึงมาจากเบนฟิก้าค่าตัวก็ไม่ได้แพงมากด้วยเรื่องเป็นดีลที่ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันผู้มิดฟิลด์แดนกลางก็เป็นอเล็กซ์สกอตกับทางคุกนะครับแล้วก็สามมิดฟิลด์ตัวรุกรายานครับปีกบราซิลที่มีก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะตามไลโอล่าไปอยู่ที่ลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงทางฝั่งขวาทางซ้ายเป็นมาร์คเทเวเนียแล้วก็ตรงกลางเป็นจัสตินไคเวิร์ตหน้าเป้าเป็นเอวานิวสันส่วนเอเวอร์ตันระบบเดียวกันครับ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็นพิกฟอร์ด4แผงหลังครับโลเนี่ยเล่นเป็นแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นมิโคเลนโกแล้วก็คู่เซ็นเตอร์แบ็คครับเป็นเบนเวทกับทางทาคอฟสกี้สองมิดฟิลด์ตรงกลางวันนี้ใช้เป็นทางอาร์มสตรองกับการ์เนอร์กับการ์เนอร์นะครับแล้วก็สามมิดฟิลด์ตัวรุกครับ NDI ทางขวาทางซ้ายไทลิกจอร์ดแล้วก็ตรงกลางเป็นดูสวิลลี่ฮอลหน้าเป้านี่ก็เป็นไทลอนแบลลี่ก็ตามหลังอยู่1ประตูนะครับสำหรับเอเวอร์ตันทีมเยือนส่วนบุนเดสลีก้าเยอรมันก็เข้าสู่นาทีที่60กันแล้วนะครับสกอร์นี่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเอลส์เวอร์แบกนำเลเวอร์คูเซ่นอยู่ถึง3ประตูต่อ0นี่คือน้องใหม่ที่เพิ่งได้ เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบุนเดสลิก้าเยอรมันเป็นครั้งแรกของสโมสรนะครับ
10: ครับ
9: วันนี้นี่ออกนำเลเวอร์คูเซ่น 3-0 แล้วนัดนี้คือนัดแรกเปิดหัวของบุนเดสลิก้าด้วยแล้วก็มี
10: เจ้าตัวทีมชาติไทยลงปะเอเวนแบก
9: เป็นสำรองใส่เบอร์2เป็นสำรองก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะจะได้ลงสักหน่อยไหมนะนัดเปิดหัวของบุนเดสลีกาเยอรมันอะไรนะนิโคลาสมิเกลสัน
10: ใช่นิโคลาสมิเกลสัน
9: ใส่เบอร์2นะครับมีรายชื่อเป็นสำรองส่วนเอลส์เบอร์แบกนี่ก็นาทีที่62เข้าไปแล้วยังไม่เปลี่ยนตัวสำรองเลยสักคนเดียว
10: โหจะถล่มเลเวอร์3-0เหรอเนี่ยเพิ่งเห็นละกอ
9: เลเวอร์นี่ตอนนี้นี่เป็นโอ้โคสเปนคาเลสมาร์ติเนสมาจากไหนวะประเดิมนัดแรกโดนไป3ลูกแล้วนะครับสำหรับคาเลสมาร์ติเนสก็เคยคุมคูเวตยู20ฤดูกาลที่แล้วคุมตูลูสแล้วก็มารับงานเลเวอร์ฤดูกาลนี้นะครับโอ้ก็เป็นโค้ชหนุ่มแหละวัย42ปีชาวสเปนประสบการณ์ฟุตบอลโอ้สองปีเองเหรอมีการเป็นนักเตะนะครับเป็นพวกสับตูไม่แน่ใจว่ามีปัญหาการบาดเจ็บแล้วเลยแขวนสตั๊ดเร็วหรือเปล่านะสำหรับคาเลสมาร์ติเนสนะครับโอ้ประสบการณ์คุมทีมก็ถือว่ายังน้อยอยู่เหมือนกันนะ
10: ครับ
9: ก็วันนี้โดนไป3ลูกแล้วครับเลเวอร์คูเซ่นก็ถ้าดูตัวนักเตะมันก็เหนือกว่าเยอะเลยนะมาลิกทิวแมนนะครับพาทริกชิกแดนกลางก็มีอเล็กกาเซียว่าไง
10: ยังรอดอีกเหรอมาลิกทิวแมนเนี่ยเล่นบอลโลกดีนะใช่ไหมใช่ตัวที่เป็นทีมชาติสหรัฐปะ
9: มันมี2ทิวแมนไม่แน่ใจว่ามาลิกหรือว่าอีกคนหนึ่งที่ได้ไปติดมันเป็นพี่น้องกันน่าจะมาลิกเนี่ยแหละมั้งที่ได้ไปทีมชาติ
10: ครับ
9: ในใช่มาลิกเนี่ยแหละที่ได้ไปเล่นในเวิลด์คัพโอ้ทำ2ประตูในเวิลด์คัพครั้งนี้นะครับสำหรับมาลิกทิวแมน2ประตู1แอสซิสต์นะมาลิกทิวแมนส่วนไอ้คนพี่มันอะไรทิวแมนเดี๋ยวขอดูนิดนึงคนพี่ทิโมธีทิวแมนนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยคือทิโมธีทิวแมนทิโมธีนี่ก็ปัจจุบันอยู่กับ LAFC ก็อยู่ในบ้านเกิดแล้วนะทิโมธีนะครับทิโมธีนี่เป็นโอ้เป็นดาวรุ่งของบาเยิร์นด้วย
10: ครับ
9: แต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาติดชุดใหญ่นะครับก่อนจะไปอยู่กับเนินแบกไกรเทอร์เฟิร์สแล้วก็ปัจจุบันอยู่กับ LAFC ในบ้านเกิดส่วนมาลิกทิวแมนนี่ก อยู่กับใครมาบ้างล่ะเหมือนกันเลยเป็นดาวรุ่งจากอะคาเดมี่บาเยิร์นเหมือนกันเลยแต่มาลิกนี่เคยได้โอกาสขึ้นมาเล่นชุดใหญ่อยู่แป๊บหนึ่งนะครับก่อนจะไปอยู่กับเรนเจอร์แล้วก็โยกไปอยู่กับ PSV ไฮโดรเฟนแล้วก็ไประเบิดฟองกับ PSV แล้วก็เนี่ยแหละครับเลเวอร์ก็ดึงไปร่วมทีมตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะก็ยังคง 3-0 นะครับ65นาทีผ่านสำหรับคู่ระหว่างเอลส์เวเบิร์กน้องใหม่กับเลเวอร์คูเซนโอ้แล้วไลฟ์สติกขึ้นนำกัดบักไป 3-0 แล้วครับส่วนคู่ที่ยังไม่มีสกอร์ก็เป็นไมซ์กับพาเดบอลยังคงเสมออยู่0-0นะครับแล้วก็โคโลนกับฮอฟเฟนไฮม์เสมออยู่1-1ยูเนียนเบอร์ลินตามหลังแฟรงเฟิร์ตอยู่1ประตูต่อ2วันนี้คริสโตเฟอร์อินเอ็นคุนคูครับที่เพิ่งย้ายมาจากมิลานก็ได้ลงเป็นตัวสำรองแล้วลงไปแทนรุ่นน้องชาวฝรั่งเศสนะครับทีเดียมโกมิสก็ดูทรงแล้วสุดท้ายก็น่าจะกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งกับการลงเล่นในเยอรมันนะครับหวังว่านะ

0: จบครึ่งแรกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับโอ้โหวันนี้นี่ก็ถือว่ายังยิงกันเยอะอยู่หลายคู่เหมือนกันแบ็กเบิร์นเสมอกับควีนส์พาร์ค0-0โบตันเสมอกับลินคอล0-0บริสตอลขึ้นนำปอร์ตสมัธ1-0คาร์ดิฟเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2-2ชาร์ลตันเสมอกับเพรสตันอยู่0-0นอริชนำเบิร์นสลีย์3-1เซาท์แฮมป์ตันนำมิลวอล2-1แล้วก็วัตฟอร์ดเสมอกับเวสต์แฮมอยู่1-1ครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับเบรกแรกนะครับก็จบพักครึ่งแรกกันพอดีสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาตามเกมในครึ่งหลังกันครับFollow the games.
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุรอรับฝนรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาเติมพร้อมให้จังหวัดที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเฝ้าระวังจนถึงวันที่2กันยายนนี
4: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ฝนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยต้องรับมือน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักต่อเนื่องและมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมที่อาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้รวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดโดยสทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้กลไกท้องถิ่นเตรียมแผนปฏิบัติรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ควบคู่กับบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักด้วยการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมตลอดฤดูฝนพร้อมเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างจึงกำชับให้หน่วยงานและท้องถิ่นที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวอ่างเก็บน้ำควบคู่กับเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อให้การไหลของน้ำลงสู่ลำน้ำสายหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสู่ระบบอาหารของโรงพยาบาลยกระดับความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิตถึงมื้ออาหาร
5: นายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยคือเป็นการยกระดับความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรและแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานไปจนถึงผู้ป่วยญาติบุคลากรและผู้รับบริการในโรงพยาบาลที่จะเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมประสานงานและขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจัดหาแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาลรวมถึงเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลวัตถุดิบตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่ผ่านโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกำหนดนโยบายแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยไปยังโรงพยาบาลในสังกัดส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรชาวนันมาลีรายงาน
3: รัฐอุตราขันทางตอนเหนือของอินเดียเพิ่มการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งในพื้นที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาดันคาวชิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจัดการภัยพิบัติของรัฐอุตราขันทางตอนเหนือของอินเดียตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยที่ระบุว่าทางการรัฐอุตราขันสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งและทะเลสาบทานน้ำแข็งในพื้นที่กว่า 1,260 แห่งหลังเกิดเหตุทานน้ำแข็งขนาดใหญ่พังถล่มจนทำให้เกิดกระแสมวลน้ำโคลนและเศษซากปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาอย่างพื้นที่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและเสียชีวิตอย่างน้อย600รายทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าธารน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชากรเกือบ 2,000 ล้านคนกำลังละลายอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดเหตุภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: Follow the games
8: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เกมในครึ่งหลังฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้ง2คู่เริ่มแล้วครับสกอร์ยังคงเดิมครับบอร์นมัธนำเอเวอร์ตันอยู่1ประตูต่อ0จากอเล็กซ์สกอตนะครับทำได้ในนาทีที่41ส่วนอีกคู่หนึ่งน้องใหม่โคเวนทรีกับเฮานะครับยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ทั้ง2ทีมนี่เปิดหัวนัดแรกนี่คนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าโอเวนทรีนี่ก็แพ้ให้กับอาร์เซนอลนะในนัดเปิดหัวนะครับก็โดนไปเนี่ย 3-0 เลยเหมือนกันส่วนเฮาก็อันนี้เซอร์ไพรส์มากเปิดบ้านเอาชนะแมนยูไปได้2ประตูต่อ0ส่วนเมื่อกลางสัปดาห์นี้ก็ทั้ง2ทีมก็ต้องลงเล่นในคาราบาวคัพด้วยนะครับโคเวนทรีนี่บุกไปชนะพีมอนต์มา4ประตูต่อ2ส่วนเฮานี่ก็เสมอกับสโต๊ก1ประตูต่อ1แล้วก็เอาชนะจุดโทษได้นะครับสำหรับเฮานะก็ทั้ง2ทีมก็ยังคงได้เข้ารอบต่อไปในฟุตบอลคาราบาวคัพนั่นเองนะครับส่วนเอเวอร์ตันในนัดเปิดหัวนี่ก็เปิดบ้านเอาชนะคริสตัลพาเลซไปได้2ประตูต่อ0เมื่อกลางสัปดาห์ในถ้วย คาราบาวคัพนี่ก็บุกไปชนะเพลสตันมาได้ถึง4ประตูต่อ0ส่วนบอนมัธนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็บุกไปเยือนแมนซิตี้ขึ้นนำก่อนด้วยนะก่อนจะมาเจอโอ้โหซิตี้2ประตูนะครับพลิกกลับมาแซงนำบอนมัธไป2ประตูต่อ1ก็โอ้โหบอนมัธนี่วันนี้นะครับต้องการ3คะแนนแรกของฤดูกาลเพื่อเอาเลิกเอาชัยมากๆเลยนะนัดที่แล้วสัตว์นำซิตี้ได้แต่ก็โดน2ประตูแซงกลับมาชนะนะครับสำหรับทางซิตี้ก็เป็นมาโกโลเซ่ครับโค้ชชาวเยอรมนีที่มารับงานบอนมัธส่วนทางอันโดนีลาวล่าก็ไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับขานั้นก็2นัดในนัดเปิดหัวก็ทำได้เสมอ 2-2 ทั้ง2นัดเลยยังคงต้องปรับจูดอีกเยอะเลยครับสำหรับลิเวอร์พูลในยุคใหม่ของโค้ชอย่างอันโดนีอิลาล่านะสำหรับโคเวนทรีนี่ก็น่าจะต้องจูนอีกเยอะพอสมควรเลยครับถ้าดูจากนัดแรกที่บุกไปเจออาร์เซนอลแล้วแพ้ถึง3ประตูต่อ0แต่ว่าประสบการณ์ของแฟรงค์ลัมพาร์ดในการทำงานในพรีเมียร์ลีกก็มีเยอะพอสมควรนะครับทั้งตอนคุมเชลซีตอนคุมเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็ทีมอย่างโคเวนทรีนี่ก็อย่างที่เคยบอกไปว่าตกชั้นไปจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยร่วมๆ20กว่าปีเพิ่งจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับขนาดของทีมคุณภาพของทีมอะไรมันก็เลยโอ้โหน่าจะต้องยกเครื่องกันชุดใหญ่อยู่เหมือนกันในขณะที่เฮาซิตี้นี่ก็ขึ้นๆลงๆพรีเมียร์ลีกเนี่ยบ่อยมากกว่าโคเวนทรีนะครับเฮาซิตี้นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมขาประจำที่เดี๋ยวเลื่อนชั้นเดี๋ยวตกชั้นพรีเมียร์ลีกอยู่เหมือนกันส่วนบุนเดสลีกาเยอรมันครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังเอลส์แวร์แบกครับโดนเลเวอร์คูเซ่นตีไข่แตกตามมาเป็น1ประตูต่อ3ลูกตีไข่แตกนะครับของทีมเยอร์เลเวอร์คูเซ่นก็ได้มาจากทางแพทริกชิกแล้วก็ทางเอลส์แวร์แบกนี่ก็เปลี่ยนตัวครบ5คนแล้วครับนั่นก็หมายความว่าเจ้าหนุ่มนิโคลัสมิเกลสันนักเตะทีมชาติไทยวันนี้ก็ยังไม่ได้โอกาสลงเล่นในบุนเดสลีกาเยอรมันนัดแรกของเจ้าตัวด้วยนะส่วนคู่ที่เหลือครับโคโลนแซงนำฮอฟเฟนไฮม์เป็น3ประตูต่อ2ไม่เสมอกับพันเดนบอร์อยู่0ประตูต่อ0อาแบร์ลับซิกยังคงนำกรัดบักอยู่3ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่นึงครับคู่นี้นี่ก็ยิงกันยับใช้ได้เลยยูโนนเบอร์ลินครับตามหลังแฟรงค์เฟิร์ตอยู่2ประตูต่อ3ผมไม่แน่ใจว่ายูโนนเบอร์ลินนี่ยังเป็นโค้ชผู้หญิงอยู่หรือเปล่าเหมือนจะไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้เป็นทางเมาโลรุสติเดลี่โค้ชชาวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เอเลเดวิซี่ครับช่วงท้ายครึ่งแรกเอ็กเซลเซียร์ขึ้นนำสปาร์ตาลอตเตอร์ดัม1ประตูต่อ0ส่วนฟุตบอลในช่วง4ทุ่มนะครับที่ลงทำการแข่งขันอยู่ก็มีลาลิก้าสเปนเลบันเต้พบกับเรอัลเบติสผ่านมา14นาทีเสมออยู่0-0แล้วก็คู่4ทุ่ม15ครับเป็นของลีกเอิงสตาร์บูคพบกับลองเสมออยู่0-0นะครับเพิ่งเริ่มเกมมาได้ประมาณ2นาทีสำหรับสตาร์บูคนี่ก็โอ้โจวันนี่เลน่าครับมิดฟิลด์ตัวรุกของทางทีมชาติสหรัฐอเมริกาวันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงด้วยก็เป็นทีมในกลุ่มบลูโคนะครับก็มีทีมแม่อย่างเชลซีนั่นแหละอย่างฤดูกาลนี้สตาร์บูคก็มียืมทางยอร์เกนเซนผู้รักษาประตูมาจากทางเชลซีนะครับก็เป็นทางไอ้เจ้าฟิลิปยอร์เกนเซน ผู้สับตัวชาวเยอรมชาวเดนมาร์กวัย24ปีนะครับสตาร์บุกนี่ก็ไปยืมมาจากทีมแม่อย่างเชลซีโอ้นี่ทำเล่นไปนะถ้าโจวานนี่เลน่าเกิดทำผลงานได้ดีกับสตาร์บุกไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าจะโดนเชลซีดึงไปร่วมทีมหรือเปล่านะเพราะปัจจุบันก็เพิ่ง23ปีเท่านั้นเองครับขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ให้กับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นี่ก็ตั้งแต่ตอนอายุ16 17เลยอ่ะผ่านมา6ปีปัจจุ

ขออภัยครับเมื่อสักครู่นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับเหมือนจะเด้งหลุดออกมานะครับกลับมาพูดถึงกันต่อเมื่อสักครู่ก็กำลังพูดถึงจอวานนี่นะครับจอวานนี่เลน่านะก็มิดฟิลด์ตัวรุกชาวสหรัฐอเมริกานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยย้ายมาอยู่กับสตาร์บุกเป็นดาวรุ่งของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์มาก่อนนะครับแล้วก็ได้ขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่กับดอร์ทมุนด์เนี่ยตั้งแต่อายุนู่นเลยอ่ะ16 17ตั้งแต่ปี2020นะครับนี่ก็ผ่านมา6ปีก็เลยอายุเพิ่งจะ23เท่านั้นเองแต่ว่าก็น่าจะได้ยินชื่อคุ้นหูกันมานานแล้วล่ะนะครับสำหรับโจวานนี่เลน่าก็เป็นบุตรชายของตำนานทีมชาติสหรัฐอเมริกาอีก1คนแล้วครับเป็นทางคลาวดิโอเลน่านะครับอันนี้คนพ่อนี่ก็เป็นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์เหมือนกันนะสำหรับคลาวดิโอเลน่านะครับใช่เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์นะคนนี้ก็เคยไปค้าแข่งในอังกฤษนะครับทั้งซันเดอร์แลนด์ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เคยไปอยู่ในเยอรมันก็เคยอยู่กับทั้งเลเวอร์คูเซนทั้งวอฟบวกนะครับสำหรับทางคลาวดิโอเลน่าอดีตมิดฟิลด์คนพ่อนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับส่วนคนลูกเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะมีโอกาสเลยครับถ้าทำผลงานได้ดีกับสตาร์บูกเนี่ยเชื่อว่าเชลซีน่าจะดึงไปในอนาคตได้ด้วยนะเพราะอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าสตาร์บูกคือทีมในกลุ่มบลูโคนะครับก็เป็นทีมในสังกัดเดียวกันกับเชลซีนั่นแหละเพราะฉะนั้นการโยกย้ายตัวการดึงตัวอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เชลซีซื้อมาก็ปล่อยให้กับทางสตาร์บุกยืมไปนะครับหรือสตาร์บุกไปซื้อมาแล้วก็เกิดทำผลงานได้ดีเชลซีก็อาจจะมีโอกาสที่จะดึงไปร่วมทีมอย่างกรณีของอันเดซันโตสนะครับที่ย้ายไปอยู่กับทางแมนยูเนี่ยก็อารมณ์เดียวกันนะเชลซีไปสตาร์บุกสตาร์บุกกลับมาเชลซีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขายไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นทำกำไรได้ด้วยนะสำหรับกรณีของอังเดซันโตสนะครับวัย22ปีถ้าย้อนมาดูก็เชลซีเนี่ยซื้อมาจากวาสโกดากาม่าเพียงแค่12ล้านประมาณ13ล้านนะครับตีกลมๆประมาณ13ล้านเนี่ยแล้วก็ปล่อยยืมไปอยู่กับวาสโกปล่อยยืมไปอยู่กับฟอร์เรสปล่อยยืมไปอยู่กับสตาร์บูกแล้วก็พอทำผลงานได้ดีก็ดึงกลับมาอยู่กับเชลซีแล้วก็เล่นได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวก็ปล่อยมาให้กับแมนยูนะครับ50 60ล้านยูโรเลยนะก็ทำกำไรบานเบิกอยู่เหมือนกันสำหรับการซื้อขายนักเตะรอบนี้ของเชลซีเลเวอร์คูเซนตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3แล้วครับลูกที่2เนี่ยได้จากทางโคฟาเน่ครับศูนย์หน้าชาวคาเมรูนเอลส์เวแบกครับต้องพยายามรักษาสกอร์ไว้ให้ได้ครับนัดแรกของพวกเขาในประวัติศาสตร์การลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมันทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีครับตอนนี้เข้ามาสู่นาทีที่3คู่ระหว่างเอลส์เวแบกกับเลเวอร์คูเซนส่วนที่เหลือครับโคโลนนำฮอฟเฟนไฮม์3ประตูต่อ2ไมซ์กับพาเดบอลยังทำอะไรกันไม่ได้เลยครับยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0อาแบลับซิกเป็นทีมเดียวครับที่ยิงได้แล้วก็ยังไม่เสียประตูนะครับก็นำกราดบักอยู่3ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งครับยูโดนเบอร์ลินตามหลังไอทรัคแฟรงเฟิร์ตอยู่2ประตูต่อ3ส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานัดเปิดหัวบุนเดสลีกาเยอรมันกับแชมป์เก่านะครับบาเยิร์นมิวนิกพบกับสตุตการ์ตเบาๆครับ5ประตูต่อ1ครึ่งแรกนี่นำ 1-0 จากอุปาเมกาโน่นะครับครึ่งหลังนี่ก็สตุตการ์ตมาตามตีเสมอก่อนจากวักโนมันแล้วหลังจากนั้นครับไปกระตุกหนวดเสือเท่านั้นแหละเรียบร้อยเลยมิเกลโอลิเซ่ครับยิงขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1แล้วก็วักโนมันเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองนะครับเลยกลายเป็นบาเยิร์นหนีไปเป็น3ประตูต่อ1ช่วงท้ายเกมครับปาบโลวิกมายิงลูกที่4ให้บาเยิร์นขึ้นนำแล้วก็ปิดกล่องด้วย
หลุยส์ดีอาสครับปีโคลอมเบียยังคงฟอร์มดีสุดๆเหมือนเดิมครับยามลงเล่นให้กับบาเยิร์นมิวนิกก็เปิดหัวไปได้สวยเลยครับทีมของแวงซองคอมพานีประตูต่อ1ก็เชื่อว่าฤดูกาลนี้บาเยิร์นน่าจะมุ่งเน้นไปในทั่วแชมเปี้ยนลีกเป็นหลักนะครับเพราะว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่ามีคู่แข่งโอ้ขอไปครับไม่น่ามีคู่แข่งอะไรแล้วนะครับสำหรับบาเยิร์นในการที่จะเป็นแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันนะรวมไปถึงในถ้วยเดฟเอฟโพคาลนี่ก็ถ้าไม่เรียกว่าอะไรล่ะไม่ชนะใจไม่เปลี่ยนแปลงทีมเยอะมากเกินไปเองเนี่ยก็2ถ้วยในมือนะครับน่าจะมีให้เห็นกันอยู่แล้วล่ะทั้งบุนเดสลีกาเยอรมันแล้วก็เดฟเอฟโพคาลนะครับฤดูกาลนี้น่าจะต้องไปเน้นเป็นหลักที่แชมเปี้ยนลีกมากขึ้นกว่าเดิมตัวที่ดึงเข้ามาในฤดูกาลนี้เบื้องต้นก็มีนาธานิเอลบราวน์นะครับแบ็คซ้ายชาวเยอรมันก็ดึงเข้ามาเติมเกมรับในฝั่งซ้ายนะนาธานิเอลบราวน์นี่ก็ต้องบอกว่าในฟุตบอลโลกถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคครับทำได้1ประตูกับ1แอสซิสต์ด้วยในนัดเจอกับคูลาเซาแล้วก็เอาชนะไปได้7ประตูต่อ1ย้ายมาจากไอทักแฟรงก์เฟิร์ตครับนาธานิเอลบราวน์ก็มูลค่าการย้ายทีมประมาณ50ล้านยูโรเป็นแบ็คซ้ายดาวรุ่งชาวเยอรมันนะครับวัยเพียงแค่23ปีส่วนอีก1คนเนี่ยที่ย้ายเข้ามาก็เป็นทางอิสราเอลไซบาลีมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับตัวทีเด็ดชาวโมร็อกโกเลยในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมานี่ก็ทำไปได้ทั้งหมดเนี่ย3ประตูด้วยกันยิงประตูขึ้นนำบราซิลนะครับในนัดเปิดหัวฟุตบอลโลกแล้วก็ยิงประตูชัยให้โมร็อกโกชนะสกอตแลนด์ได้แล้วก็อีก1ประตูนะครับยิงในนัดปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มให้โมร็อกโกชนะไฮติไปได้4ประตูต่อ2ย้ายมาจากทาง PSV ไฮโดเฟนครับสำหรับมิดฟิลด์ตัวรุกคนนี้นะปัจจุบันก็เป็นเบญจเพสพอดีนะครับ25ปีเป็นดาวรุ่งจากยอง PSV โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาก็เรียกได้ว่าอยู่กับทีม PSV มายาวๆก่อนจะมาฉายแววในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็เนี่ยนะครับกลายเป็นบาเยิร์นมิวนิกครับที่ต้องบอกว่าปิดดีลได้ไวมากบาเยิร์นตอนที่ไซบาลีโชว์ผลงานได้ดีในฟุตบอลโลกนี่ก็มีข่าวว่าทีมนู้นทีมนี้สนใจนะครับแต่กลายว่าปุ๊บบาเยิร์นประกาศออฟฟิเชียลได้ไซบาลีมาร่วมทีมก็ถือว่าบาเยิร์นก็นะยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับใครก็อยากมาอยู่ดราม่าท้ายเกมครับยูโนเบอร์ลินตามตีเสมอแฟรงก์เฟิร์ตเป็น3ประตูต่อ3นาทีที่90บวก3 90บวก2นะครับมายิงลูกตีเสมอเป็น 3-3 ได้ครับยูโนเบอร์ลินกับแฟรงก์เฟิร์ตโอ้คู่เดียวนี่ยิงไป6ประตูส่วนที่เหลือนี่ทยอยจบกันแล้วนะครับเอลส์วาเบิร์กทำได้สำเร็จครับนัดแรกเปิดหัวบุนเดสลีกาเยอรมันเอาชนะเลเวอร์คูเซนไปได้3ประตูต่อ2โคโลนครับเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ไปได้3ประตูต่อ2แล้วก็อาร์บีไลป์ซิกครับสวยหรูเลยเปิดบ้านเอาชนะกลัดบักไปได้3ประตูต่อ0ส่วนอีก1คู่ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นไมซ์กับพาเดบอร์นี่ก็โอ้โหจืดชืดเลยครับเสมอ 0-0 ทำอะไรกันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวในเบรกหน้านะครับในเวลา 5 ทุ่มครึ่งก็จะมีบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับเปิดบ้านพบกับฮัมบูร์กคู่นี้ก็ถือว่าน่าดูนะเพราะว่าฮัมบูร์กนี่ก็เป็นทีมเก่าทีมแก่ในบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเคยเป็นทีมระดับครองแชมป์ในเยอรมันได้ด้วยนะสำหรับฮัมบูร์กนะครับเจอกับทีมเก่าทีมแก่ทีมหนึ่งอย่างบอรุสเซียดอร์ทมุนด์จบครึ่งแรกเอเลเดวิซีครับเอ็กเซลเซียร์นำสปาร์ตาร็อตเทอร์ดัม1ประตูต่อ0ลาลิก้าสเปนผ่านมา26นาทีเลบันเต้นำเบติส1ประตูต่อ0ส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสยังคงเสมอ0-0นะครับระหว่างสตาร์บูร์กกับลอง
บอร์นมัธกับเอเวอร์ตันนี่ก็มีการเปลี่ยนตัวกันเกิดขึ้นแล้วนะครับเจ้าบ้านเนี่ยส่งไทเลอร์ดำลงมาแทนเลวิสคุกครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ส่วนเอเวอร์ตันนี่เปลี่ยนไปแล้ว3คนครับนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาครับอย่างทางทักเน่ครับเฮเดนทักเน่มิดฟิลด์วัย24ปีครับเอเวอร์ตันเพิ่งดึงมาจากทางมิดเดิลสโบร์ได้ลงเป็นสำรองนะครับเปลี่ยนตัวกับเจมส์กาสเนอร์อีกตัวหนึ่งครับที่เพิ่งย้ายมาเช่นเดียวกันแบนนอนจอห์นสันลงไปแทนไทลิกจอร์ดครับนี่ก็เป็นดีลสลับขั้วกันนะครับเบนเดนจอห์นสันเนี่ยย้ายมาอยู่กับเอเวอร์ตันแล้วก็เอเวอร์ตันเนี่ยปล่อยทางเดวิดแม็กเดลไปอยู่กับคริสตันพาเลทแล้วก็เปลี่ยนไทรอนแบรี่ครับที่มีโอกาสยิงตีเสมอให้กับเอเวอร์ตันนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังแล้วก็ในช่วงครึ่งแรกก็มีโอกาสยิงขึ้นนำให้กับเอเวอร์ตันครับแต่ว่าทำประตูไม่ได้ในวันนี้นะสำหรับไทรอนแบรี่ก็เปลี่ยนอัลเบโต้ครับศูนย์หน้าชาวเบนินนะถ้าผมจำไม่ผิดกินีบิสูนะครับกินีบิสูขอไปเป็นทีมชาติกินีบิสูนะครับวัย28ปีลงมาเล่นแทนก็ยังคงไม่สามารถหาดาวยิงเข้ามาร่วมทีมเพิ่มเติมได้นะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสนใจในตัวเลียมดีแลบแต่กลายว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็ย้ายไปอยู่กับนอตเทียมฟอร์เรสต์นะแล้วก็เลยทำให้เอเวอร์ตันก็ยังไม่สามารถหาศูนย์หน้าตัวความหวังเข้ามาเพิ่มเติมได้ณเวลานี้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าในช่วง2วันต่อจากนี้เนี่ยก่อนที่จะตลาดปิดเนี่ยเอเวอร์ตันจะปิดดีลใครได้เพิ่มบ้างไหมรวมไปถึงในกรณีของแจ็คกีลิชนะครับเมื่อเจ้าตัวก็บอกว่ายังอยากเล่นอยู่ในอังกฤษแล้วก็จริงๆเราถ้าพูดถึงกรณีแจ็คกีลิชนี่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะกลับไปอยู่กับแอสตันวิลล่าหรือเปล่านะครับหรือว่าจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนนะแต่ว่าเอเวอร์ตันเนี่ยเหมือนกับว่าเจ้าตัวก็แฮปปี้ดีนะครับกับตอนที่โดนยืมตัวมาอยู่กับเอเวอร์ตันในฤดูกาลที่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับมาร่วมงานกับเอเวอร์ตันอีกครั้งหนึ่งในดีลถาวรหรือเปล่านะต้องดูกันนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเดี๋ยวเวลาก็อีกประมาณ2วันเท่านั้นนะครับสำหรับตลาดรอบนี้นะส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนี่ก็ต้องบอกว่าเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นครับยิงกันยับเลยแบ็กเบิร์นตามหลังควีนสปาร์ค1ประตูต่อ2โบตันครับตามหลังลินคอน0ประตูต่อ1บิสตอลซิตี้ครับยิงขึ้นนำปอร์ตสมัธเป็น2ประตูต่อ0คาร์ดิฟยังคงเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอยู่2ประตูต่อ2ชาลตันยังคงนำเพรสตันอยู่1ประตูต่อ0นอร์ลิชทิ้งห่างเบิร์นสลีย์ไปเป็น4ประตูต่อ1Southampton ครับหนีห่างมิลวอลไปเป็น4ประตูต่อ1เช่นกันรวมไปถึงอีก1คู่ครับวัตฟอร์ดกับเวสต์แฮมที่ยังคงเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1เวสต์แฮมนี่ก็ได้ประตูจากจังหวะเข้าประตูตัวเองนะครับของผู้เล่นวัตฟอร์ดก็เป็นโพล็อกครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเข้าประตูตัวเองเลยนะส่วนถ้ามาดูรายชื่อของเวสต์แฮมนี่ก็ยังถือว่าก็เก็บตัวสำคัญไว้ได้เยอะมากนะครับทั้งวอลเกอร์ปีเตอร์นะครับแบ็กอังกฤษยังอยู่ลงไปทั้งโจเอลเวลแมนนะครับก็ยังอยู่ที่สำคัญเลยคือเนี่ยแหละครับเจลัดโบเว่นยังคงอยู่กับทีมแล้วก็ยังมีไอ้เจ้าคาสเตยานอสนะครับศูนย์หน้าอาร์เจนตินาก็ยังอยู่กับทีมนะแล้วก็ตัวนี้แหละครับที่ไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยของดีหรือเปล่านะไอ้เจ้าปรีอิสราเอลเนี่ยนะครับมานอโซโลมอนเนี่ยก็เพิ่งย้ายมาอยู่นะครับกับเวสต์แฮมนะย้ายมาจากฟิออเรนติน่าไม่รู้ว่ามันของดีหรือเปล่าแต่เวสต์แฮมก็ไปดึงมาได้นะครับที่เพิ่งจะปล่อยตัวไปก็เป็นทางแบ็กซ้ายแหละครับไอ้เจ้าฮัจจีดีอุ๊บนะ
ก็ปล่อยไปอยู่กับทางเบนฟอร์ดนะครับค่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ40ล้านยูโรนะครับมาลิกเอลฮัจจิดียุฟนะครับตัวนี้นี่ก็ไปไปมาๆก็ถือว่าผลงานโอเคนะครับสำหรับไอ้เจ้าดียุฟคนนี้นะเป็นแบ็กซ้ายชาวเซเนกัลแล้วก็ในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาก็ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลด้วยผลงานโดยรวมถือว่าใช้ได้ครับอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหเปียงป้างปี๊ดป๊าดอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็คือค่อนข้างที่จะผลงานคงเส้นคงวาใช้คำนี้ดีกว่าไว้เพียงแค่21ปีด้วยครับเบนฟอร์ดได้ไปกินเรียบร้อยส่วนอีกคนหนึ่งที่เพิ่งปล่อยไปก่อนหน้านี้ของเวสต์แฮมก็เป็นทางไอ้เจ้าฟานวิซาก้านะครับที่โดนปล่อยยืมไปอยู่กับทางแอสตันวิลล่านั่นเองนะก็กลายเป็นว่าเก็บตัวสำคัญไว้ได้หลายคนก็จริงแต่ก็เสียกำลังหลักในตำแหน่งแบ็กขวาแบ็กซ้ายไปเลยนะครับบิซาก้าก็แบ็กขวาไปอยู่กับวิลล่าแบ็กซ้ายอย่างดียูฟก็ไปอยู่กับเบนฟอร์ดนะก็เชื่อว่าด้วยความเป็นทีมใหญ่นะครับด้วยความเป็นทีมใหญ่นี่ก็น่าจะแข็งพอที่จะกลับมาพรีเมียร์ลีกได้แหละครับสำหรับเวสต์แฮมนะไม่ได้ไม่ดีก็ฤดูกาลหน้าแหละครับสนามนี่ก็อลังการมากเลยนะลอนดอนสเตเดียมความจุ 60,000 กว่าที่นั่งมีปล่อยไคเซซิโอซัมเมอร์วิลนะครับไปอยู่กับอัลฮิลาลนี่ก็มูลค่ามหาศาลเลย65ล้านยูโรแล้วก็มโนโซโลมอนอีกขออภัยต้องบอกว่าไปดึงมาจากสเปอร์นะครับสเปอร์นี่ซื้อมาแล้วก็ปล่อยยืมไปฤดูกาลที่แล้วก็ไปอยู่กับฟิออร์แล้วก็ฤดูกาลนี้ก็ขายมาให้กับทางเซนเดอร์แลนด์นะครับราคาไม่ได้แพงแค่ประมาณ6ล้านยูโรก็ถือว่าโอเคอยู่โอ้สกอร์ไม่ขยับครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังกันแล้วบอนมัสกับเอเวอร์ตันยังคงเป็นเจ้าบ้านนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากอเล็กซ์สกอตนาทีที่41แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการกระชากลากเลื้อยที่โอ้โหเล่นซะไอ้เจ้าทาคอฟสกี้กับมิโคเลนโกไปไม่เป็นเลยเหมือนกันของเอวานิวสันนะครับแล้วก็ปาดเข้าไปหน้าปากประตูขออภัยไม่ใช่ตบเข้ามากลางแล้วก็อเล็กซ์สกอตนะครับดึงหลอก1จังหวะเบนเวดเก๊กๆกลางๆจะเข้าบล็อกหรือเข้าสกัดก็เอาไงเอาก็ไม่รู้เหมือนกันนะสุดท้ายก็เป็นเนี่ยแหละครับอเล็กซ์สกอตที่ยิงเลียดๆเข้าเสาไกลเข้าไปให้กับบอนมัดขึ้นนำเอเวอร์ตันอยู่ณเวลานี้นะครับ1ประตูต่อ0ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเพิ่มเติมเจ้าบ้านเปลี่ยนเพียงแค่คนเดียวนะครับไทเลอร์ดัมลงมาแทนเลวิสคุกไทเลอร์ดัมนี่ก็ในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาถ้าผมจำไม่ผิดได้ลงเลยใช่นะครับได้ลงเล่นให้กับทีมเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาด้วยนะสำหรับไทเลอร์ดัมในรอบแบ่งกลุ่มนี่ก็ลงเล่นเป็น2นัดนะครับได้พักในนัดที่เจอกับตุรกีแล้วก็ส่วนในรอบ32ทีมก็ได้ลงเล่นนะครับแล้วก็ในรอบ16ทีมที่แพ้กับเบลเยียมวันนั้นก็ได้ลงเล่นเช่นกันสำหรับไทเลอร์ดัมก็เป็นคู่มิดฟิลด์จับคู่อยู่กับเวสตันแมคเคนนี่แล้วก็ไอ้เจ้ามาลิคคิวแมนนะครับเป็น3ประสานในแดนกลางของทีมชาติสหรัฐอเมริกานั่นเองที่น่าจับตาของบอนมัดนี่ก็เนี่ยแหละครับก็เป็นในเจ้ารายานเนี่ยแหละปีกขวาชาวบราซิลนะครับคนนี้นี่วันนี้เหมือนจะเล่นไม่ออกครับแต่ฤดูกาลที่แล้วก็ตอนย้ายมาก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับย้ายมาตอนอายุ19ปัจจุบันก็20ปีนะครับสำหรับรายาน15นัดทำไป5ประตู2แอสซิสต์ในฤดูกาลที่แล้ว
วันนี้นี่ก็ยังคงดูเงียบๆครับสำหรับรายการที่ตอนช่วงก่อนหน้านี้นะครับก่อนเปิดฤดูกาลนี่ก็มีข่าวว่าน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ไลโอล่าจะดึงไปร่วมทีมลิเวอร์พูลหรือเปล่าเพราะว่าก็ตรงตามตำแหน่งนะครับเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลก็เสียโมเฮซาร่าที่ออกจากทีมไปทำให้ผู้เล่นเกมรุกทางฝั่งขวาเนี่ยลิเวอร์พูลกำลังตามล่าหาตัวแทนอยู่รายานก็เป็นหนึ่งในรายชื่อนะครับเพราะว่าเคยร่วมงานกับไลโอล่ามาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนั่นเองแต่มูลค่าก็น่าจะสูงนะครับเพราะว่าเป็นดาวรุ่งบราซิลแล้วก็ถือว่าผลงานใช้ได้ด้วยในช่วงที่มาเล่นกับบอนมัสเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก็คาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่นู่นเลยแหละ 70-80 ล้านยูโรส่วนกรณีลิเวอร์พูลนะครับกับข่าวของแบร์รี่บาโคล่านี่ก็ล่าสุดก็มีการนำเสนอข่าวว่ามูลค่าการย้ายทีมน่าจะอยู่ที่ประมาณ120ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ต้องรออย่างเดียวแล้วครับว่าจะออฟฟิเชียลเมื่อไหร่นะกับการที่ลิเวอร์พูลจะได้แบร์รี่บาโคล่ามาก็น่าจะมาประจำการทางด้านปีกซ้ายแล้วครับส่วนอย่างที่ผมพูดไปโคดี้กาโกมีข่าวว่าลิเวอร์พูลจะปล่อยนะครับแต่กลายเป็นว่าเปิดสนามนัดแรกก็ยิงใส่นิวคาสเซิลได้1ประตูแล้วเมื่อช่วงหัวค่ำก็ทำแอสซิสต์ได้อีก1นะ2นัด1ประตู1แอสซิสต์นะครับก็โอ้โหกลายเป็นว่ามาระเบิดฟอร์มได้เฉยเลยก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะปล่อยตัวออกไปหรือเปล่าในนัดแรกก็ได้เล่นในตำแหน่งริมเส้นทางซ้ายนะครับส่วนเมื่อช่วงหัวค่ำที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็ได้เล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาก็ถือว่าเท่าที่นั่งดูแล้วก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะสำหรับ2เกมแรกของคูติกาโกนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ในทางกลับกันก็พอเปลี่ยนเอาไอ้เจ้าดิโอเอ็นกูโมฮาลงมาเล่นกลายเป็นว่าไอ้เจ้าดิโอนี่เล่นไม่ค่อยออกสักส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะดาวรุ่งวัย18ปีของลิเวอร์พูลนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วสุดท้ายเนี่ยจะเลือกเก็บโคดี้กาโกไว้หรือเปล่าเพราะว่ากำลังจะปล่อยไอ้เจ้าฮาวิเอเรียตไปอยู่กับทางบาเลนเซียนะแล้วก็แต่ก็อย่างว่านะครับเพราะว่าดีลของแบดดี้บาโคล่ามันหลักมูลค่าค่อนข้างสูงนะ120ล้านปอนด์ถ้าตัวเลขสรุปเน็ตๆค่าตัวอย่างเดียวยังไม่รวมแอดออนนะครับถ้ามันจบที่120ล้านเนี่ยมันก็เดี๋ยวต้องไปรอดูด้วยว่ารายละเอียดในสัญญาเขาจะนำเสนอออกมาเนี่ยว่ามันจะมีแอดออนเท่าไหร่ด้วยนะถ้าค่าตัวเพียวๆ120ล้านก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลนี่ก็ในฤดูกาลนี้นี่ขอดูหน่อยว่าเขามีเพิ่มเติมอะไรใครเข้ามาบ้างอ่ะเจเรมี่ชาเก้เนี่ยซื้อมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็พอมาถึงฤดูกาลนี้ก็เลยย้ายมาได้เลยนะส่วนที่เหลือก็มีแต่ปล่อยออกนะครับมีโรนัลราโย่แหละที่ยืมมาจากบาร์ซ่าแล้วนอกนั้นก็ผู้ทำเป็นเล่นไปก็มีแค่วิกตอร์มูนอสนะครับปีกซ้ายที่ย้ายมาจากโอซาซูน่าแค่นั้นเองเลยสำหรับลิเวอร์พูลในตลาดรอบนี้ไม่แน่ใจว่ายังคงใช้นโยบายช้าแต่ชัวร์เจอจ่ายจบหรือเปล่านะครับแต่ต้นหูถ้าดูจากณเวลานี้ก็มันกำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะแล้วด้วยปีกขวาก็ยังหาตัวแทนโมซาร่าไม่ได้นะครับปีกซ้ายกับดีลของบาโคล่าก็ไม่รู้ว่าจะออฟฟิเชียลเมื่อไหร่นะเบื้องต้นก็มีเข้ามาแค่2คนแล้วครับโรนัลด์ราโย่กับทางวิกตอร์มูนอสถ้าไม่นับรวมเจเรมี่ชาเก้ที่ซื้อมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ก็อ่ะเอาเป็นว่าย้ายมาเล่นเต็มๆฤดูกาลนี้ก็เท่ากับว่าได้แค่3คนเท่านั้นเองมีปล่อยเคอร์ติสโจนออกไปนะครับ
แล้วก็นอกนั้นนี่ก็กำลังจะออกไปก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือทางฮาวิเอร์เลียดที่ว่ากำลังใกล้จะย้ายไปอยู่กับบาเลนเซียในสเปนส่วนโคดี้กักโปนี่ก็สรุปแล้วเนี่ยจะไปอยู่กับสเปอร์หรือจะโดนแมนซิตี้ปาดหน้าแซงทางโค้งเอาไปกินได้ต้องดูนะครับเพราะว่าสเปอร์ก็ถือว่าช็อปมือเติบอยู่เหมือนกันนะกักโปนี่ก็โหถ้าได้ไปอีกคนหนึ่งก็มูลค่าก็น่าจะ 60-80 ล้านเอาประมาณเอานะครับ 60-70-80 เนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณนี้แหละนั่นเท่ากับว่าหูรุ่นการนี้สเปอร์ลงทุนไปราวๆ300โอ้โห300กว่าล้านน่าจะได้ 3-400 ล้านปอนด์น่าจะได้อยู่เหมือนกันนะครับหูสเปอร์นี่สุ่มเสี่ยงกับ financial fair play มากๆเลยนะถ้าหากว่าฤดูกาลนี้ผลการแข่งขันอะไรต่างๆมันออกมาย่ำแย่ซ้ำรอยนะของฤดูกาลที่แล้วนี่สเปอร์จะโดนเล่นเอานะครับก็มีนี่แหละครับอย่างที่บอกไปอ่ะ มีไปดึงเอาไอ้เจ้าซันโดโตนาลีนะครับมาธิวส์ฟาดันเดส2คนรวมกันก็ร่วมๆโอ้โห150-160ล้านปอนด์แล้วก็มีดึงทางลูก้าวุชโควิกเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีฟานเฮเก้นะครับชอนพอลฟานเฮเก้เนี่ยยานพอลฟานเฮเก้มาจากไบรตันด้วยรวมกันแล้วก็หู200กว่าล้านปอนด์200ใช่200กว่าล้านปอนด์200หูสมรวมๆ250ล้านปอนด์เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีไปดึงไอ้เจ้าเนี่ยแหละครับซาวินโยมาจากแมนซิตี้อุ้ย300กว่าล้านเข้าไปแล้วแล้วถ้าไปเอาคนที่กักโปมาอีกก็ร่วมๆสี่โอ้สเปอร์สุ่มเสี่ยงมากครับแม้ว่าในดีลของโอมามามุสเนี่ยจะยืมมาจากแมนซิตี้นะครับแต่ก็เชื่อว่ามันจะต้องมีกรณีของค่ายืมค่าอะไรกันอยู่แล้วแหละนะก็ตีเน็ตๆก็เกือบ400ล้านปอนด์แล้วครับตลาดรอบนี้ของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะที่มีปล่อยออกไปได้นะครับก็คริสเตียนโรเมโล35ล้านปอนด์เดย์เยสเปน25ล้านปอนด์นะครับโอ้โหนี่ยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของที่จ่ายออกไปเลยนะสำหรับทางสเปอร์ก็ขออภัยไอ้เจ้าวูสโควิกนี่เป็นการปล่อยไปอยู่กับไบรตันไม่ใช่ว่าดึงมาจากไบรตันขออภัยผมมองผิดนะครับก็ปล่อยวูสโควิกเนี่ยไปอยู่กับไบรตันเนี่ย50ประมาณ46-47 ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับก็บวกลบกันแล้วก็ใช้ไปณเวลานี้รวมๆ300ล้านปอนด์ถ้าได้ไอ้เจ้าโคดิก้าโปมาอีกก็น่าจะ300กว่าล้านปอนด์แล้วครับตลาดรอบนี้ของท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบที่กักโปอีกตัวเดียวหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะถือว่าลงทุนมหาศาลมากๆครับในตลาดรอบนี้ของท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็แน่นอนครับด้วยความมุ่งหวังว่าจะกลับมาอยู่ในกลุ่มท็อป6ให้ได้เป็นอย่างน้อยนะสำหรับสเปอร์นะครับท็อป6ก็พื้นที่ยุโรปานั่นแหละแต่ว่าถ้าจะให้สุดจริงๆก็น่าจะเป็นนู่นแหละครับตำแหน่งท็อป4นะเบื้องต้นเนี่ยในการไปแชมเปี้ยนลีกอยู่ที่ฝีมือการทำทีมของโรเบโต้เดชาบีแล้วล่ะครับว่าจะประสบความสำเร็จในการทำทีมสเปอร์มากน้อยขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวในค่ำคืนนี้ล่ะครับในเวลา 5:30 น.ในเวลา 5:30 น.นะครับก็จะเป็นสเปอร์เล่นในบ้านเจอกับนิวคาสเซิลก็จะได้กลับมาเล่นในท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับสำหรับทางสเปอร์นะนัดแรกก็ถือว่าโอ้โหน่าผิดหวังสุดๆครับบุกไปพ่ายให้กับเบนฟอร์ด3ประตูต่อ0เรียกได้ว่าโดนถอนขนหมดตัวเลยแหละนะสำหรับไก่เดือยทองอ้าวแล้วเอเวอร์ตันครับ
90บวก2ครับมาตีเสมอบอร์นมัธเป็น1ประตูต่อ1จากเจมส์ทาร์คอฟสกี้ครับจุดเริ่มต้นก็มาจากจังหวะเตะมุมครับเปิดไปมีเอามงสกัดไม่ดีมาเข้าทางแล้วเจมส์ทาร์คอฟสกี้ครับวิ่งไปเอี้ยวตัวยิงเข้าไปเป็นลูกตีเสมอ1ประตูต่อ1ให้กับทางเอเวอร์ตันจังหวะโอ้โหไปเบียดแย่งกันมงสกัดครับของมาร์คเทเวเนียกับทางหมายเลข10ของบอนมัดนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าใครไลออนคริสตี้ครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองครับไปโอ้โหไปเบียดแย่งกันมงสกัดจังหวะลูกเตะมุมของเอเวอร์ตันครับบอลมาเลยกระชอกมาเข้าทางของทาร์คอฟสกี้ที่วิ่งไปแล้วก็เอี้ยวตัวยิงเข้าไปได้ครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ลูกตีเสมอจากเจมส์ทาร์คอฟสกี้นาทีที่90บวก2โอ้รอดตายหวุดหวิดเลยหรือเปล่าครับเนี่ยเอเวอร์ตันทดเวลาบาดเจ็บเนี่ย4นาทีนะครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่นาทีที่3ส่วนอีกคู่หนึ่งกลายเป็นว่าเฮาซิตี้ครับบุกขึ้นนำโคเวนทรีซิตี้ไป1ประตูต่อ0ได้ประตูขึ้นนำนาทีที่82ครับจากเลียมมิลเลอร์เป็นทางเลียมมิลล่านะครับศูนย์หน้าชาวแคนาดาครับเลียมมิลล่าโอ้คนนี้ก็เพิ่งจะลงเล่นให้กับทีมชาติแคนาดาในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับไม่สามารถทำประตูได้แต่ว่าทำไปโอ้ประตูก็ไม่มีแอสซิสต์ก็ไม่มีนะครับสำหรับฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมานี้นะสำหรับทางเลียมมิลล่าขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0ครับเฮาซิตี้โอ้ขันหนักแล้วครับทีมของฟรังค์แลมพาร์ดช้างกระทืบลงครับโคเวนทรีซิตี้อย่างที่บอกครับด้วยความที่พวกเขาเนี่ยตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลงไปประจนภัยในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในดิวิชั่น1ดิวิชั่น2นะครับแล้วก็กว่าจะไต่เต้ากลับขึ้นมาได้เนี่ยก็ใช้เวลาร่วมๆ20กว่าปีเลยพอตอนนี้มีโอกาสได้กลับขึ้นมาอยู่บนเวทีพรีเมียร์ลีกมันก็แน่นอนแล้วครับว่าการปรับขนาดทีมยกระดับคุณภาพนักเตะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องโอ้โหเพิ่มเติมเสริมแต่งกันอีกเยอะเลยครับสำหรับโคเวนทรีซิตี้เบื้องต้นในฤดูกาลนี้พวกเขาก็ไปดึงเอธานพินอกนะครับเซนเตอร์แบ็กชาวจาไมกามาจากทางเบนฟอร์ดนะแต่ว่าก็วัย33ปีแล้วครับก็เชื่อว่าลำผ่านน่าจะอยากได้ประสบการณ์มาช่วยพยุงทีมไปดึงนักเตะฝรั่งเศสมาจากเฟเนบาเช่นะครับก็เป็นทางซิดิกี้เชลลิฟคนนี้นี่ก็เป็นในตำแหน่งหรือว่าเขาเล่นในตำแหน่งไหนซิดิกี้เชลลิฟนะครับศูนย์หน้าวัย19ปีชาวฝรั่งเศสครับก็เป็นศูนย์หน้าดาวรุ่งแหละไปดึงมาจากเฟเนบาเช่แล้วก็ไปดึงไตโวอาวนียี่นะครับศูนย์หน้าล่างยักษ์ชาวไนจีเรียมาจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นอกนั้นก็มีดึงทางกุสตาโบฮาร์เมอร์ครับมาจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะแล้วก็คาเลบยีเลนยี่นะครับไปดึงมาจากนอตเยนแลนด์ก็นักเตะแต่ละคนที่ดึงมาร่วมทีมแล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยครับโคเวนทรีจะอยู่รอดได้หรือเปล่านะในพรีเมียร์ลีกมีดึงผู้สาประตูอย่างดันเนียลเบลลี่ครับมาร่วมทีมด้วยก็เป็นผู้สาประตูวัย33ปีนะอดีตก็เป็นนี่แหละครับอยู่กับทั้งอาร์เซนอลนะเป็นดาวรุ่งอาร์เซนอลแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปประจนภัยอยู่ในต้องใช้คำว่าระดับลีกล่างๆเลยครับเซาเอ็นเบนฟอร์ดในสมัยที่ยังอยู่ในลีกล่างๆเลยนะครับบริสตอลซิตี้วูฟแฮมป์ตันแล้วก็ปัจจุบันก็มาอยู่กับโคเวนทรีนะครับดานิเอลเบลลี่นะผู้สับผู้ชาวอังกฤษวัย33ปีถ้าดูจากการเสริมทัพนะเวลานี้แล้วก็ดูจากฟอร์มการเล่นแล้วก็ผลการแข่งขัน2นัด
ที่ยิงใครไม่ได้ด้วยนะครับนัดแรกแพ้อาร์เซนอล 3-0 นัดนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็กำลังจะแพ้คาบ้านให้กับเฮาซิตี้อีก1ประตูต่อ0เท่ากับว่า2นัดเนี่ยโดนไป4ประตูแล้วนะครับสำหรับโคเวนทรีนะน่าเป็นห่วงครับว่าจะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าปัจจุบันนี้สนามก็ใช้ชื่อว่า Coventry Building Society Arena นะครับความจุก็ 32,000 กว่าคน2,000 กว่าที่นั่งนะก็ถือว่าเป็นสนามก็น่าจะบอกว่าค่อนข้างเล็กกว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าระดับกลางๆนี่ก็น่าจะต้องนู่นแหละครับรวมๆ 40,000 นะแต่ก็ถือว่าเป็นสนามที่สร้างใหม่หรืออาจจะรีบิวใหม่นะครับสำหรับสนามนี้นะเพราะว่าภายนอกนี่ก็ทำได้ดูดีเลยครับ Coventry Building Society Arena นะครับชื่อสนามนี้ยาวยาวจบเกมครับโคเวนทรีแพ้ให้กับเฮาไป0ประตูต่อ1นะครับก็น่าจะทำให้โคเวนทรีไปอยู่นู่นแล้วครับบวยของตารางเรียบร้อยแล้วโอ้โหกลายเป็นว่าคริสตันพาเลทครับที่อยู่บวยคริสตันพาเลทนี่ก็2นัดนะครับยิงได้1ประตูเสียไปถึง5ประตูด้วยกันโอ้อาการหนักครับสำหรับคริสตันพาเลทหลังจากแยกทางกับทางกลาสเนอร์นะครับที่ไปคุมนอตเทียมฟอร์เรสต์แล้วก็ไปดึงทางนี่แหละครับเปียร์ชาเก้โค้ชชาวฝรั่งเศสมาทำทีมก็2นัดแรกไม่น่าไหวครับนัดแรกก็บุกไปแพ้เอเวอร์ตันมา 2-0 นัดที่2ก็เล่นในบ้านนะครับแพ้กับซิตี้ไป1ประตูต่อ4ก็อยู่อันดับบวยของตารางครับตอนนี้แล้วก็อันดับ19ก็คือโคเวนทรีนะครับส่วนตอนนี้จ่าฝูงโอ้เป็นแมนซิตี้ครับที่เก็บชัยชนะได้2นัดรวดนะครับทีมของเอนโซมาเลสกาอันดับ2นี่กลายเป็นเฮาซิตี้ครับนัดแรกเอาชนะแมนยูมาได้2-0นัดที่2ก็มาสักครู่นะครับบุกไปชนะโคเวนทรีทำให้เฮาซิตี้ครับยิงได้3ประตูและก็ยังไม่เสียประตูให้ใครเลยครับในฤดูกาลนี้นะจาก2นัดแรกเฮาซิตี้นี่โอ้โหเดี๋ยวต้องขอดูหน่อยครับว่าโค้ชเขาเป็นใครเซอร์เกยาชิโลวิกนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ชชาวบอสเนียนะเคยคุมลิเย

0: แล้วก็พาเฮาผ่านขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้นะครับหลังจากที่เตะเพลย์ออฟผ่านขึ้นมาได้นะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเบรกนี้นะของ Follow the Game นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาพรีวิวคู่ดึกกันครับ 5:30 นระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์กับทางนิวคาสเซิลครับ
1: Follow the games. สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
3: ห่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: กรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์หลังพบโครงสร้างเสี่ยงถล่ม
1: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนสำรวจพื้นที่เป็นระยะแต่ต้องหยุดปฏิบัติการชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักขณะที่ภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมสูงแม้สถานการณ์จะยังไม่ลุกลามขยายวงกว้างจากการประเมินพบยังมีจุดความร้อนภายในอาคารที่รถแบคโฮและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีซากวัสดุทับถมจำนวนมากประกอบกับโครงสร้างเหล็กภายในอาคารพังถล่มและเกี่ยวรั้งกันอยู่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวหรือพังถล่มหากรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายด้วยแรงมากเกินไปอาจทำให้อากาศเข้าไปเพิ่มและกระตุ้นให้จุดความร้อนปะทุขึ้นอีกครั้งรวมทั้งกระทบต่อเสถียรภาพของโครงสร้างโดยรวมทีมประเมินสถานการณ์จึงต้องปรับแผนการปฏิบัติงานโดยพิจารณาวิธีการตัดและรื้อโครงสร้างอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้สามารถเข้าถึงจุดที่มีความร้อนสูงได้อย่างปลอดภัยโดยจะประเมินการใช้โดรนและเครื่องจักรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมย้ำว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจุดทำให้รักษาพันธุ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3พร้อมย้ำจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จะเป็นโอกาสดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที
2: ่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานนครสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งการแข่งขันเรือยาวเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและสะท้อนวิถีชีวิตของประชาชนที่ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานสำหรับคลองสำโรงเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567ดังนั้นการจัดแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับการที่จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: กรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเข้มผู้ประกอบการค้าพืชไร่กระจายเป็น8สายตรวจเพื่อคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร
3: จังหวัดเพชรบูรณ์เดินหน้ากำกับดูแลรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายผลผลิตนายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานช่างตวงวัดภาคเหนือและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดชุดสายตรวจพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็น8สายตรวจกระจายตรวจสอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดผลการตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวน162รายพบการกระทำความผิด13รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้ว13รายรวมเป็นเงิน 155,000 บาทโดยความผิดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวัดความชื้นเครื่องชั่งน้ำหนักและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่เกษตรกรเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้ผู้บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
14: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นนะครับเจ้านายโปน
15: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
16: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
17: Follow the Games
13: กลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็สรุปผลการแข่งขันกันสักนิดนึงสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ก็พรีเมียร์ลีกก็มีคริสตัลพาเลซนะครับเปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ4ก็ทำให้ซิตี้นี่ก็เก็บ6แต้มเต็มได้จาก2นัดแรกนะครับทีมของเอนโซมาเลสกาเมื่อคืนนี้ก็เออร์ลิงฮาแลนด์ทำเพิ่มได้อีก1ประตูอ้าวอีก2ประตูเลยด้วยนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์นะยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมแล้วก็รวมไปถึงรายานเชอร์กีครับมาทำอีก2ประตูให้ซิตี้บุกชนะคริสตัลพาเลซไป4ประตูต่อ1ส่วนเมื่อช่วงเย็นครับลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป2ประตูต่อ2ฟอร์เรสต์ขึ้นนำก่อนจากไอ้เจ้าแดนเดนดอยครับตัวรุกชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลมาตีเสมอ 1-1 ในครึ่งหลังจากอเล็กซานเดอร์อีซักแล้วก็มาเสียจุดโทษครับแล้วก็เป็นมอร์แกนกิฟไรท์ยิงขึ้นนำให้กับทีมเยือนนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์แซงนำเป็น2ประตูต่อ1ช่วงท้ายเกมครับนาทีที่82วิกตอร์มูนอสครับปีกสเปนตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากโอซาซูน่ายิงตีเสมอให้กับลิเวอร์พูลเป็น2ประตูต่อ2 ทำให้2เกมแรกของลิเวอร์พูลเก็บได้เพียงแค่2แต้มครับเนื่องจากว่านัดแรกพวกเขาก็เสมอกับนิวคาสเซิลมา2ประตูต่อ2แล้วก็นัดที่2นี้ก็เล่นในบ้านเสมอกับฟอร์เรสต์ไป2ประตูต่อ2นะครับส่วนที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จะเป็นบอร์นมัธเสมอกับเอเวอร์ตัน1ประตูต่อ1ครึ่งแรกบอร์นมัธนำก่อนจากอเล็กซ์สกอตครึ่งหลังเอเวอร์ตันมาตีเสมอได้ 1-1 จากเจมส์ทาคอฟสกี้นาทีที่ 90+2 นู่นเลยนะเกือบตายเหมือนกันครับสำหรับเอเวอร์ตันของเดวิดมอยแต่ก็ทำให้นะครับ1คะแนนในวันนี้เนี่ยพวกเขาก็มี4คะแนนนะครับเนื่องจากนัดแรกก็เอาชนะคริสตัลพาเลซมาได้2ประตูต่อ0สำหรับทางเอเวอร์ตันในขณะที่บอร์นมัธครับ นัดแรกก็บุกไปแซงแมนซิตี้ได้แต่สุดท้ายก็แพ้กับแมนซิตี้ไป2ประตูต่อ1บอร์นมัธมีเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นครับลิเวอร์พูลนี่มี2คะแนนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พวกเขามีคะแนนเดียวนะครับเนื่องจากว่านัดแรกพวกเขาก็พ่ายแพ้มานะนัดแรกนี่ก็แพ้กับลีดส์ใช่นะครับ 1-0 นะในนัดเปิดหัวนะครับแพ้คาบ้านให้กับลีดส์แล้วก็กลางสัปดาห์ก็มาชนกันเองอีกในคาราบาวครับแล้วก็ซ้ำลอยเดินครับแพ้กับลีดส์ไป 0-2 โอ้โหแผลใจแผลนี้นี่ใหญ่หลวงนักนะสำหรับฟอร์เรสต์กับลีดส์นะครับเดี๋ยวต้องดูเลยครับว่าช่วงนัดที่บุกไปเยือนลีดส์เนี่ยฟอร์เรสต์จะเอาคืนได้หรือเปล่าส่วนอีกคู่หนึ่งครับน้องใหม่ทั้งคู่เลยโคเวนทีซิตี้ก็แพ้กับเฮาไป0ประตูต่อ1ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับโคเวนทีซิตี้นัดแรกบุกไปแพ้อาร์เซนอลมา 3-0 นัดนี้เล่นในบ้านแพ้กับเฮาไป0-1แพ้2นัดรวดครับกลับกันครับเฮาซิตี้นัดแรกเล่นในบ้านชนะแมนยูมาได้ 2-0 นัดนี้บุกไปชนะโคเวนที 1-0เก็บ6แต้มเต็มได้ครับจาก2นัดที่ลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกมีแต้มเท่ากับแมนซิตี้เลยครับแมนซิตี้นี่เป็นอันดับ1เนื่องจากยิงได้เยอะกว่านะครับส่วนเฮานี่ตอนนี้อยู่อันดับ2เซอร์ไพรส์มากๆครับแล้วก็เดี๋ยวในเวลา 5:30 น.จะเป็นคู่ระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์พบกับนิวคาสเซิลนัดแรกสเปอร์ก็บุกไปพ่ายให้กับเบนฟอร์ดมา3ประตูต่อ0ลงทุนไปเยอะแยะมากมายครับสเปอร์ในฤดูกาลนี้ได้ตัวดีเข้ามาก็เยอะครับฟานเฮเก้นะครับแอนดูโรเบอร์สันนะมาร์กอสเซเนซี่มาเทอุสแฟนันเดสแล้วก็ทางซันโดโตนาลีนะครับโอ้โหแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงไอ้สองตัวที่เพิ่งมาใหม่อย่างซาวินโยแล้วก็ทางโอมามามุชนะครับซึ่งในวันนี้นี่ทั้งซาวินโยกับโอมามามุสก็ยังไม่มีรายชื่อในสำรองด้วยนะ ข่าวดีคือพวกเขาได้ทางโมฮัมเหม็ดคูดัสครับหายเจ็บกลับมานะแต่ว่าสภาพร่างกายน่าจะยังไม่ฟิตพอนะครับมีรายชื่อเป็นสำรองแล้วก็ยังมีเดสตินีอูโดจีอยู่ในสำรองในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงสเปอร์นี่ก็มีคินสกี้ครับเป็นผู้รักษาประตูมือ1 4แผงหลังครับอาชีเกรเป็นแบ็คขวาจำเป็นอีกแล้วแบ็คซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันคู่เซ็นเตอร์แบ็คครับคู่นี้นี่ถือว่าน่าสนใจทั้งคู่เลยนะแยนพอลฟานเฮเก้ครับจากคู่กับทางมิกกี้ฟานเดอร์เวน2มิดฟิลด์ตัวกลางครับซานโดโตนาลีจับคู่กับโรดิโกเบนทันคู่3มิดฟิลด์ตัวรุกครับเปโดปอโรครับโดนดันขึ้นไปเล่นเป็นตัวรุกริมเส้นทางฝั่งขวาทางซ้ายเป็นมาติสเตลแล้วก็เพย์เมกเกอร์วันนี้ใช้เป็นมาเทอุสแฟนันเดสขออภัยหน้าเป้าครับวันนี้เลือกใช้เป็นโอมามามุชครับผมมองข้ามไปหน่อยเมื่อสักครู่โมแต่ไปมองรายชื่อสำรองนะครับก็เป็นนั้นว่ามามุชย้ายมาในดีลยืมตัวนะครับแล้วก็วันนี้ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงเลยเดี๋ยวต้องดูครับว่ามามุชเนี่ยในการลงเล่นเป็นหน้าเป้าให้กับสเปอร์เนี่ยประเดิมสนามนัดแรกจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าตอนอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เราเล่นเป็นหน้าเป้าในตำแหน่งที่สลับกันเล่นกับไอ้เจ้าเออร์ลิงฮาลแลนด์เนี่ยเหมือนกับว่ามามุชจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่ครับกับตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านะต้องดูว่าโรเบโต้เดชาบีเนี่ยจะเตรียมแผนมาใช้งานมามุชได้ดีขนาดไหนส่วนทีมเยือนนิวคาสเซิลครับเกือบจะเปิดตัวได้สวยในนัดแรกนะครับในการเจอกับลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายก็เจอลิเวอร์พูลครับของเหนียวกว่าเยอะนะของเขาดีกว่าตามตีเสมอเป็น 2-2 ได้นะครับนัดนี้ครับนิวคาสเซิลต้องดูครับว่าจะเก็บ3แต้มในถิ่นของท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมได้หรือเปล่ามาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็นฮอนิเซ็ก4แผงหลังครับเดดิกทางขวาทางซ้ายลุยส์ฮอร์ผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นสเวนบอตแมนจับคู่กับมาลิกทิวนะครับ2มิดฟิลด์แดนกลางวันนี้ครับตัวใหม่ย้ายมาสดๆจริงๆเลยนิโก้กอนชาเลสครับที่เพิ่งย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ประเดิมสนามเลยในวันนี้ จับคู่กับทางเจ้าหนุ่มลูอิสไบลี่ครับดาวรุ่งวัย20ปี3มิดฟิลด์ตัวรุกของทางนิวคาสเซิลครับวันนี้เนี่ยเอลังก้าครับคนที่ยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลในนัดเปิดหัวได้นะครับประจำการทางขวาทางซ้ายฮาวีบานแล้วก็เพลย์เมคเกอร์วันนี้ใช้เป็นโจเซฟวิลล็อกครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยนัดที่แล้วนะครับพวกเขาใช้เป็นทางวิลเลียมโอซูล่านะครับซึ่งมีปัญหาการบาดเจ็บจากนัดแรกที่เจอกับลิเวอร์พูลวันนี้ก็เลยดันเอาทางยอนเน่วิสซ่าขึ้นไปเล่นเป็นหน้าเป้าสำรองของสเปอร์นี่ก็มีนี่ครับโอ้โหลูคัสเบิร์กวอลครับนัดแรกจับคู่กับโตนาลี่แล้วเล่นไม่ออกเลยครับวันนี้โดนดรอปเป็นสำรองครับแล้วก็มีเบนเดวี่นะครับมีมาร์ตินดูบราฟก้าเป็นผู้รักษาประตูสำรองคอนนอร์กาลาเกอร์ครับสำรองโมฮัมเหม็ดคูดัสนะครับแล้วก็มีมาโกสเซเนซี่มีโดมินิกโซลันเก้แล้วก็ทางเดสตินีอูโดจีรวมไปถึงมิกกี้มัวครับศูนย์หน้าดาวรุ่งวัย19ปีด้วยส่วนทางสำรองของนิวคาสเซิลนี่ก็มีทางมิดฟิลด์ฝรั่งเศสครับอาราจีบัมบ้าครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย20ปีนะครับอยู่ในรายชื่อสำรองมีผู้รักษาประตูฝรั่งเศสอย่างทางเอวินจูเอนนะครับโอ้นี่ก็เป็นโอ้ผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย20ปีนะชาวฝรั่งเศสรวมไปถึงที่เหลือนะครับก็มีทางเจคอบเมอร์ฟี่เจคอบแลมซี่ฟาเบงแชร์นะครับแล้วก็มีโอ้ตัวนี้ก็ชอนสตาวครับอันนี้นี่ก็ได้เล่นเป็นตัวจริงในนัดแรกนะวันนี้นะครับมิดฟิลด์ชาวเนเธอร์แลนด์วัย18ปีแต่วันนี้โดนดรอปเป็นสำรองยังมีทางบาซูมาน่าตูเล่ครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวไอวอรี่โกสต์วัย20ปีส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางนิกวอลเตอร์เมเดย์ศูนย์หน้าชาวเยอรมันแล้วก็ยังใส่ชื่อดาวรุ่งมาอีก1คนครับแนวรับวัย19ปีเลโอชาฮานะครับก็เป็นการดวลกันของโค้ชยุคใหม่ก็ว่าได้นะโรเบโต้เดชาบีนะครับโค้ชชาวอิตาเลียนกับทางมาติอัสไจสเลอร์นะครับเดชาบีนี่ก็47ปีไจสเลอร์นี่ก็38ปีครับก็ถือว่าเป็นโค้ชยุคใหม่ด้วยกันทั้งคู่เลยเดี๋ยวต้องดูครับว่าวันนี้สเปอร์จะกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งหรือเปล่าส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีเกาโชซิลาลงแข่งขัน1คู่นะครับ AC มิลานของลูเบนอโมลิมเปิดบ้านเอาชนะเวเนเซียไปได้2ประตูต่อ0ครับ2ประตูได้จากกอนซาโลลามอสแล้วก็ประตูที่2นะครับก็เป็นจังหวะเข้าประตูตัวเองครับของผู้เล่นเวเนเซียนะครับก็เป็นทางโอ้แนวรับชาวโมร็อกโกครับเลดูอานเน่ฮาวฮาวครับทำเข้าประตูตัวเองไปนะก็เป็นมิลานครับเปิดซานซิโลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0แล้วก็ที่เหนือกว่านั้นครับ2นัดมิลานเก็บได้6แต้มเต็มนัดแรกก็ชนะมาได้2-1นัดที่2ชนะมาได้2-0กับระบบ3-4-2-1ของลูเบนอโมลิมครับถ้าไม่ได้ไม่ดีนะลูเบนอโมลิมพาเอซีมิลานฤดูกาลนี้นะครับจบอันดับอย่างน้อยๆก็ท็อป3ล่ะนะนั่นมันหมายความว่าระบบแผนการเล่นของอโมลิมเนี่ยมันเหมาะกับลีกที่สปีดเกมไม่เร็วมากนะครับน่าจะต้องใช้คำนี้ได้เลยนะเพราะว่าพอไปเล่นในอังกฤษแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาให้ได้ครองบอลให้ได้เซตบอลอะไรมากมายนะครับมันไม่เหมือนกับตอนที่เล่นในโปรตุเกสกับสปอร์ติ้งลิสบอนมันอาจจะมีช่วงเวลาให้ได้ครองเกมให้ได้เซตบอลให้อะไรนะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับมันก็ชัดเจนมากว่าพอมาคุมเอซีมิลานในเกาโชซิลาแล้วเนี่ยเปิดหัว2นัดเก็บได้6แต้มถือว่าผมว่าน่าจะทำให้หลายๆคนที่เป็นแฟนคลับอโมลิมช็อกอยู่เหมือนกันนะที่ผมพูดว่าแฟนคลับในที่นี้หมายถึงในเชิงตรงข้ามนะครับแฟนคลับคอยซ้ำนะ ก็น่าจะช็อกอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ย2นัดแรกมันเก็บได้6แต้มเต็มว่าอาโมริมยังไงกันวะเนี่ยนะมันก็โอ้โหน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่เชื่อว่าฤดูกาลนี้ก็ไม่น่าจะง่ายของมิลานครับเนื่องจากว่าบรรดาทีมอื่นๆก็รีบิวทีมกันโอ้ชุดใหญ่เหมือนกันนะไล่ไปจากโรม่านะครับอินเตอร์มิลานนาโปลีอัตลันตาเนี่ยนะรีบิวทีมกันก็ย้ายเข้าย้ายออกกันหลายคนเลยแหละส่วนยูเวนตุสนี่ก็อันนี้เนี่ยต้องรอดูครับว่าจะมีอะไรให้มันเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะสำหรับยูเวนตุสของลูชาโนสปาเลตตินะครับเพราะว่าข่าวคราวการย้ายเข้าย้ายออกของยูเว่จนถึงณเวลานี้ก็ยังดูไม่หวือหวาเหมือนยูเว่ยุคก่อนๆนะได้ทางไอ้เจ้าวิคาริโอมาจากสเปอร์นะครับในสัญญายืมตัวมีดึงโจนลูคูมี่นะครับมาจากโบโรนยานอกนั้นก็ต้องบอกว่ายังไม่มีดีลไหนที่มันน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะมีคามิลกาบารานะครับอันนี้เนี่ยดึงมาจากวอล์ฟบวกในตำแหน่งผู้รักษาประตูชาวโปแลนด์นะครับนั่นหมายความว่าก็น่าจะชัดเจนแล้วครับว่ามาเนี่ยแหละเบียดกัน2คนเนี่ยวิคาริโอกับกาบาราเนี่ยใครจะยึดเป็นมือหนึ่งของยูเวนตุสในฤดูกาลนี้ได้นะครับเนื่องจากว่ายูเว่ก็ปล่อยผู้สามตูออกไปทั้งสองคนเลยดีเกกอริโอก็ปล่อยไปอยู่กับบอนมาร์ทแล้วก็รวมไปถึงมาเตียเปลินนะครับปล่อยไปอยู่กับปาเลโมก็เนี่ยแหละครับก็เลยเป็นวิคาริโอกับกาบาร่าเนี่ยแหละครับที่น่าจะเป็นเนี่ยมือหนึ่งมือสองเนี่ยสลับกันหรือเปล่านะแล้วก็โอ้นอกนั้นก็อย่างที่บอกครับว่ายูเวนตุสดูจะยังเงียบๆกับข่าวคราวการย้ายเข้าย้ายออกนะก็มีดีลใหญ่หน่อยก็อย่างกรณีของลองดาวโคโรมัวนี่นะครับที่ไปดึงมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะก็เป็นการกลับมาร่วมงานกันครั้งที่2เซกีเซลิกนะครับก็ไปดึงมาจากทางโรม่านะนอกนั้นก็อย่างที่พูดนะครับว่ายูเว่ตลาดรอบนี้นี่ดูจะเงียบๆไปสักหน่อยนะสำหรับทีมระดับยูเว่นะครับระดับยูเวนตุสนะส่วนลาซิโอนี่ข่าวก่อนหน้านี้นี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาทีมเขาเนี่ยขายตั๋วรายปีนะครับ 26,000 กว่าคนที่ซื้อไปฤดูกาลนี้เนี่ยขายไปได้ 4,000 คนเท่านั้นเองนะครับที่ซื้อตั๋วรายปีกับลาซิโอเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีกระแสข่าวว่ามันมีการเริ่มที่จะบอยคอตสโมสรนะของบรรดากลุ่มแฟนบอลของลาซิโอนะครับซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนเกาโชเนี่ยก็น่าจะเห็นอยู่ว่ากลุ่มอูต้าของลาซิโอกับโรม่าเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเวลามีโรมันดาบี้นะโรม่ากับลาซิโอดวลกันในสนามโอลิมปิกกรุงโรมเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่เดือดมากๆนะครับแฟนของทั้งสองสโมสรเนี่ยเรียกได้ว่ากลุ่มอูต้าของพวกเขาเนี่ยก็โหดหินใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าฤดูกาลนี้ก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามันมีเริ่มมีกระแสที่ว่าแฟนลาซิโอเนี่ยเริ่มไม่พอใจไม่แฮปปี้กับฟอร์มของทีมรวมไปถึงการบริหารของบอร์ดบริหารลาซิโอนะครับก็เลยมีการเนี่ยแหละอริยะขัดขืนก็จะใช้คำนี้ก็ว่าได้นะโดยการไม่อุดหนุนซื้อตั๋วปีนะครับจาก 20,000 กว่าเหลือ 4,000 นี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับต้องดูเลยว่าเนี่ยเจ้าของสโมสรนะครับเป็นประธานสโมสรเนี่ยนะคลาวดิโอโรติโตเนี่ยจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับแล้วก็สำหรับเจ้าของสโมสรนี่ก็เป็นทางกลุ่มลาซิโออีเวนต์นะก็เป็นทางกลุ่มบริษัทนะครับที่เป็นเจ้าของสโมสรโดยมีประธานสโมสรเป็นทางคลาวดิโอโรติโตน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าลาซิโอนี่ก็ถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งที่เคยแข็งแกร่งมากๆอยู่ยุคหนึ่งนะครับยุคที่มีพาเวลเน็ตเวดมีฮวนเซบาสเตียนเวลลอนมีเ จารุก้าปายูก้านะครับที่เป็นผู้สาประตูนะขออภัยอันเจโรเปรุซี่สิยุคนั้นนะครับที่เป็นผู้สาประตูนะกองหลังก็เคยได้โตแข็งแกร่งอย่างจากอย่างยาร์สตัมจากแมนยูเคยมีอเล็กซานโดเนสตาก่อนจะย้ายไปเป็นตำนานของเอซิมิลานนะครับแล้วก็ยังมีโอ้โหเยอะแยะมากเลยนะเดโก้ซิเมโอเน่ก็เคยมาอยู่กับลาซิโอศูนย์หน้าก็มาเซโลซาลาดไอ้เจ้าเฮอร์นันเครสโปนะครับยุคหนึ่งลาซิโอเป็นทีมที่ต้องบอกว่าโอ้แข็งแกร่งมากๆนะเป็นแชมป์สกูเดตโตหรือว่าแชมป์เกาโชซีอาได้ด้วยนะครับแล้วก็เคยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่แบบเอากันตามตรงอ่ะครั้งหนึ่งผมก็เคยชอบลาซิโออยู่เหมือนกันนะแม้ว่าจะเชียร์ทางฟิโอเรนติน่านะครับแต่ว่าก็ตามเชียร์ลาซิโออยู่เหมือนกันนะในยุคหนึ่งนะเพราะว่าโหมันต้องยอมรับเลยครับว่าซูเปอร์สตาร์ของโลกก็ว่าได้อ่ะส่วนหนึ่งก็มาอยู่กับลาซิโอนะก็เป็นยุคที่มันก็ถัดๆกันมาจากปาม่าครับปาม่าแล้วก็มาลาซิโอนะแล้วก็ตอนหลังก็ไปมิลานไปยูเวนตุสครองความยิ่งใหญ่อยู่ร่วมๆ10ปีแล้วก็ค่อยวนเวียนกลับมาเป็นเอซิมิลานกับอินเตอร์นะครับในช่วงหลังๆนาโปลีก็แทรกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่าลาซิโอเนี่ยจะผ่านพ้นวิกฤตการนี้ไปได้เมื่อไหร่นะครับส่วนณเวลานี้ก็มีเกาโชซีอาลงทำการแข่งขันกันด้วยนะก็เดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่ามีคู่ไหนบ้างนะครับที่ทำการแข่งขันณเวลานี้ฟิออเรนติน่าเปิดบ้านพบกับโฟซิโอเน่ครับมอนซาพบกับอูดิเนเซ่แล้วก็ซาซูโร่พบกับโตริโน่นะครับนี่เป็น3คู่ที่แข่งกันในเวลา 17:30 ณเวลานี้ของเราโชซิลาส่วนคู่ดึกนะครับก็จะมีคู่เดียวเท่านั้นเลย 01:45 ยูเวนตุสพบกับปาร์มาแล้วก็บุนเดสลีกาเยอรมันมีทำการแข่งขันอยู่1คู่ครับดอร์ทมุนด์เปิดบ้านพบกับฮัมบูร์กส่วนที่จบไปก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นะครับก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปบาเยิร์นชนะสตุตการ์ดไปได้5ประตูต่อ1และที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย5คู่ด้วยกันก็มีเอลส์แวเบิร์กครับเปิดหัวนัดแรกบุนเดสลีกาได้ดีเลยทีมน้องใหม่นะครับที่เพิ่งย้ายเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบุนเดสลีกาได้นะก็เอาชนะเลเวอร์คูเซนไปได้3ประตูต่อ2 FC โคโลนครับเอาชนะฮอฟเฟนไทม์ไปได้3ประตูต่อ2ไม่เสมอกับพันเดบอร์0ประตูต่อ0อาบาลับซิกครับเอาชนะกรัดบักไปได้3ประตูต่อ0แล้วก็คู่สุดท้ายครับดราม่ามากๆยูโนเบอร์ลินตามตีเสมอแฟรงก์เฟิร์ตเป็น3ประตูต่อ3นะครับผมมาได้ประตูตีเสมอนี่ก็90+2เลยเหมือนกันนะแล้วก็คู่ระหว่างสเปอร์กับนิวคาสเซิลเริ่มเกมแล้วนะครับแข่งกันในเวลา 17:30 นั่นเองส่วน ขออภัยครับคู่ที่เหลือครับลีกฝรั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็มีลิวเสมอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงไป2ประตูต่อ2นะครับปารีสนี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะในนัดเปิดหัวก็เสมอกับแลงมา2ประตูต่อ2เมื่อคืนก็เสมอกับลิวมา2ประตูต่อ2นะครับไม่แน่ใจว่าเดินตามรอยลิเวอร์พูลหรือเปล่านะสำหรับปารีสแซงต์แชร์กแมงส่วนในถ้วยซูเปอร์คัพของฝรั่งเศสก็แพ้ให้กับลองไป1ประตูต่อ0โอ้ฤดูกาลนี้น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์กแมงนัดแรกนี่ก็เฟรนตอเรสทำได้2ประตูนะครับโอ้โหก็น่าจะพูดได้เลยว่าลุยเอนริเก้มีคู่มือการใช้งานแฟรนตอเรสนะครับนัดแรกทำไป2ประตูส่วนเมื่อคืนก็2ประตูของปารีสแซงต์แชร์กแมงได้จากวิตินญาครับแล้วก็มาร์กวินโยนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้นี่ก็ฟลอรันตอเรสเล่นไม่ออกนะไม่ถูกเอาจริงผมก็ไม่อยากจะคิดอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่า ด้วยความที่ปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยก็ใช้นักเตะชุดนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับไม่ได้ไม่ดีก็ 4-5 ปีขึ้นไปนะถ้าไม่รวมไอ้เจ้ามาควินยอร์ดนะครับที่อยู่มาเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะก็น่าจะประมาณนั้นได้นะครับอัฟลาฟฮาคิมี่อะไรพวกเนี้ยนะวิตินยาฟาเบงลุยส์เนี่ยก็ 4-5 ปีได้อยู่เหมือนกันนะครับกับการมาเล่นกับปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยแล้วก็กวาดแชมป์ได้มาหมดแล้วนะครับทั้งแชมป์ลีกแชมป์บอลถ้วยในประเทศ2ถ้วยแล้วก็รวมไปถึงยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้แชมป์แชมเปี้ยนลีก2สมัยติดต่อกันมันก็คือมันเคยมีการพูดถึงกรณีกับทีมแบบนี้นะครับว่าเอ๊ะที่อยู่ดีๆทำไมฟอร์มตกแบบตกโดยไม่มีสัญญาณบ่งบอกก่อนเลยอะไรเงี้ยนะก็มีการวิเคราะห์กันว่าหรือว่ามันอาจจะถึงเวลาที่ทีมจะต้องมีการปรับทีมกันอีกครั้งหนึ่งชุดใหญ่เนื่องจากว่านักเตะหลายๆคนอาจจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือเปล่าก็หวังว่าตอนนี้น่าจะยังไม่ใช่เวลานั้นของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับเพราะมันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะถ้าหากว่าอยู่ดีมาแบบถึงจุดอิ่มตัวแล้วทุกอย่างมันทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยมันจะพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับนะส่วนที่ทำการแข่งขันณเวลานี้ครับของลีกเอิงฝรั่งเศสก็เป็นสตาร์บุกครับเสมอกับล้องอยู่1ประตูต่อ1ล้องนี่ก็ขึ้นนำก่อนครับจากฟอลองโตแวงนะครับในนาทีที่38จากจุดโทษครึ่งหลังครับก็มาเป็นทางยัสซีนครับที่มายิงตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ให้กับทางสตาร์บุกส่วนคู่ดึกของค่ำคืนนี้นะครับสำหรับฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนี่ก็ตี 1:45 เนี่ยมี4คู่เลยครับออกแซพบกับอองเช่แบลดพบกับตูลูสลอริยองพบกับทรัวแล้วก็ลียงพบกับเลอาฟนะครับลียงนี่ก็เมื่อกลางสัปดาห์เพิ่งจะอกหักมานะลงทำการแข่งขันกับเฟเนบาเช่นะครับแล้วก็แพ้คาบ้านให้กับเฟเนบาเช่ไป1ประตูต่อ2สกอร์รวมก็2ประตูต่อ3นะครับนัดแรกเดลียงบุกไปเสมอมาได้1-1นะโหนัด2นี่แพ้คาบ้านนะครับแล้วก็เลยทำให้ไม่ผ่านการคัดเลือกไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับทางโอลิมปิกลียงแล้วก็มันมาเกิดเหตุปะทะเดือดกันช่วงท้ายเกมด้วยนะเนื่องจากว่าบาเตโอเกนดูซีครับมิดฟิลด์ฝรั่งเศสเนี่ยอดีตเขาเคยย้ายมาเล่นอยู่กับทางโอลิมปิกมักเซยนะครับแล้วก็แน่นอนแหละมักเซยก็เป็นทีมที่เอาจริงก็พูดยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันกลายเป็นทีมที่แฟนบอลแทบจะทุกทีมในลีกเกลียดมักเซยกันหมดเลยนะครับเออนะคือถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้มันต้องย้อนความไปถึงในอดีตที่มันเคยมีการคอร์รัปชันล็อกผลการแข่งขันอะไรต่างๆนานานะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยทำให้มักเซยเนี่ยเป็นทีมที่แฟนๆฟุตบอลในลีกของแทบจะทุกทีมเลยแหละไม่ค่อยชอบแล้วก็รวมไปถึงเกลียดด้วยซ้ำนะจะเห็นได้ว่ามักเซยเนี่ยเวลาไปแข่งสนามไหนก็แล้วแต่เนี่ยโหเดือดทุกสนามไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือว่าเป็นทีมเยือนก็ตามนะครับก็เกดูซีด้วยความที่เป็นอดีตมักเซยหลังจากจบเกมก็มีการไปปะทะคารมกับแฟนบอลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เลยมีการเกิดเหตุบอลลูนมาตุ้มตะลุมบอลอะไรกันขึ้นนะก็แม้ว่าจะสลัดสีขาวฟ้ามาแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ยังโดนอยู่ดีนะสำหรับการที่เคยเป็นหนึ่งในอดีตนักเตะของมักเซยนะครับก็ลียงก็ตกรอบแชมเปี้ยนลีกไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะลงเตะในเวลาตีหนึ่งครึ่งนั่นเองส่วนเอเลเดวิซี่ครับจบไป1ครู่เมื่อสักครู่นี้ก็เอ็กเซลเซียร์นะครับเอาชนะสปาร์ตาลอตเตอร์ดัมไปได้2ประตูต่อ1เดี๋ยวในเวลา 5:45 ครับจะมีอาซักอักมาพบกับโกเฮดอีเกิลลาลิก้าสเปนผ่านไป2คู่ก่อนหน้านี้แล้วครับลาซิงซันตันเดเอาชนะเอลเช่ไปได้3ประตูต่อ2แล้วก็ยังมีอาราเบสครับที่เอาชนะบิยาเรียลไปได้1ประตูต่อ0บียาเรียลนี่ก็โอ้เปิดฤดูกาลมานี่ก็สะดุดให้เห็นอยู่นะครับนัดแรกนี่ก็พวกเขาไปโอ้ไม่ใช่นัดแรกด้วยขออภัยต้องบอกว่าเป็น2นัดแรกนะครับเพราะว่าลาลิก้าสเปนเนี่ยเปิดก่อนชาวบ้านเขา1สัปดาห์นะ ก็เสมอมา2นัดนะครับแล้วก็นัดล่าสุดก็บุกไปพ่ายให้กับอาราเบสมา1ประตูต่อ0นะวิลเลียลนี่ฤดูกาลที่แล้วนี่ฟอร์มดีสุดๆครับจบอันดับ3ของตารางลาลิก้าสเปนได้นะนัดแรกนี่บุกไปเสมอซานตาแดมา2ประตูต่อ2นัดที่2ก็เสมอกับอาตเลติโกมาดริดแบบโอ้โหสุดมันเลยครับ2ประตูต่อ2แล้วก็นี่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็แพ้กับอาราเบสไป1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ยังมีที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้เลบันเต้ครับโอ้โหขึ้นนำเบติสเป็น4ประตูต่อ2จากตอนแรกเนี่ยขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับแล้วก็เบติสมาตีเสมอ 1-1 นะจากมาร์คบาทรานะครับแล้วก็มาแซงขึ้นนำอีกครั้งนึงครับเลบันเต้เป็น2ประตูต่อ1แล้วก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกครับลิเกลเม่มายิงตีเสมอให้เบติสเป็น2ประตูต่อ2โอ้แต่พอมาครึ่งหลังครับเบติสไม่รู้ว่าเครื่องสะดุดอะไรหรือเปล่ามาเจอเลบันเต้ยิงแซงหนีห่างอีก2ประตูครับลูกที่3นี่ได้ในนาทีที่56แล้วก็ประตูที่4ได้ในนาทีที่70นะครับวันนี้ก็เบติสก็ใช้ศูนย์หน้าอังกฤษครับที่เพิ่งย้ายมาใหม่ด้วยอย่างเจ้าหนุ่มทอยแพลอตนะครับก็เป็นศูนย์หน้าชาวไอร์แลนด์ครับอดีตดาวรุ่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะปัจจุบันก็24ปีเท่านั้นเองครับอารมณ์คล้ายๆกันกับทางโจวานนี่เลน่านะที่ว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเขามานานแล้วแล้วก็ผ่านมาเนิ่นนานก็อายุเพิ่งจะ23-24เท่านั้นเองโจวานนี่เลน่าก็23ทอยแพลอตก็24เนื่องจากว่าทอยแพลอตเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นมาเล่นให้กับสเปอร์ชุดใหญ่นะครับตั้งแต่ช่วงอายุ16-17นู่นเลยนะก็ได้มีโอกาสประกาศชื่อตัวเองในชุดใหญ่มาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ยังอายุน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาก่อนแล้วก็อาจจะงงๆว่าเอ๊ะทำไมอายุมันน้อยจังวะอะไรอย่างนี้นะก็หลังจากที่ออกจากสเปอร์นะครับก็มาผจญภัยอยู่กับเอเรเดวิซีครับทั้งเอ็กเซลซิเออร์แล้วก็มาระเบิดฟอร์มกับอาร์แซคอักมาครับจนเบติสครับมาดึงตัวไปนะค่าตัวก็ไม่ได้แพงมากครับ16ล้านยูโรโดยประมาณศูนย์หน้าชาวไอร์แลนด์ครับวัย24ปีวันนี้ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทางเบติสนะครับรวมไปถึงเดอะหมุนอันโตนี่ครับวันนี้นี่ก็ยังคงลงโชว์ฟอร์มให้กับเบติสเหมือนเดิมย้ายออกมาจากแมนยูแล้วกลายว่ามาเป็นตัวหลักตัวสำคัญมากๆของเบติสอย่างแบบโอ้โหชัดเจนเลยครับสวมเสื้อเบอร์7ลงเล่นแทบจะทุกนัดถ้าไม่มีอาการล้าไม่มีอาการเจ็บหรือไม่มีเหตุอุบัติเหตุอะไรโดนใบเหลืองใบแดงคาดโทษนะแล้วก็ข่าวดีอีกอย่างนึงของเบติสคือการได้อิสโก้กลับมาลงเล่นให้กับทีมแล้วนะครับอิสโก้นี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักแล้วก็เป็นคู่หูพาร์ทเนอร์ที่ประสานงานกันได้ดีมากๆกับเบติสเลยขอไปกับทางแอนโทนีเลยนะครับณเวลานี้ก็ตามหลังอยู่4ประตูต่อ2นะสำหรับเบติสแล้วก็สำหรับหลังจากนี้นะครับรอบดึกก็จะมีในเวลาเที่ยงคืนครับโซเซดัดพบกับเอสปันยอลแล้วก็ในเวลาตี2ครึ่งครับเซบีย่าจะพบกับอาร์ติโกมาดริดนะครับนี่ก็คือบรรดาสรุปสกอร์นะครับที่ผ่านพ้นมาแล้วแล้วก็รวมไปถึงที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้แล้วก็คู่ดึกของค่ำคืนนี้ด้วยนะครับแล้วก็สกอร์ล่าสุดก็มีเกิดขึ้นแล้วครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ขึ้นนำฮัมบูร์ก1ประตูต่อ0มาดูซิว่าจะเป็นเซฮูกีราชีอีกหรือเปล่าพูดชื่อปุ๊บก็ยิงเลยครับกีราชีครับดาวยิงคนสำคัญของดอทมุนครับยิงได้ในนาทีที่9ผู้ถ้าดอทมุนตามข่าวว่ามีทีมให้ความสนใจกีราชีอยู่นะครับศูนย์หน้าชาวกินีคนนี้เนี่ยเป็นเรื่องเลยเหมือนกันนะถ้าดอทมุนตัดสินใจปล่อยตัวออกไปนะครับเพราะว่าฤดูกาลก่อนฤดูกาลแรกที่มาอยู่กับดอทมุนเนี่ยก็กดไป21ประตูฤดูกาลที่แล้วนะครับ17ประตูแล้วก็ฤดูกาลนี้ครับเปิดหัวนัดแรกก็ยิงให้กับดอทมุนได้แล้วด้วยเหมือนกันนะซึ่งมันก็ ถ้าย้อนกลับไปดูบาเยิร์นเนี่ยถล่มสตุตการ์ดไป 5-1 ก็จริงนะครับแต่ว่าแฮร์รี่เคนทำประตูไม่ได้นะที่มาพูดถึงเคนเพราะว่าช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมานี้เนี่ยมันก็จะเป็นคู่นี้แหละครับแฮร์รี่เคนนี่ก็จะเป็นดาวซันโวบุนเดสลิก้าเยอรมันมาโดยตลอดนะแต่ว่ามันก็จะมีรายชื่อไอ้เจ้านี่แหละเซฮูกิราชีนี่แหละที่เบียดตามตูดมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สมัยอยู่กับสตุตการ์ดและสำหรับกิราชีเนี่ยที่ยิงแบบโหยิงระเบิดระเบ้อเลยแต่สุดท้ายก็เจอเคนเข้าไปก็กิราชีก็ไปไม่เป็นเลยเหมือนกันครับยิงเท่าไหร่เคนมันก็แซงตลอดเลยเหมือนกันนะแล้ววันนี้ครับก็ยิงตั้งแต่นาทีที่9ให้ดอทมุนขึ้นนำทำบุกไปแล้วนะครับ1-0ส่วนคู่ระหว่างสเปอร์กับนิวคาสเซิลยังคงเสมอกันอยู่0-0ครับแต่มีใบเหลืองเกิดขึ้นแล้ว2คนนะครับเจ้าบ้านนี่ก็เป็นทางมิกกี้ฟาเดเวนครับโอ้โหไอ้นี่ก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่โอ้ทายาทอสูรต่อจากทางคริสเตียโนโรเมโร่เลยเปล่าครับเพราะว่า หลังๆมานี้นี่มิกกี้ฟาเดเวนค่อนข้างที่จะเป็นเซ็นเตอร์ที่เล่นหนักเข้าพรวดให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับเสียใบเหลืองใบแดงแบบที่ไม่ควรจะเสียให้เห็นเยอะมากขึ้นนะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เป็นดาวรุ่งมาใหม่ๆเนี่ยแข็งแกร่งมากๆคนหนึ่งเลยครับสำหรับทางมิกกี้ฟันเดเวนหลังๆมานี้เริ่มจะเหมือนกับไม่รู้ว่าเพราะสถานการณ์สโมสรมันย่ำแย่หรือเปล่านะเลยทำให้การควบคุมอารมณ์สมาธิอะไรต่างๆมันเลยหลุดง่ายไปหน่อยในขณะเดียวกันครับทีมเยือนนิโก้กอนซาเลสครับที่เพิ่งย้ายมาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้รับใบเหลืองแรกไปแล้วนะครับให้กับทางนิวคาสเซิลเกาโชซิลา3คู่ยังคงเสมออยู่0-0หมดเลยครับฟิโอเรนติน่ากับโฟซิโอเน่มอนซ่ากับอูดิเนเซ่แล้วก็โตริโน่ขอไปซาซูโร่กับโตริโน่นะครับ3คู่เสมอกัน0-0หมดเลยฟิโอเรนติน่านี่ก็เพิ่งเสียดาวยิงคนสำคัญอย่างทางไอ้เจ้ามอยเซ่คีนไปให้กับโคโม่นะครับวันนี้ก็ไปดึงเอาเจ้าเปเยกิโน่มาร่วมทีมครับศูนย์หน้าชาวอาร์เจนไตน์นะครับมาเตโอเปเยกิโน่นี่ไปดึงมาจากปาล์มาก็ไม่รู้ว่ามาแทนมอยเซ่เคนได้ขนาดไหนนะครับมูลค่าก็โอเคอยู่เหมือนกันนะ22ล้านที่บอกว่าโอเคนี่เพราะว่าในอิตาลีเนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบมูลค่าการซื้อขายเหมือนอย่างลาลิก้าสเปนเหมือนอย่างบุนเดสลิก้าเยอรมันหรือว่าลีกฝรั่งเศสหรือว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าสภาพคล่องทางการเงินของทีมในลาลิก้าเนี่ยมันขอไปทีมในเกาโชเนี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งเงินหนาเงินฝังอะไรเท่ากับบรรดา4ลีกใหญ่ที่เหลือขนาดนั้นนะโดยเฉพาะแบบพวกบรรดาเนี่ยเฟียรินติน่าลาซิโออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีงบก็ค่อนข้างที่จะจำกัดอยู่มากๆซะหน่อยนะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนผู้5:45ของเอเลเดวิซีนี่ก็เริ่มแล้วนะครับอาซากักมาพบกับโบเฮดีเกิลเสมออยู่0-0ส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีดักเบิร์นแพ้กับควีนส์พาร์คไป1-0โบตันแพ้กับลินคอนไป0-1บิสตัลซิตี้ครับเอาชนะปอร์ตมาสไปได้2-1คาร์ดิฟเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2-2ชาลตันเอาชนะเบสตันไปได้1-0นอร์ลิชครับถล่มเบิร์นสลีย์ไป4-1เซาท์แฮมป์ตันถล่มมิลวอลไป5-1วัตฟอร์ดครับเสมอกับเวสต์แฮม1-1ส่วนที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ช่วงหัวค่ำก็จะมีวูฟแฮมป์ตันครับเอาชนะสโต๊กไปได้4-1มิดเดิลส์โบครับเอาชนะเวสต์บอมไปได้3-1แล้วก็ดาร์บี้ครับแพ้กับสวอนซีไป0-3ส่วนคู่ดึกในวันศุกร์นะครับเล็กซ์แฮมแพ้กับเบอร์มิงแฮมไป1-2เล็กซ์แฮมนี่ก็ใครเป็นแฟนหนังเดดพูลนะก็ต้องรอดูนะครับว่าทีมของแรเรโนเนี่ยนะที่เป็นเจ้าของร่วมของสโมสรเล็กซ์แฮมเนี่ยจะมีโอกาสได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าแล้วก็เมื่อไหร่นะครับ สำหรับทางวูฟแฮมตันนี่โอ้โหเท่าที่ดูผลงานแล้วต้องบอกว่ามีโอกาสสูงมากๆครับที่น่าจะใช้เวลาแค่ฤดูกาลเดียวก็จะได้กลับขึ้นไปอยู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะเขาได้สูตรหน้าจังโก้เม็กซิโกกลับมาร่วมทีมด้วยนะครับสูตรหน้าเสือเท่าอย่างลาอูฮิมิเนสเมื่อคืนที่ผ่านเมื่อช่วงเย็นก็ทำได้1ประตูด้วยนะครับสำหรับลาอูฮิมิเนสนะนอกนั้นก็ยังมีมูเนซี่นะครับยังมีอังเดรที่ยังเก็บไว้ได้กับทีมอยู่กองหลังอย่างโตตี้ก็ยังอยู่นะครับโจเซซาผู้สามตัวโปรตุเกสยังอยู่แล้วก็ยังไอ้เจ้าซานติอาโกบูฮูโกบูเอโนนะครับแบ็กชาวสเปนก็ยังอยู่กับทีมแล้วก็โอ้ก็ถือว่าวูฟแฮมตันก็ไม่ได้เสียตัวสำคัญอะไรไปมากเท่าที่ควรนะนะครับยังเก็บตัวสำคัญไว้ได้อยู่มันจะมีไอ้เจ้ากองกลางอีกคนหนึ่งเดี๋ยวขอดูหน่อยโดนปล่อยตัวไปแล้วหรือยังนะครับที่มันจะลงเล่นคู่กันกับอังเดรเนี่ยไอ้เจ้าโอ้เหมือนจะโดนปล่อยตัวไปแล้วครับชื่อเดี๋ยวผมขอหาชื่อหน่อยนะเจ้าโกเมสย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่านะครับแดนกลางชาวบราซิลนะที่ถือว่าลงเล่นกับอังเดรแล้วก็แข็งแกร่งใช้ได้เลยครับแต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมานี่ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะเป็นคู่หูดูโอที่พากันฟอร์มแป๊กคู่เลยแล้วก็ส่งผลให้วูฟแฮมตันนี่ตกชั้นนะครับก็เท่าที่ดูแล้วนี่ก็น่าจะใช้เวลาแค่ปีเดียวอย่างที่บอกนะครับก็น่าจะมีโอกาสสูงที่จะได้เลื่อนชั้นกลับไปอยู่ในพรีเมียร์ลีกครั้งหนึ่งนะแต่ไม่เห็นชื่อของฮวางฮีชานฮวางฮีชานโดนปล่อยตัวไปแล้วหรือไม่มีทั้งชื่อตัวจริงตัวสำรองนะครับสำหรับฮวางฮีชานนะไม่แน่ใจว่าสภาพร่างกายยังไม่ฟิตพอกลับมาลงเล่นหรืออย่างไรนะครับเดี๋ยวขอดูนะยังอยู่นะครับฮวางฮีชานนี่ยังอยู่ในวูฟนะแต่ว่าเมื่อหัวค่ำนี้ก็ไม่มีทั้งรายชื่อตัวจริงตัวสำรองนะครับอาจจะยังไม่ฟิตนะเพราะว่าถ้าดูจาก รายชื่อนักเตะที่มีปัญหาการบาดเจ็บนี่ก็ไม่มีรายชื่อของฮวางฮีชานอยู่ในนั้นนะครับอาจจะยังไม่ฟิตสมบูรณ์ก็เลยไม่มีทั้งปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็แต่ว่ายังไม่ฟิตพอที่จะเป็นทั้งรายชื่อตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองเท่านั้นเองนะครับศูนย์หน้าชาวเกาหลีใต้นะฮวางฮีชานลงเล่นในฟุตบอลโลกแล้วก็ค่อนข้างน่าผิดหวังอยู่หน่อยนะที่เกาหลีใต้ครั้งนี้ผลงานในฟุตบอลโลกไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะถ้าเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะตีคู่กันมานะญี่ปุ่นทำได้ดีเกาหลีใต้ก็จะทำได้ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่เกาหลีใต้ค่อนข้างน่าผิดหวังเลยแหละเห็นถ้าจะไม่ผิดตอนที่ทีมนักเตะเกาหลีใต้เดินทางกับเกาหลีใต้นี่ก็มีข่าวมาว่ามีแฟนบอลเกาหลีใต้ไปโอ้โหรอต้อนรับโหใส่ไม่ใช่ว่าต้อนรับดีใจกลับมานะครับแต่คือไปต้อนรับเพื่อที่จะโหใส่กลุ่มนักเตะแล้วก็กลุ่มสตาฟโค้ชรวมไปถึงตัวโค้ชด้วยนะค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยครับสำหรับเกาหลีใต้นะว่ามันจะมาถึงจุดที่เริ่มสะดุดแล้วหรือยังนะกับโครงสร้างการทำทีมชาตินะครับเหมือนกับว่าพอมันเลยผ่านจุดพีคสูงสุดของระดับทีมชาติแล้วเนี่ยบรรดาตัวใหม่ๆที่ขึ้นมาเนี่ยระดับฝีเท้ามันดีได้ไม่พอเท่ากับบรรดารุ่นพี่ที่ทยอยแก่ตัวลงหรือว่าแขวนสตั๊ดไปนะครับอย่างดีคังอินนี่ก็แม้ว่าจะดีกรีแชมป์ลีก2สมัยติดต่อกันกับปารีสแซงต์แชร์แมงแต่ว่าโอ้โหพอไปเล่นให้กับทีมชาติแล้วก็ทำอะไรได้ไม่มากนะครับพูดถึงลีคังอินแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น1ใน2นักเตะเอเชียที่เคยได้เป็นแชมป์เปี้ยนลีกนะครับแล้วก็น่าเหลือเชื่อมากไปกว่านั้นก็คือ2นักเตะเอเชียที่ได้เป็นแชมป์เปี้ยนลีกเนี่ย เป็น2นักเตะเกาหลีใต้ทั้งคู่เลยคนแรกคือปาร์คจีซองนะครับที่ได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนที่2ก็คือเนี่ยแหละครับลีคังอินที่ได้2สมัยติดต่อกันกับปารีสแซงต์แชงแมงเราจะพูดมาตลอดว่าโหนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยมันไปเปิดตลาดในยุโรปก่อนเพื่อนเลยนะทั้งในเยอรมันทั้งในเนเธอร์แลนด์ในเบลเยียมในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยเริ่มหลั่งไหลกันเข้ามาใน5ลีกใหญ่มากขึ้นนะครับในบุนเดสในเกาโชในลาลิก้าในลีกเอิงในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเริ่มจะเห็นนักเตะเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยมากขึ้นแล้วต่อมาก็

0: เป็นนักเตะเกาหลีใต้อยู่เหมือนเดิมมันก็ต้องน่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นเนี่ยเรามักจะพูดกันโดยตลอดนะครับว่าโอ้ทีมชาติญี่ปุ่นนี่มันแข็งนะมันส่งออกนักเตะไปยุโรปแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็มีรองลงมาก็เป็นเกาหลีใต้นะแต่กลายเป็นว่าเกาหลีใต้ดันประสบความสำเร็จมากกว่าญี่ปุ่นในถ้วยแชมเปี้ยนลีกในการได้ครองแชมป์นั่นเองเป็นหนึ่งในนักเตะในทีมที่สามารถช่วยให้ทีมเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้ใช้คำนี้ดีกว่านะครับทางปากีซองแล้วก็ลีคังอินนั่นเองนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Follow the Game ในค่ำคืนนี้แล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะค่ำคืนวันอาทิตย์3:30ถึงเที่ยงคืนนะครับ Follow the Game ทาง FM 97 Sports Station ค่ำคืนนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: Follow the Game สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับวันนี้ครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานนะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราจะส่งเสียงมาพูดคุยกันนะครับก็ปกติก็รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็จะเป็นรายการจัดสดนะครับมี2วันนะครับก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันเสาร์นั้น วันเสาร์นั้นเราจะพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังนะครับฟังกันได้นะครับในช่องทางวิทยุนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับแล้วก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์นะครับที่ www.97qfmนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับอันนี้คือฟังนะครับฟังกันสดๆนะครับทางวิทยุก็คือคลื่น FM 97แล้วก็ทางเว็บไซต์ก็จะเป็น www.97qfm.com นะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านฟังทางวิทยุเนี่ยส่วนใหญ่จะฟังกันตอนอยู่ในรถนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฟังกันทางเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นในช่วงของทุกรายการนะครับก็สามารถที่จะฟังได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ได้เพียงแต่ท่านนะครับเข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถที่จะฟังทางเว็บไซต์ได้นะครับอ่ะอันนั้นคือฟังเสียงอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะรายการอะไรนะครับก็สามารถฟังได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดว่าเป็นฟังในรถนะครับก็จะน่าจะเป็นวิทยุแต่ถ้าเกิดฟังอยู่ข้างนอกนะครับใส่หูฟังก็สามารถที่จะฟังทางเว็บไซต์ได้ฟังได้ทั่วโลกนะครับถ้าเป็น www.97qfm.com นั้นคือฟังได้ทั่วโลกนะครับขณะเดียวกันนะครับวันที่เราจัดรายการสดนะครับเวลาผมจัดรายการสดนะครับก็จะเป็นจัดในห้องเนี่ยนะครับก็จะเป็นผ่านระบบซูมอันนั้นเนี่ยนอกจากท่านที่จะฟังทางวิทยุได้แล้วนะครับหรือเว็บไซต์ได้แล้วนะครับก็จะก็เรียกว่าผมก็จะมีภาพพร้อมเสียงนะครับก็เลยจะนอกจากวิทยุก็สามารถที่จะฟังแล้วก็ชมได้ทาง Facebook นะครับFacebook ก็จะเป็นช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับแล้วก็ YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานรวมทั้งทาง

0: Facebook หรือเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับก็เลยสามารถที่จะติดตามกันได้ในทุกช่องทางนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังแล้วก็ชมกันนะครับก็ถ้าวันไหนที่เป็นส่งเสียงตามสายนะครับอย่างวันนี้นะครับผมส่งเสียงตามสายก็จะฟังได้เฉพาะทางวิทยุแล้วก็เว็บไซต์นะครับ97qfm.com นะครับแต่ถ้าวันไหนที่เป็นการจัดในห้องนะครับผ่านระบบ Zoom ก็จะฟังได้ทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางเพจนะครับเพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วก็เพจQFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับก็ช่องทางนะครับในการติดตามฟังนะครับก็สามารถติดตามฟังกันได้นะครับไม่ว่าจะสะดวกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านก็จะเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์ก็จะ13-14 นาฬิกานะครับก็จะเป็น2ช่องทางนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านที่เจอปัญหาเรื่องบ้านนะครับสุดร้าวรั่วร้อนนะครับหรือจะใช้วัสดุอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับผมก็จะหาข้อมูลนะครับมาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นการส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็จะได้ยินแต่เสียงกันอย่างเดียวนะครับก็จะขออนุญาตนะครับพูดถึงวัสดุกันแล้วกันนะครับเพราะว่าในไม่ว่าในช่วงของการจัดรายการสดหรือในช่วงของการจัดแบบนี้นะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับก็จะมีแฟนๆรายการหรือสมาชิกที่ติดตามผมทาง LINE นะครับติดตามทาง LINE แต่ถามว่าติดตามทาง LINE ได้อย่างไรนะครับบางท่านก็ฟังวิทยุแล้วแล้วก็จะมีคำปรึกษานะครับบางทีใน1อาทิตย์นะครับเราจัดอยู่แค่2วันคือเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันละ1ชั่วโมงแต่บางครั้งนะครับท่านก็อาจจะมีคำถามอย่างอื่นนะครับในช่วงเวลาอื่นนะครับอยากจะถามก็สามารถที่จะแอด LINE ผมไว้ได้นะครับไลน์ผมจะเป็น ID line @สัญชัยนะครับ @ไซสัญชัยนะครับ @ไซแล้วก็ SUNCHAI นะครับ @สัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI @สัญชัยนะครับก็สามารถติดตามกัน ติดตามกันได้นะครับก็สามารถติดตามกันได้ที่@ไซสัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI อันนี้ท่านสามารถส่งรูปภาพส่งคลิปส่งคำถามมาได้นะครับอ่ะแล้วก็ไหนๆก็บอกช่องทางแล้วนะครับก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสามารถจดไว้แล้วก็สอบถามกันเป็นเบื้องต้นได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็จะเป็น0917893563นะครับ0917893563หรือจะไปดูคลิปต่างๆที่ผมทำแล้วก็โพสต์ไว้นะครับก็คือทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนั่นเองนะครับก็สามารถติดตามกันนะครับส่วนวันนี้นะครับที่ผมพูดถึงแล้วก็ที่อยากจะบอกกล่าวนะครับที่อยากจะบอกกล่าวหรืออยากจะแชร์กันนะครับก็คือ เรื่องของวัสดุนะครับเรื่องของวัสดุเรื่องของการใช้นะครับการใช้งานหรือตัวอย่างต่างๆนะครับก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของวัสดุนะครับเป็นการเชื่อมโยงให้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าหลายครั้งเวลาท่านเจอปัญหานะครับก็จะถามมานะครับซึ่งช่วงแต่ละช่วงนะครับทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ทุกเดือนจะมีคำถามที่ซ้ำๆแล้วก็เพิ่มเติมนะครับหลักๆเลยนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะแชร์วัสดุเป็นรายละเอียดนะครับว่าในกระบวนของการซ่อมนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณสุวิชานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสติดตามหลายๆท่านที่อยู่ในวงการการซ่อมนะครับแล้วก็อยู่ในวงการของการทำงานนะครับก็จะมีเห็นรายละเอียดอยู่พอสมควรนะครับสิ่งหนึ่งหรือวัสดุชุดหนึ่งนะครับที่จะใช้แล้วก็บางครั้งนะครับอาจจะมีความเข้าใจผิดนะครับเพราะนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปเจอกับพนักงานที่ขายแต่การสื่อสารเราอาจจะไม่ตรงกันอ่ะนะครับผมขออนุญาตพูดถึงวัสดุที่จะใช้ในการซ่อมนะครับ วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแล้วก็ควรจะซ่อมอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับคือซ่อมในกรณีที่เหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดซึ่งอาการแบบนี้นะครับถ้าเราขับรถไปไหนมาไหนท่านลองสังเกตดูนะครับขับรถบนถนนเนี่ยนะครับท่านลองมองซ้ายขวาอาคารพาณิชย์ที่มีการก่อสร้างมานานๆ10ปี20ปี30ปี40ปีนะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับระเบียงนะครับระเบียงหน้าบ้านที่เรามองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีสภาพที่ค่อนข้างเสื่อมโทรมมีคราบนะครับคราบสกปรกคราบดำนะครับแล้วก็จะเห็นรอยร้าวรอยปูนแตกหรือหนักหนาสาหัสกว่านั้นก็ปูนแตกร่วงลงมาจนเห็นเหล็กเป็นสนิมเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะมองเห็นแล้วก็พบเจอกันนะครับว่านั่นคือ ปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นปัญหาที่เราพบกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านสังเกตดูนะครับว่า อาคารพาณิชย์นะครับถ้าไม่มีฝ้าหรือไม่มีอะไรปิดนะครับเราจะเห็นความเสื่อมโทรมและความเสียหายอาคารหลายอาคารนะครับที่เรามองเห็นเราเห็นปูนแตกนะครับท้องพื้นใต้ดาดฟ้าท้องพื้นใต้ห้องน้ำเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับในการก่อสร้างเสาคานท้องพื้นที่เป็นการเทคอนกรีตเสริมเหล็กเสาก็คือการเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นนะครับก็เป็นการเทคอนกรีตเสริมเหล็กหรืออาจจะเป็นพื้นสำเร็จก็เป็นคอนกรีตที่มีเหล็กอยู่ข้างในนะครับคานนะครับก็จะเป็นการเทคอนกรีตเสริมเหล็กยกเว้นว่าบ้านที่เป็น2ชั้นชั้น1คอนกรีตชั้น2เป็นไม้คานนะครับหรือตรงอาจจะเป็นไม้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นคอนกรีตนะครับแล้วคอนกรีตนะครับก็จะมีองค์ประกอบสำคัญคือการเทคอนกรีตนั้นนะครับจะต้องมีการหนุนลูกปูนระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กต้องเป็นไปตามมาตรฐานแต่หลายครั้งที่เราเห็นเราจะเห็นว่าพอปูนแตกออกมาปั๊บเราเห็นเหล็กเลยนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับและปัจจัยหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกก็คือนะครับปัจจัยเรื่องของการจี้คอนกรีตนะครับสมัยก่อนเวลาจี้คอนกรีตไม่มีเครื่องมือแต่เขาก็จะมีวิธีการจี้นะครับมีการจี้กระทุ้งให้คอนกรีตนั้นนะครับมันเต็มการจี้คอนกรีตอาจจะเกิดจากอะไรครับเช่นเวลาเราเทคอนกรีตนะครับมันจะมีส่วนผสมของหินนะครับเวลาเทลงไปบางครั้งเนี่ยครับหินนะครับมันลงไปขวางอยู่มันก็ทำให้เกิดเป็นโพรงได้หินก้อนเล็กหินก้อนใหญ่นะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดแต่ถ้าเรามีการจี้คอนกรีตดีๆนะครับโพรงคอนกรีตพวกนี้มันก็จะลดลงหรือคอนกรีตสำเร็จที่เราสั่งมาเทนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคอนกรีตสำเร็จขนาดหินจะมีสัดส่วนที่เท่าๆกันนะครับแต่การจี้คอนกรีตก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะให้คอนกรีตนั้นนะครับเต็มสมบูรณ์แน่นนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับเวลาที่เราใช้วัสดุหรือทำงานเนี่ยนะครับมันจะเป็นองค์ประกอบในระยะยาวการเทคอนกรีตบางครั้งทำไมบางที่เทแล้วแตกบางที่เทแล้วไม่แตกเทคานก็เช่นเดียวกันนะครับบางที่ทำไมมีความชื้นอยู่เยอะแยะทำไมคอนกรีตไม่แตกเหล็กไม่เป็นสนิมทีนี้เรามาดูอย่างนี้ครับว่าระยะหุ้มคอนกรีตมันจะเป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วนะครับทีเนี้ยเหล็กที่มันจะเป็นสนิมได้นะครับมันก็จะมีองค์ประกอบเรื่องของความชื้นนะครับเรื่องของความชื้นเรื่องของอากาศนะครับมันจะส่งผลต่อการเกิดสนิมนะครับของเหล็กนะครับเหล็กที่เป็นสนิมนั้นนะครับเหล็กเป็นสนิมมันจะเกิดเป็นสนิมได้อย่างไรนะครับอันนี้แล้วก็คือสิ่งสำคัญนะครับหลายคนที่มีข้อสงสัยนะครับก็ถามว่าแล้วเหล็กมันจะเป็นสนิมนะครับการที่เหล็กมันจะเป็นสนิมได้นะครับมันจะหมายถ้าเอาแบบวิชาการเลยนะครับก็เรียกว่ามันจะเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีนะครับที่เหล็กสัมผัสกับออกซิเจน และความชื้นหรือน้ำในอากาศอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นผมอันเนี้ยเอาวิชาการแต่ถ้าผมพูดภาษาบ้านๆอยู่เรื่อยคือเมื่อไรที่เหล็กมันเจอกับความชื้นและอากาศเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการสึกกร่อนนะครับเกิดเป็นสภาพของเกิดเป็นเขาเรียกว่ามีลักษณะเป็นความเสียหายจากสนิมแดงๆเป็นคราบแดงๆหรือเป็นน้ำตาลนะครับเป็นสีน้ำตาลแต่ถ้าเหล็กมันเจอกับความชื้นอย่างเดียวแต่ไม่มีอากาศไม่มีอากาศมาหรือไม่มีออกซิเจนมาให้ทำปฏิกิริยานะครับมันก็จะไม่เป็นสนิมนะครับหรือเหล็กที่โดนอากาศแต่ถ้าไม่มีความชื้นมันก็ยังไม่เป็นสนิมนะครับแต่ถ้าเราสังเกตว่าเหล็กทำไมเรามาวางไว้นะครับทำไมเป็นเหล็กมันจมอากาศก็จริงนะครับแต่พอตกกลางค่ำกลางคืนนะครับมันมีความชื้นจากในอากาศมันก็ส่งผลแต่ถ้าว่าอะไรที่มันไปอยู่ในเสาในคานในท้องพื้นแล้วเสานั้นเป็นโคนเสาที่มันมีความชื้นแล้วการจี้คอนกรีตเป็นโพรงเยอะเพลียจี้คอนกรีตไม่ดีเป็นโพรงเยอะเพราะอากาศเข้าไปความชื้นเข้าไปมันก็จะส่งผลต่อการเกิดสนิมได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝนน้ำนะครับหรือในอากาศที่มีความชื้นสูงมันก็จะส่งผลได้นะครับหรือเหล็กที่เราไปอยู่ใกล้ทะเลนะครับก็จะมีความชื้นจากไอทะเลไอน้ำเค็มนะครับหรือถ้าเราวางเหล็กตากแดดตากฝนนะครับมันก็จะมีทั้งความชื้นและอากาศที่มาสัมผัสได้โดยง่ายนะครับทีเนี้ยนะครับถ้าเรามาเจาะว่าแล้วเหล็กที่มันเป็นสนิมที่มันอยู่ในเสาในคานในท้องพื้นเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแก้ไขได้และควรแก้ไขตั้งแต่แรกนะครับย้ำนะครับว่าเราควรแก้ไขตั้งแต่แรกการแก้ไขตั้งแต่แรกนะครับก็เช่นนะครับถ้าเราเห็นมันเป็นเล็กน้อยตั้งแต่แรกนะครับเราก็สกัดปูนออกนะครับแล้วเราก็ขัดสนิมถ้ามันเป็นเล็กน้อยเราขัดสนิมออกหมดนะครับท่านก็ไม่ต้องใช้น้ำยาแปรงสนิมได้ท่านก็จะใช้วิธีการซ่อมนะครับแต่ถ้ามันเป็นสนิมเยอะนะครับเมื่อท่านสกัดออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเหล็กที่เป็นสนิมนะครับท่านสามารถใช้แปรงลวดนะครับใช้แปรงลวดในการขัดทำความสะอาดนะครับขัดทำความสะอาดเพื่อให้สนิมที่มันจะหลุดนะครับหลุดออกไปก่อนนะครับพอสนิมมันหลุดออกไปแล้วนะครับเราสามารถใช้น้ำยาแปรงสนิมครับถ้าเราจะมีการฉาบซ่อมย้ำนะครับว่าถ้าเราจะมีการซ่อมเสาคานท้องพื้นบริเวณนั้นและเหล็กเป็นสนิมนะครับอย่าหรือห้ามอย่าใช้สีรองพื้นกันสนิมหรือแค่เรียกว่าห้ามใช้สีรองพื้นกันสนิมเพราะสีรองพื้นกันสนิมมันจะเป็นไปชั้นเคลือบเวลาเราเทคอนกรีตนะครับมันจะกลายเป็นคนละชั้นกันนะครับแนะนำว่าถ้าเหล็กเป็นสนิมนะครับท่านสามารถทำได้เช่นขัดหรือพ่นทรายจนถึงเนื้อเหล็กนะครับวิธีที่2คือนะครับเราสามารถที่จะทำความสะอาดสนิมเหล็กแต่มันยังคงเหลืออยู่ใช้น้ำยาแปรงสนิมทาเพื่อแปรงสนิมให้เป็นสารไวนิลที่มันจะเปลี่ยนเป็นสีดำเพื่อหยุดยับยั้งการขยายตัวของสนิมหรือใช้น้ำยาลอกสนิมอ่ะอย่างใดอย่างหนึ่งขัดพ่นทรายจนถึงเนื้อเหล็กนะครับหรือจะใช้น้ำยาลอกเพื่อเอาสนิมออกแล้วก็ทำความสะอาดล้างด้วยทินเนอร์หรือใช้น้ำยาแปรงสนิมเพื่อทาไปบนสนิมเหล็กแล้วให้แปรงสนิมเป็นสารสีดำแล้วรอยมันแห้งสนิทอ่ะอันนี้ตัวแรกที่ต้องทำนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงซึ่งในการใช้น้ำยาแปรงสนิมก็จะมีแค่น้ำยาแปรงสนิมถ้วยแล้วก็แปรงทาแล้วถ้าเกิดว่านะครับเราจะใช้นะครับการทำงานต่อก็ต้องดูว่าถ้าเหล็กมันเป็นสนิมเล็กน้อยท่านก็สามารถซ่อมได้เลยแต่ถ้าเหล็กมันเป็นสนิมเกิน 10-15% ขึ้นไปนะครับความเสียหายของเหล็กนะครับที่มันกัดกร่อนโดยสนิมที่ผิวนะครับ10หรือ 15% ขึ้นไปนะครับอันเนี้ยเราก็แนะนำเสริมเหล็กชดเชยการเสริมนะครับเราสามารถเสริมด้วยเหล็กนะครับเท่ากับขนาดเหล็กเดิมประกบกับเหล็กที่เราแปลงสนิมแล้วเลยไม่ต้องตัดทิ้งหรือนะครับเราจะใช้ GFRP rebar fiber แทนเหล็กได้นะครับแต่การใช้ GFRP rebar fiber นะครับในมาตรฐานของมยผ.เนี่ยครับเขาจะแนะนำให้ใช้ในการกับเหล็กในแนวโนน นะครับใช้กับเหล็กแนวนอนหรือแนวราบเช่นใช้กับคานใช้กับทองพื้นนะครับยังไม่ได้แนะนำกำหนดให้ใช้กับในแนวตั้งนะครับก็คือการใช้กับเสาเพราะถ้าเกิดกับเสานะครับท่านก็สามารถเสริมด้วยเหล็กในขนาดเท่าเดิมได้นะครับแต่บางครั้งหรือผมเองก็มีโอกาสใช้เพราะบางครั้งเราซ่อมแล้วก็เป็นการเสริมเพราะเรามีเหล็กเดิมอยู่แล้วเราเสริมรีบาร์ไฟเบอร์ประกบกับเหล็กเดิมเราไม่ได้ตัดออกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นทางเลือกและการตัดสินใจการเสริมที่ถูกต้องก็คือการเสริมด้วยเหล็กขนาดเท่าเดิมแต่การเสริมที่เป็นทางเลือกก็คือการเสริมด้วยรีบาร์ไฟเบอร์ส่วนการยึดถ้าเป็นเหล็กนะครับหลายครั้งหลายท่านก็จะนิยมใช้เหล็กใช้วิธีการเชื่อมแต่ถ้าโดยรวมเวลาที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะไม่ใช้การเชื่อมแต่ผมจะใช้อีพ็อกซี่เป็นตัวยึดซึ่งอันนี้เราเรียกว่าใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับเป็นตัวยึดอีพ็อกซี่เสียบเหล็กมันก็จะมีหลายรุ่นทั่วไปคือผสมเอง A กับ B นะครับเอาผสมตามสัดส่วนโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น2ต่อ1อันนั้นคือกรณีที่เราใช้อีพ็อกซี่ผสมเองแต่มันมีอีพ็อกซี่สำเร็จรูปที่มาเป็นหลอดที่ปลายหลอดนั้นมันจะมีเกลียวเราสามารถใช้ปืนยิงอีพ็อกซี่ชนิดหลอดแบบนี้นะครับออกมาแล้วมันจะผสมกันเรายิงทิ้งสักประมาณ10เซนแล้วที่เราใช้นะครับมันจะออกมาผสมในตัวของมันเองเราสามารถใช้ยิงไปรอบเหล็กที่เรารัดไว้นะครับยิงให้รอบเหมือนกับการเชื่อมเช่นเดียวกันแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับอันนั้นคือเราเรียกว่าใช้ในส่วนของอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับในการยึดแทนการเชื่อมจะเป็นเหล็กหรือรีบาร์ไฟเบอร์นะครับสามารถใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กในการยึดได้หลังจากที่เราเสริมในส่วนของรีบาร์ไฟเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถทำการซ่อมได้ทีนี้ในการซ่อมเนี่ยนะครับมันก็จะมีวัสดุในการซ่อมอยู่หลายชนิดนะครับและการซ่อมนั้นก็จะมีในส่วนหนึ่งเราเรียกว่าในส่วนของการประสานการประสานในงานซ่อมนะครับส่วนใหญ่นะครับเวลาท่านไปตามร้านหรือไปซื้อวัสดุนะครับส่วนใหญ่เขาจะแนะนำเป็นน้ำยาประสานคอนกรีตน้ำยาประสานคอนกรีตจะเป็นน้ำยาที่เป็นสีขาวๆเหมือนน้ำนมนะครับใช้ในการทาไปเพื่อประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่นะครับใช้ประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่นะครับสามารถที่จะใช้นะครับประสานได้นะครับสามารถใช้ประสานได้นะครับแต่ทีเนี้ยต้องย้ำว่าการใช้น้ำยาประสานคอนกรีตนะครับมันจะเน้นการทาเพื่อประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่นะครับเน้นนะครับว่าเป็นการทาเพื่อประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่นะครับแต่มันจะไม่ได้ทำหน้าที่ประสานระหว่างเหล็กกับคอนกรีตหรือ GFRP รีบาร์กับคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ประสานนะครับผมก็เลยแนะนำว่าเมื่อเป็นงานซ่อมแบบนี้นะครับมันจะใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตแทนการใช้น้ำยาประสานคอนกรีตเน้นว่าเป็นอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนะครับอีพ็อกซี่เสียบเหล็กอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตคนละตัวกันนะครับย้ำว่าเป็นคนละตัวกันนะครับหลายครั้งที่แต่ละท่านปรึกษาผมเสร็จปั๊บแล้วก็ไปเดินไปซื้อของมาจากที่นั่นที่นี่นะครับปรากฏว่าแทนที่จะได้เป็นอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนะครับได้เป็นอีพ็อกซี่เสียบเหล็กเพราะคนขายบอกว่าใช้แทนกันได้ไม่ได้นะครับอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตกับอีพ็อกซี่เสียบเหล็กใช้แทนกันไม่ได้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตก็คืออีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตอีพ็อกซี่เสียบเหล็กก็คืออีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับเราจะเลือกใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตทาไปได้ทั้งบนคอนกรีตเก่าที่เราทำความสะอาดแล้วบนเหล็กที่เรามีการแปรงสนิมแล้วหรือบนเหล็กใหม่ที่เราเสริมเข้าไปหรือบน GFRP รีบาร์ที่เราเสริมเข้าไปนะครับสามารถที่จะทำได้นะครับสามารถประสานได้และประสานได้ดีด้วยนะครับอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นจะทำหน้าที่2หน้าที่ หน้าที่แรกคือทำหน้าที่ประสานระหว่างคอนกรีตเก่าเหล็กเก่าที่เราแปลงสนิมแล้วเหล็กใหม่ที่เราเสริมเข้าไป GFRP rebar ที่เราใช้เสริมแทนเหล็กกับนะครับใช้กับพวกนี้นะครับเป็นการประสานกับคอนกรีตเก่าเหล็กเก่าที่แปลงสนิมเหล็กใหม่ที่เสริมหรือ GFRP rebar ที่เสริมกับคอนกรีตที่เราเทซ่อมปูนซ่อมโครงสร้างที่เราฉาบซ่อมหรือปูนนอนชิงเกลาที่เราเทซ่อมนะครับนั่นคือการทำหน้าที่ของมันนะครับในการประสานนะครับทีนี้ในการประสานส่วนนี้นะครับก็จะทำหน้าที่ในการประสานคอนกรีตได้เป็นอย่างดีนะครับอันนั้นตัวประสานนะครับส่วนการซ่อมนะครับมันก็จะมีวัสดุที่ใช้ในการซ่อมหลายรูปแบบหลายวัสดุนะครับเราจะเลือกวัสดุในการซ่อมแบบไหนเราจะเลือกวิธีการซ่อมอย่างไรนะครับมันขึ้นอยู่กับความเสียหายของเสาต้นนั้นเสาบางต้นใช้วิธีการฉาบซ่อมได้เสาบางต้นใช้วิธีการฉาบซ่อมไม่ได้ต้องใช้วิธีการเข้าแบบแล้วก็เทเสาบางต้นต้องตัดแล้วก็ทำใหม่นะครับเพราะแต่ละต้นแต่ละความเสียหายจะใช้วิธีการซ่อมที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนวัสดุที่จะใช้ในการซ่อมต้องใช้อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับมาคุยกันต่อนะครับแต่วันนี้ผมเจาะลึกในแต่ละตัวในแต่ละส่วนให้ท่านได้ติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับเป็นไกด์ไลน์ในการซ่อมนะครับวัสดุหลักๆที่เราจะใช้ก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการหรือวัสดุที่เราจะซ่อมนั้นเราจะเลือกซ่อมแบบไหนอย่างไรนะครับจะใช้วิธีการฉาบซ่อมเทไม้ตัดเสาทิ้งอันนั้นขึ้นอยู่กับความเสียหายนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นทางเลือกในการที่จะตัดสินใจว่าแบบนี้เราควรจะใช้วัสดุแบบไหนในการเลือกในการซ่อมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่องรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานหรือคุณสุวิชาภารักษานะครับเราก็จะสลับสับเปลี่ยนส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับแต่ละวันนั้นเราจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยกันจะเป็นส่งเสียงตามสายหรือจะเป็นการจัดรายการสดภาพพร้อมเสียงนั้นก็แล้วแต่อาทิตย์นะครับแต่วันนี้ช่วงนี้เวลานี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่สองกับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา
0: เ
5: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพูดคุยกันนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับก็ติดตามฟังรายการนะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับผมก็จะย้ำทุกครั้งนะครับที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็จัดรายการกันนะครับย้ำกันทุกครั้งนะครับว่าเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนั้นนะครับพบกันเป็นประจำทางวิทยุคลื่นFM 97นะครับแล้วก็ติดตามกันได้เป็นประจำนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็นำประสบการณ์จากหน้างานมาแชร์กันนะครับรวมทั้งท่านที่ถามกันมาก็จะนำคำถามของท่านมาแชร์มาตอบมาอธิบายเพิ่มเติมกันผ่านทางรายการวิทยุนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับรายการช่างรู้คู่บ้านนั้นเราจัดรายการกันนะครับวันละ1ชั่วโมงวันเสาร์1ชั่วโมง10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับวันอาทิตย์อีก1ชั่วโมงนะครับเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับติดตามฟังสดๆทางวิทยุแล้วก็ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับนั่นคือช่องทางที่ฟังเสียงแต่ถ้าเกิดท่านที่ติดตามแล้วอยากเห็นภาพรายละเอียดนะครับท่านก็สามารถที่ติดตามได้ถ้าวันไหนที่เป็นการจัดรายการสดผ่านระบบซูมนะครับท่านก็สามารถชมภาพพร้อมเสียงผ่านทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนั้นท่านสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับติดตามย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมโพสต์ไว้นะครับหรือเป็นคลิปสั้นที่โพสต์แชร์ไว้นะครับรวมทั้งรายการสดนะครับถ้าท่านจะฟังวิทยุเนี่ยท่านต้องเข้าไปเลือกในหัวข้อที่เป็นรายการสดนะครับเพราะว่ารายการสดมันจะถูกเก็บอยู่ในเรื่องราวของรายการสดนะครับเพราะว่าผมก็จะมีทำรายการสดทางวิทยุนะครับทั้งสองคลื่นที่ทำอยู่นะครับแล้วก็ถ้าวันไหนที่เป็นการจัดผ่านระบบซูมนะครับผมก็จะเข้าสู่โปรแกรมซึ่งในโปรแกรมเนี่ยมันสามารถที่จะออกอากาศพร้อมกันนะครับเนื่องจากว่าเสียเงินในส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เสียเงินมันจะออกอากาศเขาเรียกว่าปลายทางอ่ะไปที่เดียวแต่ถ้าเสียเงินเนี่ยเสียเงินเดือนหนึ่งก็พันกว่าบาทนะครับปลายทางจะไปได้สองหรือสามจุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียเงินเยอะขึ้นปลายทางก็ใหญ่เยอะขึ้นแต่ว่าจริงๆนะครับปลายทางที่ไปเนี่ย 2-3 จุดเนี่ยก็พอแล้วเช่นคำว่า 2-3 จุดหมายถึงว่าปลายทางก็จะเป็นทางเพจทาง YouTube นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับหรืออีกทางจำไม่ได้นะครับผมจำไม่ได้ว่าตอนนี้ปลายทางมันจะไปออกทาง TikTok ได้แล้วหรือยังนะครับแต่ถ้าได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าการสื่อสารที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตอนนี้แน่ๆเนี่ยนะครับปลายทางผมก็จะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทางเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับนี่คือช่องทางของการที่ตอนที่เราจัดรายการสดนะครับที่ท่านสามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ปลายทางที่เป็นทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนั้นนะครับก็จะลิงก์กันอยู่นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวที่พูดคุยกันเพราะว่าเป็นการจัดแบบส่งเสียงตามสายโดยผมสัญชัยขนานที่เราพูดคุยกันนั้นนะครับก็ขออนุญาตว่าเป็นการส่งเสียงตามสายที่จะนะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ต้องเขาเรียกว่านำสิ่งที่ท่านถามมานะครับแล้วก็มาแชร์กันนะครับวันนี้หลายท่านที่ถามผมเข้ามาแล้วก็ดูจากการที่โพสต์ไปนะครับคือเรื่องของการซ่อมแล้วก็การใช้วัสดุในการซ่อมและการใช้วัสดุที่ผ่านมานะครับเวลาซ่อมหรือการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะมีวัสดุในการซ่อมในการแก้ไขแล้วก็หลายครั้งที่ท่านถามนะครับว่าไอ้ตัวนี้แล้วใช้ตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ไม่ใช้ได้ไหมนะครับจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะใช้แทนกันได้ไหมบางวัสดุผมก็จะตอบว่ามันใช้แทนกันได้แต่คุณสมบัติของวัสดุแต่ละตัวที่เรามาแทนกันนั้นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันใช้ได้ไหมใช้ได้ดีไหมตอบไม่ได้นะครับเพราะบางตัวนะครับผมเองก็ไม่เคยใช้แต่รู้ว่าเป็นวัสดุที่สามารถเป็นทางเลือกในการใช้ได้เหมือนกับตอนที่เวลาผมพูดคุยนะครับว่าถ้าเราจะทำผนังบ้านวัสดุทางเลือกเรามีตั้งแต่อิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาแล้วก็ EPD มวลเบานะครับคุณสมบัติแต่ละตัวมันก็จะมีความแตกต่างกันอิฐบล็อกอิฐมอนอิฐมวลเบา EPD มวลเบา คุณสมบัติแต่ละตัวมันมีความแตกต่างกันขั้นตอนในการใช้งานมันมีองค์ประกอบในการทำงานอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ผลรวมสุดท้ายเรื่องนี้มีความแข็งแรงพอๆกันนะครับผมใช้คำว่าพอๆกันแต่ไม่เท่ากันคำว่าไม่เท่ากันหมายถึงว่าวัสดุบางอย่างอาจจะมีความแข็งกว่าวัสดุบางอย่างอาจมีความเปราะกว่าวัสดุบางอย่างอาจอยู่กลางๆวัสดุบางอย่างกันร้อนได้ดีกว่าวัสดุบางอย่างดูดความร้อนได้มากกว่าอย่างเงี้ยครับมันมีความแตกต่างแต่ใช้เป็นผนังแบ่งกั้นอาณาเขตเพื่อความปลอดภัยของโจรขโมยนะครับการเก็บของความปลอดภัยในการอยู่อาศัยได้นะครับเช่นเดียวกันครับวัสดุที่เราใช้ในการซ่อมนะครับมันก็จะมีวัสดุที่มีความหลากหลายอันแรกคือหลากหลายยี่ห้ออันที่สองคือในหนึ่งยี่ห้ออาจจะมีความหลากหลายรุ่นแต่ละรุ่นก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับปัญหาหน้างานที่แตกต่างกันอันนี้คือความแตกต่างเช่นวันนี้เช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับผมก็ขออนุญาตเช่นหลายท่านถามว่าเวลาซ่อมเนี่ยนะครับซ่อมโครงสร้างซ่อมคานเนี่ยใช้ปูนธรรมดาได้ไหมจริงๆถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ความแข็งแรงอาจจะสู้ปูนเฉพาะไม่ได้ใช้ปูนโครงสร้างปูนโครงสร้างหมายถึงว่าใช้ปูนแดงผสมเองซ่อมได้ไหมก็จะตอบว่าได้ครับแต่จะแข็งแรงเท่ากับการเลือกใช้วัสดุทางเคมีก่อสร้างซ่อมไหมนะครับอันเนี้ยมันก็จะมีองค์ประกอบหรือในบางงานซ่อมท่านก็ถามว่าแล้วแบบเนี้ยผมแนะนำการใช้ปูนฉาบซ่อมแต่ใช้เป็นปูนเกลาได้ไหมผมบอกว่าก็ได้นะครับใช้ได้นะครับปูนเกลาบางครั้งเนี่ยนะครับในการใช้งานเนี่ยแข็งแรงกว่าปูนที่ผมแนะนำด้วยซ้ำไปแต่องค์ประกอบในการซ่อมในการทำงานมันจะมีความแตกต่างกันนะครับความแตกต่างขององค์ประกอบในการทำงานพื้นที่จุดตำแหน่งที่ต้องทำนั้นมันจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะท่านจะเลือกใช้แบบไหนนะครับมันมีคำว่าใช้ได้แต่เราต้องไปดูต่อท้ายว่าไอ้งานที่เราจะใช้เนี่ยคำว่าได้เนี่ยนะครับมันเหมาะไหมมันสมควรไหมมันติดอะไรไหมอ่ะอันนี้แหละครับอันนี้คือข้อจำกัดและข้อควรระวังนะครับสำหรับเรื่องของการใช้งานหรือการใช้วัสดุนะครับทีนี้ในการซ่อมแบบนี้นะครับก็หลายครั้งนะครับผมก็จะบอกว่าเวลาซ่อมนะครับวัสดุหลักเนี่ยเรามีแน่ๆ3ตัวคือน้ำยาแปรงสนิมอีพ็อกซี่ประสานและปูนซ่อมโครงสร้างแต่ในบางงานมันก็จะกลายเป็นน้ำยาแปรงสนิมอีพ็อกซี่ประสานและปูนนอนชิงเกลาแต่ละจุดตำแหน่งของการซ่อมมันเลือกใช้ตัวสุดท้ายที่มีความแตกต่างกันนะครับอันนั้นถามว่าเป็นตัวไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ในระหว่างนั้นแล้วมันมีวัสดุเสริมอะไรมั้ยมีครับวัสดุเสริมที่ต้องใช้เช่นแล้วก็เป็นหลักด้วยนะครับถ้าเสาคานท้องพื้นที่มันเกิดความเสียหายนะครับที่มันเกิดความเสียหายเนี่ยครับเหล็กเป็นสนิมขาดไม่ขาดเป็นสนิมมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องเสริมไหมอันนี้แหละครับคือปัจจัยสำคัญที่รูปภาพการพูดคุยอาจจะไม่สามารถตอบได้ละเอียดว่าต้องหรือไม่ต้องเพราะอะไรครับเพราะองค์ประกอบพวกนี้มันต้องเห็นสภาพหน้างานนะครับและคนดูต้องตัดสินใจเองได้ว่าเสริมไม่เสริมนะครับแต่ถ้าต้องการตัดสินใจในเชิงหลักวิศวกรรมก็ต้องไปเชิญท่านวิศวกรมาเพื่อมาตรวจสอบแล้วก็มาคำนวณเมื่อเชิญวิศวกรมานะครับมาตรวจสอบและมาคำนวณก็ต้องคิดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะตามมาเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเตรียมและทำความใจทีนี้ที่ผมคุยมาถึงตรงนี้นะครับมาท้าวความจนละเอียดแล้วก็เยอะนะครับก็สืบเนื่องมาจากมีการพูดคุยกันแล้วก็แชร์เป็นประสบการณ์กันนะครับซึ่งท่านเนี้ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับพออยู่ต่างจังหวัดวัสดุบางอย่างนะครับท่านมีความรู้แต่อาจจะไม่เคยใช้เพราะในบางพื้นที่มันมีวัสดุที่ใช้ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเราต้องมีการซ่อมหรือแก้ไขในส่วนของโครงสร้างเสาหรือคานส่วนนี้แหละนะครับแล้วเหล็กมันเป็นสนิมสิ่งที่เพิ่มเติมจากนอกจาก3ตัวที่ผมพูดถึงคือการที่เราต้องเสริมเหล็กเพื่อชดเชยเหล็กที่เสียหายทีนี้ผมก็จะอธิบายเสมอว่าถ้ามีการซ่อมชดเชยนะครับท่านสามารถใช้เหล็กเส้นขนาดเท่าเดิม พื่อชดเชยกับเหล็กที่มันเป็นสนิมหรือใช้ GFRP หรือบางทีเรียกสั้นๆว่า rebar fiber ใช้ GFRP หรือ rebar fiber แทนเหล็กเส้นแทนนะครับปกติเราเคยใช้เหล็กเส้น9มิลเราสามารถใช้รีบาร์ไฟเบอร์ที่9มิลไปเสริมได้ความแตกต่างว่าทำไมถึงใช้รีบาร์ไฟเบอร์เพราะอะไรครับเพราะการทำงานมันจะสะดวกขึ้นแต่ข้อดีข้อเสียความแตกต่างท่านต้องศึกษาและทำความเข้าใจว่ารีบาร์ไฟเบอร์เหมาะกับการใช้งานประเภทไหนตำแหน่งไหนอย่างไรต้องผ่านการออกแบบและการคำนวณไหมอันเนี้ยครับเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นปัจจัยครับทีนี้พอพูดถึงรีบาร์ไฟเบอร์นะครับท่านก็บอกเอ๊ะมันคืออะไรนะครับเห็นไหมครับนี่แสดงว่าท่านพอรู้เคยได้ยินคำว่า GFRP แต่พอผมพูดคำว่ารีบาร์ไฟเบอร์อาจจะไม่คุ้นเคยเพราะบางครั้งเวลาพูด GFRP จริงๆมันจะมีคำว่า FRP แล้วก็จะมี CFRP แล้วก็ GFRP นะครับแต่บางทีผมเรียกว่ารีบาร์ไฟเบอร์นะครับทีนี้ก็เลยผมก็เลยอธิบายความว่าคำว่า rebar fiber หรือ GFRP นะครับrebar fiber หรือ GFRP คืออะไรนะครับ GFRP นะครับมันคือการนำวัสดุที่มาใช้เทียบแทนกับเหล็กเส้นนะครับ GFRP คือตัวย่อตัวเต็มของ GFRP นะครับมันก็คือคำว่า glass fiber glass fiber ไม่ใช่ fiber เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วนะครับ glass fiberreinforced polymer นะครับนั่นคือวัสดุที่เราเรียกว่า GFRP glass fiber reinforced polymer นะครับซึ่ง GFRP คืออะไรนะครับ GFRP หรือ glass fiber reinforced polymer นะครับมันคือวัสดุเสริมแรงที่ทำจากเส้นใยแก้วแล้วก็ฝังอยู่ในเรซินไฟเบอร์หรือที่เราเรียกว่าอีพ็อกซี่นะครับหรือไวนิลเอสเตอร์นะครับซึ่งใช้แทนเหล็กเส้นในงานคอนกรีตเสริมแรงนะครับโดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคำอธิบายนะครับที่เป็นวิชาการนะครับอันเนี้ยนะครับหลักๆของ GFRP นะครับก็คือ glass fiber reinforced polymer นะครับคือวัสดุเสริมแรงที่ทำจากเส้นใยแก้วนะครับมีใยแก้วแล้วก็มีresin polymer นะครับถ้าท่านเห็นเส้นนะครับมันก็จะเป็นแท่งเหมือนกับเขาเรียกว่าแท่งแก้วแล้วในแท่งแก้วนะครับมันก็จะมีเส้นไฟเบอร์อยู่นะครับที่พันรอบเป็นนะครับพอพันรอบปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเหล็กปล้องอ้อยนะครับเหมือนกับเหล็กเส้นปล้องอ้อยนะครับมันจะมีเส้นใหญ่พวกนี้นะครับมันก็จะมีหลายขนาดมีตั้งแต่4มิล6มิล9มิล12มิลนะครับไปจนถึง30กว่ามิลแต่ละขนาดก็จะมีคุณสมบัติในการใช้งานหรือการนำไปใช้เป็นไปตามการออกแบบนะครับอันนั้นคือความหมายของคำว่า GFRP แต่ในความหมายของ GFRP นั้นนะครับท่านถามว่าอ้าวแล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียในการใช้งานยังไงนะครับเห็นไหมอันนี้ผมนำที่ท่านอธิบายและท่านถามมานะครับผมก็อธิบายไปนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราก็พอที่จะทำความเข้าใจและนำมาใช้ประสบการณ์จากหน้างานเช่นเคยครับที่จะนำมาสู่การตอบหรือการให้คำแนะนำนะครับเพราะข้อดีของGFRP นะครับข้อดีของมันก็คือ1ทนการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมนะครับการกัดกร่อนของเช่นการกัดกร่อนของความเค็มไอน้ำความชื้นนะครับที่จะทำให้เกิดปัญหานะครับอันเนี้ยตัว GFRP นะครับมันมีคุณสมบัติที่ดีคือทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ไม่นำไฟฟ้าและแม่เหล็กอันนี้สำคัญมีหน้างานบางหน้างานการใช้งานนะครับที่ต้องป้องกันหรือว่าลดการนำไฟฟ้าของแล้วก็แม่เหล็กนะครับเพราะการเลือกใช้ GFRP นะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะมันไม่นำไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กนะครับอายุการใช้งานก็ยาวนานเพราะมันไม่เป็นสนิมอยู่กับความชื้นได้นะครับแล้วก็อยู่กับชื้นได้อยู่กับไอทะเลไอน้ำเค็มพวกนี้ได้นะครับมันเลยทำอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานนะครับเพราะมันไม่เป็นสนิมซึ่งต่อให้มันมีความชื้นเข้าน้ำเข้ามันก็ไม่เป็นสนิมเพราะมันเป็นกลาสไฟเบอร์เรนฟอร์ดโพลิเมอร์นะครับที่มันเป็นแท่งแก้ว นะครับและที่สำคัญครับน้ำหนักเบานะครับการขนส่งก็จะสะดวกคำว่าน้ำหนักเบาแล้วก็การขนส่งสะดวกเนี่ยนะครับ เช่นรีบาร์ไฟเบอร์ขนาด4มิล6มิล9มิล12มิลเนี่ยนะครับมันสามารถนำมาม้วนเป็นวงกลมถ้า4มิล6มิล9มิลนะครับเวลาม้วนเนี่ยครับโดยเฉพาะ4มิล6มิลมันสามารถม้วนเป็นวงกลมเล็กๆเส้นผ่าศูนย์กลางอาจจะประมาณเม็ดเมือน20ได้แต่ถ้าพอเป็น9มิล12มิลนะครับวงรอบรูปของมันก็จะใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับด้วยความที่มันใหญ่แล้วมันมีความแข็งอันนั้นคือมันเลยทำให้การขนส่งหรือว่าน้ำหนักที่มันทำงานเนี่ยเบานะครับและที่สำคัญครับอย่างที่ผมบอกว่าพออายุการใช้งานคงทนเพราะว่ามันทนต่อสารเคมีสภาวะอากาศได้ดีนะครับอยู่ชายทะเลไม่ต้องกลัวน้ำเค็มอยู่กับความชื้นก็ไม่ต้องกลัวความชื้นอยู่กับในทะเลครึ่งบกครึ่งน้ำก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของความชื้นและอากาศนะครับและที่สำคัญครับความแข็งแรงก็เรียกว่าความแข็งแรงหรือแรงดึงนะครับดีกว่าสูงกว่าเหล็กประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อดีแต่ในข้อดีก็ต้องมีข้อเสียหรือข้อจำกัดหรือจุดด้อยนะครับของ GFRP Rebar วันนี้บางคนก็บอกว่า GFRP Rebar ถูกกว่าเหล็กบางคนก็บอกว่า GFRP Rebar สูงกว่าเหล็กนะครับซึ่งอันนี้ตอบยากเพราะเรื่องของการเปรียบเทียบราคาเนี่ยครับบางครั้งผมไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบให้ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่มันมีความต่างกันอย่างนี้ครับว่าเราซื้อเหล็กเส้น1เส้นถ้าเราใช้แค่1เม็ดนะครับไอ้ที่เหลือถ้าท่านเก็บไม่ดีนะครับมันจะเป็นสนิมและพื้นที่การเก็บท่านก็ต้องเป็นแนวยาวไปสอดไว้ท่านจะห่อแล้วไปเก็บนะครับมันก็เป็นความยากอันเนี้ยนะครับการซื้อ1เม็ดของรีบาร์ไฟเบอร์วันเนี้ยนะครับมันสามารถมีตัดแบ่งขายได้แต่เหล็กจะซื้อมาแค่เม็ดเดียวไม่ได้ท่านต้องไปซื้อรับสารรับซื้อของเก่าก็คือเป็นเหล็กเก่าๆเพราะราคาอาจจะสูงกว่านะครับโดยเฉพาะพอเราตัดขาย1เม็ด2เม็ดยังไงก็แพงกว่าซื้อยกม้วนแน่นอนนะครับแล้วก็ก็เรียกว่าข้อเสียของมันนะครับค่าอีลาสติกไอโมดูลต่ำนะครับอันนี้ค่านี้ผมอาจจะไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่นะครับแล้วก็การทนความร้อนเนี่ยนะครับมันมีขีดจำกัดอย่างเหล็กเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติอาคารไฟไหม้นะครับอาคารไฟไหม้เนี่ยเหล็กมันจะมีแรงยืดหรือแรงยืดหรือแรงดึงที่มันไม่ขาดทันทีแต่ GFRP Rebar Fiber เนี่ยครับถ้าเกิดมันเจอความร้อนมากๆเข้านะครับเวลาขาดมันจะขาดเลยอันนี้คือเป็นข้อเสียแต่ทีเนี้ยพอข้อเสียแบบนี้นะผมถามว่าแล้วเราสร้างอาคารไว้รองรับไฟไหม้ไหมซึ่งจริงๆแล้วไม่แต่มันก็ต้องเผื่อพูดไปท่านก็จะตีหัวผมเอาได้นะครับว่าเราไม่ได้สร้างอาคารมาเพื่อรองรับไฟไหม้แต่มันก็ต้องมีโอกาสเผื่อว่าแล้วถ้าไฟไหม้ขึ้นมานะครับถ้าไฟไหม้ขึ้นมานะครับเหล็กก็จะดีกว่ารีบาร์ไฟเบอร์นะครับแต่ถ้าไม่เจอภาวะแบบนั้นนะครับหรือไม่เสี่ยงแบบนั้นนะครับก็รีบาร์ไฟเบอร์ก็อาจจะดีกว่าเหล็กนะครับแล้วก็การคำนวณหรือการใช้งานนะครับควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีวิศวกรนะครับที่คำนวณให้นะครับแล้วอีกที่สำคัญคือในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็วิศวกรรมนะครับยังคงต้องพัฒนาวันนี้ถ้าผมมีข้อมูลล่าสุดคือปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปีนี้การออกแบบในการนำ GFRP หรือ Rebar Fiber ไปใช้นะครับเน้นในแนวราบเช่นเอาไปสำหรับงานเทพื้นเอาไปสำหรับงานเทคานนะครับในมาตรฐานของมยผ.นะครับผมไม่แน่ใจว่าปีเนี้ยปี69เนี่ยนะครับมีการกำหนดอยู่ในงานที่เป็นแนวตั้งใช้กับเสาแล้วหรือยังนะครับแต่แนวราบนะครับงานพื้นนะครับงานเทพื้นงานเทคานโดยเฉพาะงานซ่อมที่ผมนำไปใช้เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในมาตรฐานมยผ.หรอกครับแต่เราก็นำไปใช้นะครับแต่ว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับท่านลองไปศึกษาดูนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปดูในมาตรฐานของมยผ.นะครับที่กำหนดไว้นะครับในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบรีบาร์ไฟเบอร์กับเหล็กนะครับรีบาร์ไฟเบอร์มันจะสามารถรับแรงดึงนะครับได้ดีกว่าเหล็กไม่เป็นสนิมนะครับแต่ว่าการรับแรงอัดนะครับยังไงก็ยังสู้เหล็กไม่ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการกัดกร่อนเนี่ยนะครับรีบาร์ไฟเบอร์ก็จะทนการกัดกร่อนและอายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนะครับดีกว่าเหล็กนะครับเรื่องของความแกร่ง นะครับเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปลงเปรียบเทียบดูนะครับส่วนในเรื่องของงานที่นำไปใช้นะครับพวกงานที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับหรืองานพวกงานท่าเรือหรือพวกงานห้องแลบห้อง MRI นะครับงานสถานีรถไฟฟ้านะครับหรืองานพื้นดินที่มีสารเคมีสูงนะครับหรือการงานที่ต้องมีการซ่อมแล้วก็การบำรุงยากๆนะครับก็สามารถที่จะใช้รีบาร์ไฟเบอร์หรือ GFRP ได้ดีกว่าเหล็กนะครับเหมือนกับที่ผมบอกว่าพวกการซ่อมนะครับเวลางานซ่อมนะครับถ้าเราจะต้องสอดเหล็กสัก1เส้นเข้าไปในเหล็กปลอกในคานที่เราสกัดเนี่ยเวลาท่านสอดเหล็กเนี่ยมันจะสอดยากเพราะถ้าเกิดท่านดัดเหล็กงอเนี่ยนะครับมันจะงอเลยมันจะไม่เด้งกลับแต่รีบาร์ไฟเบอร์นะครับท่านสามารถโยกไปโยกมานะครับเหมือนกับสะบัดมันนะครับให้มันดึงแล้วมันค่อยๆดันเข้าหรือท่านจับให้มันโค้งโกงนะครับพอปล่อยมือมันก็จะเด้งกลับไปอยู่เป็นเส้นเหมือนเดิมอ่ะอันนี้คือความได้เปรียบหรือความแตกต่างในบางส่วนนะครับเราดูความแตกต่างในบางส่วนและดูคุณสมบัติรวมก่อนที่จะตัดสินใจในการนำไปใช้อ่ะนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือหลักๆของ GFRP นะครับทีนี้นะครับขั้นตอนในการที่เราจะนำ GFRP ไปใช้นะครับที่สำคัญคือ1ทั้งงานที่เป็นมาตรฐานนะครับต้องผ่านการออกแบบนะครับผ่านการออกแบบและการคำนวณนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเลือกขนาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับหรือนะครับการเตรียมการตัดการจัดวางพวกนี้นะครับหรือการมัดยึดเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ถ้าเป็นงานซ่อมเช่นท่านกำลังซ่อมคานยาว4เมตรเหล็กมันเป็นสนิมอยู่แค่ประมาณเมตร52เมตรอันเนี้ยผมเชื่อว่าไม่ต้องไปถึงขั้นออกแบบเรานะครับศึกษาข้อมูลแล้วจริงๆในข้อมูลนะเขาก็จะบอกว่ารีบาร์ไฟเบอร์นะครับถ้าเทียบกับเหล็กเนี่ยครับมันก็จะต่างกันอยู่เช่นใช้รีบาร์ไฟเบอร์ใช้เหล็ก12มิลเราสามารถใช้รีบาร์ไฟเบอร์9มิลแทนเหล็ก12มิลได้แต่ผมจะบอกว่าเอาจริงๆนะครับถ้าใช้เหล็ก9เราก็เอารีบาร์ไฟเบอร์9มิลถ้าใช้เหล็ก12เราก็เอารีบาร์ไฟเบอร์12มิลอันเนี้ยเป็นการเปรียบเทียบในขนาดเท่ากันเวลาไปใช้งานนะครับมันจะทำงานสะดวกแล้วไม่ต้องคำนึงถึงมากนักนะครับส่วนการยึดในวิธีผมเวลาเราไปยึดซ่อมคานซ่อมโครงสร้างซ่อมท้องพื้นซ่อมเสาเนี่ยครับอันแรกผมยึดด้วยสายรัดอันที่สองผมยึดความแข็งแรงด้วยอีพ็อกซี่เสียบเหล็กอันนี้สำคัญตามวิธีผมนะครับผมยึดด้วยรีบาร์ไฟเบอร์และอีพ็อกซี่เสียบเหล็กอีพ็อกซี่เปรียบเทียบเหมือนการเชื่อมรีบาร์ไฟเบอร์สายรัดเปรียบเทียบแค่การยึดไว้ให้มันอยู่กับที่อ่ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแนะนำการใช้วัสดุจากประสบการณ์ที่ผมนำไปใช้ในการซ่อมส่วนการสร้างใหม่นั้นนะครับต้องไปศึกษาตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ก่อนการนำไปใช้ถึงจะทำให้ได้อาคารที่มีความปลอดภัยและแข็งแรงนะครับนี่คือสิ่งที่เราพูดถึงกันในรายการช่างรู้คู่บ้านที่ท่านมีคำถามช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานก็จะมีคำตอบในทุกครั้งที่ท่านถามมาไม่ว่าตอบกันสดๆทางมือถือทางวิทยุหรือทางรายการมีข้อสงสัยมีคำถามครับทักทายมาที่ไลน์ผมได้ครับไลน์ที่ท่านทักมาได้นะครับคือ ID line @สัญชัยครับ @sunchai สัญชัยหรือเบอร์ผมนะครับ0917893563ครับช่องทางไลน์และเบอร์โทรศัพท์ท่านสามารถโทรมาสอบถามส่งคำถามมาได้ที่เบอร์โทรผมก็คือ0917893563หรือทางไลน์นะครับ ID line @สัญชัยครับ @แล้วก็ sunchai @สัญชัยนะครับก็ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97วันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์เวลา13:00 น.ถึง14:00 น. 2วันหยุดกับผมสัญชัยขนานและคุณสุวิชาภารักษานะครับสำหรับวันนี้ครับเวลามาถึงช่วงสุดท้ายขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับวันเสาร์และอาทิตย์ถัดไปนะครับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
6: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่ว
7: ร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
7: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
9: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
10: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
11: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
12: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม

0: ดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่จนเสี่ยงเกิดภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้รวมทั้งยังขอให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปอย่างที่ปลอดภัยคอยสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
7: นายกิตตินันท์ เซงกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: กระทรวงยุติธรรมขอเชิญลูกหนี้เกือบ 12,000 คนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีวันนี้วันสุดท้าย
8: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานเข้าร่วมจัดกระบวนการไกล่เกลี่ย17แห่งพร้อมเชิญลูกหนี้รวม 11,531 รายทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องและลูกหนี้หลังฟ้องรวมจำนวนทุนนะทรัพย์กว่า 33,000 ล้านบาทเข้าร่วมงานโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีการบรรยายสร้างการรับรู้การสนทนาหัวข้อรู้ทันภัยรู้จักสิทธิ์เสริมพลังชีวิตด้วยความยุติธรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ภารกิจหน่วยงานให้คำปรึกษาทางกฎหมายการสร้างวินัยทางการเงินจากสถาบันการเงินและหน่วยงานในพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผม

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปังแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569สุดข่าวภายในประเทศวันนี้มีอะไรเอ่ยเห็นทีจะต้องไปโฟกัสอยู่2จุดจุดแรกไฟไหม้ที่ตลาดคลองถมผมจะเล่าเรื่องตลาดคลองถมให้ฟังเพราะเมื่อ40ปีที่แล้วผมมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับตลาดคลองถมย้อนไป40ปีที่แล้วนานไหมอ่ะ40 50ปีที่แล้วอ่ะนานสิเนาะแต่อีกไม่กี่ปีจะเป็นครึ่งศตวรรษแล้วนะผมมีความสัมพันธ์ตรงนั้นอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อเห็นภาพข่าวเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวันที่28สิงหาคมแล้วทำให้ผมสะท้อนจิตใจยังไงบ้างถ้าไม่มีตลาดสิงหาคลองถมคงไม่มีปังยำถึงทุกวันนี้และโฟกัสเรื่องจากเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็มาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอย่างจริงๆจังๆหน่อยสิส่วนการบ้านการเมืองยกให้หน้าที่ของนักการเมืองยกให้หน้าที่ของอัยการผู้พิพากษากกต.ของศาลไปเก่งก็ช่วยแก้ไขปัญหาการเมืองหน่อยแต่ปัญหาเศรษฐกิจไม่มีใครพูดถึงสักทีฉะนั้นปัญหาเศรษฐกิจเป็นน่าสะพรึงมากแค่ไหนจะมาเล่าให้ฟังถ้ามีเวลาก็จะตบท้ายหน่อยว่าเอ๊ะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่ะทำไมไปย่อไหวตัวขนาดนั้นน้องนี่นี่ยังไหวสง่างามกว่าอีกอ่ะก่อนอื่นไปดูราคาทองคำก่อนนะครับราคาทองคำแห่งรับซื้อบาทละ 69,950 บาทขายออกบาทละ 71,050 บาทเห็นไหมขยับมา 70,000 เหมือนเดิมอีกแล้วนะราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,553 บาท 52 สตางค์ขายออกบาทละ 79,050 บาทราคาทองขยับขึ้นเรื่อยๆ50บาท300บาท450บาท50บาทสำหรับขยับขึ้นไปอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ไปถึง 70,000 แล้วแต่ 70,000 ยังไม่พอนะต้องมีตังค์ไว้อีก100นะถึงจะซื้อได้นี่คือราคาทองคำเป็นเหตุผลอะไรเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วส่วนประกาศฉบับที่7ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเรียกเป็นกรมเฟกนิวได้ไหมเนี่ยไม่เฟกแล้วตอนนี้ฝนตกจริงๆแล้วนะปังแหมบอกว่ายังไงเฝ้าระวังฝนจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันที่29ถึงเมื่อวานนี้จนถึงวันที่2สิงกันยายนสัปดาห์หน้ากลางสัปดาห์หน้าฝนตกเยอะฝนตกเยอะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือตะวันตกของภาคเหนือก็ไม่ห้องสอนใช่ไหมภาคกลางภาคกลางตรงบนก็ปืดพาดผ่านไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและก็ภาคตะวันออกเพื่อนๆ เตรียมรับสถานการณ์น้ำฝนดีๆนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำดีนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังจากที่หลายวันก่อนเห็นแต่เมฆเห็นแต่หมอกแล้วก็ลอยหายไปเมฆหมอกไม่หมอกลอยหายไปโอ้แห่ตกแป๊ะแป๊ะตอนนี้ตกแบบจริงๆจังๆแล้วมาสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้ก่อนได้ไหมว่าการเมืองมีอะไรข่าวการเมืองนะครับฝ่ายค้านก็เตรียมอภิยื่นอภิปรายไม่ทักฟอกประเด็นหัวสวและก็หาทุจริตอีกเพียบอีกเพียบก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเพียบเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเงินกู้เอ้ยสวเอ้ยกงเลือกกงสอบเอ้ยเยอะซึ่งคดีหัว สวนะครับกกตมีมติผู้สมัคร1,761คนตามมาตรา74ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นยังไงจำคุกสว1-10ปีและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีฝันโชะลงไปเลย1,768คนเดี๋ยวคอยดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงส่วนการจัดทันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็มีเวทีเสวนาในรัฐสภาและภาคประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดต่ออนาคตของรัฐธรรมนูญไทยในด้านเศรษฐกิจราคาทองคำก็เกิดการผันผวนตอนนี้ใครจะเก่งราคาทองคำก็ไปเก่งได้นะเก่งแล้วจะขาดทุนได้กำไรก็ว่ากันไปนะเพราะมันผันผวนอย่างที่ผมว่านะตั้งแต่50บาทถึง400บาทจะเอากำไรตรงไหนจะไม่เอากำไรก็เก่งเองดีๆแล้วกันส่วนทั่วภูมิภาคเป็นยังไงการลงทุนหดตัวนะแต่เห็นว่า BY แถลงว่าการลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นนะต่างชาติเพิ่มขึ้นเดี๋ยววันหลังจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมการลงทุนต่างชาติจึงเพิ่มขึ้นแต่ขณะที่การลงทุนของไทยแลนด์เนี่ยหดตัวใช่ไหมเขาบอกโกยเงินเราไปเยอะยังไงทำไมเราไม่ลงทุนของเราเองนะส่วนไฟไหม้ที่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์อาคารทรุดตัวมีการบาดเจ็บเล็กน้อย11คนเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุและประเมินความเสียหายหรือจะไปขยายความในข่าวนี้ในช่วงต่อไปกรมป้องกันภัยฝ่ายพลเมืองเตือน51จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันในช่วงนี้ไปจนถึงว่าสัปดาห์หน้าส่วนชาวเมืองจันทน์ก็กำลังคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลประชาชนและรัฐบาลต้องทำความเข้าใจเยอะๆหลังจากเบรกที่2จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมโรงไฟฟ้าชีวมวลจึงมีความสำคัญและประเทศญี่ปุ่นจะเป็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีอย่างไรกับประเทศไทยส่วนผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านอ้าวกระทรวงการคลังเปิด4ช่องทางอ้าวรีบไปทบทวนซะรีบไปทบทวนซะส่วนเหตุการณ์ทางภาคใต้มีการวางเพลิงในจังหวัดปัตตานีก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับและก็กวาดล้างอยู่นะครับไล่ล่าอยู่นะครับปุดกันไปตรงๆนี้แหละแต่ไม่สามารถนำเสนอข่าวนี้ได้มากกว่านี้แต่เจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างเต็มที่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายหนึ่งทำงานอย่างเต็มที่จะฝ่ายมั่นคงทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายอื่นก็ทำงานเป็นปกติอยู่นะครับไม่ได้ย่อท้อไม่ได้ลดลงนะครับโครงการแสงสว่างแห่งความหวังที่มีพันเอกธุบุตรคงคาเขตดำเนินการอยู่ในการเพิ่มให้พี่น้องมีสายตาที่กว้างไกลเนี่ยก็ยังมีอยู่นะต่อกระจกโลกจบก็ยังมีอยู่นะครับอย่างอื่นยังเป็นปกติอยู่นะครับแม้จะมีการว่าเหลือว่ารอบวางเพลิงในจังหวัดปัตตานีเนี่ยพูดคุยถึงขอเหนียวเลยนะส่วนคดีลักลอบตัดไม้ประดู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์มีการเชื่อมโยงกับนายทุนต่างชาติอีกแล้วไม้ประดู่นี่เป็นไม้ประดู่ที่นิยมปลูกเป็นรั้วบ้านนะไม้ประดู่เป็นไม้ที่แข็งมากนะครับไม้แข็งมากนะครับนิยมมาทำเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ชื่อที่สวยงามเพราะว่าลายไม้เขาสวยลายไม้เขาก็สวยไม่แพ้พยูงอะไรพวกนี้เลยนะครับนะครับนี่คือภาพรวมของข่าวทั่วไปของบ้านเราของบ้านเราก็ยังมีการพูดคุยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจตลอดเวลาแหละไปแง้มเป็นไงบ้างเศรษฐกิจจะดีไหมทำไมผมเจอเพื่อนถามว่าทำไมราคายางพาราตกต่ำผมเป็นบอร์ดยางพาราให้ความคิดความเห็นหน่อยได้ไหมมีความคิดเห็นก็เล่าสู่กันฟังและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมแรงงานอาเซียนรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนมาประชุมกันที่นี่ก็มีผลสรุปออกไปแล้ว อ้าวบอกว่าเหตุการณ์ พลิงไหม้ที่ตลาดคลองถมนี่กันดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่28สิงหาคม2569เพลิงลุกลามอย่างรุนแรงจากชั้น1ของอาคารทำให้อาคารโครงสร้างทรุดตัวและเกิดระเบิดหลายครั้งมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย9ถึง11รายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงแล้วก็ฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องแต่ห้ามเข้าไปนะครับทำไมถึงห้ามเข้าไปเพราะสิ่งที่อยู่ในนี้นะครับสินค้าที่อยู่ในนี้นะครับล้วนจะสามารถก่อมลพิษได้ทั้งนั้นอย่างสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้นะครับทำลายของเหตุการณ์เป็นอย่างไรเวลา 20:42 ของวันที่28สิงหาคมรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์20:50ถึงเวลา 21:30 เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วจากชั้น1ที่เก็บวัสดุพลาสติกวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และถังแก๊สเกิดเสียงระเบิดหลายครั้ง 23:13 เจ้าหน้าที่ประกาศควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดแต่ยังมีความร้อนสะสมพอเข้าสู่เที่ยงคืนของวันที่29เพลิงก็กลับปะทุอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งจนรุ่งเช้า 5:32 ได้เกิดมีเพลิงขึ้นมาแวบหนึ่งก็ฉีดเข้าไปอีกก็ทำให้เพลิงสงบไประยะหนึ่งและเมื่อบ่าย2ของเมื่อวานนี้เพลิงก็ปะทุอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้สามารถควบคุมได้แล้วห้ามประชาชนเข้าไปนะความเสียหายประมาณสัก1ไร่ครอบคลุมอาคาร3ชั้นและตึกแถว4ชั้น2คูหาโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตสุดตัวบางส่วนเสี่ยงกับถล่มเพิ่มเติมอีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียง LED โซล่าเซลล์และประดับยนต์ถูกเผาไหม้ทั้งหมดนี่แหละที่เป็นสาเหตุที่ห้ามประชาชนเดินผ่านเดินเข้าไปเพราะจะมีมลภาวะที่เกิดจากควันไฟไหม้ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียง LED โซล่าเซลล์และอุปกรณ์ประดับยนต์ทั้งหมดอยู่ในนี้นะมั้ยนะนายกรัฐมนตรีแหมใส่เสื้อลายเสื้อลายขาวดำขวางเลยมันดูแล้วทำไมเสื้อลายอย่างเงี้ยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพูดว่ากทม.ชัดชาติสิทธิพันธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินประชาชนป้องกันการลักขโมยและฉีดน้ำลดควันนะรถแบคโฮก็เปิดทางเพื่อไปยังจุดที่ไหม้นั้นนะตอนนี้ควันได้เริ่มสงบแล้วก็อย่าพึ่งเข้าไปนะอย่าพึ่งเข้าไปนะตอนนี้กำลังหาสาเหตุอยู่อ้าวบางคนบอกพอพูดถึงคลองถมคิดถึงอะไรคิดถึงคำว่าคลองถมตลาดคลองถมนี่เผยแพร่กระจายไปทั่วประเทศถ้าพูดถึงคลองถมก็ให้คิดถึงตลาดมือสองนะตลาดมือสองตลาดสินค้ามือสองจะกระจายไปอยู่ตรงนั้นจากภูมิภาคต่างๆจังหวัดต่างๆจะมีตลาดคลองถมอย่างเช่นตลาดคลองถมที่สระแก้วตลาดคลองถมที่ปทุมธานีแถวรังสิตแถวประตูน้ำพระอินทร์อะไรเงี้ยมีเยอะมากตลาดคลองถมเห็นไหมฉะนั้นตลาดคลองถมจึงมีความสำคัญแต่คุณรู้ไหมว่าตลาดคลองถมมีความสำคัญแล้วมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะเดิมทีนะครับพื้นที่นี้เรียกว่าตลาดคลองสำเพ็งหรือว่าคลองจักรวรรดิเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองมหานาคในปีพ.ศ. 2473มีการสร้างถนนเพื่อที่จะถมคลองก็เลยถมคลองสร้างเป็นถนนมหาจักรชาวบ้านก็เรียกถนนที่เรียบนั้นไปว่าคลองถมนะถนนเนี่ยคือคลองถมนะคลองถมที่นี้ผมจะเล่าให้ฟังตอนท้ายว่าผมมีความสัมพันธ์กับที่นี่อย่างไรตั้งแต่ปี2473เมื่อสร้างเสร็จก็เริ่มเป็นมีสินค้าวางขายอยู่ริมคลองที่จริงไม่เปลี่ยนจากคลองเป็นถนนแล้วถนนมหาจักรที่เพื่อนเห็นนะก็คือคลองที่ถมนั่นเองคลองที่ถมนั่นเองนะบริเวณนี้ก็กลายเป็น ตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนทุกวันเสาร์ผมเองก็ได้สัมผัสบรรยากาศนี้เช่นกันนะครับทุกวันเสาร์แต่ยุติไปแล้วนะครับคนจะไปซื้อขายนี่ต้องช่องไฟฟ้าเอาไฟฉายส่องซื้อของนะเอาผ้ามาลองแค่สักวาหนึ่งนะอ่ะวาหนึ่งก็ครึ่งวาเอาขายของของเก่าของของของของมือสองนะของมือสองนี่คือเศรษฐกิจของคลองถมได้เกิดขึ้นที่นี่ตั้งแต่ปี2473 2473ปี2473เทียบบัญญัติจะยางแล้วเป็นยังไงเราปฏิวัติ2475เปลี่ยนมาเป็นป่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย2ปี2ปีฉะนั้นตรงกับสมัยรุ่นเก้ารุ่นผมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ครั้งนั้นนะครับได้มีการตัดถนนใหม่ในกรุงเทพมหานครครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเพื่อเชื่อมการคมนาคมระหว่างฝั่งพระนครฝั่งกรุงเทพและฝั่งธนบุรีเนื่องในโอกาสฉลองสมโภชพระนครครบ150ปี150ปีต่อมา100 200ปีก็ปีไหนอ่ะก็ปี2525ทางราชการจึงทำไงจึงตัดและขยายถนน11สายในจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครคำว่าจังหวัดธนบุรีนี่ร้านค้าบางร้านค้านะครับบ้านเลขที่บ้านเลขที่ของคนแถวธนบุรีนะครับยังเขียนว่าจังหวัดธนบุรีอยู่เลยจังหวัดธนบุรีอยู่เลยสังเกตได้ที่ไหนสังเกตได้จากศาลเจ้าที่อยู่ในจังหวัดธนบุรีจะอยู่ทั้งฝั่งธนจะยังเขียนจังหวัดธนบุรีอยู่เลยหลายศาลเจ้าไปสังเกตเอาเองเด้อไม่ได้ลบออกเพราะถือว่าศาลเจ้าเป็นของเก่าแก่เลยยังไม่ได้ปลดคำว่าแล้วใส่คำว่าพระนครลงไปยังไม่อย่างนั้นว่าเป็นเขตนั้นเขตนี้ไม่ใช่ยังใส่คำว่าจังหวัดชลบุรียังเห็นได้ชัดนั่นฉะนั้นโครงการก่อสร้างถนนทั้ง11สายนี้โครงการเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2472และเปิดใช้งานประมาณปี2475 2475เปิดก่อนนะเสร็จก่อนได้สักพักก็เกิดการมิถุนาก็มีเหตุการณ์2475เนาะนะ2475 24มิถุนาอ่ะนี่คือประวัติศาสตร์ของด้านนี้และการสร้างถนนสายนี้มีถนนสายไหนบ้างที่เกิดขึ้นใหม่ในย่านของเยาวราชนี่นะก็มีการผมคลองเกิดเป็นถนนรอบวงเวียน22กรกฎาคมซึ่งสร้างขึ้นมาปีพ.ศ. 2468ถึง2470นะมีการจัดรูปที่ดินใหม่ตัดถนนมาตั้งแต่สมัยปลายของรุ่นเก้ารุ่นกรมรัชกาลที่6แต่ถนนสายนี้เส้นนี้มาสำเร็จมาเสร็จเมื่อสมัยรัชกาลที่7และทรงโปรดเก้าโปรดหม่องพระราชทานนามว่าถนนรอบวงเวียน22กรกฎาคมฉะนั้นใครไปก็จะเห็นว่านี่มีวงเวียนที่ชื่อว่าทำไมวงเวียนนี้ชื่อแปลกอย่างเป็นวงเวียนของวันที่เป็นเหตุการณ์ที่สยามประเทศของเราเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1มีถนนอะไรบ้างถนนไมตรีจิตถนนมิตรพันธ์แล้วก็ถนนสันติภาพอะไรที่เกี่ยวกับสงครามมักจะทำให้เป็นสันติภาพสมัยนั้นสงครามโลกครั้งที่1เป็นที่ระลึกฉะนั้นเพื่อนๆผ่านไปถนนวงเวียน22แล้วก็12กรกฎาคมน่ะนั่นแหละให้ระลึกถึงสงครามโลกครั้งที่1ที่สยามประเทศเราเข้าร่วมทำไมพูดว่าสยามประเทศเพราะตอนนั้นยังไม่เป็นประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนชื่อสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเดี๋ยวหาปังแง้มนี่มันประเทศไทยนะสยามประเทศเก่ากันไปเปล่าเอาก็เล่าฟังตอนพศนั้นเนาะส่วนถนนมหาจักรและการถมคลองจุดกำเนิดของตลาดคลองถมก็เกิดจาก กลุ่มของโครงการสมโภชพระนคร150ปีนี่แหละนะเข้าใจไหมมีการตัดถนนสายหลักเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ประกาศอยู่ในพระราชกิจจานุเบกษาตอนแรกไม่ได้ประกาศอยู่อันนี้เป็นปลีกย่อยออกมาเพราะว่าคลองนี้เป็นคลองขุดเพื่อลดจำนวนคูคลองที่ตื้นเขินและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคในย่านชุมชนที่หนาแน่นก่อนตรงนี้เป็นที่ค้าขายของชาวชุมชนชาวจีนนะครับฉะนั้นตอกคลองก็เริ่มตื้นเขินนะคลองนี้เดิมคลองสำเพ็งเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคลองขุดเชื่อมระหว่างคลองสำเพ็งคลองมหานาคเรียกเป็นทางการว่าคลองวัดจักรวรรดิหรือว่าคลองสำเพ็งเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งสำเพ็งยาวไปบรรจบถึงคลองมหานาคต่อมาตื้นเขินจึงมีมติให้ถมคลองนี้แล้วเปลี่ยนสภาพให้เป็นถนนทดแทนซึ่งถนนที่สร้างทับแนวคลองนี้คือถนนมหาจักรในปัจจุบันนี้เองเห็นไหมเห็นไหมจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเป็นเศรษฐกิจประเทศไทยแล้วตลาดคลองถมก็เริ่มขึ้นจริงๆจังๆก็ประมาณปี2473นี่แหละคำว่าคลองถมมาจากไหนมาจากการเอาขยะเศษอิฐเศษหินเศษดินเศษทรายมาถมคลองสำเพ็งหรือคลองวัดจักรวรรดิชุมชนนี่เลยกลายเป็นชุมชนที่เรียกว่าย่านคลองถมย่านคลองถมที่จริงถ้าพูดให้มันกลับกันย่านถมคลองพูดอย่างนี้ได้หรือเปล่าถมคลองถมคลองคลองถูกถมแม่ทำไมนึกถึงอะไรอ่ะนึกถึงอาจารย์เพลงผมอาจารย์เพลินพรมแดนเนาะขุดถนนให้เป็นคลองถมคลองให้เป็นถนนนี่แกเอาเพลงนี้มาจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้หรือเปล่ามิทราบได้แต่กรุงเทพก็ยังใช้อยู่จนปัจจุบันนี้นะถ้าไม่เชื่อก็ไปดูถนนจากหน้าวิทยาลัยราชป้องกันราชอาณาจักรอ่ะนะครับจากสำนักงานศาลากรุงเทพมหานคร2นี่เห็นไหมมีคลองอยู่คลองหนึ่งยาวมาจนถึงหลัก4เห็นไหมอันนี้ขุดคลองให้เป็นถนนนะไปดูเหอะเนี่ยนี่อันนี้ยังไม่จริงอยู่เนี่ยไปดูเหอะเดี๋ยววันหลังจะไปเอาอันนี้มาให้ดูมันกำลังสร้างน้องเงงของเงงเงงนะเห็นสิ่งก่อสร้างเต็มอยู่อ่ะมาเล่ากันต่ออ่ะคลองที่ถูกถมนี้นะเป็นลานดินยาวกลายสภาพเป็นถนนมหาจักรกลายเป็นทะเลทองของพ่อค้าแม่ค้าเริ่มจับจองโดยเฉพาะเอาของเก่าสินค้ามือสองอะไรเครื่องยนต์ต่างๆมาวางขายนะมาวางขายรวมทั้งผมว่าน่าจะเป็นพระเครื่องเก่าๆคนที่จะมาขายตอนนี้ด้วยนะเพราะผมไปนี่เมื่อ 40-50 ปีก่อนก็เริ่มมีสินค้าพวกนี้แล้วเริ่มมีแล้วมีแล้วแหละพูดง่ายๆไม่ได้เริ่มมีแล้วแหละนะแล้วของเก่าพวกอะไรรถยนต์เนี่ยเชียงกงเนี่ยน่าจะย้ายไปอยู่ที่ความเจริญของเขาน่าจะไปอยู่ที่หลังสนามกีฬาจุฬาด้วยนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับและความเจริญของอะไหล่ค่าของเก่าก็ย้ายมาอยู่ที่บางเขนด้วยนะครับย้ายมาอยู่บางเขนด้วยนะครับย้ายมาอยู่บางเขนยังไม่พอความเจริญของสินค้าขายของเก่านี่ก็ย้ายไปอยู่ขยายดิพูดผิดครับขอโทษทีขยายไปอยู่ที่รังสิตนู่นไปอยู่แถวกับนู่นแหละทางตลาดวัดธรรมกายทางไปวัดธรรมกายทางนั้นแหละจะเห็นตลาดเชียงกงตรงนั้นแหละตอนนั้นจะมีตลาดขายสินค้ามือสองโดยเฉพาะเครื่องยนต์เครื่องอะไรพวกนี้นะครับซึ่งรับเครื่องยนต์รถทีโน่รถไดฮัตสุรถอะไรรถบรรทุกใหญ่ๆน่ะมาขายเอารถมาจากญี่ปุ่นเห็นไหมเศษซากรถจากญี่ปุ่นมาขายที่เมืองไทยตอนนี้ก็มีขยายเป็นรถยี่อื่นด้วยนะฮะอื่นด้วยนะฮะนี่แหละคือความเติบโตของตลาดคลองถมฉะนั้นความการชื่อตลาดคลองถมจึงถูกนำไปขนานนามไปกันตั้งชื่อว่าถ้าเป็นตลาดที่ขายสินค้ามือสองขายของเก่าแล้วก็ต้องใช้คำว่าคลองถมนะจึงจะขลังนะแต่ตอนนี้ความขลังของคลองถมถูกการเติบโตของอีคอม เมื่อ Street Form แบบออนไลน์ขยับเข้ามาการคืนผิวจราจรจัดระเบียบทางเท้าเมื่อปี2558ขยับเข้าไปทำให้สิ่งนี้หายไปตลาดกลางคืนไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆครับนะตลาดมืดหรือตลาดกลางคืนตลาดไฟฉายเนี่ยไม่มีแล้วนะสินค้าก็เปลี่ยนไปความแออัดของบ้านเมืองการเดินทางเปลี่ยนแปลงไปก็เลยทำให้ตลาดคลองถมนี่เปลี่ยนแปลงไปนะครับพักกันสักครู่เบรกสุดท้ายถ้ามีเวลาผมจะมาเล่าว่าผมมีความสัมพันธ์ไงกับตลาดคลองถมพักแป๊บเดียวครับแม่แหบแห้งเหลือเกินเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนกลับมาทางนี้นะครับบริกที่2ของรายการโลกสารคันแล้วรับปากว่าจะเล่าเรื่องว่าเศรษฐกิจประเทศไทยทำไมถูกเอาไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นจริงๆไตเติ้ลข่าวนี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนใช่ไหมในรายการโลกสีน้ำเงินเล่าเรื่องว่าเงินเยนของญี่ปุ่นตกต่ำเล่าเรื่องว่าสหรัฐอเมริกาได้เข้าไปช่วยเหลือเงินเยนของญี่ปุ่นเล่าว่าญี่ปุ่นเงินเยนของญี่ปุ่นธนาคารเรียกว่าไม่มีดอกเบี้ยเลยก็ว่าได้เมื่อไม่มีดอกเบี้ยแล้วอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมและทำไมมาขยายความต่อว่าญี่ปุ่นจึงมากระทบกับประเทศไทยนักธุรกิจนักลงทุนนักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินการธนาคารกระทรวงการคลังนั่นแหละรัฐมนตรีตัวเองแหละทำไมจะต้องมาฟังข่าวนี้ทำไมชาวบ้านจึงไม่ได้ฟังข่าวนี้ฟังก็ฟังน้อยเหลือเกินทำไมไม่ตระหนกแล้วไม่ตระหนักอ้าวมาเล่าให้ฟังกันเลยก็ว่าตระหนกตระหนักทำยังไงละปังแหมเงินเยนนะครับอ่อนค่ารุนแรงที่สุดในรอบ40ปีนะเพราะอะไรรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศว่าเงินตัวเองตกต่ำใช่ไหมแล้วก็เพิ่มค่าดอกเบี้ยอีกเป็น 1% และบอกว่าจะต้องหันไปปฏิวัติพลังงานใหม่โดยเฉพาะพลังงานสันดาปหรือพลังงานฟอสซิลก็คือน้ำมันนั่นแหละน้ำมันนั่นแหละลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลได้ไหมเงินเยนกับบางคนเขาจิ้นปันสัมพันธ์กันยังไงและแคนนอนมาที่ประเทศไทยอย่างไรรัฐบาลไทยได้ออกนโยบาย30-30เห็นไหม30-30การช่วยเหลือรถไฟฟ้าจนรถของญี่ปุ่นที่เป็นรถสันดาปเนี่ยเดือดร้อนนะเมื่อเกิดการงี้ขึ้นเป็นยังไงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับได้ประกาศช่วยเหลือญี่ปุ่นด้วยการซื้อเงินเยนเพื่อไม่ให้เงินเยนอ่อนค่าอ้างเพื่อทำเพื่อมิตรภาพที่ดีต่อกันแต่นักวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าความจริงแล้วหากรัฐบาลสหรัฐไม่ช่วยซื้อเงินเยนสิ่งที่จะตามมาก็คือญี่ปุ่นก็จะขายพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอยู่ดีก็จะให้ดอกเบี้ยของพันธบัตรพุ่งขึ้นสูงขึ้นนะก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนการขายพันธบัตรทำให้ดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้นยังไงสหรัฐมีหนี้ถึง40ล้านล้านดอลลาร์ย่อมไม่อาจปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้จึงอัดเงินเข้าไปเพื่อช่วยเหลือญี่ปุ่นและช่วยเหลือสหรัฐทางอ้อมเหตุที่ค่าเงินเยนอ่อนตัวก็เนื่องจากญี่ปุ่นเอาเงินจำนวนมหาศาลไปซื้อน้ำมันประเทศญี่ปุ่นใช้น้ำมันถึง 90% โอ้โห 97% อีก 3% แค่นั้นเองนะที่ใช้พลังงานทดแทนเนี่ยนะฉะนั้นเอาเงินไปซื้อซึ่งการเอาเงินไปซื้อเนี่ยนักวิเคราะห์บอกว่าปกติสถานการณ์ปกติก็มีภาระที่น้ำมันแพงอยู่แล้วแต่เมื่อต้องการน้ำมันก็ต้องเอาเงินเยนไปแลกเป็นเงินดอลลาร์เอาเงินเยนไปขายเป็นเงินดอลลาร์เพื่อเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อน้ำมันก็ทำให้ค่าเงินเยนตกต่ำเพราะมีความต้องการเงินดอลลาร์น้อยใช่ไหมล่ะก็ต้องเอาไปแลกเงินดอลลาร์ค่าเงินเยนเลยตกต่ำด้วยเหตุผลนี้จำที่ผมเล่าเมื่อ2น่าจะ2เดือนก่อนตอนต้นๆที่อินเดียบอกว่าขอร้องประชาชนที่ชอบใช้เพชรนินจินดาประดับทองคำประดับร่างกายเนี่ยลดซื้อทองคำหน่อยได้ไหมเพราะการซื้อทองคำงั้นต้องแลกเงินด้วยเงินดอลลาร์เอาเงินดอลลาร์ไปซื้อทองคำนะนั่นเห็นไหมก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนครับเงินเยนเนี่ยจะไปซื้อน้ำมันที่ตะวันออกกลางเขาไม่เอาเขาไม่รับเขารับเงินดอลลาร์เขารับเงินดอลลาร์ญี่ปุ่นก็เลยเอาเงินเยนไปซื้อเงินดอลลาร์ก่อน
แล้วเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อน้ำมันฉะนั้นไอ้โฟเร็กต่างๆที่ผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วถูกจับกุมมาเนี่ยมันจะไปเก่งคืนนี้ได้ยังไงมันราคาเงินในตลาดโลกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังบ่อยว่าเงินดอลลาร์เงินเยนเงินหยวนมันผันผวนไปตลอดผันผวนไปตลอดแล้วคุณจะมาเก่งจากไหนมาทำให้เป็นเก่งกำไรได้ขนาดเทียบเขาเก่งๆเขาจริงๆเข้าใจตามนี้นะเงินเยนเป็นยังไงธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นก็เลยต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินเยนขึ้นยิ่งขึ้นดอกเบี้ยมากเท่าไรความจำเป็นการถือเงินเยนจะมีมากขึ้นจะทำให้เงินเยนไม่อ่อนค่าลงก็เคยเล่าให้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอยู่ๆเราเงินมีเงินอยู่100บาทใช่ไหมค่าเงินเยนฝากกับแบงก์มีค่าเท่ากับศูนย์อยู่ๆรัฐบาลโดยธนาคารกลางญี่ปุ่นขึ้นให้ 1% เยนเราไม่ต้องทำอะไรฝากเงินเฉยๆก็ได้เงินละ 1% เนี่ยเอาไหมล่ะเห็นไหมก็ขึ้นใช่ไหมอ้าวฉะนั้นเมื่อขึ้นอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นก็ทำให้ต้องการถือเงินเยนเพื่อให้หลอกให้ชาวบ้านถือเงินมากขึ้นจะทำให้เงินเยนไม่อ่อนค่าลงไม่อ่อนค่าลงแต่ญี่ปุ่นก็ยังไงเกิดวิกฤตน้ำมันวิกฤตพลังงานเนี่ยที่อิหร่านเนี่ยที่ทำให้เงินเฟ้อเริ่มเพิ่มขึ้นนี่แหละนะถ้าการญี่ปุ่นประกาศขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้นับว่าสูงสุดในรอบ31ปีโอ้โหนี่ตอนที่ญี่ปุ่นยังไม่มีธนาคารไม่ดอกเบี้ยรู้ไหมครับเศรษฐีญี่ปุ่นก็ทำยังไงเขาก็กู้เงินจากธนาคารญี่ปุ่นไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของซื้อดอลลาร์ไงเห็นไหมก็ได้เงินไม่ต้องทำงานอะไรเลยนั่งนิ่งดีแต่จิบชาเฉยๆก็ได้ดอกแล้วอ่ะเพราะว่าเงินของตัวเองไม่มีดอกนะแล้วเอาไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นผลก็คือทำให้ตลาดหุ้นเป็นไงของญี่ปุ่นไม่ต้องทำอะไรแต่พอรัฐบาลขึ้นดอกเบี้ยดิมันก็ต้องเริ่มขายดิผลก็คือทำให้ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นดิ่งลงนะดิ่งลงเห็นไหมธนาคารญี่ปุ่นแข่งชาติญี่ปุ่นก็ต้องระวังการขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นนะเป็นอย่างนั้นไปเมื่อเป็นอย่างนี้ทำยังไงสหรัฐอเมริกาก็เลยต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตั้ง40ล้านดอลลาร์ใช่ไหมเห็นว่าแล้วยื่นมาช่วยเหลือก็แบบสมองเลยนะไม่ได้เอาเงินมาให้นะไม่ใช่โอ้โหนี่เอาเงินมาอัดฉีดกันเหรอไม่ใช่อย่างนั้นก็เมื่อคุณเอาเงินฉันนะขนมยายซื้ออัดยายนักลงทุนจะยืมเงินเยนที่ดอกเบี้ยต่ำไปซื้อพันธบัตรสหรัฐที่ดอกเบี้ยสูงใช่ไหมขนมยายไปซื้ออัดยายอย่างนี้เนี่ยขายออกไปอย่างนี้ญี่ปุ่นก็ต้องยังไงก็ต้องการที่จะขายพันธบัตรของตัวเองออกไปเป็นเงินดอลลาร์เพื่อที่จะเอาเงินดอลลาร์นั้นไปพยุงเงินเยนและซื้อน้ำมันหรือซื้อพลังงานนั่นแหละเมื่อญี่ปุ่นขายพันธบัตรของสหรัฐออกดอกเบี้ยของพันธบัตรสหรัฐก็จะปรับขึ้นมาทันทีเพราะว่าจะจูงใจให้ประเทศอื่นซื้อเนาะจูงใจประเทศอื่นคือใครก็ปาซิวปาซอยจูงใจให้ปาซิวปาซอยมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลของตัวเองโดยการขึ้นดอกเบี้ยของบัตรรัฐบาลของตัวเองจะได้น่าเชื่อถือเพราะแต่ละปีนี้สหรัฐเป็นหนี้พันธบัตรอยู่1ล้านล้านดอลลาร์ตอนนี้หนี้สะสมไปถึง40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะเห็นไหมฉะนั้นบอกว่าขนมใหญ่อัดขนมใหญ่รัฐบาลทำยังไงก็ประกาศช่วยรัฐบาลญี่ปุ่นซื้อเงินเยนวิธีการก็คืออนุญาตให้ญี่ปุ่นนำธนบัตรพันธบัตรนะครับพันธบัตรมาจำนำเห็นไหมฉลาดไหมล่ะไม่เห็นยังต้องเอาเงินให้เธอเลยมาจำนำไว้กับธนาคารกลางของสหรัฐเพื่อแลกกับเงินจำนวนหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยไปชดใช้เงินจำนวนเต็มเพื่อนำธนบัตรกลับไปเอาเธอเอาไปเพื่อจะไปแลกเป็นเงินดอลลาร์และเอาไปซื้อน้ำมันซะและมาผมกระทบเล่าซะตั้งนานมาผลกระทบต่อประเทศไทยยังไงผมกระทบกับประเทศไทยอย่างไรเพราะถ้าเรายังใช้
น้ำมันที่นักการเมืองนักธุรกิจนักเศรษฐกิจนักลงทุนทั้งหลายพูดถึงก็เรื่องนี้แหละว่าถ้าไปซื้อรถสันดาปรถสันดาปคือรถที่ใช้พลังเชื้อเพลิงนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยเขาว่าที่แย่อยู่แล้วก็ต้องแหมก็จะคล้ายๆญี่ปุ่นไหมล่ะเริ่มนึกออกอย่างว่าไปต้องเอาเงินดอลลาร์นะเอาต้องไปเอาเงินดอลลาร์ของสหรัฐไปซื้อน้ำมันเขาเมื่อไปเอาซื้อน้ำมันเขาเห็นไหมราคาน้ำมันเราขยับสูงขึ้นที่เราบอกนึ่งนั่งเนี่ยสูงขึ้นแต่เป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ฟังตรงนี้ก่อนแล้วกันว่ามันขึ้นผมไม่มีตัวเลขว่าขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่พูดถึงหลักการและเหตุผลให้ฟังนะแต่สหรัฐก็จะมาพยุงเงินบาทไทยไหมล่ะก็คงไม่ฉะนั้นซื้ออังกฤษนะเห็นไหมเขามองของเราแบบขาดเลยFinancial Times รายงานเชิญวิเคราะห์บอกว่าเหตุใดประเทศไทยจึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเห็นไหมต่ำเหมือนกับญี่ปุ่นนะเนี่ยก็เอาเงินดอกเบี้ยต่ำมาไปซื้อเงินดอลลาร์เงินอื่นไงอ่ะอันนี้น่าจะเข้าใจนะฉะนั้นประเทศไทยจึงเสี่ยงกับการเป็น Japanification เห็นไหมพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะต่อไปเพื่อนๆจะเข้าใจนะคำว่าเจแปนตามด้วยนิฟิเคชันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ที่ 1% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดของประเทศหนึ่งในโลกรองเพียงแค่สวิตเซอร์แลนด์เกิดผลอะไรก็เศรษฐีมหาเศรษฐีก็กู้เงินบาทเราแล้วก็ไปซื้อพันธบัตรที่ไม่ต้องทำงานอะไรเลยไงก็ได้เงินสูงขึ้นมาไงอะไรที่มันได้ดอกเบี้ยเกิน 1% เขาก็กำไรเงียบๆทั้งขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเร่งควบคุมนโยบายการเงินเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เห็นไหมนี่เห็นไหมคือเว็บไซต์ของติด Financial Times ได้วิเคราะห์ประเทศไทยอย่างนั้นแล้วก็บอกว่ายังไงไทยกำลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในภูมิภาคต่อภาวะแจเป็นนิฟิเคชันหรือภาวะที่เศรษฐกิจเผชิญเงินเฟ้อต่ำและการเติบโตต่ำเป็นระยะเวลายาวนานนอกจากนี้หนี้ครัวเรือนแหมพูดแล้วขนแขนสแตนด์อัพอยู่ในภาวะสูงหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ 86% ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาประเทศรายได้ปานกลางระดับบนทั่วโลกนี่ยังไม่พอประชากรสูงวัยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผมก็เชื่อมั่นว่าทุกครอบครัวอย่างน้อยมีประชากรที่เป็นผู้สูงวัย1คนที่ต้องดูแลอยู่ฉะนั้นประเทศไทยกำลังขึ้นสู่สังคมสูงวัยที่ก้าวสู่ขึ้นเป็นเพศประเทศที่พัฒนาโดยประชากรอายุ65 ปีของไทยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าระหว่างปี2000ถึง2020 65ปีเพิ่มขึ้น2เท่าพูดถึงตัวเองด้วยนะนี่ซึ่งธนาคารโลกบอกว่ายังไงอัตราส่วนจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอีกภายในปี2040อันนี้2026แล้วเด้อบวกลบเองด้วยอีก14ปีเองเด้อมาอยู่ที่ประมาณ 26% ของประชากรทั้งหมดซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนก็พูดตามนี้โอ้โหนี่อีก10เอาอีก20ปีแล้วกันนะอีก20ปีนี่ประชากรของเรานี่1ใน4นะจะเป็นผู้สูงวัยนะเกิดอายุ65ปีนะทุกคนหลายภาคส่วนต่างวิเคราะห์นะครับไม่ว่านักเศรษฐศาสตร์จาก NHSBC หรือจากคุณหลุยลูจากหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของเอเชียคุณนนท์พฤกษ์สิรินักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารของไทยพาณิชย์คุณดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็คาดการไม่หมดคาดการไม่หมดว่ายังไงบอกว่าประชากรไทยเนี่ยรวมมาแล้วเนี่ยประชากรไทยอาจลดลงจาก67ล้านคนปีนี้เรามีปีก่อนนู้นเราว่าเราจะถึง70ล้านคนไม่เคยถึงสักทีนะครับที่พูดว่า70ล้านคนผิดนะครับตอนนี้เหลือ69แล้วครับปัจจุบันนี้เหลือแค่67ล้านคนแล้วนะและในอีก50ปีข้างหน้า
50ปีข้างหน้าป๊าดจะเหลือเพียงแค่30ล้านคนโอ้โหถ้า30ล้านคนจะกระทบกับโครงสร้างของประชากรอย่างมะโหล้านไม่ว่าจะฝ่ายความมั่นคงก็เกิดผลกระทบฝ่ายแรงงานเนี่ยเห็นไหมแรงงานต่างด้าวเราจะผลักดันออกไปกระทบไหมล่ะเห็นไหมแรงงานต่างด้าว3สัญชาติ4สัญชาติที่จะเข้ามาใหม่ก็เกิดมันปักหลักอยู่แล้วมันมีประชากรมากกว่า30ล้านคนเราจะทำยังไงจะทำยังไงล่ะยกประเทศให้เขาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องคิดต่อไปเห็นไหมว่าจะไปเหมือนกับเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นเจแปนิฟิเคชันหรือเปล่านอกจากรัฐบาลแล้วก็พูดถึงสะท้อนของเพื่อนๆที่ฟังรายการโลกสีน้ำเงินและโลกสารคันทุกคนนะครับว่าสถานการณ์การเมืองก็ว่าไปสถานการณ์เศรษฐกิจเราและเศรษฐกิจโลกที่มาทบกับเราก็น่าสะพรึงเหมือนกันนะครับน่าสะพรึงเหมือนกันก็เล่าให้ฟังให้ตระหนักไว้ว่าควรจะทำอย่างไรนะครับลดละเลิกเว้นอะไรได้ก็ลดละเลิกเว้นเว้นซะโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยลดละเลิกเข้าพรรษาซะก็จะเกิดผลดีกับตัวท่านเองดีไหมดีสิอ้าวมาดูข่าวอีกข่าวหนึ่งแม่ไม่พูดก็ไม่ได้คันปากข่าวนี้ก็คือข่าวอะไรอ่ะคือนายอัจฉริยะสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก้มไหว้ย่อท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ่ะเป็นภาพที่โอ้โหสะท้อนออกมามากเมื่อชาวภาพช่างภาพไปจับภาพนี้ได้ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาแม่อุลทอนหายใจเห็นภาพแล้วโอ้โหทำไมจะย่อขนาดนั้นการย่อขนาดนั้นตีความหมายของวัฒนธรรมก็ดีแต่ในแง่หนึ่งเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าสะท้อนอะไรสะท้อนแม่ความไม่เที่ยวทำไม่เท่าเทียมกันการเคารพผู้ใหญ่และผู้มีตำแหน่งสูงกว่านั้นดีแต่เป็นเชิงสัญลักษณ์ของอำนาจและลำดับชั้นเห็นไหมและที่สำคัญที่สุดเป็นการตีความสะท้อนไม่สอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยนะสังคมประชาธิปไตยไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้สอดคล้องกับประชาธิปไตยที่สวยงามที่สุดต้องบอกน้องนี่และอะไรเราศิลปินของเราหลายคนยังไม่ย่อไหวขนาดนี้แม่พูดแล้วมันติดคออยู่ตรงนี้ปิดท้ายด้วยผมจะเล่าเรื่องที่ผมมีความสัมพันธ์กับตลาดคลองถมนะครับตลาดคลองถมนะครับตั้งแต่ปี2526 27 28จนถึงปัจจุบันนี้ผมไม่เคยขายของเก่าอยู่แถวนั้นขายของเก่าอยู่คลองถมริมคลองหลอดนะจบการศึกษาใหม่ๆและช่วงที่เรียนหัวเลี้ยวหัวต่อของการศึกษาใหม่ๆที่จะจบนะครับฉะนั้นจึงเข้าใจสภาพชีวิตของเพื่อนๆที่อยู่ตรงนั้นได้ดีก็ผมเริ่มต้นขายของเก่าที่นี่อย่างไรเอาเทปข่าวเมื่อก่อนเทปอัดอยู่ขนาดนี้เทปอัดอยู่ขนาดนี้เป็นของเก่าอยู่ขนาดนี้นะครับที่ใช้ยังใช้งานได้อยู่เป็นของมือหนึ่งไปขายเป็นมือสองเนี่ยไปขายเป็นมือสองเอาเทปเก่านี้นะครับไปขายได้ผมจำได้ว่าราคา 1,200 บาทขายในราคา800บาท800บาทเท่าผมเอาเงิน800บาทนี้ไปซื้อรองเท้าเก่ามาถุงหนึ่งไปที่ที่ไหนอ่ะที่คลองเตยซื้อไม่ใช่ถุงน้อยๆนะหลายถุงนะถุงหนึ่งประมาณสัก 4-5 ถุง4-5 ถุงใน 4-5 ถุงนั้นมันจุด้วยรองเท้ากีฬาเก่าไม่ว่าอดีตแดดเอ่ยไนกี้เอ่ยฟูม่าอะไรเอ่ยไออะไรเต็มไปหมดจนรองเท้าเก่าเสร็จแล้วเอารองเท้าเก่านั้นนะครับมาแปะกาวมาซ่อมจนฉีกออกเลยนะฮะฉีกพื้นออกเลยก็มาแปะซ่อมทำให้มันดูดีขัดให้ดูดีแล้วก็ขายในราคา30บาท50บาทใช่มั้ยขายได้ประมาณสัก 3-4 คู่ 3-4 คู่ก็ได้ทุนกับไอ้ถุงที่เราซื้อมาถุงละร้อยแล้วนะสามแต่ถุงนั้นมันมีประมาณสักเกือบ50คู่ได้มั้ง50คู่ได้มั้งใช่ไหมขายก็ได้กำไรเมื่อได้กำไรก็เลี้ยงชีวิตอยู่ตรงนั้นแหละครับเป็นเลี้ยงชีวิตหมุนเวียนอยู่นั่นและเมื่อลดน้อยลงถุงลดน้อยลงจะมีพ่อค้าจากต่างจังหวัดมาซื้อผม
ผมต่ออีกอย่างเช่นถุงหนึ่งมี50คู่ลดลงเหลือ25คู่หรือ20คู่ผมก็ขายถุงนั้นแหละ100บาทออกไปอีก100บาทออกไปอีก100บาทออกไปอีกผมก็ได้ผมทุนผมก็ได้แล้วกำไรที่ผมนั่งขายก็ได้อีกก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้และได้สัมผัสอะไรบ้างได้สัมผัสกับบรรยากาศของคนกลางคืนที่บอกว่าผีขนุนก็อยู่ตรงนี้ผีขนุนก็อยู่ตรงนี้ย้ายจากผีขนุนจากที่อะไรอ่ะที่สนามหลวงก็แวะเวียนอยู่ที่คลองถมผีขนุนมันก็มาอยู่ที่คลองถมมีเห็นบรรยากาศอะไรบ้างตอนนั้นเห็นบรรยากาศของโรงหนังเก่าโรงหนังแบบนั้นฉายหนังเวียนหนังเวียนจะฉายหนังโป้นี่แหละพูดง่ายๆและบรรยากาศของโรงน้ำชาของอาแปะของอาแปะบรรยากาศของคนที่ขายของสินค้าที่เป็นอาหารชาวจีนก็จะมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มาขายของเขาชาวจีนอยู่ตรงนี้เห็นบรรยากาศของอะไรครับเห็นบรรยากาศของคนกลางคืนที่ต้องมาจองที่กันตั้งแต่เย็นแต่จองที่กันตั้งแต่เย็นและผมจองที่จนกระทั่งผมมีที่ประจำของผมขายของอยู่ที่คลองถมนะที่คลองถมผมก็มีที่ประจำของผมนั้นตอนปีนั้นผมขายอะไรผมขายแล้วผมต้องคิดถึงพี่อ้วนพี่อ้วนถ้ามันเพื่อนเคยซื้อกล้องซีนิตกล้องถ่ายรูปซีนิตที่เป็นของรัสเซียฉะนั้นสินค้ารัสเซียนะครับเป็นกล้องซีนิตกล้องตัวใหญ่เหมือนซูมบาซูก้าเนี่ยหรือว่ากล้องขยายกล้องส่องทางไกลแต่ถ้าเพื่อนจำได้จังแง้มนั่นแหละและเพื่อนนะฮะพี่อ้วนนะฮะและเพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็คือเพื่อนเสือเพื่อนเสือเพื่อนประการที่ผมชอบพูดถึงบ่อยเขาก็จะขายทั้งสิ่งของเหล่านี้และเขาชอบแผ่นเสียงก็ชอบเสียงเพลงเขาก็จะไปซื้อกักตุนแผ่นเสียงมาไว้สำหรับขายมาไว้สำหรับขายอีกใช่ไหมฉะนั้นบริเวณคลองถมนั้นจึงเป็นภาพที่ติดตาติดใจผมมากขณะที่เพื่อนขายแผ่นเสียงขายกล้องถ่ายรูปและยังไม่พอนะครับแก้วจิรนัยแก้วเซรามิกของเชโกเนี่ยใครเคยซื้อมา50ปีก่อนเนี่ยของแท้นะเก็บไว้นะราคาไม่กี่พันบาทแต่ตอนนี้ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะในบรรยากาศของคลองถมเองสอนอะไรบางแง่มบ้างสอนให้บางแง่มรู้จักวิธีการดูนาฬิกาเก่าโรเล็กเป็นยังไงโอเมก้าเป็นยังไงและยังไม่พอนอกจากจะสอนแล้วทำให้ผมรู้วิธีการไปซื้อแหล่งซื้ออะไรเก่าของโอเมก้าของโรเล็กอยู่ตรงไหนเส้นทางเข้าไปยังไงต้องไปเพราะว่ามีเพื่อนเป็นช่างนาฬิกาอยู่เพื่อนน้องเพื่อนน้องเป็นช่างนาฬิกาเก่าอยู่เปิดมาปั๊บป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยไอ้หน้ากระเบื้องเป็นอย่างนี้นะไอ้หลังทองแดงเป็นอย่างนี้นะถูกการสอนถูกการพูดคุยแล้วก็เราก็เปิดดูเพราะถ้าเราไม่ใช่พ่อค้าก็ไม่สามารถเปิดดูได้เราเป็นพ่อค้าเราก็เปิดดูได้เพื่อให้เขาดูให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เรามาขายนั้นเป็นของจริงแค่เท็จแค่ไหนนี่คือบรรยากาศของคลองถมทั้งคลองถมก็ขยายมาเรื่อยๆจนกระทั่งผมได้มาเป็นนักข่าวก็จะได้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ตรงนี้ตลอดชีวิตแต่เป็นภาพจำและน่าเสียดายที่ตอนนั้นการถ่ายภาพมีน้อยมากจำได้ผมมีภาพอยู่ภาพเดียวที่ถ่ายภาพอยู่ที่ผมนั่งขายของอยู่ริมถนนนั้นคลองถมคิดถึงคลองถมคิดถึงคลองถมและอะไรคลองถมนะไม่คิดว่าเขาจะกลับมาฟื้นฟูอีกแต่อย่างไรก็แต่ครับชีวิตก็ต้องเดินทางไปก็ขอเพื่อนๆที่อยู่ตลาดคลองถมนักตลาดคลองถมทุกท่านอย่าท้อนะครับต่อสู้ต่อไปเหงี่ยมให้กำลังใจท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
1: รัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาตามเวลาจริงของเทือกเขาหิมาลัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตเข้าชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เพื่อลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้แล้ว
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตลาดนัดโกชุนตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสั่งเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข4236บริเวณตลาด